เช่นเดิมค่ะเราไปกดที่เลเยอร์นะคะจะสังเกตเห็นเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เลเยอร์เป็นเลเยอร์แบ็กกราวด์เหมือนกับที่เป็นตอนใน EP 1นะคะดับเบิ้ลคลิกเลเยอร์แบ็กกราวด์ค่ะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะใช้งานเลเยอร์ได้ปกตินะคะใน EP ที่1ครูหมายสอนวิธีการใช้งานด้วยเพนนะคะใน EP นี้เราจะใช้งานด้วยตัวเมจิกค่ะใช้เมจิกนะคะในการคลิกเลยค่ะหลังจากนั้นด้านบนตรงนี้นะคะด้านบน select subject นะคะคลิกเลยค่ะตรงนี้นะคะจากการเลือก select ในส่วนของตัวหุ่นที่เรานำมาใช้ในการ die cut นะคะจะมีความแตกต่างจาก EP แรกตรง EP แรกเราจะต้องนั่งคลิกทีละชิ้นส่วนนะคะส่วน EP นี้จะเป็นการคลิกครั้งเดียวแล้วรอให้โปรแกรมทำงานซึ่งก็จะง่ายขึ้นมานิดนึงนะคะผลสำเร็จออกมาแล้วนะคะจะคลิกตรงส่วนที่เราเลือกก็คือส่วนของคนนะคะความละเอียดของงานจะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนกด Ctrl J ค่ะเพื่อเป็นการ Copy Layer เรียบร้อยนะคะครูหมายลองปิดตาหนึ่งข้างสำหรับ Layer ที่เป็น Background นะคะนี่คือ Layer ที่เราได้คัดเมื่อกี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะตอนนี้เราได้คัดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะมาทำเลเยอร์แบ็กกราวด์ค่ะด้วยการกด Ctrl J นะคะ Copy แล้ว Select ค่ะในส่วนของตัวคนนะคะตอนนี้เราสิ่งที่กำลังจะทำคือการลบส่วนของคนออกไปจากเลเยอร์นะคะหลังจากนั้นไปที่ Edit ค่ะกด fill นะคะเลือก content away ค่ะ content away ก็คือเราจะเลือกพื้นที่ด้านข้างๆเพื่อที่จะมาลบคนออกจาก background นะคะ

รอการทำงานนะคะตอนนี้สิ่งที่เราจะได้คือคนจะหายไปนะคะเหลือเฉพาะพื้นที่แบ็กกราวด์ลองเปิดคนขึ้นมาดูค่ะหลังจากนั้นนะคะตอนนี้สิ่งที่เรามีคือแบ็กกราวด์ที่ไม่มีตัวคนนะคะจะแยกชิ้นส่วนเลเยอร์กันเป็น2ชิ้นส่วนแล้วนะคะหลังจากนั้น copy ตัวที่เป็นคนไว้1ตัวค่ะปิดตา1ข้างนะคะปิดตาไว้เลเยอร์ล่างปิดตานะคะหลังจากนั้นเราลองปรับลดให้รู้สึกว่าพอดีกับกระดาษที่เราเลือกนะคะเราจะวางวัตถุไว้ประมาณกลางๆนะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำคือการไดคัตด้านล่างนะคะส่วนด้านล่างสมมุติว่าเราใช้รูปแบบนี้นะคะแล้วเราไม่ไดคัตหรือว่าไม่ตกแต่งส่วนด้านล่างจะทำให้วัตถุดูลอยนะคะไม่เหมือนกับแบบนี้นะคะความรู้สึกเวลาที่เรามองกันเวลาที่เรามองภาพอันนี้จะรู้สึกลอยขึ้นมานะคะฉะนั้นเราจะต้องหาอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะปิดด้านล่างในเราก็จะใช้ลักษณะของหยดน้ำผึ้งค่ะแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไปปิดด้านล่างลากวัตถุมาวางนะคะหลังจากนั้นขยายค่ะเราต้องการในเชฟของหยดน้ำแบบนี้นะคะเราต้องการเชฟสีดำฉะนั้นสิ่งที่เราจะตัดออกส่วนสีขาวค่ะใช้เมจิกนะคะใช้เมจิกในการคลิก1ครั้งหลังจากนั้นให้ทุกคนกด delete ที่คีย์บอร์ดค่ะนี่คือสิ่งที่ได้นะคะหลังจากนั้นทุกคนจะสังเกตเห็นว่าจะมีตัว select รอบๆกด control D ค่ะเพื่อเอาตัว selection ออกนะคะแล้วขยับสิ่งที่เราต้องการจากหยดน้ำ

เสื้อที่เราไม่ต้องการออกนะคะใช้ตัวคอนโทรลค่ะเอาเมาส์นะคะไปจิ้มที่เลเยอร์2ก็คือเลเยอร์ของหยดน้ำผึ้งหลังจากนั้นคลิกคอนโทรลค่ะจะเกิดตัว selection ขึ้นมานะคะใช้เมาส์คลิกวัตถุที่เราต้องการลบในที่นี้เราต้องการที่จะลบเสื้อนะคะเราต้องการที่จะลบเสื้อใช้วัตถุใช้เมาส์คลิกเสื้อนะคะอาจจะปิดในส่วนของเลเยอร์หยดน้ำผึ้งที่อยู่ด้านบนได้นะคะหลังจากนั้นกด Ctrl Shift I ค่ะใช้ยางลบในการลบได้เลยนะคะลบแบบนี้ได้เลยนะคะลบไปเรื่อยๆนะคะเราต้องการทำให้เสื้อกลายเป็นหยดน้ำผึ้งค่ะลบให้เกลี้ยงเลยนะคะในส่วนที่เหลือออกมาจากหยดน้ำผึ้งหลังจากที่เราลบเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนกด Ctrl D ค่ะเราก็จะได้ในส่วนของเสื้อที่พร้อมที่จะใช้งานต่อแล้วนะคะหลังจากนั้นให้ซูมไปที่เสื้อนะคะแล้วไปกดเอฟเฟกต์เพื่อที่จะใส่เงาให้นิดหน่อยค่ะไปกดที่ตอนนี้เรายังอยู่ที่เลเยอร์หน้าคนนะคะไปกด FX ค่ะเอฟเฟกต์ดรอปชาโดว์นะคะดรอปชาโดว์ใช้ตัวนี้นะคะหลังจากนั้นปรับดรอปชาโดว์ค่ะใส่เงาให้รู้สึกว่าวัตถุดูนูนขึ้นมานิดนึงนะคะ

เหมือนเดิมนะคะในการปรับดรอปชาโดว์โอพาซิตี้คือความเข้มข้นความเข้มความอ่อนของเงานะคะยิ่งตัวเลขเยอะลักษณะแบบนี้นะคะยิ่งตัวเลขเยอะเงาจะเข้มตัวเลขน้อยเงาจะจางลงนะคะปรับให้เห็นความเงาและนูนนิดนึงหลังจากที่รู้สึกว่าปรับแล้วโอเคกดโอเคค่ะตอนนี้เราได้ตัวคนที่มีลักษณะนูนขึ้นมานิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่บลัดนิดหน่อยด้านหลังนะคะเพื่อให้ดูมีอะไรฟุ้งๆอยู่ด้านหลังนะคะวิธีการคือการสร้างเลเยอร์ขึ้นมา1เลเยอร์นะคะกดตัวนี้นะคะ create a new layer คลิก1ครั้งค่ะจะปรากฏพื้นที่ว่างสีขาวเลเยอร์เปล่านะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนไปที่บลัดค่ะตัวนี้นะคะเอาเมาส์คลิกที่บัตรทูลนะคะใช้บัตรทูลตัวแรกหลังจากนั้นไปเลือกบลัดค่ะคลิกด้านบนนะคะในการเลือกบัตรนะคะให้เลือกบัตรที่มีลักษณะความฟุ้งนิดนึงนะคะเราสามารถที่จะปรับหัวบัตรได้นี่คือหัวบัตร155นะคะถ้าสมมุติเราต้องการให้มันใหญ่ขึ้นสามารถปรับได้สามารถปรับได้นะคะขณะที่ปรับหัวบัตรนะคะเราสามารถที่จะนำบัตรมาวางเพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าสมมติเราใช้บัตรตัวนี้ค่ะในการที่จะเพิ่มบัตรด้านหลังสิ่งที่ได้จะออกมาประมาณไหนนี่คือสิ่งที่ได้ตอนนี้นะคะปรับไปเรื่อยๆต้องการให้บัตรมีความฟุ้งห่างปรับด้านล่างนะคะต้องการให้บัตรมีความใกล้ชิดกันหัวบัตรชิดระยะประชิดปรับตัวนี้ได้นะคะสมมติว่าเราโอเคที่หัวบัตรระยะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราเลือกสีค่ะกรณีของครูไหมจะใช้เป็นสีขาวนะคะเช่นสมมติว่าเราไม่ใช้ขาวเราใช้แดงลองดูนะคะคลิก1ครั้งเราก็จะได้บัตรสีแดงในลักษณะแบบนี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่า

ากเราไม่ใช้ก็กด Ctrl Z เพื่อที่จะเปลี่ยนเลือกเป็นสีขาวกด1ครั้งค่ะเราสามารถที่จะปรับเพิ่มความเข้มความอ่อนของบัตรได้นะคะเช่นสมมุติว่าเราอยากมีลูกเล่นอยากมีความเข้มความอ่อนสามารถปรับตรงนี้ได้บัตรสามารถที่จะขยับได้นะคะเราสามารถที่จะทำแล้วขยับให้รู้สึกพอดีกับวัตถุได้หรือถ้าสมมุติเราต้องการที่จะเพิ่มบัตรนะคะแนะนำให้สร้างเลเยอร์ใหม่เพื่อที่จะควบคุมบัตรชิ้นใหม่ที่เราสร้างขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะถ้าสมมุติเราต้องการปรับหัวบัตรแบบรวดเร็วนะคะใช้คีย์ลัดเป็นบอใบไม้ในการลบนะคะแล้วก็รอลิงค่ะในการที่จะเพิ่มบัตรให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกดได้เลยนะคะเราสามารถเลือกบัตรแบบอื่นได้หัวบัตรสามารถที่จะปรับได้นะคะปรับทิศทางของบัตรได้ตอนที่เราปรับจะสังเกตเห็นว่าบัตรด้านล่างมีการเปลี่ยนแปลงนะคะตามหัวที่เราปรับคลิกลงไปเลยค่ะปรับเล็กปรับใหญ่ได้นะคะปรับความเข้มความอ่อนของบัตรได้ถ้าสมมุติเราทำไปแล้วไม่โอเคสามารถกด Ctrl Z ได้ค่ะตอนนี้สิ่งที่ครูไหวกำลังทำคือการทำบัตรที่อยู่ในเลเยอร์เดียวกันนะคะถ้าสมมุติเราต้องแก้จากแก้ไปเลยทั้งเลเยอร์ประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติเราต้องการที่จะเพิ่มลด opacity มันก็จะไปทั้งเลเยอร์ค่ะฉะนั้นในการทำบัตรนะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้บัตรหลายๆชิ้นแล้วต้องการที่จะปรับไซส์หรือว่าปรับ opacity ที่แตกต่างกันแนะนำให้เพิ่มเลเยอร์ new layer ตรงนี้นะคะบัตรละ1เลเยอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นบัตรละชิ้นเลเยอร์ใหญ่ๆแบบครูใหม่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ใช้เป็น2เลเยอร์พอนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งเพิ่มเติมหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่เราจะใส่ต่อไปก็คือดอกไม้ค่ะครูใหม่ได้ทำการดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยนะคะเราก็เปิดดอกไม้ขึ้นมานะคะนี่คือสิ่งที่ครูใหม่เลือกไว้นะคะประมาณ3ตัวอย่างประมาณนี้นะคะเลือกสิ่งที่ใกล้เคียงกันนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปใช้แล้วจะอยู่ในธีมเดียวกันค่ะอันที่ครูใหม่ยกตัวอย่างมานะคะเป็นดอกไม้ในรูปแบบของเวกเตอร์เวลาใช้จริงจะใช้ในรูปแบบของเวกเตอร์ก็ได้หรือว่าเป็นภาพ JPEG ที่เซิร์ชจาก Google ก็ได้นะคะมี3แบบสมมุติว่าเราเริ่มดอกแรกนะคะเริ่มอันนี้เลยนะคะ copy ไปเลยค่ะกด edit copy นะคะหลังจากนั้นไปเข้า Photoshop ค่ะกด edit part หรือ control C control V นะคะวางดอกไม้ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นกดขยายเรียบร้อยนะคะเมื่อเราวางดอกไม้ไว้ลำดับสุดท้ายดอกไม้ก็จะอยู่เลเยอร์บนสุดนะคะนำเลเยอร์ดอกไม้วางมันไว้ตรงด้านล่างของคนนะคะนำเลเยอร์ดอกไม้วางใต้เลเยอร์คนที่เราจะเลือกนะคะถ้าต้องการให้เลเยอร์คนไม่ขยับนะคะเลเยอร์นี้นะคะที่เราได้คัดไว้ใช้วิธีการเลือกคลิกตรงเลเยอร์คนหลังจากนั้นไปคลิกตรงกุญแจนะคะจะเป็นการล็อกเลเยอร์ไม่ให้ขยับเราก็สามารถที่จะเลือกเลเยอร์ด้านล่างและทำงานกับเลเยอร์ด้านล่างได้โดยที่เลเยอร์คนไม่ขยับนะคะต้องการจะล็อกเลเยอร์ไหนเอาเมาส์ไปคลิกแล้วหลังจากนั้นล็อกกุญแจเลเยอร์ไว้นะคะตอนนี้ได้แล้ว1ดอกหลังจากนั้นเราไป copy ดอกไม้มาอีกค่ะ copy ดอกไม้มาเพิ่มนะคะสมมุติว่าใช้เป็นดอกนี้ edit copy หรือ control C และ control V กดโอเคค่ะขยายดอกไม้ตอนนี้เรามองเลเยอร์ดอกไม้ไม่เห็นนะคะเนื่องจากอยู่ด้านล่างเลเยอร์คนขยับมานิดนึงค่ะ
ดอกไม้ทั้งหมดเราจะวางด้านล่างเลเยอร์ของคนนะคะซูมค่ะเวลาที่จัดวางดอกไม้นะคะเพื่อให้องค์ประกอบที่ออกมาสวยงามแนะนำให้ซูมเข้าซูมออกดูระยะการจัดตลอดเวลานะคะลักษณะแบบนี้นะคะหรือจะวางดอกไม้สีชมพูไว้ล่างเลเยอร์สีขาวก็ได้หลังจากนั้นใช้วิธีการเหมือนเดิมค่ะ copy ดอกไม้ที่เราได้เลือกไว้เรื่อยๆเลยนะคะ edit part หรือ control v ใช้วิธีการเดียวกันหมดเลยนะคะขยายดอกไม้ให้ใหญ่ขึ้นวางดอกไม้ล่างเลเยอร์ได้วางบนวางล่างอยู่ที่เราจะวางได้เลยนะคะหลังจากนั้นไป copy มาเพิ่มค่ะใช้วิธีการเดิมนะคะ copy วาง

ขยายดอกไม้เล็กใหญ่ตามความเหมาะสมของรูปที่เราทำนะคะให้ดอกไม้จัดอยู่รอบๆของรูปวางซ้อนดอกไม้ไปเรื่อยๆนะคะอาจจะ copy ดอกไม้ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งนะคะใช้วิธีการคือกด alternate ที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วดึงวัตถุที่เราต้องการ copy ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะกด alternate ที่คีย์บอร์ดดึงวัตถุที่ต้องการ copy นะคะหลังจากนั้นเราเพิ่มลดขยายดอกไม้ตามความเหมาะสมของรูปที่เราเลือกมานะคะไป copy เพิ่มได้

เหมือนเดิมนะคะถ้าเราต้องการที่จะ copy ดอกไม้ที่มีอยู่แล้วกด alternate ที่คีย์บอร์ดค่ะแล้วดึงลากวัตถุที่เราต้องการจะ copy นะคะ copy ไปเรื่อยๆค่ะหาดอกไม้ที่เข้ากับวัตถุนะคะวิธีการดูก็คือดูลักษณะการใช้สีของรูปภาพแล้วไปหาวัตถุดอกไม้หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราต้องการมาเป็นองค์ประกอบที่มีลักษณะของสีที่ใกล้เคียงกันการจัดองค์ประกอบก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะคะซูมเข้าซูมออกดูได้เลยค่ะดอกไม้เราสามารถที่จะปรับมุมได้ปรับเล็กปรับใหญ่ได้สลับสีนะคะสีขาวบ้างสีชมพูอ่อนบ้างถ้าต้องการนำเลเยอร์มาไว้ด้านล่างคลิกตรงเลเยอร์ได้เลยนะคะ

หลังจากที่เรามีดอกไม้แล้วนะคะหลังจากนั้นเป็นการเพิ่มส่วนของใบไม้เพื่อตกแต่งรูปใช้วิธีการเดิมค่ะ copy ดอกไม้ใบไม้จากเวกเตอร์ที่เราหาไว้นะคะสมมติเราต้องการที่จะมีดอกไม้ที่เป็นดอกพุ่มสามารถ copy ได้ค่ะแล้ววางวางได้เลยนะคะเช่นดอกกุหลาบอันหลังสุดที่เรามานะคะจะสังเกตเห็นว่าก้านจะอยู่บนดอกไม้ซึ่งในการจัดองค์ประกอบจะไม่สวยงามนะคะจะต้องเอาก้านไปบังไว้หลังดอกไม้ที่เราวางไว้ก่อนหน้านี้นะคะเราก็ขยับเลเยอร์ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้กุหลาบไปอยู่ด้านหลังสุดสามารถเอียงได้เพื่อให้องค์ประกอบมันสวยงามนะคะ

หลังจากนั้นเลือกใบไม้นะคะใบไม้ที่จะนำมาเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมค่อยๆทำนะคะค่อยๆเลือกทั้งใบไม้แล้วก็ดอกไม้ขั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบนะคะเป็นการจัดองค์ประกอบแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเช่นเดียวกันใบไม้จะอยู่ด้านค่ะเราเอาใบไม้ไปอยู่ล่างดอกไม้สีขาว

หลังจากที่เราจัดมาระยะหนึ่งเลยนะคะให้ทุกคนดูพร้อมกันตรงที่ซูมเอาไปที่ระยะที่เราสามารถมองเห็นวัตถุทั้งชิ้นของเราได้นะคะเพื่อที่จะดูองค์ประกอบโดยรวมว่าขาดเหลือตรงส่วนไหนนะคะซูมเอาในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ดูการจัดองค์ประกอบของเราว่าเพียงพอหรือยังนะคะสามารถเพิ่มเติมใบไม้กิ่งไม้ได้ตรงส่วนไหนที่ขาดสามารถไปก๊อปปี้มาเพิ่มได้นะคะในการ copy เราต้องซูมเข้าไปดูนะคะเพื่อที่จะให้ใบไม้ที่เราเอามาไว้ล่างสุดอยู่หลังนะคะนำไปไว้ด้านหลังนะคะจะขยับเรื่อยๆค่ะตรงส่วนของดอกไม้ซึ่งเราได้ทำการ copy มานะคะจะมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ดอกที่รู้สึกว่าอยู่ใกล้ดอกที่รู้สึกว่าอยู่ไกลนะคะวิธีการเราสามารถที่จะลด opacity ตรงส่วนนี้นะคะเช่นผู้ใหม่ต้องการที่จะลด opacity ของดอกไม้ที่อยู่ด้านซ้ายมือให้บางลงนะคะให้มีความจางก็ไปลดตรง opacity ค่ะสังเกตนะคะตอนที่ลดระดับ opacity ที่แตกต่างกันจะมีผลต่อความเข้มอ่อนของใบไม้ดอกไม้เราต้องการให้อยู่ประมาณไหนเราก็ลดนะคะเช่นอันนี้ครูใบให้อยู่ที่ประมาณ60ค่ะตรง opacity สามารถที่จะพิมพ์ตัวเลขลงไปได้นะคะหรือไม่ก็ใช้วิธีการขยับเมาส์ได้เราก็จะได้ใบไม้ที่มีลักษณะจางกว่าส่วนอื่นนะคะเพราะว่าดอกไม้ดอกนี้เราลด opacity ไปที่60ฉะนั้นมันจะมีความบางกว่าดอกอื่นๆนะคะจะมีความบางคืนกับ background เราสมมติให้ดอกนี้เป็นดอกที่อยู่ในระยะการมองไกลดอกที่เข้มเป็นดอกที่ระยะการมองใกล้ค่ะจะช่วยเพิ่มมิติของการออกแบบงานให้เราได้นะคะเพิ่มลดได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราซูมดูอีกหนึ่งรอบค่ะมองดูงานทั้งหมดโดยรวมนะคะของชิ้นงานว่าโอเคไหมองค์ประกอบได้หรือยังต้องเติมไหมตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการเติมใบไม้นะคะเพื่อที่จะให้องค์ประกอบมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ

ใบไม้จะต้องอยู่เลเยอร์ล่างของดอกไม้นะคะสามารถหมุนปรับทิศทางได้ประมาณนี้นะคะหมุนปรับทิศทางของใบไม้

เพิ่มลดเลเยอร์ลดขนาดดอกไม้นะคะขอเพิ่มใบอีกสักสองสามชิ้นนะคะเนื่องจากว่าพอเราทำในเรื่องของดอกไม้ใบไม้นะคะถ้าสมมุติเรามีดอกไม้ใบไม้จะต้องเป็นสิ่งที่คู่กันฉะนั้นครูหมายขอเพิ่มใบไม้นิดนึงเพื่อที่จะได้ดูสมดุลกับเจ้าตัวดอกไม้ที่เรานำมาประดับนะคะเพิ่มด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวา

มองไม่เห็นก้านของใบไม้ที่เรานำมานะคะแล้วก็จัดระดับนะคะดูมุมให้พอดีกับดอกไม้ที่เราวางเราสามารถก๊อปปี้ใบไม้ไปเพิ่มด้านซ้ายด้านขวาได้นะคะวิธีการคือการเปลี่ยนมุมเพื่อที่จะสามารถมองใบไม้ของเราได้หลายมุมอะค่ะเปลี่ยนมุมซ้ายขวาได้

เหมือนเดิมนะคะใบไม้พยายามวางไว้ให้อยู่เลเยอร์ในสุดนะคะซูมอินเข้าไปค่ะเพื่อที่จะดูรายละเอียดการหมุนของใบไม้นะคะอันนี้ครูหมายต้องการที่จะให้ใบไม้หมุนโค้งไปทางทิศทางเดียวกับเส้นผมนะคะเราก็จะต้องจับใบไม้หมุนนิดนึงประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นดูภาพรวมอีกหนึ่งครั้งค่ะภาพรวมที่เราได้ตอนนี้ประมาณนี้นะคะดูว่าเราจะเติมไหมขยับไหมตอนที่เราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะพร้อมที่จะเอ็กพอร์ตงานเซฟงานแล้วเนี่ยเราต้องมาเช็คความเรียบร้อยของงานอีกหนึ่งครั้งนะคะลองขยับซ้ายขวาขยับมุมดอกไม้ดูนะคะจะทำให้เราทราบว่าพอดีหรือยังนะคะเช่นเมื่อกี้อยู่ประมาณนี้ขยับมาอีกนิดนึงจะทำให้การจัดองค์ประกอบของเราดีขึ้นไหมการจัดงานลักษณะนี้นะคะเน้นสำคัญที่สุดคือการจัดองค์ประกอบให้พอดีกับรูปให้พอดีกับดอกไม้ให้พอดีกับคนที่เรานำมานะคะหลังจากนั้นดูภาพรวมค่ะเน้นอีกครั้งหนึ่งนะคะการจัดองค์ประกอบที่เป็นภาพลักษณะนี้นะคะในการที่เราได้คัดไปจัดองค์ประกอบไปจะต้องซูมอินซูมเอาท์ดูวัตถุที่เราจัดตลอดเวลานะคะเพื่อเวลาที่เราพิมพ์เวลาที่เราพิมพ์เอาออกมาจะได้รู้สึกมีความพอดีกับสิ่งที่เราทำนะคะตอนนี้เราจะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเมื่อเราโอเคแล้วสิ่งต่อไปที่จะต้องทำคือแบ็กกราวด์นะคะตอนนี้เรามีแบ็กกราวด์ที่เป็นสองสีอยู่นิดนึงส่วนนี้นะคะซึ่งพอมองแล้วมันรู้สึกว่ามันยังไม่สวยงามเมื่อกี้ครูหมายล็อกเลเยอร์แบ็กกราวด์ไปนะคะกดล็อกเลเยอร์แบ็กกราวด์ก่อนค่ะหลังจากนั้นเราใช้วิธีการสแตมป์นะเอาเมาส์ไปคลิกที่สแตมป์หลังจากนั้นกดออลติเนทค่ะเลือกและลด opacity การสแตมป์ลงมาที่ระยะ 50% ค่ะประมาณ50นะคะคลิกค่ะเพื่อที่จะให้ background layer background มีความสมูทยิ่งขึ้นนะคะลด opacity อีกนิดนึง layer background เราก็จะมีความสมูทยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราดูเช็คความละเอียดของภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำคือการเซฟค่ะไฟล์เซฟแอส

ถ้าต้องการที่จะแก้ไขต่อนะคะหรือว่าไฟล์ไปใช้สามารถที่จะเซฟเป็นไฟล์ Photoshop ได้ตั้งชื่อตามที่เราต้องการเลยค่ะหลังจากนั้นกดเซฟนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับการดีไซน์แต่งรูปปกหรือว่ารูปคนทำโปสเตอร์สามารถที่จะเอาไอเดียนี้นะคะไปต่อยอดในการดีไซน์ทำทั้งโปสเตอร์แผ่นพับใบปลิวแล้วก็ทำเพื่อลงโซเชียลมีเดียได้ค่ะต่อไปเป็นการเซฟไฟล์นะคะเพื่อที่จะนำไปใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าใช้ทำอย่างอื่นนะคะก็คือการเซฟแอสก๊อปปี้ตรงนี้ครูใหม่จะเซฟเป็นไฟล์ JPEG ก่อนนะคะจะสังเกตเห็นว่าใน Save as Copy นะคะจะมีลักษณะของไฟล์แบบต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็น Photoshop ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะไฟล์ GIF สามารถเซฟเป็นไฟล์ GIF ได้สามารถเซฟเป็นไฟล์ JPEG ได้ไฟล์ TIFF ไฟล์ PNG ไฟล์ TIFF อยู่ด้านล่างสุดนะคะไฟล์ PNG แต่ขั้นตอนนี้เราจะรู้จักกับไฟล์ JPEG นะคะกดเซฟค่ะและโปรแกรมจะถามนะคะว่าต้องการเซฟควอลิตี้ที่เท่าไหร่สมมติว่าเราต้องการนำไปใช้ที่ไฟล์มีความละเอียดคมชัดนะคะให้เลือกควอลิตี้ในระดับของแม็กซิมัมก็คือ12แต่ถ้าเราต้องการจะใช้ไฟล์ในขนาดเล็กนะคะก็สามารถลดควอลิตี้ได้การลดเพิ่มลดควอลิตี้นะคะจะมีผลต่อความคมชัดของภาพเวลาที่เราไปขยายภาพหรือว่าต้องการใช้ภาพในรูปแบบต่างๆในกรณีของอันนี้นะคะครูใหม่จะใช้เป็น maximum นะคะสูงสุดที่12กดโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้ไฟล์ที่เซฟไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่ครูใหม่เลือกไว้เมื่อกี้นะคะหรือสมมติว่าเราจะเซฟเป็นไฟล์นามสกุลอื่นนะคะเช่น GIFอาจจะเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นเลเยอร์หนึ่งไฟล์คลิปกดโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปลองเปิดดูกันที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะคะ

นี่คือไฟล์กิฟที่เราเซฟเมื่อกี้นะคะดับเบิลคลิกดูค่ะลองซูมดูนะคะว่ามีความคมชัดไหมเพียงพอที่เราจะไปใช้งานไหมนะคะและก็อีกไฟล์หนึ่งที่คุณหมายเซฟทดลองเมื่อกี้นะคะคือไฟล์ JPEG ค่ะเช่นเดียวกันลองซูมดูนะคะเพื่อประโยชน์เวลาเราไปใช้งานรูปจะต้องมีความคมชัดและก็เหมาะสมกับการใช้งานนะคะนี่คือสิ่งที่ได้จากการเซฟควอลิตี้ที่ระดับแม็กซิมัมนะคะส่วนอีกหนึ่งไฟล์ที่เราเซฟเมื่อกี้คือไฟล์ PSD นะคะซึ่งเป็นไฟล์ที่สามารถนำไปแก้ไขได้เผื่อวันนึงเรานำไฟล์นี้ค่ะไปแก้ไขเปลี่ยนสีเปลี่ยนเลเยอร์คนเปลี่ยนรูปแบบดอกไม้สามารถที่จะเซฟเป็นไฟล์ PSD ได้ค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับการเซฟไฟล์วันนี้สอนไป3อย่างด้วยกันนะคะคุณหมายหวังว่าสิ่งที่สอนในการดีไซน์แล้วก็ไอเดียต่างๆจะไปต่อยอดและก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอริงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอริงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอริงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน
เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิว

0: แคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวกไดเรกคาเรนต์อิเล็กโทรดโพซิทีฟลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินนำระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็

0: อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อนเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมโลกสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือตำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอในเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบต้นทุนต่ำฉันขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติมาจินวัฒน์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในหัวข้อที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการจัดการบ่อคุณภาพน้ำและการเตรียมบ่อค่ะสำหรับเรื่องคุณภาพน้ำในการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะต้องบอกว่ามีความสำคัญต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอันมากเพราะว่าสัตว์น้ำที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำก็คือน้ำไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ในบ่อในกระชังหรือว่าในตู้ปลานะคะสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ำก็คือน้ำนั่นเองทั้งนี้เนื่องจากว่าสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำนั้นนะคะมีน้ำเป็นสิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญต่อเรื่องของการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำนะคะเกี่ยวพันไปถึงเรื่องของการเกิดโรคการสืบพันธุ์เพราะฉะนั้นปัญหาคุณภาพน้ำหรือคุณภาพน้ำในการเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นเป็นปัจจัยหลักสำคัญสำหรับผลผลิตที่จะเกิดขึ้นนะคะจึงมีความสำคัญต่อการเลี้ยงเป็นอย่างยิ่งนะคะในการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะถ้าเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำในการเลี้ยงคุณสมบัติของน้ำนั้นนะคะมีอยู่ด้วยกัน3ประการนั่นก็คือคุณสมบัติทางกายภาพหมายถึงคุณสมบัติของน้ำที่ตรวจวัดได้ง่ายมองเห็นได้ง่ายนะคะอย่างเช่นอุณหภูมิของน้ำเราสามารถบอกได้ว่าอุณหภูมิของน้ำร้อนเย็นนะคะหรือว่าสีของน้ำความขุ่นคุณสมบัติที่2ของคุณภาพน้ำนั้นก็คือคุณสมบัติทางเคมีได้แก่คุณสมบัติที่เราอาจจะมองไม่เห็นต้องใช้เครื่องมือตรวจวัดนะคะอย่างเช่นปริมาณออกซิเจนในน้ำนะคะค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำคุณสมบัติที่3ก็คือคุณสมบัติทางชีวภาพของน้ำได้แก่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำรวมกระทั่งถึงสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงด้วยแต่ไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวนะคะและไม่ได้มีสัตว์น้ำอย่างเดียวนะคะมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะที่อาจจะมีผลต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำของเราสำหรับคุณสมบัติของน้ำนะคะที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำตัวแรกที่เราจะพูดคุยกันที่เราจะพูดถึงกันนั่นก็คือเรื่องของอุณหภูมิของน้ำหรือ temperature อุณหภูมิของน้ำมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของอากาศค่ะที่ตั้งของสถานที่เลี้ยงนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าอุณหภูมิของน้ำนั้นผันแปรไปตามอุณหภูมิของอากาศนะคะในหน้าร้อนอุณหภูมิของน้ำก็จะสูงขึ้นนะคะผันแปรไปตามอุณหภูมิของอากาศสถานที่ตั้งก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าอยู่ในที่สูงนะเขตที่เป็นภูเขาอุณหภูมิของน้ำก็จะผันแปรไปตามที่ตั้งนอกจากนั้นยังมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของอุณหภูมิก็คือในเรื่องของความลึกของน้ำกระแสลมที่จะมีผลต่ออุณหภูมิของน้ำทั้งนี้อุณหภูมิของน้ำนะคะเราต้องบอกว่ามีผลต่อตัวสัตว์น้ำทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมทั้งนี้เนื่องจากว่าอุณหภูมิของน้ำนะคะจะมีผลต่อสัตว์น้ำโดยตรงเนื่องจากสัตว์น้ำนั้นเป็นสัตว์เลือดเย็นคำว่าสัตว์เลือดเย็นหมายถึงอะไรคำว่าสัตว์เลือดเย็นหมายถึงสัตว์ที่อุณหภูมิของร่างกายของตัวมันผันแปรไปหรือเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมซึ่งสภาพแวดล้อมของสัตว์น้ำก็คือน้ำนั่นเองดังนั้นเมื่ออุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนแปลงไปอุณหภูมิของในร่างกายของสัตว์น้ำก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยสัตว์น้ำแต่ละชนิดนะคะมีความสามารถในการทนทานต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปได้แตกต่างกันนะคะสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าย่อมมีความสามารถในการที่จะทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของน้ำได้มากกว่านะคะนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของอุณหภูมิของน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปก็จะไม่เป็นอันตรายต่อตัวสัตว์น้ำเองทั้งนี้ตามทฤษฎีที่กล่าวว่าถ้าอุณหภูมินะคะเปลี่ยนไป10องศาจะทำให้เมตาบอลิซึมของสัตว์น้ำหรือในเรื่องของการกินการย่อยอาหารของสัตว์น้ำนั้นเปลี่ยนไป 2-3 เท่านะคะเพราะฉะนั้นในการเลี้ยงสัตว์น้ำปัจจัยหนึ่งที่ควรจะพิจารณาหรือดูก็คือเรื่องของอุณหภูมิของน้ำนี่คือผลโดยตรงต่อตัวสัตว์น้ำนะคะนอกจากนั้นนะคะเรื่องของตัวเมตาบอลิซึมของตัวสัตว์น้ำแล้วนะคะ

อุณหภูมิของน้ำยังมีผลต่อการที่จะควบคุมในการที่จะเกิดโรคต่อสัตว์น้ำได้ด้วยนะคะทั้งนี้เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิน้ำเปลี่ยนแปลงไปนะคะนอกจากเมตาบอลิซึมภายในร่างกายของสัตว์น้ำเปลี่ยนแปลงความต้านทานโรคของสัตว์น้ำก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะผลทางอ้อมของอุณหภูมิของน้ำที่มีต่อตัวสัตว์น้ำนั่นก็คือมีผลอุณหภูมิของน้ำมีผลต่อพารามิเตอร์หรือคุณสมบัติของน้ำตัวอื่นๆนะคะอย่างเช่นในเรื่องของปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำอุณหภูมิที่สูงขึ้นความสามารถในการละลายน้ำของออกซิเจนนั้นจะลดลงนะคะนอกจากนั้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะยังมีผลต่อเรื่องของสารพิษโลหะหนักที่ละลายอยู่ในน้ำนะคะอุณหภูมิที่สูงขึ้นสัตว์น้ำมีโอกาสที่ได้รับสารพิษโดยการดูดซึมเข้าไปสู่ร่างกายของสัตว์น้ำนั้นได้มากขึ้นนะคะนี่ก็คือผลทั้งทางตรงและทางอ้อมของอุณหภูมิต่อตัวสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงในเขตร้อนอย่างเช่นประเทศไทยในบ้านเรานั้นโดยเฉลี่ยอุณหภูมิของน้ำจะมีค่าอยู่ระหว่าง 25-32 องศานะคะสัตว์น้ำหรือปลาสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของน้ำนี้ได้นะคะถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือกระทันหันถ้าเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะคะเรื่องอุณหภูมิของน้ำนี่มีผลอีกอย่างนึงนะคะอย่างเช่นกรณีที่เราจะลำเลียงขนส่งสัตว์น้ำไม่ว่าจะนำลูกสัตว์น้ำหรือพันธุ์สัตว์น้ำมาปล่อยลงเลี้ยงในบ่อหรือการจับสัตว์น้ำนะคะขนถ่ายออกจากบ่อหรือการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะอุณหภูมิถ้าเปลี่ยนจากที่ต่ำไปที่สูงนะคะตรงนี้นะคะโดยเฉพาะถ้าจากที่ต่ำกว่าไปที่สูงนะคะถ้าเปลี่ยนช้าๆนะคะไม่เกิน3องศาก็จะไม่เกิดผลต่อตัวสัตว์น้ำเพราะฉะนั้นกรณีที่นำสัตว์น้ำลูกสัตว์น้ำมาปล่อยเราก็มักจะพบว่าเขาจะมีการนำถุงบรรจุลูกสัตว์น้ำนั้นมาลอยหรือแช่ไว้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำสักครู่10นาทีถึง15นาทีก่อนที่จะปล่อยลูกสัตว์น้ำลงไปในบ่อนะคะอันนี้ก็จะไม่เกิดผลต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะคุณสมบัติของน้ำตัวต่อไปที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องของความขุ่น turbidity ความขุ่นก็คือปริมาณสารแขวนลอยนะคะที่ขัดขวางไม่ให้แสงนั้นส่องผ่านลงไปในน้ำนะคะการวัดค่าความขุ่นนั้นจริงๆเขาวัดจากปริมาณของแสงเทียนที่มันลดการส่องผ่านลงไปในน้ำนะคะแต่ว่าความขุ่นนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากสารแขวนลอยสารแขวนลอยเหล่านี้มาจากอะไรมาจากตะกอนดินนะคะเศษซากตะกอนทั้งหลายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกอินทรีย์วัตถุอื่นๆอย่างเช่นตัวเซลล์ของแพลงก์ตอนนะคะที่แขวนลอยหรือล่องลอยอยู่ในน้ำหรือเป็นอนินทรีย์วัตถุนะคะกรวดทรายต่างๆเหล่านี้ความขุ่นนะคะโดยทั่วไปแล้วมีทั้งประโยชน์และก็โทษนะคะประโยชน์อาจจะเป็นช่วยทำให้สัตว์น้ำนั้นหลบหลีกจากการล่านะคะแต่ว่าโทษของมันนั้นส่วนใหญ่ที่เราพูดคุยกันก็คือความขุ่นนั้นจะทำให้มีผลต่อเรื่องของการที่ตะกอนต่างๆหรือสารแคลนลอยเหล่านี้ไปจับที่เหงือกของปลาหรือว่าสัตว์น้ำเป็นตัวขัดขวางในเรื่องของการหายใจของสัตว์น้ำทำให้การหายใจนั้นสะดุดหรือว่าติดขัดก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำได้นะคะนอกจากนั้นความขุ่นนะคะยังมีผลลดการส่งผ่านของแสงก็ทำให้แสงนั้นส่องลงไปในน้ำได้น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นกำลังผลิตเบื้องต้นของแหล่งน้ำก็จะมีค่าลดลงหรือว่าอาจจะไม่เพียงพอต่อการที่จะส่งเสริมในเรื่องของการผลิตสัตว์น้ำเกิดขึ้นได้นะคะนอกจากนั้นในผลเสียของเรื่องความขุ่นนั้นนะคะก็อาจจะมีผลต่อเรื่องของการดูดซับพลังงานแสงทำให้ผิวหน้าน้ำนั้นมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นไปด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะผลโดยตรงต่อตัวสัตว์น้ำนอกจากเข้าไปอุดตันแล้วเนี่ยในเรื่องของซี่เหงือกแล้วนะคะจะมีผลต่อตัวการหายใจแล้วถ้าดูไปที่สัตว์น้ำเล็กๆอย่างเช่นไข่ของสัตว์น้ำหรือตัวอ่อนเหล่านี้ก็จะไปชะงักของการพัฒนาการของตัวอ่อนหรือไข่
หรือลูกของสัตว์น้ำแล้วก็ยังเป็นตัวลดการต้านทานของการเกิดโรคของสัตว์น้ำไปด้วยนะคะปกติความขุ่นเหล่านี้เราก็อาจจะกำจัดได้นะคะหรือว่าทำให้มันมีลดลงได้โดยวิธีกลนก็คือวิธีง่ายๆก็คือโดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำนะคะอีกวิธีนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้พวกอินทรีย์สารเช่นฟางหรือหญ้านั้นนะคะไปใส่ไว้มุมบ่อก็ช่วยลดความขุ่นที่เกิดขึ้นได้นะคะอีกตัวหนึ่งที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของความค่าความโปร่งใสคือ transparency นะคะตัวนี้เป็นการวัดระยะความลึกของน้ำที่สามารถมองเห็นและมองไม่เห็นแผ่นวงกลมขาวดำที่เรียกว่า sectionis นะคะค่าความโปร่งใสที่เหมาะสมนั้นควรมีค่าอยู่ระหว่าง30ถึง60เซนติเมตรค่าความโปร่งใสถ้าต่ำกว่า30เซนติเมตรมันมีความหมายว่าน้ำนั้นนะคะมีความขุ่นหรือมีตะกอนมากเกินไปนะคะ เราก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเพราะอย่างที่บอกก็จะส่งผลกระทบเรื่องความขุ่น อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าความขุ่นมีผลต่อเรื่องของขัดขวางการหายใจการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่เราเลี้ยงนะคะในทางกลับกันถ้าค่าความโปร่งใสวัดได้มากกว่า60เซนติเมตรความหมายเขาก็คือน้ำมีความใสมากเกินไปหมายความว่าในแหล่งน้ำนั้นอาจจะไม่มีความอุดมหรือมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำนะคะเพราะนั้นสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงก็อาจจะไม่มีอาหารธรรมชาตินะคะต้องช่วยแก้โดยการเพิ่มปุ๋ยลงไปเพื่อให้มีอาหารธรรมชาติค่าความขุ่นค่าความโปร่งใสเหล่านี้ก็จะได้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก็คือ 30-60 เซนติเมตรนะคะคุณสมบัติตัวต่อไปที่เราจะคุยกันก็คือค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือ pH นะคะโดยปกติค่าความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง14ค่าที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำมีค่าอยู่ในช่วง 6.5 ถึง 8.5 หรือ9นะคะค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่ต่ำกว่า7เราเรียกว่ามันเป็นกรดและสูงกว่า7คือเป็นด่างจะเห็นได้ว่าค่าที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำมีค่าอยู่ระหว่างช่วงเป็นกลางหรือเป็นด่างเล็กน้อยนั่นก็คือ 6.5 ถึง 8.5 นะคะความเป็นกรดเป็นด่างมีความสำคัญต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะมีผลต่อผลผลิตหรือการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำเพราะถ้าค่าความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าต่ำนะคะเช่นอยู่ในช่วงที่เป็นกรดคือตั้งแต่4หรือต่ำกว่า4ลงไป อยู่ในช่วงที่เป็น4หรือ4ถึง6นะคะการเจริญเติบโตก็จะช้าหรืออยู่ในช่วง9ถึง11เนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยเหมาะสมการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำก็ช้าลงแต่ถ้าต่ำกว่า4หรือมากกว่า11สัตว์น้ำหลายชนิดจะตายหรือทนอยู่ไม่ได้โดยแหล่งน้ำโดยทั่วไปนะคะจะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วงที่เป็นด่างเล็กน้อยคืออยู่ระหว่าง8นะคะการควบคุมทำให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนั้นนะคะ เราอาจจะต้องมีการปรับโดยการใช้วัสดุที่เรียกว่าปูนขาวนะคะทั้งนี้เนื่องจากในรอบวันนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดเป็นด่างนั้นจะเกิดขึ้นได้โดยในเวลากลางวันนะคะมีการสังเคราะห์แสงของสิ่งมีชีวิตพวกพืชนะคะหรือแพลงต้นพืชก็จะมีผลทำให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างนั้นสูงขึ้นนะคะกลับกันในเวลากลางคืนเมื่อไม่มีการสังเคราะห์แสงนะคะมีแต่เฉพาะการหายใจของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นปลาที่เราเลี้ยงหรือพวกพืชที่อยู่ในน้ำหรือแพลงต้นพืชนะคะก็จะมีแนวโน้มทำให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างนั้นลดลงนะคะเพราะนั้นจะมีตัวที่ช่วยควบคุมทำให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงในรอบวันเกิน2หน่วยนะคะเดี๋ยวจะมีคุณสมบัติของน้ำตัวอื่นที่เราจะพูดถึงกันนะคะย้ำว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างของการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะในรอบวันควรจะมีค่าการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกิน2หน่วยนะคะคุณสมบัติของน้ำตัวต่อไปซึ่งจะเป็นตัวที่มีผลต่อตัวที่ช่วยควบคุมค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือค่า pH นั่นก็คือค่าความกระด้างก็คือ 5-NET นะคะค่าความกระด้างนั้นเราคิดจากค่าความเข้มข้นของปริมาณแคลเซียมหรือแมกนีเซียมก็คือพวกวัสดุปูนนะคะมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรนะคะในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยควบคุมการเปลี่ยนแปลง pH ในรอบวันหรือความเป็นกรดเป็นด่างในรอบวันนะคะพวกวัสดุเหล่านี้นะคะมาจากการใส่ปูนขาวลงไปนะคะปูนตัวนี้เป็นตัวช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะค่าที่เหมาะสมนั้นนะคะสำหรับค่าความกระด้างของน้ำนั้น
ควรมีค่าอยู่ระหว่าง80ถึง200มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะแต่ว่าค่าความกระด้างของน้ำนั้นนะคะจะไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำเรารู้จักค่าความกระด้างกันทุกคนนะคะนะคะดูจากง่ายๆอย่างเช่นกรณีที่เราบอกว่าถ้าน้ำฝนนะคะเราเรียกว่าน้ำอ่อนไม่ใช่น้ำกระด้างแต่ถ้าน้ำกระด้างนะคะอย่างเช่นกรณีน้ำบาดาลกรณีน้ำบาดาลนั้นเป็นน้ำกระด้างนะคะเพราะมีปริมาณของแคลเซียมแมกนีเซียมละลายอยู่ในน้ำเป็นจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นโดยปกติทั่วไปน้ำแหล่งน้ำที่เรานำมาเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาตินะคะไม่น้ำจากฝนก็ตามแต่เราน้ำฝนมาใช้โดยตรงน้ำฝนก็รองรับเข้าไปในบ่อดินของเรานะคะเมื่อผ่านชั้นดินชั้นหินก็จะมีปริมาณแคลเซียมแมกนีเซียมจึงทำให้มีค่าความกระด้างอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะและค่าความกระด้างนั้นไม่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำนะคะสำหรับตัวที่คู่กันกับค่าความกระด้างนั่นคือค่าความเป็นด่างหรืออัลคาลินิตี้สองตัวนี้เป็นเพื่อนกันไปด้วยกันนะคะค่าความเป็นด่างนั้นเป็นความเข้มข้นของไบคาร์บอเนตและไฮดรอกซิลไอออนนะคะหรือไฮดรอกไซด์ที่อยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรเช่นเดียวกันมีหน้าที่เช่นเดียวกันค่ะเป็นตัวควบคุมไม่ให้ pH นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วในรอบวันนะคะค่าความเป็นด่างหรืออัลคาลินิตี้นั้นที่เหมาะสมนั้นควรมีค่าอยู่ระหว่างนะคะ100ถึง200มิลลิกรัมต่อลิตรแต่ถ้ามีค่ามากกว่านี้ก็จะไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำเช่นเดียวกันกับค่าความกระด้างนะคะทั้งค่าความเป็นด่างและค่าความกระด้างนั้นเป็นตัวช่วยควบคุมไม่ให้นะคะ pH ในรอบวันนั้นเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจนเกินไปนะคะทั้งสองตัวนี้เป็นคุณสมบัติของน้ำตัวดีที่คอยควบคุมคุณสมบัติของน้ำตัวอื่นๆนะคะทั้งค่าความเป็นด่างและค่าความกระด้างที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะตัวมันไม่เป็นพิษแต่ต้องมีอย่างน้อย20มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะถ้ามีต่ำกว่านี้นะคะก็จะทำให้แหละคุณสมบัติของน้ำตัวอื่นนั้นไม่เหมาะสมและก็น้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำก็จะไม่อุดมสมบูรณ์ก็ไม่เหมาะสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะคุณสมบัติตัวต่อไปซึ่งเป็นคุณสมบัติตัวสำคัญอีกเช่นเดียวกันนั่นคือปริมาณออกซิเจนละลายน้ำนะคะออกซิเจนละลายน้ำหรือดิโซออกซิเจนนั้นเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงนะคะพืชน้ำที่อยู่ในแหล่งน้ำแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำนะคะสัตว์น้ำที่อยู่ในพื้นท้องน้ำที่เราไม่ได้เลี้ยงนะคะจำเป็นจะต้องใช้ออกซิเจนเพื่อการหายใจทั้งสิ้นนะคะจึงมีความสำคัญนะคะแหล่งที่มาของออกซิเจนมาจากแหล่งใดได้บ้างนะคะมาจากบรรยากาศนะคะซึ่งเราทุกคนก็ใช้ออกซิเจนในการหายใจเช่นเดียวกันออกซิเจนในบรรยากาศสามารถละลายลงไปในน้ำได้นะคะจากกระบวนการแพร่ที่มีปริมาณออกซิเจนที่ไม่เท่ากันนะคะก็สามารถทำให้ออกซิเจนนั้นจากในบรรยากาศนั้นละลายลงไปในน้ำได้นะคะแต่ในน้ำสิ่งสำคัญอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นตัวที่ทำให้มีปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศมากอีกตัวหนึ่งในน้ำมากนั่นอีกตัวหนึ่งก็คือการสังเคราะห์แสงของพืชในแหล่งน้ำจะมีพืชโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือกลุ่มที่เรียกว่าแพลงต้นพืชหรือพืชน้ำทั้งหลายนะคะเป็นตัวสังเคราะห์แสงแล้วก็ทำให้สร้างออกซิเจนและก็ทำให้ออกซิเจนนั้นอยู่ในน้ำอีกกระบวนการหนึ่งก็คือกระบวนการทางเคมีก็เป็นกระบวนการที่ทำให้มีการผลิตออกซิเจนแล้วก็ละลายลงไปในน้ำได้ในทางกลับกันนะคะสาเหตุที่ทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำนั้นลดไปหรือหายไปนะคะจากแหล่งน้ำอันดับแรกก็คือจากการหายใจจากการหายใจของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำที่เลี้ยงนะคะพืชน้ำนะคะสัตว์น้ำต่างๆนะคะรวมกระทั่งถึงนะคะกระบวนการที่เรียกว่าการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะคะอินทรีย์วัตถุทั้งหลายที่เราไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์น้ำที่เราใส่เข้าไปสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงมีการตายนะคะหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำมีการตายก็จะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุทั้งหลายอินทรีย์วัตถุทั้งหลายเมื่อตายตกตะกอนลงไปที่พื้นก้นบ่อก็จะมีแบคทีเรียใช้ออกซิเจนเพื่อการย่อยสลายดังนั้นจึงเป็นกระบวนการที่ทำให้ปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ำลดน้อยลงไปนอกจากนั้นก็มีกระบวนการทางเคมีนะคะหรือกระบวนการผสมกลมกลืนระหว่างน้ำ
แต่ละบริเวณที่มีปริมาณออกซิเจนไม่เท่ากันนะคะจากบริเวณที่มีมากมีน้อยที่แตกต่างกันก็จะทำให้ปริมาณออกซิเจนนั้นลดลงไปนะคะปริมาณออกซิเจนที่ควรจะ

มีที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นนะคะจะต้องมีไม่ต่ำกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะถ้ามีต่ำกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรนั้นนะคะในสัตว์น้ำบางประเภทที่ไม่มีอวัยวะช่วยหายใจก็จะมีอาการเกิดขึ้นให้เรามองเห็นได้อย่างเช่นอาการลอยหัวโดยเฉพาะในช่วงเช้าทั้งนี้อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าในเวลากลางวันมีกระบวนการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นได้นะคะมีการหายใจตลอดเวลาแต่เวลากลางคืนนั้นนะคะไม่มีการสังเคราะห์แสงเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนมีแต่การใช้ออกซิเจนเพื่อการหายใจอย่างเดียวจึงทำให้ปริมาณออกซิเจนมันลดลงนะคะเราจะพบอาการปลาลอยหัวโดยเฉพาะในช่วงเช้ามืดนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าปริมาณออกซิเจนนั้นต่ำนะคะถ้าแต่สัตว์น้ำบางประเภทนะคะอย่างเช่นกลุ่มปลาดุกปลาช่อนนะคะเป็นสัตว์น้ำกลุ่มที่มีอวัยวะช่วยหายใจนะคะก็อาจจะทนต่อปริมาณออกซิเจนที่ต่ำกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรได้นะคะคุณสมบัติของน้ำตัวต่อไปที่เราจะคุยกันในส่วนนี้ก็คือเป็นเรื่องของสารประกอบไนโตรเจนนะคะสารประกอบไนโตรเจนนั้นในแหล่งน้ำมีอยู่3รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็คือแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียนั้นมี2รูปก็คือรูปที่มีประจุและไม่มีประจุนะคะสารประกอบไนโตรเจนตัวที่2เราเรียกว่าไนไตรท์นะคะและสารประกอบไนโตรเจนตัวที่3ก็คือไนเตรตสารประกอบไนโตรเจนทั้ง3รูปไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนียไนไตรท์หรือไนเตรตนะคะตัวที่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำนะคะนั่นก็คือตัวแอมโมเนียแอมโมเนียในรูปที่ไม่มีประจุนะคะเราเรียกว่าอันไอไนซ์แอมโมเนียและตัวไนไตรท์นะคะสองตัวนี้เป็นพิษต่อสัตว์น้ำตัวสารประกอบไนโตรเจนมาจากไหนสารประกอบไนโตรเจนนั้นส่วนใหญ่ก็มาจากอาหารของสัตว์น้ำที่เราใช้เลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์น้ำส่วนใหญ่เราจะให้อาหารที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มสัตว์น้ำที่เป็นกลุ่มปลากินเนื้ออย่างเช่นกลุ่มปลาดุกนะคะปลาช่อนปลาหมอเหล่านี้นะคะเรามักจะให้เปอร์เซ็นต์โปรตีนค่อนข้างสูงมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอาจจะถึงมากกว่า 30% นะคะเพราะฉะนั้นในอาหารของสัตว์น้ำมูลของสัตว์น้ำหรือซากสัตว์น้ำที่ตายเมื่อทับถมลงไปในบ่อและอินทรีย์วัตถุต่างๆเหล่านี้นะคะเปลี่ยนสภาพโดยการย่อยสลายของจุลินทรีย์กลายเป็นอนินวัตอนินทรีย์วัตถุก็คือสารประกอบไนโตรเจนนะคะดังนั้นถ้าการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปราณีตหรือแบบอินเทนซีฟในปัจจุบันที่มีการให้อาหารวันละหลายมื้อนะคะอาจจะมีปริมาณอาหารตกค้างที่เหลือค่อนข้างสูงจึงทำให้มีสารประกอบไนโตรเจนในกลุ่มนี้ค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะถ้าแอมโมเนียนะคะถ้ามีค่าเกินมากกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือไนไตรท์นะคะมีปริมาณ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตรเหล่านี้ก็จะเป็นพิษต่อสัตว์น้ำโดยเฉพาะแอมโมเนียนะคะ อาจจะมีผลในเรื่องของ เข้าไปอยู่ในเรื่องของในกระแสเลือดของสัตว์น้ำทำให้ขับถ่ายออกไม่ได้นะคะก็อาจจะมีผลถึงทำให้สัตว์น้ำนั้นตายได้นะคะนอกจากนั้นตัวแอมโมเนียไนไตรท์และไนเตรตนะคะตัวไนเตรตไม่เป็นพิษนะคะแต่ทั้ง3ตัวนั้นเป็นอนุพันธ์ซึ่งกันและกันหมายความว่ามันรูปหรือว่าแปลงร่างกลับไปกลับมาด้วยกันได้ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะแอมโมเนียสามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นไนไตรท์และเป็นไนเตรตโดยใช้จุลินทรีย์นะคะในทางกลับกันถ้าในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนนะคะจากตัวไนเตรตสามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นไนไตรท์หรือเปลี่ยนรูปกลับไปเป็นแอมโมเนียได้นะคะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าสารประกอบไนโตรเจนทั้ง3ตัวนะคะสามารถเปลี่ยนรูปกลับไปกลับมาขึ้นอยู่กับว่าจะมีสภาวะที่มีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนดังนั้นถ้าการเปลี่ยนรูปเหล่านี้หยุดอยู่ตรงไนไตรท์ในปริมาณสูงหรือหยุดอยู่ตรงแอมโมเนียในรูปที่ไม่มีไอออนนะคะเพราะนั้นจะเป็นปัญหาต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำเพราะแอมโมเนียในรูปที่ไม่มีไอออนและไนไตรท์เป็นพิษต่อสัตว์น้ำนะคะสำหรับคุณสมบัติของน้ำตัวสุดท้ายที่จะคุยกันในส่วนนี้ก็คือเรื่องของสิ่งมีชีวิตในน้ำนะคะสิ่งมีชีวิตในน้ำหรือคุณสมบัติของทางชีวภาพตัวนี้นะคะที่อยากจะคุยด้วยก็คือเรื่องของแพลงก์ตอนในน้ำนะคะแพลงก์ตอนก็คือสิ่ง

มีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในน้ำนะคะมี2กลุ่มหลักๆก็คือแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์และอาจจะรวมไปถึงจุลินทรีย์ในกลุ่มที่เป็นผู้ย่อยสลายได้ด้วยนะคะในตัวของแพลงก์ตอนพืชนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตพวกพืชเช่นเดียวกันกับพืชที่อยู่บนบกก็คือมีความสามารถในการสังเคราะห์แสงและก็มีประโยชน์ในเรื่องของการที่จะผลิตออกซิเจนเพื่อใช้สำหรับการหายใจของสัตว์น้ำแล้วก็สิ่งมีชีวิตทั้งหลายส่วนแพลงก์ตอนสัตว์นะคะก็จะสามารถกินแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหารเป็นเรื่องของระบบนิเวศทั้งตัวแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอาหารในธรรมชาติของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่เราใช้เลี้ยงกันก็ได้หรือเรามีการเพาะเลี้ยงนะคะสัตว์น้ำวัยอ่อนอาหารธรรมชาติเพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำวัยอ่อนเหล่านี้ในกลุ่มของแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์ที่คุณรู้จักกันก็อย่างเช่นการผลิตน้ำเขียวคอเรล่านะคะการผลิตลายแดงการผลิตลายน้ำการผลิตโลติเฟอร์เหล่านี้นะคะเป็นอาหารของสัตว์น้ำแต่ในธรรมชาติในบ่อเลี้ยงเราสามารถสร้างอาหารเหล่านี้เกิดขึ้นได้โดยการเติมพวกวัสดุปุ๋ยนะคะก็จะเกิดอาหารสัตว์น้ำพวกนี้นะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือจุลินทรีย์เป็นกลุ่มพวกผู้ย่อยสลายหรือ decompose ในการที่จะย่อยสลายซากต่างๆที่เหลือไม่ว่าจะเป็นซากสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงอาหารที่เหลือนะคะมูลของสัตว์น้ำเหล่านี้นะคะเพื่อเปลี่ยนจากอินทรีย์วัตถุให้กลายไปเป็นอนินทรีย์วัตถุนะคะสำหรับเรื่องคุณสมบัติของน้ำนะคะที่นั้นกล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติทางกายภาพที่เห็นง่ายนะคะตรวจวัดได้ง่ายคุณสมบัติทางเคมีหรือคุณสมบัติทางชีวภาพเหล่านี้นะคะก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะในเรื่องของผลผลิตที่เราต้องการหรือมีผลต่อการเกิดโรคนะคะการสืบพันธุ์ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทุกอย่างสมดุลคุณสมบัติน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตทำให้ได้ผลผลิตดังเป้าหมายนะคะสำหรับหัวข้อต่อไปที่เราจะคุยกันอีกหัวข้อนึงก็เรื่องของการเตรียมบ่อสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะก่อนอื่นยันคงต้องแนะนำประเภทของบ่อก่อนนะคะประเภทของบ่อที่นิยมใช้เลี้ยงสัตว์น้ำกันก็อาจจะมีอยู่ด้วยกันเรียนขอแนะนำว่าเป็น4ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือบ่อดินนะคะบ่อดินเหล่านี้ก็จะมีเรื่องของการขุดบ่อสร้างบ่อจะมีสโลปของบ่อนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณสมบัติของดินที่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้นะคะประเภทที่2ก็ของบ่อก็คือบ่อซีเมนต์นะคะลักษณะบ่อซีเมนต์เหล่านี้มีลักษณะตั้งแต่บ่อซีเมนต์กลมแบบง่ายที่เราซื้อมาหรือว่าเป็นบ่อซีเมนต์ที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นมาอันนี้ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสัตว์น้ำหรือประเภทของสัตว์น้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกแบบนึงก็คือพวกบ่อพลาสติกหรือบ่อไฟเบอร์กลาสหรือปัจจุบันมีการนิยมใช้ลักษณะของผ้าพลาสติกขึงทำเป็นลักษณะบ่อตื้นๆที่เลี้ยงสัตว์น้ำประเภทกลุ่มสัตว์น้ำสวยงามก็ได้นะคะเหล่านี้ก็สามารถใช้เลี้ยงสัตว์น้ำได้รวมกระทั่งถึงประเภทสุดท้ายเดนขอแนะนำในส่วนนี้ก็คือกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นนะคะจำเป็นจะต้องไปวางไว้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอีกครั้งนึงหรือวางไว้ในแหล่งน้ำเช่นในแม่น้ำหรือในคลองอีกประเภทหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นประเภทของบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะสำหรับขั้นตอนการเตรียมบ่อนะคะสำหรับการเตรียมบ่อนั้นนะคะคงต้องแยกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือการเตรียมบ่อที่เป็นบ่อเก่าที่เคยเลี้ยงสัตว์น้ำมาแล้วนะคะอันนี้คงต้องเน้นไปที่ลักษณะที่เป็นบ่อดินมากกว่านะคะสำหรับบ่อเก่าที่เคยเลี้ยงสัตว์น้ำมาแล้วจะเลี้ยงมากี่รอบกี่ครั้งแล้วนะคะในการเตรียมบ่อลำดับแรกเลยก็คือต้องระบายน้ำออกจากบ่อก่อนนะคะหลังจากเก็บเกี่ยวสัตว์น้ำไปแล้วนะคะก็ต้องมีการสูบถ่ายน้ำออกจากบ่อนะคะเมื่อถ่ายน้ำออกจากบ่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราอาจจะพบว่าอาจจะมีวัชพืชขึ้นข้างบ่อมีสัตว์ตัวปลานะคะอาจจะมีกลุ่มปลาที่เป็นไม่ใช่ปลาที่พึงประสงค์อย่างเช่นที่ถ้าเราเลี้ยงในกลุ่มปลากินพืชถ้ามีกลุ่มปลากินสัตว์นะคะอย่างเช่นปลาช่อนปลาหมอเหล่านี้เราอาจจะต้องกำจัดออกไปหรืออาจจะมีศัตรูปลาตัวอื่นๆอย่างเช่นมีกลุ่มหอยเชอร์รี่มากเกินไปมีกลุ่มกบเขียดต่างๆเหล่านี้หรืออย่างเช่นพวกงูนะคะเพราะนั้นสัตว์น้ำเหล่านี้ศัตรูปลาเหล่านี้หรือวัชพืชอาจจะต้องมีการกำจัด
จะโดยวิธีกลโดยการใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์หรือใช้วิธีการถักถางหรือในกลุ่มศัตรูปลาอาจจะต้องมีการใช้วัสดุอย่างเช่นสารเคมีอย่างที่นิยมใช้กันก็คือพวกโลตินหรือกากชานะคะในการที่จะนำไปสาดหรือหว่านในบ่อแต่การใช้โลตินหรือกากชานั้นจะต้องมีน้ำอยู่ในบ่ออยู่บ้างนะคะจึงจะสามารถแช่หรือทำให้ศัตรูปลาเหล่านี้ตายไปได้แล้วก็กำจัดออกไปนำออกไปนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการลอกเลนนะคะพูดคุยกันในเรื่องของคุณภาพน้ำแล้วว่านะคะซากอินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เหลือนะคะซากสัตว์น้ำที่ตายนะคะมูลสัตว์น้ำนะคะต่างๆเหล่านี้จะทับถมอยู่ที่พื้นก้นบ่อนะคะอยู่ที่โคลนเลนตะกอนก้นบ่อวิธีการเราควรลากเลนหรือว่าลอกเลนนะคะอาจจะใช้วิธีกลแบบง่ายๆในแบบโบราณก็คือใช้กระดานปัดเลนนะคะหรือปัจจุบันก็จะมีเครื่องดูดเลนนำออกไปนะคะแต่ว่าเลนที่นำออกนั้นก็อาจจะต้องมีการนำออกไปทำคันบ่อถมคันบ่อหรือมีบ่อเก็บพักเลนเอาไว้นะคะเพราะว่าโคลนเลนก้นบ่อนั้นมักจะพบว่ามีอินทรีย์วัตถุนะคะจะต้องมีการบำบัดนะคะวิธีการบำบัดโคลนเลนก้นบ่ออันหนึ่งเมื่อเราลอกเลนหรือปาดเลนก้นบ่อแล้วเนี่ยนะคะก็คือใส่พวกวัสดุปูนเข้าไปนะคะวัสดุปูนก็คือปูนขาวที่ใช้ในการก่อสร้างนะคะหรือจะใช้วัสดุปูนที่มีคุณภาพอย่างเช่นปูนเผาก็ได้นะคะปูนขาวโดยทั่วไปหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะคะโดยทั่วไปก็ใช้ 50-100 กิโลกรัมต่อไร่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณสมบัติของดีมันมีสารพิษค่อนข้างเยอะก็อาจจะต้องมีการทดสอบว่าจะใช้ปริมาณปูนขาวเพิ่มขึ้นตามความต้องการของดินนะคะดินเลนต่างๆเหล่านี้นะคะเราลอกเลนเพื่อกลับหน้าดินเพื่อทำให้ดินได้รับอากาศเพื่อให้เกิดการย่อยสลายได้ดีขึ้นนะคะเพื่อช่วยเร่งนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีกระบวนการที่ใส่พวกกลุ่มจุลินทรีย์อย่างเช่นที่เรารู้จักกันในกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นพวกชีวภาพน้ำหมักทั้งหลายเหล่านี้ก็จะช่วยเร่งนำมาฉีดพ่นได้เพื่อให้อินทรีย์วัตถุต่างๆเหล่านี้นั้นมีการย่อยสลายหรือบำบัดไปได้เช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นก็ตากบ่อให้แห้งค่ะวิธีการก็คือตากบ่อให้แห้งนี้ก็ไม่ต้องใช้เกี่ยวกับฤดูกาลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝนจะต้องทำอย่างไรนะคะเพราะว่าการตากบ่อให้แห้งนั้นเป็นวิธีการที่ทำให้พื้นก้นบ่อนั้นมีการฟื้นฟูหรือปรับสภาพได้นะคะถ้าเป็นหน้าร้อนก็อาจจะใช้เวลา 3-5 วันแต่ถ้าเป็นหน้าอื่นนะคะอาจจะต้องใช้เวลามากเกินกว่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็สูบน้ำเข้าบ่อแล้วก็มีการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของบ่อด้วยการใส่ปุ๋ยนะคะแต่ถ้าเป็นประเภทบ่อใหม่นะคะที่ยังไม่เคยเลี้ยงสัตว์น้ำมาก่อนเลยนะคะในลักษณะบ่อดินที่มีการขุดบ่อขึ้นเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำขึ้นมาใหม่อันดับแรกที่ควรจะพิจารณาก็คือเรื่องของการวัดค่า pH ของน้ำนะคะทั้งนี้เพราะค่า pH ของน้ำนั้นเกี่ยวข้องกับค่า pH ของดินนะคะเมื่อเติมน้ำเข้าไปในบ่อแล้วเนี่ย เราต้องมีการวัดค่า pH ของน้ำก่อนนะคะเพราะแหล่งน้ำเพาะบ่อขุดใหม่บางแหล่งเนี่ยนะคะพบว่าเมื่อขุดลงไปแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่บ่อมีความลึก 1.5 หรือ1เมตรเนี่ยนะคะอาจจะไปถึงชั้นดินชั้นล่างเมื่อใส่น้ำไปจะพบว่ามันจะมีค่า pH ค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะถ้าดินบริเวณนั้นเป็นดินนานะคะเมื่อขุดไปแล้วเนี่ยดินนาที่มีการทำนามาจะมีการสะสมของพวกปุ๋ยเคมีนะคะซึ่งจะมีผลทำให้ค่า pH ของน้ำนั้นมีค่าเป็นกรดคือต่ำกว่า7โดยอาจจะอยู่ที่4หรือ5ซึ่งถ้า pH 4ถึง5เนี่ยก็จะมีผลทำให้การเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นสัตว์น้ำไม่เจริญเติบโตหรือตายได้นะคะเพราะนั้นต้องปรับค่า pH ของน้ำการปรับค่า pH ของน้ำก็คือใส่พวกกลุ่มวัสดุปูนนะคะปูนขาวอาจจะถึง100กิโลกรัมหรือ150กิโลกรัมต่อไร่หรือมากกว่านั้นนะคะอันที่2ก็คือสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะในบ่อโดยการใส่ปุ๋ยคอกลงไปนะคะปุ๋ยคอกที่ใช้ก็คื
ปุ๋ยมูลสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้นะคะควรจะใช้มูลสัตว์ที่ตากแห้งแล้วนะคะเพราะว่ามูลสัตว์ที่ค่อนข้างสดเนี่ยก็จะทำให้แหล่งน้ำนั้นมีแอมโมเนียค่อนข้างสูงก็จะกลายเป็นพิษอีกนะคะปุ๋ยคอกก็ใช้ในอัตรา200ถึง250กิโลกรัมต่อไร่นะคะแล้วก็สูบน้ำเข้าบ่อทิ้งไว้1ถึง2สัปดาห์เพื่อสร้างอาหารธรรมชาติแล้วก็อาจจะต้องมีการตรวจวัด pH ของน้ำเป็นระยะในช่วงการสร้างบ่อใหม่แบบนี้นะคะถัดมาเรื่องของการจัดการบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นนะคะยันคงต้องขอคุยในเรื่องของระดับน้ำในบ่อแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายน้ำนะคะระดับน้ำในบ่อเนี่ยนะคะที่เราใส่เข้าไปไม่ว่าจะบ่อใหม่หรือบ่อเก่าก็ตามโดยปกติทั่วไปบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำก็ควรมีระดับน้ำอยู่ในระหว่าง 1-1.5 เมตรนะคะเพราะว่าถ้าระดับน้ำที่ตื้นกว่า1เมตรเนี่ยนะคะถ้าเป็นในระยะที่เป็นสัตว์น้ำวัยอ่อนก็เหมาะสำหรับสัตว์น้ำใบอ่อนในช่วงแรก 1-2 สัปดาห์นะคะแต่หลังจากนั้นเมื่อสัตว์น้ำมีอายุมากขึ้นนะคะต้องการพื้นที่มากก็อาจจะต้องเพิ่มระดับน้ำให้ได้ 1-1.5 เมตรเพราะถ้าระดับน้ำตื้นการเปลี่ยนแปลงแรกที่จะเกิดขึ้นกับอุณหภูมิกับคุณสมบัติของน้ำก็คือเรื่องของอุณหภูมิของน้ำนะคะแต่ถ้าระดับน้ำมากเกิน 1.5 เมตรเช่นเป็น2เมตรหรือมากกว่านั้นนะคะก็จะมีผลในเรื่องของการส่องผ่านของแสงลงไปการส่องผ่านของแสงก็จะมีผลต่อในเรื่องของการสังเคราะห์แสงของพืชหรือว่าถ้าที่ลึกมากเกินไปเนี่ยนะคะสัตว์น้ำถ้าเป็นสัตว์น้ำใบอ่อนการเคลื่อนที่ขึ้นมากินอาหารโดยเฉพาะปัจจุบันนั้นการกินอาหารนั้นเราใช้ลักษณะของอาหารที่เป็นอาหารลอยน้ำมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าสัตว์น้ำต้องใช้พลังงานในการที่จะว่ายจากพื้นท้องน้ำขึ้นมาถึงผิวหน้าน้ำถ้าบ่อลึก 2-3 เมตรก็ทำให้เสียพลังงานนะคะการเจริญเติบโตก็จะลดลงนะคะลักษณะอีกอันหนึ่งที่เราควรจะพิจารณาในเรื่องของการจัดการบ่อก็คือควรหมั่นสังเกตสีของน้ำนะคะสีของน้ำเป็นตัวบอกความอุดมสมบูรณ์ของน้ำหรือความเหมาะสมที่จะศึกษาคุณภาพของน้ำได้นะคะถ้าสีของน้ำเป็นสีคร้ำมากเกินไปนะคะก็อาจจะบอกว่ามีน้ำเสียมีคุณสมบัติไม่เพียงไม่เหมาะสมหรือเราอาจจะสังเกตนอกจากสีของน้ำก็คืออาการลอยหัวของสัตว์น้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการระบายน้ำส่วนที่เน่าเสียออกไปได้บ้างนะคะการระบายน้ำส่วนเน่าเสียนั้นส่วนใหญ่จะเป็นน้ำที่อยู่ที่พื้นท้องน้ำมากกว่านะคะก็จะต้องมีการสูบถ่ายน้ำในส่วนที่พื้นท้องน้ำถ่ายออกไปสักเดือนละ 1-2 ครั้งแล้วการเพิ่มน้ำหรือเติมน้ำใหม่เข้ามานั้นเป็นการช่วยทำให้ปรับปรุงในเรื่องของคุณสมบัติของน้ำทำให้คุณสมบัติของน้ำในหลายพารามิเตอร์หรือหลายตัวนั้นดีขึ้นสัตว์น้ำก็เจริญเติบโตเหมือนเป็นการถ่ายน้ำเสียออกทิ้งไปแล้วก็นำน้ำดีหรือน้ำใหม่กลับเข้ามานะคะการจัดการต่อไปก็คือเรื่องของการใส่ปุ๋ยที่นิยมใช้นะคะส่วนใหญ่ก็ได้มี4ประเภทด้วยกันนะคะอย่างเช่นปุ๋ยคอกก็คือปุ๋ยมูลสัตว์ทั้งหลายนะคะก็ใช้สัก200ถึง250กิโลกรัมต่อไร่ก็ได้นะคะหรือว่ากลุ่มในปุ๋ยพืชสดนะคะถ้าเป็นกลุ่มปุ๋ยพืชสดอาจจะต้องใช้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะ 1,200 ถึง 1,500 กิโลกรัมต่อไร่หรือปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมัก600ถึง700กิโลกรัมต่อไร่ถ้าเป็นกลุ่มปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักแนะนำว่าให้ใส่ไว้ในมุมบ่อนะคะเพราะว่าจะพวกนี้ยังมีการย่อยค่อยๆ ย่อยสลายไปแต่ถ้าเป็นปุ๋ยคอกนั้นนะคะสามารถหว่านได้ทั่วบ่อได้แต่ย้ำว่าปุ๋ยคอกต้องเป็นปุ๋ยมูลสัตว์ในกลุ่มที่แห้งแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือปุ๋ยเคมีนะคะจะมีปุ๋ยเคมีนี้ใช้ในปริมาณไม่มากนะคะต้องคอยหมั่นสังเกตสิ่งน้ำนะคะแล้วการใส่ปุ๋ยนั้นเหมาะสำหรับในกลุ่มปลาที่เป็นลักษณะกลุ่มปลากินพืชมากกว่านะคะการจัดการต่อไปก็คือเรื่องของการใส่วัสดุปูนขาวนะคะวัสดุปูนขาวนี้สำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำคงต้องมีไว้ประจำฟาร์มหรือประจำบ่อนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ช่วยปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างนะคะนอกจากนั้นยังเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มค่าความเป็นด่างและความกระด้างคือด้วยนะคะถ้าค่าความเป็นด่างหรือความกระด้างมีอยู่ในเกณฑ์พอเหมาะนะคะมากกว่า100มิลลิกรัมต่อลิตรก็จะช่วยทำให้การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดเป็นด่างในรอบวันนั้นเกิดขึ้นได้น้อยนะคะหรือไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำนะคะในกลุ่มปูนขาวเหล่านี้ยังเป็นตัวช่วยกำจัดเชื้อโรคและก็ศัตรูของปลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา
เตรียมบ่อใหม่นะคะหรือหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเราจำเป็นจะต้องใส่พวกวัสดุปูนขาวหวานทั่วบ่อนะคะโดยการแห้งนะคะแต่ถ้าเป็นในช่วงที่มีการเลี้ยงปลามีปลาหรือมีสัตว์น้ำอยู่ในน้ำและจำเป็นอย่างเช่นหลังฝนตกใหม่ๆนะคะเราอาจจะต้องมีการใส่ปูนขาวเพื่อช่วยปรับเพราะว่ามีน้ำฝนลงไปในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเราเพิ่มมากขึ้นนั้นแนะนำว่าการใช้ปูนขาวจะต้องเอาปูนขาวมาละลายน้ำให้เป็นน้ำขุ่นๆแล้วสาดอย่าสาดเป็นลักษณะผงลงไปนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำโดยเฉพาะในกลุ่มสัตว์น้ำที่เป็นพวกที่ไม่มีเกล็ดอย่างเช่นกลุ่มปลาดุกนะคะเพราะว่าถ้าปูนขาวเจอโดนกับผิวหนังของตัวปลาโดยตรงก็จะเป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นย้ำว่าในขณะที่มีปลาหรือมีน้ำอยู่ในบ่อการใส่วัสดุปูนต้องละลายน้ำก่อนจึงจะนำไปใส่ได้นะคะนอกจากนั้นการใส่วัสดุปูนยังเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยที่เราใส่ลงไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าถ้าค่าของความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมนะคะก็จะทำให้ปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยทั่วไปอัตราการใส่ปูนขาวก็อยู่ในอัตรา 60-100 กิโลกรัมต่อไร่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ pH ของดินแล้วก็สภาพของดินนะคะตารางการใช้ปูนขาวเพื่อการปรับ pH ของดินที่แนะนำในส่วนนี้นะคะจะพบว่าในกลุ่มดินเหนียวนะคะจะมีความจำเป็นจะต้องใช้ปูนขาวมากกว่ากลุ่มดินเหนียวปูนทรายหรือดินทรายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตารางที่แนะนำในการใช้ปูนขาวสำหรับประเภทของดินนะคะอีกตัวนึงที่ใส่ในเรื่องของการจัดการบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำก็คือการใส่เกลือแกงนะคะเกลือแกงแบบที่เราใช้ในบ้านนะคะแต่ว่าใช้เป็นเกลือแกงเม็ดใหญ่ๆหน่อยนะคะเพราะว่าตัวเกลือแกงนั้นช่วยในการปรับสภาพของน้ำแล้วก็ช่วยเพิ่มไอออนในน้ำนะคะช่วยปรับสมดุลของเกลือแร่นะคะโดยเฉพาะบางครั้งถ้าปลามีอาการเหมือนมีโรคเกิดขึ้นบ้างเราก็อาจจะใช้เกลือแกงสาดหรือหว่านลงไปทั่วๆบ่อนะคะในอัตรา 200-300 กิโลกรัมต่อไร่นะคะอีกเรื่องนึงในการจัดการบ่อก็คือการตรวจสภาพพื้นก้นบ่อโดยเฉพาะบ่อที่เลี้ยงสัตว์น้ำติดต่อกันเป็นเวลานานๆอาจจะมีอินทรีย์วัตถุตกค้างอยู่ที่พื้นก้นบ่อในปริมาณมากนะคะควรตรวจสภาพพื้นก้นบ่ออย่างเช่นลองเดินย่ำลงไปที่พื้นก้นบ่อถ้าดินก้นบ่อหรือว่าตักดินก้นบ่อมาเนี่ยพบว่ามีสีดำคล้ำหรือมีแก๊สผุดขึ้นมากลุ่มนี้คือแก๊สไข่เน่าไฮเดรนซัลไฟด์นะคะก็ต้องมีการจัดการระหว่างการเลี้ยงหรือหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะคะโดยการปาดเลนหรือว่าใส่วัสดุปูนนะคะทีนี้เรื่องของการจัดการบ่อในสุดท้ายนี้ที่อยากจะบอกแนะนำในส่วนนี้นะคะนั่นก็คือการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะคะจากการเลี้ยงทั้งหลายถ้าเราเตรียมทั้งหมดแล้วนะคะเราเตรียมพร้อมทั้งหมดแล้วเราตรวจวัดคุณภาพน้ำเป็นระยะก็แล้วนะคะแต่ว่าถ้าบางครั้งจะมีประเด็นปัญหาในเรื่องของคุณภาพน้ำที่จะเกี่ยวโยงไปเรื่องของการเกิดโรคได้ก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำอย่างเช่นการพักน้ำนะคะคือมีบ่อพักน้ำสัก 30% ของพื้นที่การเลี้ยงทั้งหมดนะคะแล้วก็มีบ่อพักน้ำเหล่านี้นำน้ำนั้นบำบัดแล้วก็นำกลับมาใช้นะคะหรือว่านำน้ำจากธรรมชาติมาพักไว้ก่อนนำไปใช้ในฟาร์มนะคะอันที่สองก็คือเรื่องของการกรองและก็การตกตะกอนนะคะหมายถึงว่าอาจจะต้องมีการน้ำที่ในธรรมชาติที่นำมาใช้อาจจะต้องมีการกรองโดยพวกกรองกรวดกรองทรายหลังนี้หรือปล่อยให้ตกตะกอนจึงจะกลับนำมาใช้นะคะหรืออันที่สามคือเรื่องการระบายและการเติมน้ำใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำนะคะโดยปกติในแต่ละเดือนอาจจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำบ้างโดยการสังเกตสีของน้ำนะคะแล้วก็เติมมาน้ำใหม่จากบ่อที่เราพักไว้นะคะจะดีกว่ารับจากธรรมชาติโดยตรงในระหว่างข้อที่4ก็คือเรื่องในระหว่างถ้ามีการโดยเฉพาะท่านิยมนะคะอย่างเช่นในกลุ่มของการเลี้ยงกุ้งเนี่ยนะคะอากาศที่ใช้เลี้ยงกุ้งอาจจะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีอากาศปิดนะคะอาจจะมีการเติมอากาศมีใบพัดเครื่องให้อากาศเติมอากาศลงไปอันนี้ก็จะช่วยทำให้ผลผลิตนั้นเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะอันที่5ก็คือการควบคุม
ระดับความลึกของน้ำนะคะอย่างที่บอกไปแล้วถ้าระดับความลึกของน้ำตื้นเกินไปลึกเกินไปก็จะมีผลต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำอาจจะต้องควบคุมให้ได้1เมตรถึง 1.5 เมตรโดยปกติก็หยุดอยู่ที่ 1.5 เมตรนะคะแล้วอันที่6ก็คือเรื่องของการระบบน้ำหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่หรือระบบปิดในระบบฟาร์มที่เป็นฟาร์มโดยเฉพาะฟาร์มกุ้งนะคะจะมีการไม่รับน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะมีระบบน้ำใช้ระบบน้ำปิดเพื่อป้องกันการเกิดโรคแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของการป้องกันการเกิดโรคก็อาจจะต้องมีการมีสารเคมีใส่สารเคมีอย่างเช่นมีการใส่ฟอร์มาลีนนะคะการใส่เกลือแกงหรือการใส่ยาคอปเปอร์ซัลเฟตหรือว่าชนิดของยาบางชนิดเพื่อป้องกันการเกิดโรคนะคะทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่จะมีผลต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดก็จะมีผลที่ทำให้ไปบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่เราต้องการก็คือผลผลิตของสัตว์น้ำที่ดีค่ะทั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถรับฟังชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.rchannel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T

การนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีค่ะนักเรียนและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับครูจันเพ็ญโชคธนานุกูลนะคะในการบรรยายในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยค่ะค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นการบรรยายนะคะเป็นการบรรยายในหน่วยที่2นะคะเรื่องของสินทรัพย์หนี้สินนะคะส่วนของเจ้าของและสมการบัญชีนะคะเนื้อหาในการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ประกอบด้วยนะคะข้อที่1ค่ะสินทรัพย์นะคะตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินนะคะและก็หนี้สินนะคะตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินและส่วนของเจ้าของนะคะตามกรอบแนวคิดนะคะสำหรับการรายงานทางการเงินความหมายของสมการบัญชีการเขียนและการคำนวณสมการบัญชีงบแสดงฐานะการเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาการเรียนรู้ในตอนนี้นะคะส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะหลังจากที่นะคะนักเรียนได้รับฟังคำบรรยายนักเรียนสามารถที่จะอธิบายนะคะและคำนวณสินทรัพย์ตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินได้นะคะนักเรียนสามารถที่จะอธิบายและคำนวณหนี้สินนะคะตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินได้นะคะอธิบายและคำนวณส่วนของเจ้าของนะคะตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินได้อธิบายความหมายของสมการบัญชีเขียนและคำนวณสมการบัญชีได้นะคะสุดท้ายนะคะนักเรียนสามารถที่จะแสดงรูปแบบของการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินได้นะคะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ในการเรียนรู้สำหรับตอนนี้นะคะเรามาเข้าสู่เนื้อหานะคะในเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของสินทรัพย์นะคะในทางบัญชีเนี่ยนะคะ เราส่วนใหญ่เราจะเรียนรู้เนี่ยนะคะมันก็จะมีองค์ประกอบนะคะอยู่สองสามองค์ประกอบนะคะที่ เวลาเราจะจัดทำบัญชีนะคะองค์ประกอบแรกก็คือเรื่องของสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า asset นะคะ asset นะแปลว่าสินทรัพย์ทีนี้เรามาดูความหมาย

หมายนะคะก็คือหน่วยงานที่ให้ความหมายนะคะให้ความหมายของคำว่าสินทรัพย์เนี่ยนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะครูก็ไปดูมาจากนะคะมาตรฐานรายงานทางการเงินนะคะสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะคะของสภาวิชาชีพบัญชีนะคะเขานิยามนะคะนิยามความหมายของสินทรัพย์เนี่ยว่าอะไรคะเขานิยามความหมายของสินทรัพย์ว่าหมายถึงทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการนะคะทรัพยากรดังกล่าวนะคะเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตนะคะซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคตนะคะฟังดูแล้วก็รู้สึกนะคะเข้าใจยากๆนะคะก็ต้องมาแปลความหมายกันอีกทีนึงนะคะนี้เรามาดูในรายละเอียดนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจนะคะหรือว่าทรัพยากรเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะเราก็มาดูนะคะคำว่าทรัพยากรเนี่ยนะคะในทางบัญชีเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีความหมายมากไปกว่านั้นนะคะแต่ในทางบัญชีเนี่ยถ้าเราพูดถึงทรัพยากรเราจะหมายถึงอาจจะเป็นในเรื่องของเงินตรานะคะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันมีมูลค่าสามารถที่จะตีราคาได้นะคะเราเรียกว่าทรัพยากรนะคะอีกคำหนึ่งค่ะนะคะอีกคำหนึ่งก็คือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงศักยภาพของสินทรัพย์นะคะในการที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดนะคะพูดง่ายๆอธิบายง่ายๆก็คืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่กิจการเนี่ยนะคะนำไปใช้แล้วสามารถที่จะก่อให้เกิดรายได้นะคะก่อให้เกิดเงินนะคะหรือรายการที่เปรียบเสมือนกับเงินนะหรือรายการเทียบเท่าเงินสดเนี่ยนะคะซึ่งนะคะกิจการอาจจะหามาได้จากนะคะจากการใช้สินทรัพย์เนี่ยไปเพื่ออะไรบ้างนะคะใช้เพื่อผลิตสินค้านะคะผลิตสินค้าเสร็จนะคะก็เอาไปขายก็ได้เงินกลับเข้ามาสู่กิจการนะคะอันนั้นก็คือประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในอนาคตนะคะหรือนะคะสินทรัพย์ที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะเราอาจจะเอาไปชำระหนี้นะคะหรือในกรณีอื่นเราอาจจะเอาไปแลกสินทรัพย์อื่นๆเช่นเราไปซื้อนะคะก็คือเรานำเงินสดเนี่ยไปซื้อทีวีซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่ที่เรามาใช้ในกิจการนะคะอันนี้เป็นลักษณะของการเอาเงินสดไปแลกนะคะหรือไปซื้อนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะนะคะประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยอาจจะหมายถึงเรื่องของการที่กิจการเนี่ยนะคะปันนะคะปันส่วนทุนคืนให้กับเจ้าของนะคะอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างสินทรัพย์นะคะตัวอย่างสินทรัพย์ที่เราบอกนะคะที่ว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรนะคะเป็นตัวเงินนะคะที่สามารถตีราคาได้เป็นตัวเงินหรือว่าสินทรัพย์ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในอนาคตนะคะมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะตัวอย่างของสินทรัพย์นะคะอาจจะเป็นเงินสดนะคะเงินฝากธนาคารนะคะลูกหนี้การค้านะคะที่ดินเครื่องใช้สำนักงานนะคะรวมไปถึงลิขสิทธิ์หรือสัมปทานนะคะซึ่งลิขสิทธิ์สัมปทานเนี่ยนะคะเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันไม่มีตัวตนเลยอ่ะใช่ค่ะมันไม่มีตัวตนแต่ในทางบัญชีเนี่ยนะคะลิขสิทธิ์หรือว่าสัมปทานเนี่ยมันสามารถก่อให้เกิดรายได้กับเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของสัมปทานได้นะคะเราก็เลยถือว่าลิขสิทธิ์และสัมปทานเนี่ยนะคะก็เป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะลักษณะของสินทรัพย์เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะแบ่งนะคะแบ่งประเภทของสินทรัพย์เนี่ยออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะ current assets นะคะก็คือทำไมเราถึงแยกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะก็มีความหมายค่ะสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องนะคะสามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินสดนะคะหรือเราขายหรือใช้เนี่ยนะคะให้หมดภายในระยะเวลาไม่เกิน1ปีเพราะฉะนั้นนะคะเราจะแบ่งสินทรัพย์เนี่ยนะคะตัวที่เป็นตัวกำหนดก็คือเรื่องของระยะเวลานะคะสินทรัพย์ใดก็แล้วแต่นะคะที่สามารถที่จะเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดนะคะหรือว่าเราจะนำไปขายนะคะต้องระยะภายในระยะเวลา1ปีนะคะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา1ปีเนี่ยนะคะเราจะเรียกหรือเราจะนิยามสินทรัพย์ตัวนั้นว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะมาดูตัวอย่างเลยค่ะนะคะอาจจะเป็นอะไรบ้างนะคะก็คือเงินสดนะคะเงินสดเงินฝากธนาคารนะคะลูกหนี้การค้านะคะ

เดี๋ยวเราเรียนต่อไปเนี่ยเราก็จะรู้ว่านะคะเราก็จะทราบว่าลูกหนี้การค้าก็คือเกิดจากการที่กิจการเนี่ยนะคะขายหรือให้บริการในลักษณะของเงินเชื่อนะคะลูกหนี้การค้าขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นตัวสินค้าคงเหลือนะคะพวกสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะ

ทำไมถึงบอกว่าไม่หมุนเวียนนะคะเราบอกแล้วว่าเวลาที่เราแบ่งประเภทเนี่ยนะคะเราใช้ระยะเวลาเป็นเกณฑ์นะเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ใดก็แล้วแต่นะคะที่สามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินนะคะภายในระยะเวลา1ปีเราเรียกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะง่ายๆเลยค่ะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ใดก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงินได้นะคะภายในระยะเวลา1ปีนะคะทั้งหมดนะคะเรานิยามว่าคือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะตัวอย่างมาดูตัวอย่างนะคะอะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นเครื่องจักรนะคะเครื่องจักรนะคะเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้านะคะก็มีอายุมากกว่า1ปีเราก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะที่ดินค่ะนะคะที่ดินพวกอาคารทั้งหลายแหล่นะคะอาคารโรงงานนะคะบ้านนะคะพวกนี้นะคะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะหรืออาจจะเป็นรถยนต์นะคะหรือยานพาหนะนะคะในหมวดยานพาหนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะทีนี้เมื่อเราทราบนะคะทราบว่าสินทรัพย์เนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อมาเราก็มาดูลักษณะนะคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่ามันถึงเป็นสินทรัพย์นะคะมันมีลักษณะอย่างไรนะคะลักษณะข้อแรกค่ะก็คือสิ่งใดๆก็แล้วแต่นะคะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในอนาคตนะคะอยู่ในรูปแบบของการเพิ่มประโยชน์หรือการลดกระแสเงินจ่ายนะคะในทางบัญชีเนี่ยเราจะบอกว่าในความหมายของสินทรัพย์เนี่ยนะคะเป็นลักษณะของสินทรัพย์เนี่ยก็คือก่อให้เกิดรายได้นะคะก่อให้เกิดประโยชน์หรือเงินที่จะเข้ามาในกิจการหรือนะคะหรืออาจจะเป็นกระแสเงินสดจ่ายลดกระแสเงินสดจ่ายหรือที่เราชอบพูดกันนะคะว่าก็คือเพิ่มส่วนหนึ่งก็คือเพิ่มรายได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการลดรายจ่ายนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นลักษณะที่หนึ่งของสินทรัพย์นะคะสองค่ะใช้สินทรัพย์เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการจำเป็นนะคะข้อนี้ก็คือเราใช้สินทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะไปผลิตสินค้าและบริการนะคะเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะผลิตสินค้าแล้วก็บริการเนี่ยตอบสนองกับความจำเป็นของลูกค้าแล้วเนี่ยนะคะในที่สุดนะคะลูกค้าก็ยินดีที่จะจ่ายเงินให้เรานั่นเองนะคะสามค่ะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในหลายลักษณะนะคะอย่างที่บอกนะคะสินทรัพย์อาจจะก่อให้เกิดรายได้นะคะก่อเกิดรายได้หรือในลักษณะของการลดรายจ่ายนะคะลดกระแสเงินสดจ่ายก็ได้นะคะลักษณะที่4ค่ะลิขสิทธิ์สิทธิบัตรนะคะจะถือเป็นสินทรัพย์นะคะถือเป็นสินทรัพย์หากเราคาดคะเนได้ว่านะคะลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรือสัมปทานนั้นน่ะนะคะจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแล้วก็อยู่ในความควบคุมของกิจการนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนะคะแต่สามารถที่จะก่อให้เกิดรายได้นะคะอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะเราอาจจะยกตัวอย่างว่าเป็นลิขสิทธิ์ของนวนิยายเนี่ยนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอานวนิยายที่เราเขียนเนี่ยนะคะไปขายให้กับสำนักพิมพ์แล้วสำนักพิมพ์เอาไปตีพิมพ์เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะได้รายได้ร่วมไปกับโรงพิมพ์นั้นด้วยก็คือเป็นค่าลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะถึงแม้เราบอกว่าการเขียนนิยายเนี่ยนะคะมันไม่มีตัวตนอะนะคะเขียนออกมาจากความคิดความสามารถนะคะแต่สามารถที่จะนำมาเป็นตีราคาได้เราก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์นะคะอันนี้เป็นต้นนะคะต่อมาค่ะลักษณะที่5ค่ะสินทรัพย์หลายประเภทเกี่ยวข้องกับสิทธิทางกฎหมายและกรรมสิทธิ์นะคะอันนี้ก็เป็นในแง่ของกฎหมายนะคะในแง่ของกฎหมายต่อมาค่ะลักษณะที่6นะคะเป็นผลมาจากรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีในอดีตนะคะอันนี้ยกตัวอย่างก็คือหรือว่าจะอธิบายก็คือในอดีตเนี่ยเราซื้อนะคะเราซื้อสินทรัพย์ใดมาก็แล้วแต่นะคะสินทรัพย์ใดมาก็แล้วแต่นะคะซื้อมาในอดีตค่ะแต่ว่ามันก่อให้เกิดรายได้ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของสินทรัพย์นะคะ
ลักษณะที่7ค่ะการเกิดรายจ่ายอาจ

เกี่ยวพันใกล้ชิดกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์แต่ไม่จำเป็นต้องเกิดพร้อมกันเสมอไปนะคะอันนี้อธิบายได้ว่าอย่างนี้ค่ะก็คือในตอนที่เราซื้อนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยนะคะเราอาจจะซื้อด้วยเงินสดหรือเราอาจจะซื้อด้วยเงินเชื่อนะคะเงินเชื่อก็คือการที่เราอาจจะไปนำสินทรัพย์นั้นมาก่อนนะคะแล้วก็จ่ายเงินตามทีหลังหรืออาจจะเป็นลักษณะของการเช่าซื้อหรือว่าการผ่อนชำระนะคะสินทรัพย์มาอยู่ที่เราแล้วนะคะแต่ว่าการจ่ายเนี่ยมันยังจ่ายไม่หมดนะคะมันจ่ายเป็นงวดๆแต่ถามว่าสินทรัพย์ที่เราเอามานั้นน่ะก่อให้เกิดประโยชน์แล้วหรือยังก่อให้เกิดประโยชน์นะคะซึ่งในข้อนี้ลักษณะนี้ก็คือการจ่ายก็จ่ายไปนะคะการก่อเกิดรายได้ก็เกิดนะคะซึ่งอาจจะเป็นอยู่ในงวดบัญชีเดียวกันนะคะหรืออาจจะอยู่ในต่างงวดบัญชีกันก็เป็นไปได้นะคะมานะคะในเราได้ทราบนะคะได้ทราบประโยชน์นะคะได้ทราบประโยชน์ได้ทราบประเภทได้ทราบลักษณะแล้วเนี่ยนะคะต่อมาเราก็มาดูเรื่องของการคำนวณสินทรัพย์นะคะการคำนวณสินทรัพย์ในตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่ครูให้ดูเนี่ยนะคะตัวอย่างที่ครูให้นะคะลองมาดูสิคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีเงินสดค่ะ 150,000 บาทนะคะมีเงินฝากธนาคาร 100,000 บาทนะคะมีอาคารตึกแถว 300,000 บาทแล้วก็มีรถยนต์นะคะมูลค่า 200,000 บาทนะคะถ้าเราจะถามว่ากิจการเนี่ยนะสมมุติว่านะคะอันนี้สมมุติว่ากิจการเนี่ยนะคะมีสินทรัพย์อยู่เท่านี้นะคะเราบอกว่าแล้วกิจการจะมีสินทรัพย์รวมเท่าไหร่นะคะง่ายๆเลยค่ะเราก็ต้องมาดูค่ะว่ารายการที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะหรือรายการที่กิจการมีเนี่ยเป็นสินทรัพย์หรือไม่นะคะเราก็มาดูนะคะเงินสดใช่ไหมเรามีเงินสดในมือเราสามารถที่จะนำไปใช้จ่ายใดๆก็ได้นะคะก็ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์นะคะเงินฝากธนาคารก็เช่นเดียวกันนะคะอาคารตึกแถวก็ให้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกับรถยนต์นะคะเพราะฉะนั้นสี่รายการที่ครูนำเสนอเนี่ยนะคะเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดนะคะประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราจะถือว่าเป็นสินทรัพย์ทั้งหมดนะถ้าเราจะคำนวณแหละว่ากิจการเนี่ยมีสินทรัพย์เท่าไหร่เราก็เอายอดนะคะเอายอดของสินค้าหรือสินทรัพย์แต่ละอย่างเนี่ยนะคะมารวมกันนะคะโดยนะคะเราถ้าถามว่ากิจการเนี่ยนะคะมีสินทรัพย์ทั้งหมดอยู่เท่าไหร่นะคะก็ลองดูนะคะก็เอา150,000บวก 100,000 นะคะบวกด้วย 300,000 แล้วก็บวกด้วย 200,000 นะคะอันนี้ยกตัวอย่างเป็นสินทรัพย์ของยาย่านะคะเพราะฉะนั้นยาย่ามีสินทรัพย์ทั้งหมดนะคะ 750,000 บาทนะคะมาดูต่อค่ะต่อมาค่ะนะคะยาย่านะคะยาย่าก็เปิดร้านเสริมสวยค่ะแล้วก็เอาสินทรัพย์ที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมาลงทุนนะคะมาลงทุนเอาอะไรมาลงทุนบ้างเอาเงินสดมา 100,000 บาทค่ะแล้วก็เอาเงินฝากธนาคารมา 100,000 บาทด้วยนะคะรวมทั้งอาคารตึกแถวนะคะถามว่านะคะข้อ1เขาให้เราทำอะไรให้เราคำนวณหาสินทรัพย์ทั้งหมดที่ยาย่าลงทุนนะคะกับอันที่2ค่ะคำนวณสินทรัพย์ส่วนตัวที่เหลือของยาย่านะคะนักเรียนก็ลองคำนวณไปพร้อมๆกันเลยนะคะลองดูสิคะมาดูข้อ1 นะคะว่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่ยาย่าลงทุนมีอะไรบ้างนะคะเอาอะไรมาลงทุนก็เอาเงินสดค่ะเอาเงินฝากธนาคารแล้วก็อาคารตึกแถวถามว่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่เอามาลงทุนนะคะคำนวณได้เท่าไหร่เราก็ทำอย่างไรคะเราก็เอา 100,000 นะคะเงินสด 100,000 บวกเงินฝากธนาคารนะบวกเงินฝากธนาคาร 100,000 แล้วก็อาคารตึกแถว 300,000 นะคะเอามารวมกันนะคะเพราะฉะนั้นตอบคำถามค่ะว่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่ยาย่านำมาลงทุนเท่ากับเท่าไรคะ 500,000 บาทนะคะก็อย่างนี้ยังไม่ยากนะคะก็คือเอาอะไรมาลงทุนแล้วก็ดูว่าเป็นสินทรัพย์หรือเปล่านะคะก็รวมยอดไปนะคะต่อมาค่ะข้อ2ถามว่าให้เราคำนวณหาสินทรัพย์ส่วนตัวที่เหลือนะคะเราก็ต้องดูว่ายาย่ามีอะไรบ้างเอามาลงทุนในกิจการเท่าไรแล้วที่เหลือก็เป็นของยาย่านะคะเป็นของส่วนตัวประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเดิมมีเงินสดอยู่150,000ค่ะเอามาลงทุน100,000เพราะฉะนั้นยังเป็น

เงินสดส่วนตัวของยาย่าอยู่ 50,000 นะคะเงินฝากธนาคารค่ะมีอยู่ 100,000 ลงทุนไปทั้งหมด 100,000 เลยเพราะฉะนั้นไม่เหลือนะคะไม่เหลือเงินฝากธนาคารไว้เป็นสินทรัพย์ส่วนตัวเลยนะคะต่อมาค่ะอาคารก็เช่นเดียวกันนะคะมูลค่า 300,000 ลงทุนในกิจการเพราะฉะนั้นอาคารอันนี้ในเมื่อเขาเอาไปลงทุนแล้วมันก็จะกลายไปเป็นอาคารของกิจการหรือของร้านยาย่าบิวตี้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะรถยนต์นะคะเป็นของส่วนตัวยังเป็นของส่วนตัวอยู่เพราะฉะนั้นนะคะมูลค่าสินทรัพย์ที่ยังเหลือนะยังคงเหลือเป็นของยาย่าก็คือนะคะเอามารวมกันเอายอดเงินสดที่เหลือ 50,000 นะคะกับยอดมูลค่าของรถยนต์นะมารวมกันก็จะเท่ากับ 250,000 นะคะก็ดูก็ไม่ยากเลยนะคะใครบอกบัญชียากนะคะก็นะคะเป็นการบวกลบแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจนะคะเข้าใจในพื้นฐานว่าอะไรเป็นสินทรัพย์บ้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะอ่ะตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงค่ะนะคะอันนี้เป็นสุริยาบริการนะคะสุริยาบริการสุริยาบริการมีสินทรัพย์นะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีเงินสดค่ะ 130,000 มีลูกหนี้การค้า 40,000 มีที่ดิน 1,500,000 นะคะมีอาคารตึกแถว 320,000 นะคะแล้วก็มีรถยนต์ 700,000 นะคะโจทย์อยากทราบอะไรบ้างอยากทราบว่าสุริยาบริการเนี่ยมีสินทรัพย์ทั้งสิ้นเท่าไหร่นะคะแล้วก็แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเท่าไหร่แล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะนักเรียนต้องทำอย่างไรนะคะถ้าถามว่าทั้งหมดมีเท่าไหร่ก็ไม่ยากเลยค่ะไปดูว่าในแต่ละรายการมันใช่สินทรัพย์ไหมถ้าใช่เราก็รวมยอดเข้าไปนะคะแต่ในโจทย์ข้อนี้ให้เราแยกด้วยค่ะแยกด้วยว่ามีสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนก็ต้องเอาความรู้ที่เมื่อสักครู่เราเรียนไปนะคะมาแยกค่ะว่าสินทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนเราไปดูกันค่ะนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นข้อ1เราสามารถคำนวณได้เลยก็มาดูแต่ละรายการค่ะรายการทั้งหมดที่ให้มาเนี้ยเป็นสินทรัพย์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทราบว่าสุริยาบริการเนี่ยมีสินทรัพย์เท่าไหร่เราก็เอายอดนะคะในแต่ละรายการมารวมกันนะคะก็คือเอา 130,000 บวก 40,000 บวก 1,500,000 บวก 320,000 นะคะแล้วก็บวก 700,000 นะคะนักเรียนอยู่ทางบ้านนะคะก็ลองหยิบเครื่องคิดเลขมานะคะแล้วก็คำนวณไปพร้อมๆกันนะคะให้เวลาสัก1นาทีค่ะลองดูสิคะว่านะคะสุริยาบริการเนี่ยมีสินทรัพย์อยู่เท่าไหร่นะคะกดเครื่องคิดเลขทันไหมคะกดเครื่องคิดเลขตามไปด้วยนะคะอ้าวลองดูนะคะสรุปค่ะนะคะสินทรัพย์นะคะทั้งหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมกันนะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าข้อ2ข้อ3เนี่ยโจทย์ถามว่าสุริยาบริการเนี่ยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่าไหร่เราก็ต้องมาวิเคราะห์ค่ะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนนะคะเงินสดนะคะเงินสดมีสภาพคล่องอยู่แล้วเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะลูกหนี้การค้าลูกหนี้การค้าก็เกิดจากการที่กิจการนะคะให้บริการนะคะเป็นเงินเชื่อคำว่าให้บริการเป็นเงินเชื่อหมายความว่าก็คือให้บริการไปก่อนนะคะแล้วก็นะส่งบิลไปเก็บเงินตามหลังนะคะนั่นก็แสดงว่าแต่ลักษณะของการเชื่อเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะไม่น่าจะข้ามปีนะคะถ้าเชื่อข้ามปีนี้นะคะกิจการก็คงแย่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะ1สัปดาห์15วัน1เดือน2เดือน3เดือนแล้วแต่ที่จะตกลงกันนะคะเพราะฉะนั้นลูกหนี้การค้าเป็นนะคะวิเคราะห์แล้วเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะต่อมาที่ดินค่ะที่ดินนะคะใช้ประโยชน์ได้มากกว่า1ปีไหมที่ดินนะคะที่ดินน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่า1ปีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะอาคารตึกแถวก็เช่นเดียวกันนะคะเราสามารถใช้ประโยชน์จากอาคารตึกแถวได้มากกว่า1ปีแน่นอนอยู่แล้วเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะรถยนต์ค่ะนะรถยนต์อายุการใช้งานก็จะน่าจะมากกว่า1ปีเพราะฉะนั้นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะเราก็ดูนะคะสรุปว่าสุริยาการค้าเนี่ยนะคะมีสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่2รายการก็คือเงินสดและ
ลูกหนี้การค้านะคะส่วนที่ดินอาคารแล้วก็รถยนต์เนี่ยนะคะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะเราไปตอบคำถามกันเลยค่ะสุริยาบริการมีสินทรัพย์ทั้งสิ้นนะคะเราก็เอาแต่ละยอดมาทำไมคะมารวมกันนะคะมารวมกันนะคะรวมกันTikTok นะคะสรุปว่าสุริยาบริการมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,690,000 บาทนะคะนักเรียนคำนวณได้เท่ากับที่คุณครูเฉลยหรือเปล่าคะต่อมาค่ะนะคะสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะเมื่อกี้เราไปดูแล้วนะคะเราวิเคราะห์แล้วว่าสุริยาการค้าเนี่ยมีสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่2รายการก็คือเงินสดกับลูกหนี้การค้านั่นเองนะคะเอา2รายการมารวมกันค่ะนะสรุปสุริยาบริการมีสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น 170,000 บาทนะคะต่อมาค่ะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะเมื่อสักครู่เราวิเคราะห์ไปแล้วมี3รายการได้แก่ที่ดินนะคะอาคารตึกแถวและรถยนต์นะคะรวมยอด3รายการนี้นะคะสรุปสุริยานะคะมีสุริยาบริการมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่2,520,000 บาทนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการคำนวณหาสินทรัพย์ต่อมาค่ะนะคะองค์ประกอบที่2นะคะที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของหนี้สินนะคะหนี้สินนะคะครูก็ไม่ได้พูดเองค่ะนะคะครูหยิบนิยามคำนิยามมาจากมาตรฐานรายงานทางการเงินนะคะสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะคะของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะหนี้สินหมายถึงภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการนะคะโดยภาระผูกพันดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจนะคะอ่านแล้วนะคะเข้าใจยากๆนะคะอะไรคือภาระผูกพันแต่ว่าทรัพยากรเนี่ยเรารู้แล้วนะคะแล้วก็ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเรารู้แล้วนะคะเราลองมาดูสิคะอะไรคือภาระผูกพันนะคะภาระผูกพันก็คือยกตัวอย่างก่อนนะยกตัวอย่างนะอะไรเป็นหนี้สินบ้างนะคะเจ้าหนี้การค้าเมื่อกี้เรามีลูกหนี้การค้าลูกหนี้การค้าเกิดจากการที่ให้บริการเป็นเงินเชื่อนะคะในกรณีนี้เจ้าหนี้การค้าก็คือการให้บริการการที่เราไปซื้อของหรือไปรับบริการนะคะมาก่อนแล้วก็ชำระเงินตามหลังนะคะแต่ถามว่าเราไปรับบริการมาแล้วเนี่ยเราต้องชำระไหมเราต้องชำระค่ะอันนี้เรียกภาระผูกพันนะคะก็คืออย่างไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องชำระหนี้ถ้าเราไม่ชำระหนี้นะคะจะมีผลทางกฎหมายทันทีเลยนะคะนะเงินกู้นะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างของหนี้สินนะคะแล้วก็เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารนะคะเจ้าหนี้จำนองนะเจ้าหนี้นะคะเจ้าหนี้จำนองการจำนองก็คือการที่เราเอาสินทรัพย์นะคะไปฝากไว้กับที่ธนาคารไม่ได้ไปฝากนะคะก็คือเหมือนไปกู้เงินนั่นแหละค่ะแต่ว่าเรามีหลักทรัพย์นะคะไปให้ธนาคารถือไว้เป็นประกันนะคะอันนี้ก็เรียกจำนองนะคะเช่นเดียวกันนะคะสินทรัพย์นะคะเราก็แบ่งประเภทหนี้สินเราก็แบ่งประเภทค่ะนะคะแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนกับหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะหนี้สินหมุนเวียนนะคะหมายถึงหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายในระยะเวลา12เดือนนะคะหรือภายในรอบระยะเวลาดำเนินงานปกตินะคะก็เช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกันกับสินทรัพย์คือใช้ระยะเวลานะคะเป็นตัวกำหนดว่าจะเป็นสินทรัพย์หรือเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะก็คือระยะเวลา1ปีนั่นเองหนี้สินใดก็แล้วแต่ที่เราสามารถใช้คืนนะคะได้ภายในระยะเวลา1ปีเราเรียกหนี้สินหมุนเวียนนะคะส่วนหนี้สินใดก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถหรือเราแบ่งชำระเนี่ยนะคะเป็นงวดๆนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะชำระให้หมดภายใน1ปีเราเรียกหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะตัวอย่างนะคะก็คือพวกการที่เราค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเช่นอะไรนะคะเราใช้โทรศัพท์แบบรายเดือนนะคะถึงเดือนนะคะเราใช้ไป1เดือนนะทางองค์การนะคะหรือทางบริษัทเนี่ยก็ส่งบิลมาเรียกเก็บนะคะเราใช้บริการไปแล้วแต่เรายังไม่ได้ไปชำระเงินณวันที่เขาเรียกบิลจ่ายนะคะอันนี้เรียกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของหนี้เวียนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวเงินจ่ายค่ะลักษณะตัวเงินจ่ายก็คือ
การที่เรานะคะเราเขียนนะหรือเราออกเอกสารเนี่ยนะคะในนั้นก็มีตัวเลขตัวเงินนะคะให้กับเจ้าหนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะใช้เงินตามหลังนะคะอันนี้เรียกตัวเงินนะคะแล้วก็ลักษณะของการนำนะคะอันนี้จะรักษาจำนำก็แล้วแต่นะคะก็คือเอาสินทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะไปแลกนะคะไปแลกเป็นเงินมานะคะอันนี้ก็เป็นหนี้สินนะคะแต่ว่าเป็นหนี้สินที่ระยะสั้นที่เกิดนะคะแล้วก็สามารถที่จะชำระได้ภายในระยะเวลา1ปีนะคะประเภทที่2ค่ะหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า non-current liability นะคะนะแยกกันที่ระยะเวลานะคะมาดูตัวอย่างเลยค่ะนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะการจำนองนะคะการจำนองก็คือหมายความว่าหรือว่าการซื้อนะซื้อบ้านนะลักษณะของการผ่อนชำระนะคะอันนี้เป็นต้นนะคะหรือ long term liabilities ก็คือหนี้สินระยะยาวนะคะเราจะไปกู้เงินมาก้อนใหญ่นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้คืนได้นะคะใช้คืนได้ภายในระยะเวลา1ปีแล้วก็แบ่งชำระนะอาจจะเป็น5ปี10ปีแล้วแต่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของหนี้สินระยะยาวนะคะนะคะเรารู้ว่าหนี้สินเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภททีนี้มาดูลักษณะค่ะลักษณะของหนี้สินนะคะลักษณะที่1ค่ะเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันนะคะเน้นนะคะเป็นภาระในปัจจุบันหมายถึงว่ากิจการมีหน้าที่มีความรับผิดชอบนะคะเกิดสัญญาขึ้นนะคะแล้วก็เป็นข้อบังคับตามกฎหมายค่ะหมายความว่าอะไรภาระผูกพันในปัจจุบันมันเกิดขึ้นแล้วค่ะถามว่าต้องจ่ายไหมต้องจ่ายค่ะนะคะในทุกกรณีนะคะก็คือในเมื่อมันเกิดภาระผูกพันขึ้นมาแล้วในปัจจุบันนะคะต้องจ่ายนะคะอันนี้เป็นลักษณะที่1ของหนี้สินค่ะลักษณะที่2ค่ะเราต้องแยกภาระผูกพันที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะแยกของปัจจุบันออกจากภาระผูกพันในอนาคตนะคะหมายความว่าภาระผูกพันในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะคะยกเลิกไม่ได้เราต้องรับผิดชอบนะคะเรามีหน้าที่หรือเรามีสัญญานะคะหรือเป็นข้อบังคับตามกฎหมายที่เราจะต้องจ่ายชำระนะคะแต่อะไรคือภาระผูกพันในอนาคตนะคะภาระผูกพันในอนาคตเช่นนะคะกิจการบอกว่ามีแผนนะคะมีแผนที่จะขยายกิจการนะคะแล้วก็จะไปซื้อที่นะไปซื้อที่ปรากฏว่านะคะตอนแรกที่คิดเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำได้อันนั้นนะคะก็คือตั้งเป้าหมายเอาไว้แต่ในความเป็นจริงปรากฏว่าไม่สามารถทำตามนะทำตามแผนที่เราตั้งเอาไว้นะคะก็ถามว่าการที่เราบอกว่าเราจะไปซื้อเนี่ยนะคะเป็นภาระผูกพันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้ากิจการไม่พร้อมเนี่ยสามารถยกเลิกได้ไหมสามารถที่จะยกเลิกได้ถ้าการวางแผนหรือการดำเนินการนั้นนะคะมันยังไม่ได้ทำสัญญายังไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะในทางบัญชีเนี่ยนะคะเขาต้องแยกภาระผูกพันในปัจจุบันออกจากภาระผูกพันในอนาคตเพราะภาระผูกพันในปัจจุบันนะคะยกเลิกไม่ได้ส่วนภาระในภาระผูกพันในอนาคตนะคะอาจจะยกเลิกได้นั่นเองนะคะลักษณะที่3ค่ะสละทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อชำระภาระผูกพันนะคะในการที่เรามีภาระผูกพันนะคะเราต้องชำระนะคะเราเอาอะไรไปชำระล่ะก็ทรัพยากรที่เรามีอยู่นั่นเองนะคะลักษณะที่4ค่ะเป็นผลของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีในอดีตนะคะเห็นไหมคะเราไปซื้อรถเป็นเงินผ่อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่ถามว่าเราผ่อน15เดือนอย่างเงี้ยนะคะถึงเดือนเราก็ต้องนำไปชำระเงินเพราะฉะนั้นนะคะซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ต้องจ่ายไปจนถึง15เดือนก็นับจากเดือนที่ซื้อไปเพราะฉะนั้นนะคะเป็นผลมาจากการที่เราซื้อนะคะซื้อรถเป็นเงินผ่อนในอดีตนั่นเองนะคะลักษณะที่5ค่ะหนี้สินบางประเภทจะวัดได้จากการประมาณค่าเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างอะไรคะก็เช่นนะคะเรื่องของการลดแลกแจกแถมนะคะเราบางครั้งเราก็ไม่สามารถคำนวณได้นะคะว่าลูกค้าเนี่ยนะคะจะเอาคูปองมาแลกเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในทางบัญชีเนี่ยนะคะเราก็ใช้ประมาณการเอาไว้ก่อนนะคะมาดูนะ
ทราบทุกอย่างแล้วในเบื้องต้นนะคะหนี้สินแบ่งออกเป็น2ประเภทใช่ไหมคะคำนวณทีนี้มาดูเรื่องของการคำนวณหนี้สินบ้างนะคะตัวอย่างค่ะชลาชนเปิดร้านเสริมสวยนะคะซื้ออุปกรณ์ 31,000 บาทเป็นเงินเชื่อนะคะซื้อเป็นเงินเชื่อหมายความว่าเอาของมาก่อนแล้วก็จะจ่ายเงินในภายหลังนะคะกู้เงินแบบผ่อนชำระ5ปีค่ะจำนวน 300,000 นะคะแล้วก็ได้รับบิลค่าไฟฟ้าของเดือนก่อนแต่ยังไม่ได้ไปชำระ 1,000 บาทนะคะรับเงินมัดจำค่าทำผมล่วงหน้า800บาทนะคะอันนี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นนะคะให้เราทำอะไรเขาอยากรู้อะไรคะเขาอยากรู้ว่าชลาชนมีหนี้สินทั้งหมดเท่าไหร่นะแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนแล้วก็หนี้สินไม่หมุนเวียนเนี่ยเท่าไหร่นะคะมาดูนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะต้องอะไรคะต้องวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนนะคะซื้ออุปกรณ์เป็นเงินเชื่อนะคะเขาคงไม่ให้เราติดข้ามปีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะคะแล้วก็อันที่2ค่ะกู้ธนาคารผ่อนชำระ5ปีนะคะหนี้สินใดก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถใช้ชำระนะคะชำระภายใน1ปีเราเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะบินค่าไฟฟ้าค่ะบินค่าไฟฟ้านะคะบินค่าไฟฟ้านะคะรับบินมาก่อนใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะคะรับเงินค่ามัดจำค่ะรับเงินเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้ให้บริการเพราะฉะนั้นเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะคะมาดูชลาชนมีหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะก็คือเอาอะไรคะเอาทั้ง4รายการมารวมกันนะคะเอา 31,000 บวก 300,000 บวก 1,000 และบวก800นะคะเพราะฉะนั้นชลาชนมีหนี้ทั้งหมด 332,800 บาทนะคะข้อต่อมาค่ะหนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วยอะไรบ้างนะประกอบด้วยการซื้ออุปกรณ์ 31,000 บาทนะคะบิลค่าไฟฟ้านะคะ 1,000 บาทแล้วก็การที่เรารับมัดจำนะเงินค่าทำผมล่วงหน้านะสรุปชลาชนมีหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดเท่ากับ 32,800 นะคะมีรายการเดียวค่ะที่เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนก็คืออะไรคะการกู้เงินจากธนาคารแบบผ่อนชำระ5ปีนะคะจำนวนเงิน 300,000 บาทเพราะฉะนั้นหนี้สินไม่หมุนเวียนของชลาชนทั้งหมด 300,000 นะคะนะการคำนวณก็ไม่ได้ยากนะคะส่วนที่3ค่ะส่วนของเจ้าของนะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า owners equity นะคะส่วนของเจ้าของเนี่ยนะคะหมายถึงอะไรส่วนของเจ้าของหมายถึงส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้วนะคะก็นั่นก็คือหมายความว่าในกิจการเนี่ยนะคะเขาลงทุนด้วยอะไรเท่าไหร่ไปมีหนี้สินเท่าไหร่หักออกก็คือส่วนของเจ้าของนะคะเราสามารถนะคะบอกได้ว่านะคะส่วนที่เหลือเนี่ยมันคือกรรมสิทธิ์ที่เป็นของเจ้าของนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า net asset นะคะหรือ net worth นะคะภาษาไทยเรียกอะไรคะสินทรัพย์สุทธินะคะก็คือคำว่าสินทรัพย์สุทธิหมายถึงสินทรัพย์ที่นะคะที่เจ้าของมีนั่นแหละแต่ต้องหักอะไรออกไปแล้วคะหักหนี้สินนะคะสามารถเขียนเป็นสมการนะเขียนเป็นสมการได้ว่าอะไรคะสินทรัพย์สุทธิเท่ากับสินทรัพย์ลบด้วยหนี้สินนั่นเองนะอันนี้เรียกส่วนของเจ้าของนะคะในสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวเนี่ยนะคะในบางครั้งส่วนของเจ้าของเนี่ยเราจะเรียกว่าทุนก็ได้นะคะคำว่าทุนนะก็หมายถึงส่วนของเจ้าของนั่นเองนะคะในทางบัญชีถ้าสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะเราสามารถที่จะเขียนเป็นสมการนะคะนะว่าส่วนของเจ้าของหรือทุนนะคะเท่ากับจำนวนเงินที่เจ้าของนำมาลงทุนนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นสินทรัพย์ก็ได้นะคะสินทรัพย์ที่เจ้าของนำมาลงทุนบวกกับผลกำไรนะคะผลกำไรก็คือในการทำกิจการเนี่ยนะคะสิ่งที่คาดหวังก็คือน่าจะเกิดผลกำไรกำไรก็ทำให้ส่วนของเจ้าของมันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ลบด้วยอะไรคะลบด้วยถอนใช้หรือเงินถอนนะคะในบางครั้งนะคะเราเป็นเจ้าของกิจการเราอาจจะมีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้เงินนะคะเราก็ไปถอนเงินออกมานะคะมันก็จะไปลดยอดนะคะลดยอดทุนที่เรามีอยู่ในกิจการนะคะหรือลบด้วยผลขาดทุนนะคะวงเล็บว่าถ้ามีนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราทำกิจการนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราบอกว่าลักษณะของกิจการเนี่ยนะคะ
มันมีข้อสมมุติก็คือการที่เราทำกิจการเราต้องหวังอะไรคะหวังให้กิจการเจริญเติบโตแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีผลกำไรนั่นเอง

นะคะมาดูแบบฝึกปฏิบัตินะคะฝึกปฏิบัติอันนี้นะคะเราจะมาดูว่านะคะรายการที่ครูยกตัวอย่างเนี่ยมหาเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะนักเรียนลองทำไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะเงินสดเป็นอะไรคะนักเรียนเงินสดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะต่อมาค่ะเงินฝากธนาคารค่ะนะเงินฝากธนาคารถ้าเรามีเนี่ยนะเราสามารถจะเป็นแลกนะคะเอาไปซื้อของได้ทันทีทันใดเลยเพราะฉะนั้นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนต่อมาค่ะลิขสิทธิ์ค่ะไม่มีตัวตนแต่มีมูลค่านะคะเราถือว่าเป็นประเภทไหนคะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะต่อมาค่ะอาคารนะคะอาคารใช้ประโยชน์ได้มากกว่า1ปีแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะเจ้าหนี้ค่ะเจ้าหนี้เป็นอะไรเอ่ยเจ้าหนี้เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะคะสิทธิบัตรค่ะสิทธิบัตรนะคะก็ลักษณะคล้ายๆกับลิขสิทธิ์นะคะก็คือเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนอาจจะเป็นความรู้ความสามารถนะคะแต่ถามว่ามีมูลค่าไหมมีมูลค่านะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรคะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะต่อมาค่ะเงินกู้2ปีชื่อบอกแล้วเงินกู้2ปีเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะแล้วก็นะคะค่าความนิยมค่ะค่าความนิยมเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะค่ะต่อมานะคะเรามาดูเรื่องของสมการบัญชีนะคะสมการบัญชีในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า accounting equation นะคะสมการบัญชีนะคือแสดงความสัมพันธ์นะคะเมื่อสักครู่เราเรียนมาแล้วว่านะคะองค์ประกอบในกิจการเนี่ยมีอะไรบ้างมีสินทรัพย์มีหนี้สินแล้วก็มีส่วนของเจ้าของหรือทุนนั่นเองนะคะสามตัวเนี้ยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการได้ว่าอะไรคะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะคะอันนี้เป็นสมการบัญชีนะคะตราบใดที่นักเรียนยังเรียนวิชาบัญชีอยู่นะคะสมการนี้จะต้องถูกดึงนำมาใช้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นนะคะทวนอีกทีค่ะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะคะในกรณีที่กิจการมีหนี้สินนะคะมีหนี้สินสมการบัญชีก็นะนะอันนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะนะ asset equal liabilities plus owners equity นะคะแล้วก็อันนี้เป็นของอะไรคะ proprietorship ก็คือกิจการเจ้าของคนเดียวนั่นเองนะคะเราก็เอาตัวหน้านะคะตัวหน้าของอักษรภาษาอังกฤษนะคะมาทำเป็นสมการนะคะได้ว่าอะไรคะ a เท่ากับ l บวก oe นะคะภาษาไทยบอกสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะคะภาษาอังกฤษบอก A เท่ากับ L บวก OE นะคะกรณีนี้นะคะกิจการมีหนี้สินนะคะอีกกรณีนึงค่ะในกรณีที่กิจการไม่มีหนี้สินเลยนะคะก็คือส่วนที่เป็นหนี้สินเป็น0เพราะฉะนั้นนะคะก็จะเหลือสมการแค่อะไรคะ A เท่ากับ OE หรือสินทรัพย์เท่ากับส่วนของเจ้าของนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเรื่องของการเขียนสมการบัญชีนะอันนี้เป็นรายการสินทรัพย์และหนี้สินนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีเงินสดมีเงินฝากธนาคารมีอาคารแล้วก็มีเงินกู้นะคะนะคะมี4รายการนะคะให้เราเขียนสมการบัญชีค่ะนะเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อกี้จากของวินัยเนี่ยเขาประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะมีสินทรัพย์แล้วก็มีหนี้สินเพราะฉะนั้นกรณีนี้เป็นกรณีที่มีหนี้สินเพราะฉะนั้นนะคะสมการบัญชีก็คือ A เท่ากับ L บวก OE นะคะเราก็เอาจำนวนเงินที่มีนะไปแทนค่าในสมการอะไรเป็นสินทรัพย์บ้างนะคะนะสินทรัพย์ก็มีเงินสดเงินฝากธนาคารแล้วก็มีอาคารนะคะนะเราก็ไปแทนค่าในฝั่งที่เป็นสินทรัพย์นะคะแล้วมีหนี้สินไหมมีมา 50,000 ก็ใส่ไปนะคะแล้วก็บวกด้วยอะไรคะบวกด้วยทุนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรวมค่าค่ะรวมค่านะนะแล้วก็หลักของสมการค่ะนะเราต้องการทราบทุนเพราะฉะนั้นนะคะเราก็นะคะเราก็สามารถที่จะย้ายฝั่งได้เพราะฉะนั้นนะคะนะทุนของเจ้าของหรือทุนของวินัยก็เท่ากับ 200,000 กับ 5,000 บาทนะคะอีกตัวอย่างนึงค่ะ
นะอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นของค้าดีนะค้าดีค้าดี มีอะไรบ้างนะคะมีสินทรัพย์นะมีเงินสดเงินฝากธนาคารเครื่องตกแต่งและอาคารนะซึ่ง4รายการนี้เป็นสินทรัพย์ทั้งหมดไม่มีหนี้สินนะคะเราจะไปเขียนสมการบัญชีแบบไม่มีหนี้สินก็นะคะบอกว่าอะไรคะ A เท่ากับ OE นะคะเราก็ไปแทนค่าค่ะนะคะเอาสินทรัพย์ที่เขามีอยู่มารวมกันนะคะก็จะได้ว่านะคะหลังจากที่เราทำสมการแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณได้เลยว่านะคะทุนของกิจการก็คือ300,000อันนี้กรณีที่ไม่มีหนี้สินนะคะสมการบัญชีนะเราสามารถที่จะจากสมการเดียวที่บอกนะคะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของ A เท่ากับ L บวก OE นะคะสามารถเขียนได้นะคะสามารถแตกออกมาได้เป็น4แบบนะคะเรามาดูแบบแรกค่ะนะ A เท่ากับ L บวกก็คือกรณีที่กิจการมีหนี้สินนะหรือนะเราสามารถหาอะไรคะหายอดหนี้สินได้โดยการเอาสินทรัพย์ตั้งแล้วก็ลบด้วยส่วนของเจ้าของนะคะสมการที่3ค่ะ OE เท่ากับ A ลบ L นะส่วนของเจ้าของเท่ากับสินทรัพย์ลบด้วยหนี้สินนะคะสุดท้ายค่ะกรณีที่ไม่มีหนี้สินนะคะสินทรัพย์ก็จะเท่ากับส่วนของเจ้าของหรือ A เท่ากับ OE นั่นเองนะคะต่อมาค่ะเรารู้นะเรารู้องค์ประกอบ3องค์ประกอบนะคะได้แก่สินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของเรารู้สมการบัญชีนะคะเราสามารถนะคะเราสามารถจัดทำงบแสดงฐานะการเงินนะคะอะไรคืองบแสดงฐานะการเงินงบแสดงฐานะการเงินเป็นงบที่แสดงองค์ประกอบนะคะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดฐานะทางการเงินของกิจการณวันใดวันหนึ่งนะคะได้แก่สินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของนะคะเขาบอกว่างบแสดงฐานะการเงินค่ะนะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแสดงฐานะว่ากิจการเนี่ยนะมีฐานะทางการเงินเนี่ยเป็นอย่างไรนะอะไรที่จะเป็นตัวที่แสดงก็คือสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของนะคะซึ่งก็คือองค์ประกอบที่เราได้เรียนมาเมื่อสักครู่นะคะ3ตัวนี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในลักษณะของสมการบัญชีซึ่งบอกว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นภาพนะคะเป็นภาพนะคะให้ดูว่ากิจการนะอันนี้นะในหนังสือบางเล่มเนี่ยนะคะอาจจะใช้คำว่างบดุลนะคะงบดุลนะแต่ต่อมาเนี่ยหลังๆเนี่ยเราใช้คำว่างบแสดงฐานะการเงินนะบางครั้งนักเรียนอาจจะไปอ่านหนังสือนะแล้วพบคำว่างบดุลนะคะให้เข้าใจว่ามันคืองบแสดงฐานะการเงินนั่นเองนะคะนะกิจการมีเงินอยู่1,500บาทนะคะนะเงินที่กิจการมีนะคะมาจากไหนบ้างมาจากการกู้เงิน 1,000 บาทนะคะแล้วก็ทุนของตัวเองมีแค่500นะคะถามว่า เงินที่มีใช่ของกิจการทั้งหมดไหมไม่ใช่นะคะเพราะไปกู้เข้ามานะคะอันนี้มันก็จะบอกนะคะว่า เงินที่มีอยู่นะคะมาจากไหนบ้างนะคะนะอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะคะที่แบ่งนะคะแบ่งออกมาว่านะมีสินทรัพย์อะไรบ้างนะคะแล้วก็กู้เงินมาเท่าไหร่แล้วก็เป็นส่วนของเจ้าของเท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะนะใช้สมการบัญชีเช่นเดียวกันนะคะนะรูปแบบของการนำเสนองบแสดงฐานะการเงินนะคะนะคะก็มีอยู่2รูปแบบก็คือแบบบัญชีกับแบบรายงานนะคะเราไปดูตัวอย่างนะคะแบบบัญชีนะแบบบัญชีนะคะลักษณะหน้าตาก็จะคล้ายนะลักษณะตัวทีใหญ่ในภาษาอังกฤษนะคะแบ่งกระดาษออกเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะซ้ายมือแสดงอะไรคะแสดงสินทรัพย์นะคะมีเท่าไหร่ก็เอามาเขียนไว้ฝั่งซ้ายนะคะขวามือนะแสดงอะไรบ้างแสดงหนี้สินกับส่วนของเจ้าของนะคะแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งซ้ายแสดงสินทรัพย์ฝั่งขวาแสดงหนี้สินกับส่วนของเจ้าของนะคะถ้าเมื่อไรเราใช้รูปแบบนี้แสดงว่าเรากำลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชีค่ะนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะให้เห็นนะรายละเอียดนะคะฝั่งซ้ายเป็นสินทรัพย์นะคะฝั่งขวาเป็นหนี้สินกับส่วนของเจ้าของค่ะแบบที่สองค่ะงบแสดงฐานะการเงินแบบรายงานนะคะอันนี้จะมีพ.ร.บ.การบัญชีเนี่ยนะคะ

เอาไว้นะคะแล้วก็เป็นไปตามของเป็นประกาศของกรมทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั่นเองนะคะลักษณะก็คือจะถ้าเมื่อไรเราบอกเป็นแบบรายงานนะคะก็จะเรียงจากบนลงล่างนะคะเรียงจากบนลงล่าง3องค์ประกอบเช่นเดิมนะคะสินทรัพย์นะคะนะสินทรัพย์ก็เริ่มจากสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะตามด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะแล้วก็หนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะโดยนะหนี้สินหมุนเวียนขึ้นก่อนนะคะแล้วก็หนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วก็ตามด้วยส่วนของเจ้าของนะคะซึ่งสินทรัพย์จะต้องเท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของตามหลักของสมการบัญชีนั่นเองนะคะค่ะก็มาถึงนะคะบทสรุปสำหรับในตอนนี้นะคะเราก็มาสรุปนะคะว่าสินทรัพย์เนี่ยหมายถึงอะไรสินทรัพย์หมายถึงทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้นะคะซึ่งสามารถตีราคา เป็นเงินได้นะคะหนี้สินหมายถึงภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการนะคะที่จะต้องจ่ายชำระคืนแก่บุคคลภายนอกในอนาคตนะคะส่วนของเจ้าของหมายถึงส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้วนะคะสมการบัญชีนะสมการบัญชีหมายถึงสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะซึ่งนะคะสมการเนี่ยนะคะจะแสดงความสมดุลอยู่เสมอนะคะก็คือเราต้องทำให้สมการนั้นน่ะอยู่ในสภาวะสมดุลนะคะนะคะงบแสดงฐานะการเงินหมายถึงรายงานที่จะทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการณวันใดวันหนึ่งนะคะนำเสนอเป็น2รูปแบบค่ะแบบบัญชีและแบบรายงานนะคะนะมาดูคำศัพท์นะคำศัพท์บัญชีวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะ assets ค่ะ assets หมายถึงอะไรคะหมายถึงสินทรัพย์ค่ะ liabilities นะ liabilities ก็คือหนี้สินนั่นเองนะคะ owners equity นะ owners equity ก็คือส่วนของเจ้าของหรือทุนนะคะต่อมาค่ะ net assets หรือ net worth นะคะก็คือสินทรัพย์สุทธินั่นเองนะคะ accounting equation ก็คือสมการบัญชีและสุดท้ายค่ะ statement of financial position ก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะคะอันนี้ก็นะคะเป็นศัพท์บัญชีในสัปดาห์นี้สำหรับนักเรียนและท่านผู้ชมนะคะที่ต้องการจะติดต่อกับครูสามารถติดต่อกับครูได้ตามที่อยู่นะตามที่อยู่หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของแล้วก็สมการบัญชีนะคะครูก็ได้บรรยายจบลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปั๊บรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็ต้องมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนและสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่รับชมรายการเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยการชีพบางไกลกังวลทุกท่านครับผมครูโดมิรันพันธ์มาพร้อมด้วยครูพัชรินทร์กรุณาครูสาขาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพบางไกลกังวลนะครับมาพบกับนักเรียนและท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเรามาเรียนรู้ในวิชางานเนียมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นนะครับรหัสวิชา20101-2010นะครับซึ่งเป็นหน่วยการเรียนที่2นะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้นะครับในหน่วยการเรียนที่1เรื่องความรู้พื้นฐานงานเนียมติกเป็นไงบ้างครับนักเรียนครับคิดว่าอาจจะมีประโยชน์กับนักเรียนนะครับแล้วก็มีนักเรียนคนใดที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถจะติดต่อได้ทางช่องทางท้ายรายการนะครับจากการเรียนสัปดาห์ที่แล้วทำให้เราพบว่าระบบนิวเมติกคือระบบที่ใช้ลมเป็นตัวกลางในการทำงานนะครับดังนั้นในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องลมอัดกันเพียงอย่างเดียววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องทฤษฎีลมอัดครับซึ่งในหน่วยทฤษฎีลมอัดมีจุดประสงค์ดังนี
1: ้ค่ะจุดประสงค์นะคะในการเรียนเรื่องทฤษฎีลมอัดนะคะเราจะรู้อะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ 1. บอกความหมายของความดันอากาศและหน่วยวัดได้นักเรียนจะต้องรู้ความหมายของความดันอากาศแล้วก็หน่วยวัดของความดันได้ค่ะ 2. บอกคุณสมบัติของอากาศเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงไปจะมีอุณหภูมิอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ 3. บอกกฎทางฟิสิกส์เกี่ยวกับอากาศและการนำไปใช้งานในระบบนิวเมติกกฎทางฟิสิกส์จะมีกฎของใครกันบ้างเดี๋ยวเราได้รู้ในวันนี้ค่ะ 4. บอกผลของความชื้นในอากาศที่มีต่อการผลิตลมอัดเพื่อใช้งานในระบบนิวเมติกได้ค่ะ
0: ครับต่อไปมาดูสาระการเรียนรู้ประจำวันนี้ครับประจำวันนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความดันครับลมอัดมีความดันวันนี้นะครับความดันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องของความดันนักเรียนได้เรียนรู้แน่นอนครับ2เรื่องอุณหภูมินะครับหรืออุณหภูมิของลมอัดนะครับนักเรียนได้เรียนรู้แน่นอนครับ3กฎทางฟิสิกส์เกี่ยวกับอากาศนะครับซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์นะครับต่างๆในโลกนี้มากมายให้กฎไว้นะครับแต่วันนี้เรายกตัวอย่างที่สำคัญออกมานะครับแล้วก็4ในเรื่องของความชื้นนะครับนะลมอัดมีความชื้นแน่นอนแต่ความชื้นมาจากไหนและจำเป็นหรือไม่และทำยังไงกับความชื้นได้บ้างนะครับเราได้เรียนรู้แน่นอนนะครับก่อนนะครับก่อนทำการเรียนเหมือนเช่นเคยนะครับก็คือเราต้องทดสอบความรู้ของนักเรียนก่อนว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้ก่อนเรียนมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ให้นักเรียนหยิบนะครับสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการสแกน QR code ได้มาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะครับโดยนักเรียนสแกน QR code เพื่อทำแบบทดสอบทำเลยนะครับแล้วก็พยายามใช้ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่นะครับให้ได้มากที่สุดนะครับอย่าพยายามดูคนข้างๆนะครับนะครับเป็นไงบ้างครับการสแกน QR code นะครับแล้วก็การทำแบบทดสอบการเรียนต่อไปเรามาดูเนื้อหานะครับในส่วนแรกนะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับบทนำของมันก่อนนะครับ
2: เป็นระบบที่ใช้ประโยชน์ของลมอัดในการส่งถ่ายพลังงานเพื่อควบคุมอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ทำงานให้สามารถทำให้เกิดงานได้เมื่อกดวาล์วควบคุมจะมีสัญญาณลมไหลเข้าไปยังวาล์วหลักซึ่งทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายลมเข้ากระบอกสูบเพื่อดันก้านสูบให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการกรุณาคลิกที่ปุ่มเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: นะครับในสไลด์นี้เขาจะบอกว่านะครับลมระบบนิวเมติกคือระบบที่ใช้ลมเป็นตัวกลางในการทำงานแต่จะทำให้เกิดงานได้จะต้องมีการควบคุมหลายๆอย่างด้วยกันนะครับในตัวอย่างก็คือการยกตัวอย่างเอาวาล์วควบคุมนะครับและก็วาล์วหลักมาใช้ในการควบคุมเพื่อให้ระบบเนี่ยนะครับหรืออุปกรณ์ทำงานสามารถทำงานได้นะครับต่อไปครับ
2: รุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
0: ต่อไปเป็นความดันนะครับ
2: ความดันอากาศมีคุณสมบัติเป็นก๊าซที่มีรูปทรงไม่แน่นอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาชนะที่มันบรรจุอยู่เมื่ออากาศถูกอัดมันจะสะสมพลังงานไว้และเมื่อใดที่ถูกปล่อยออกจากภาชนะมันสามารถผลักวัตถุให้เคลื่อนที่ไปได้แสดงว่าอากาศมีความดันซึ่งนำมาใช้ทำให้เกิดงานได้ความดันถูกกำหนดให้อยู่ในรูปของแรงกดต่อ1หน่วยพื้นที่ปกติแล้วมักจะใช้ความดันในการอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของของเหลวและก๊าซกรุณาคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อไปอย่างหน้าถัดไป
0: จากสไลด์นี้บอกอะไรนักเรียนได้บ้างครับนะครับจากภาพตัวอย่างนะครับเขาบอกว่านะครับอากาศเนี่ยมีรูปทรงที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่ภาชนะที่บรรจุใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมทรงกระบอกอะไรต่างๆอากาศก็สามารถที่จะอยู่ในภาชนะนั้นได้แต่เมื่ออัดอากาศเข้าไปในภาชนะก็จะเรียกว่าความดันหรือเพรสเชอร์นะครับความดันเหล่านี้แหละครับที่เอามาทำให้เกิดงานได้นะครับอย่างตัวอย่างงานก็คือนำไปเป่าลูกบอลทรงกลมให้สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เราต้องการได้นะครับทีนี้เมื่อรู้แล้วว่าความดันคือเพรสเชอร์นะครับตัวแปรหรือตัวอักษรที่กำหนดค่าความดันก็คือตัว P ซึ่งความดันเนี่ยนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตร P เท่ากับ F ส่วน A F คืออะไรครับนักเรียน F คือแรงซึ่งมีหน่วยเป็นนิวตันแล้วก็ Aก็คือพื้นที่นะครับซึ่งมีหน่วยเป็นตารางเมตรดังนั้น P เท่ากับ F ส่วน A หรือที่เราเรียกว่าความดันเท่ากับแรงต่อหน่วยพื้นที่นั่นเอง
2: ความดันบรรยากาศความดันอากาศบนผิวโลกที่วัดที่ระดับน้ำทะเลเรียกว่าความดันบรรยากาศปกติมีค่าความดันคงที่เท่ากับ100กิโลปาสคาลการวัดความดันอากาศจะวัดความดันของอากาศว่ามีค่าเป็นกี่เท่าหรือมีค่าเป็นเท่าไรเมื่อเทียบกับความดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเลกรุณาคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อไปอย่างหน้าถัดไป
0: ครับนักเรียนครับความดันแรกที่จะนำเสนอวันนี้ก็คือความดันบรรยากาศนะครับความดันบรรยากาศความบรรยากาศก็คือความดันที่อยู่รอบตัวเรานะครับเราที่ยืนอยู่ทุกวันนี้ก็คือมีความดันบรรยากาศมากระทำกับตัวเรานะครับซึ่งค่าความดันบรรยากาศนะครับก็คือ100กิโลพาสคาลนะครับนะหรือว่า100 kPa ทีนี้ในโลกนี้นะครับในการ

การวัดความดันบรรยากาศเนี่ยจะวัดจากระดับหรือวัดเช็คระดับที่ระดับน้ำทะเลเนื่องจากระดับน้ำทะเลทั่วโลกนี้มีพื้นผิวนะครับเท่ากันไม่มีที่ไหนสูงกว่าหรือต่ำกว่าดังนั้นเป็นระดับน้ำทะเลเป็นตัวอ้างอิงนะครับสำหรับพื้นที่ที่มีสูงกว่าระดับน้ำทะเลเช่นเขายกตัวอย่างยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับซึ่งมีความสูงนะครับ 8.85

0: หน่วยมาตรฐานของความดันในระบบ SI คือปาสคาลความดัน1ปาสคาลมีค่าเท่ากับความดันคงที่ขนาด1นิวตันที่กดลงบนพื้นผิวของพื้นที่1ตารางเมตรหน่วยวัดปาสคาลเป็นหน่วยที่เล็กมากสำหรับระบบนิวแมติกจึงมีการกำหนดหน่วยวัดให้ใหญ่ขึ้นมีชื่อเรียกว่าบาร์1บาร์มีค่าเท่ากับ 100,000 ปาสคาลหรือเท่ากับ100กิโลปาสคาลกรุณาคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
1: สำหรับหน่วยมาตรฐานของความดันนะครับหรือ Pressure Unit นะครับความดัน1พาสคาลนะครับหรือ1 PA นะครับสามารถจะเท่ากับ1บาร์นะครับหรือ10ยกกําลัง5พาสคาลหรือเท่ากับ100กิโลพาสคาลหรือเท่ากับ10ยกกําลัง5นิวตันเมตรนี่คือค่าเดียวกันนะครับที่เป็นแถบสีฟ้านะครับงั้นตัวเลขทั้งหมดเนี่ยคือค่าเดียวกันนะครับแต่ว่าใช้หน่วยที่แตกต่างกันนักเรียนโน้ตไว้เลยนะครับนี่คือหน่วยมาตรฐานของความดันนะครับ
0: ความดันที่สูงกว่าความดันบรรยากาศเรียกว่าความดันเกจวัดความดันส่วนมากจะแสดงค่าความดันที่สูงกว่าความดันบรรยากาศหรือความดันบวกเช่นเกจวัดความดันที่ต่ออยู่ในวงจรนิวแมติกจะแสดงค่าความดันลมภายในระบบความดันที่ต่ำกว่าความดันบรรยากาศเรียกว่าสุญญากาศหรือความดันลบ
1: ครับความดันตัวต่อไปที่จะนำเสนอให้กับนักเรียน
0: เพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: ก็คือความดันเกจครับหรือเกจเพรสเชอร์นะครับหรือเรียกว่าความดันเกจนั่นเองความดันเกจคือความดันที่สูงกว่าความดันบรรยากาศครับก็คือถ้านักเรียนมีเกจ1ตัววางไว้บนพื้นที่นะครับหรือวางไว้บนโต๊ะเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเกจเนี่ยนักเรียนจะอยู่ในตำแหน่งที่0นะครับก็แสดงว่าความดันเกจจะทำงานที่สูงกว่าความดันบรรยากาศนะครับนะยิ่งความดันนะครับสูงมากๆความดันเกจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนมีพื้นที่บางพื้นที่นะครับก็จะมีความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศที่เรียกว่าสุญญากาศดังนั้นตรงไหนที่มีความดันต่ำกว่าบรรยากาศก็จะเรียกว่าสุญญากาศนะครับ
0: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
1: ต่อไปเรามาศึกษาเรื่องอุณหภูมินะครับ
0: อุณหภูมิจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะของอากาศถ้าอุณหภูมิสูงอากาศจะขยายตัวมีปริมาตรเพิ่มขึ้นถ้าอุณหภูมิต่ำอากาศจะหดตัวมีปริมาตรลดลงการวัดอุณหภูมิจะใช้หน่วยวัดเป็นเคลวินซึ่งเทียบความสัมพันธ์กับองศาเซลเซียสได้ดังนี้เคลวินเท่ากับองศาเซลเซียส
2: บวก273
1: ครับ
0: ความสัมพันธ์ของเคลวิน
1: เรามาดูในส่วนของอุณหภูมิครับซึ่งอุณหภูมิเนี่ยนะครับจะทำให้ปริมาตรของอากาศเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอุณหภูมิสูงปริมาตรก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนที่เราบอกกันในหน่วยที่แล้วนะครับถ้าอุณหภูมิต่ำนะครับปริมาตรก็จะลดลงทีนี้นักเรียนอาจจะเคยชินกับหน่วยของอุณหภูมิก็คือองศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮต์นะครับแต่ในการคำนวณเนี่ยเรามักจะใช้องศาเคลวินมาเป็นตัวคำนวณดังนั้นก่อนที่จะคำนวณอุณหภูมิเนี่ยนักเรียนจะต้องนะครับนักเรียนจะต้องทำการแปลงจากองศาเซลเซียสเป็นองศาเคลวินก่อนวิธีการแปลงก็คือนำองศาเซลเซียสนะครับบวก273นะครับบวก273ก็จะเป็นองศาเคลวินนะครับยกตัวอย่างเช่นอุณหภูมิ25นะครับอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสคิดเป็นกี่เคลวิน

0: วิธีการก็คือนำเอาอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสบวก273ก็ได้เท่ากับ298องศาเคลวินนะครับนี่คือสำหรับการคำนวณอุณหภูมินะครับ
1: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
2: ค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของกฎทางฟิสิกส์เกี่ยวกับอากาศค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีกฎของใครบ้างค่ะ
1: กฎทางฟิสิกส์เกี่ยวกับอากาศที่ใช้ในงานนิวแมติกส์มีกฎทางฟิสิกส์เกี่ยวกับอากาศมากมายที่ใช้ในการทดลองและวิจัยทางวิทยาศาสตร์แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะกฎเบื้องต้นที่นำมาประยุกต์ใช้ในงานนิวแมติกส์เท่านั้นกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาของบอยโรเบิร์ตบอยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของก๊าซในระบบปิดที่ควบคุมให้อุณหภูมิคงที่จากการทดลองบอยพบว่าผลขูดของความดันกับปริมาตรของก๊าซที่ถูกอัดมีค่าคงที่เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์ได้ดังนี้ความดันเริ่มต้นคูณปริมาตรเริ่มต้นเท่ากับความดันสุดท้ายคูณปริมาตรสุดท้ายเท่ากับค่าคงที่กรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
2: ค่ะเรามาดูกฎของบอยนะคะกฎของบอยจะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความดันและปริมาตรโดยผลคูณของความดันและปริมาตรจะมีค่าคงที่ใช่ไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าจะมีสภาวะเริ่มต้นและสภาวะสุดท้ายโดยที่สภาวะเริ่มต้นจะคือหมายเลข1ส่วนสภาวะสุดท้ายจะเป็นหมายเลข2ทีนี้กฎของบอยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลคูณของความดันกับปริมาตรจะมีค่าคงที่ใช่ไหมคะก็จะเป็น P1 คูณ V1 เท่ากับ P2 คูณ V2 เท่ากับค่าคงที่นะคะแล้วทีนี้ P1 นักเรียนสงสัยไหมคะว่าคืออะไร P ก็คือความดัน1แสดงถึงเป็นสภาวะเริ่มต้นใช่ไหมคะ P1 ก็คือความดันเริ่มต้นจะมีหน่วยเป็นปาสคาลนะคะ V1จะคือปริมาตรเริ่มต้นจะมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรนะคะส่วน P2 P2 เป็นความดันสุดท้ายมีหน่วยเป็นปาสคาล V2 คือปริมาตรสุดท้ายมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรนะคะต่อไปเลยค่ะ
1: ตัวอย่างการใช้กฎของบอยอากาศปริมาตร5ลูกบาศก์เมตรถูกอัดเข้าไปเก็บในถังลมขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตรเมื่ออุณหภูมิคงที่ความดันของลมอัดในถังเก็บลมมีค่าเท่าไหร่วิธีทำขั้นที่1ใช้สมการความสัมพันธ์ความดันกับปริมาตรของบอยขั้นที่2แก้สมการเพื่อหาค่า P2ขั้นที่3แทนค่าสมการด้วยค่าที่โจทย์กำหนดให้ขั้นที่4คำนวณหาคำตอบกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
2: ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะเรามาอ่านโจทย์กันก่อนเลยค่ะอากาศปริมาตร5ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะถูกอัดเข้าไปเก็บในถังลมขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตรเมื่ออุณหภูมิคงที่ความดันของลมอัดในถังเก็บลมมีค่าเท่าไหร่อันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะอากาศปริมาตร5ลูกบาศก์เมตรปริมาตรคืออะไรคะนักเรียนปริมาตรก็คือตัว V ใช่ไหมคะแต่เป็นสภาวะเริ่มต้นก็จะต้องเป็น V1 ดังนั้น V1 ของนักเรียนจะมีค่าเท่ากับ5ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะถูกอัดเข้าไปเก็บในถังเก็บลมขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตรเมื่อถูกอัดเข้าไปในเข้าไปเก็บในถังเก็บลมนะคะก็คือสภาวะสุดท้ายแต่เป็นปริมาตรปริมาตรก็คือตัว V สภาวะสุดท้ายก็คือหมายเลข2นะคะก็จะเป็น V2 เท่ากับ 2.5 ลูกบาศก์เมตรนะคะส่วน P1 เป็นความดันบรรยากาศก่อนที่จะถูกอัดจะมีค่าเท่ากับ1บาร์เขาเรียกว่าความดันบรรยากาศนะคะส่วนโจถามอะไรถามถึงความดันลมอัดในถังเก็บลมจะมีค่าเท่าไหร่นักเรียนจำกฎของบอยได้ไหมคะศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับความดันและปริมาตรใช่ไหมคะซึ่งผลคูณความดันและปริมาตรมีค่าคงที่ใช่ไหมคะเราก็ยกสมการของบอยมาเลยค่ะ P1 คูณ V1 เท่ากับ P2 คูณ V2 ลำดับต่อไปนักเรียนทำการแก้สมการเลยค่ะโจทย์ต้องการรู้ถึง P2 เราก็เอา P2 ตั้งทำการแก้สมการหรือนักเรียนชินกับคำว่าย้ายข้างสมการนะคะให้เหลือแค่ P2 แค่ตัวเดียวจะได้ P2 เท่ากับ P1 คูณ V1 ส่วนหรือหาร V2 นั่นเองค่ะทีนี้เรามาตรวจสอบกันก่อนว่าสมการนี้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ไหมคะเราก็มาตรวจสอบดูว่า P1 เรารู้ไหมคะ P1 เรารู้มีค่าเท่ากับ1บาร์เราก็แทนค่าเข้าไปเลยค่ะคือ1บาร์ต่อไปนะคะเป็น V1 รู้ไหมคะนักเรียนV1 เราโจทย์ให้เรามาใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ5ลูกบาศก์เมตรส่วนหรือหาร V2 ส่วนหรือหาร V2 V2 โจทย์ก็ให้มานะคะก็คือ 2.5 ลูกบาศก์เมตรเราก็ใส่ 2.5 ลูกบาศก์เมตรไปเลยค่ะจากนั้นลูกบาศก์เมตรหารลูกบาศก์เมตรมีค่าเท่าไหร่คะนักเรียนลูกบาศก์เมตรหารลูกบาศก์เมตรก็จะมีค่าเท่ากับ1เมื่อมีค่าเท่ากับ1คูณกับตัวเราได้ตัวนั้นใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเหลือหน่วยแค่หน่วยเดียวคือหน่วยอะไรคะนักเรียนหน่วยบาค่ะทีนี้เราก็เอาตัวเลขมาคูณแล้วก็มาหารกันเราจะได้ P2 มีค่าเท่ากับ2บาร์นั่นเองค่ะดังนั้นความดันของลมอัดมีค่าเท่ากับ2บาร์นักเรียนจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้ที่เรียนกับครูรวมไปเรื่องความดันความดันเกจของเราจะมีค่าเท่ากับความดันบรรยากาศลบ1บาร์ใช่ไหมคะเราก็เอาความดันที่เราหาได้นี้ไปลบกับ1บาร์ก็2ลบกับ1หรือเท่ากับ1บาร์ก็คือความดันเกจความดันเกจก็คือความดันที่เราวัดได้นั่นเองค่ะต่อไปเลยค่ะ
1: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษากฎของชาร์ลจาร์กชาร์ลนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับปริมาตรของก๊าซเมื่อควบคุมความดันของก๊าซให้คงที่ชาร์ลพบว่าถ้าก๊าซถูกทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลงโดยรักษาความดันให้คงที่ปริมาตรของก๊าซจะเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอุณหภูมิของก๊าซนั้นเขียนเป็นสมการความสัมพันธ์ได้ดังนี้ปริมาตรเริ่มต้นหารอุณหภูมิเริ่มต้นเท่ากับปริมาตรสุดท้ายหารอุณหภูมิสุดท้ายเท่ากับค่าคงที่กรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
2: ค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราไปดูกฎของบอยแล้วต่อมาเราก็จะมาดูกฎของชาวบ้างชาวเนี่ยเขาศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับปริมาตรและอะไรคะนักเรียนและอุณหภูมิใช่ไหมคะเรามาดูกันเลยค่ะจ้าชาวบอกว่าปริมาตรเป็นสัดส่วนกับอุณหภูมิจะมีค่าคงที่ใช่ไหมคะจ้าชาวก็จะเป็นสมการ V1 ส่วน T1 เท่ากับ V2 ส่วน T2 เท่ากับค่าคงที่เหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนหมายเลข1ก็คือสภาวะเริ่มต้นส่วนหมายเลข2ก็คือสภาวะสุดท้ายเรามาดูความหมายกันเลยค่ะ V1 V ก็คือปริมาตรใช่ไหมคะ V1 ก็คือปริมาตรเริ่มต้นมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรนะคะส่วน T1 ก็คืออุณหภูมิเริ่มต้นมีหน่วยเป็นเคลวินต่อไปนะคะเป็น V2 V2 คือปริมาตรสุดท้ายจะมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรนะคะและสุดท้ายค่ะ T2 อุณหภูมิสุดท้ายจะมีหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นเคลวินใช่ไหมคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างเลยค่ะ
1: ตัวอย่างการใช้กฎของชาร์ลอัดอากาศปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ317เคลวินด้วยความดันคงที่เมื่ออากาศที่ถูกอัดเย็นตัวลงจนมีอุณหภูมิ295เคลวินจะมีปริมาตรเท่าไหร่ วิธีทำขั้นที่1ใช้สมการความสัมพันธ์ปริมาตรกับอุณหภูมิของชาลขั้นที่2แก้สมการเพื่อหาค่า V2 ขั้นที่3แทนค่าสมการด้วยค่าที่โจทย์กำหนดให้ขั้นที่4คำนวณหาคำตอบกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
2: ค่ะลำดับแรกเลยเมื่อเขาให้โจทย์มานักเรียนก็ต้องอ่านโจทย์ก่อนนะคะโจทย์เขาว่าอะไรบ้างคะนักเรียนอัดอากาศปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรที่อุณหภูมิ317เคลวินด้วยความดันคงที่เมื่ออากาศถูกอัดเย็นตัวลงจนมีอุณหภูมิ295เคลวินจะมีปริมาตรเท่าไหร่วิเคราะห์โจทย์ก่อนเลยค่ะโจทย์ให้มาแล้วนักเรียนก็ต้องวิเคราะห์โจทย์นะคะอัดอากาศปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรก็จะเป็น V อะไรคะนักเรียน V1 คือปริมาตรเริ่มต้นใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ1 1ลูกบาศก์เมตรนะคะต่อไปที่อุณหภูมิ317องศาเคลวินก็เป็นอุณหภูมิเริ่มต้นก็คือ T1 มีค่าเท่ากับ317เคลวินนะคะด้วยความดันคงที่เมื่ออากาศที่ถูกอัดเย็นตัวลงจนมีอุณหภูมิ295เคลวินจะมีปริมาตรเท่าไหร่อากาศที่ถูกอัดเย็นตัวลงก็จะเป็นอุณหภูมิสุดท้ายหรือ T2 นั่นเองค่ะจะมีค่าเท่ากับ295เคลวินแล้วโจทย์ต้องการหาอะไรคะนักเรียนโจทย์ต้องการหาว่ามีปริมาตรเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็คือ V2 จะเป็นปริมาตรสุดท้ายปริมาตรสุดท้ายมีค่าเท่าไหร่ทีนี้นักเรียนจะใช้กฎของใครเรามาดูกันค่ะเราจะใช้กฎของชาลนะคะจำได้ไหมคะกฎของชาลว่าอย่างไรบ้างกฎของชาลก็คือ v 1ส่วน t 1เท่ากับ v 2ส่วน t 2ทีนี้เรามาทำการแก้สมการกันนะคะโจทย์ต้องการรู้ v 2ดังนั้นเราจะแก้สมการหรือที่นักเรียนชินกันก็คือย้ายข้างของสมการนักเรียนจะแก้สมการได้คือ v 2เท่ากับ v 1ส่วน t 1คูณด้วย t 2ทีนี้ v 1นักเรียนรู้ค่าไหมคะ v 1รู้ใช่ไหมคะรู้จากไหนรู้จากโจทย์ให้มาใช่ไหมคะ v 1มีค่าเท่าไหร่คะนักเรียน1ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะเราก็ใส่1ลูกบาศก์เมตรไปเลยค่ะต่อไปนะคะส่วน t 1ที่1โจทย์ก็ให้มาเป็นเท่าไหร่คะนักเรียน317เคลวินใช่ไหมคะเราก็ใส่317เคลวินเข้าไปเลยค่ะหมดหรือยังคะนักเรียนยังไม่หมดใช่ไหมคะเหลืออีกตัวหนึ่งคืออะไรคะนักเรียนคือ T2 T2 โจทย์ให้มาไหมคะนักเรียนให้มาโจทย์ให้มาเท่าไหร่คะ295เคลวินใช่ไหมคะเมื่อโจทย์ให้มาเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนเห็น K เห็น K ใช่ไหมคะ K หาร K ได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้1ใช่ไหมคะเปรียบเสมือน5หาร5 5หาร5ก็ได้1ดังนั้น k หาร k ก็ต้องได้1 1คูณอะไรก็จะได้ตัวนั้นใช่ไหมคะทีนี้เราจะเหลือหน่วยอะไรคะนักเรียนเราก็จะเหลือหน่วยลูกบาศก์เมตรตัวเดียวใช่ไหมคะก็คือ m ยกกำลัง3ก็ใส่หน่วยล้อไว้เลยค่ะนักเรียนแล้วเราก็เอาตัวเลขมาคูณแล้วก็หารกันดังนั้นปริมาตรของอากาศที่ถูกอัดของนักเรียนเนี่ยได้เท่าไหร่คะได้เป็น 0.93 ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะต่อไปเลยค่ะ
1: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาฎทั่วไปเกี่ยวกับก๊าซฎนี้เป็นการรวมกฎของบอยล์และชาลเข้าด้วยกันซึ่งภายใต้สภาวะใดๆที่อากาศมีการเปลี่ยนแปลงความดันอุณหภูมิและปริมาตรสามารถใช้สมการต่อไปนี้ได้ความดันเริ่มต้นคูณปริมาตรเริ่มต้นหารอุณหภูมิเริ่มต้นเท่ากับความดันสุดท้ายคูณปริมาตรสุดท้ายหารอุณหภูมิสุดท้ายเท่ากับค่าคงที่กรุณาคลิกที่ปุ่ม nextเพื่อไปอย่างหน้าถัดไป
2: เป็นไงบ้างคะนักเรียนกฎทางฟิสิกส์เนี่ยนักเรียนได้ศึกษากฎของบอยล์กฎของชาลเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้มาดูกฎทั่วไปกฎทั่วไปเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับกฎของบอยล์รวมกับกฎของชาลนะคะก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง ความดันปริมาตรและอุณหภูมิ

0: เหมือนเดิมเลยค่ะมีหมายเลข1และหมายเลข2ใช่ไหมคะหมายเลข1จะแทนด้วยสภาวะเริ่มต้นใช่ไหมคะส่วนหมายเลข2จะแทนด้วยสภาวะสุดท้ายใช่ไหมคะดูสมการกันนะคะ p 1คูณ v 1ส่วน t 1เท่ากับ p 2คูณ v 2ส่วน t 2เท่ากับค่าคงที่ค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะ p 1มีความหมายคืออะไร p 1ก็คือความดันเริ่มต้นความดันเริ่มต้นมีหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนปาร์ตคาวใช่ไหมคะต่อไป v 1ก็คือปริมาตรเริ่มต้นมีหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะต่อไปนะคะก็จะเป็น t 1 t 1ก็คืออุณหภูมิเริ่มต้นจะมีหน่วยเป็นเคลวินนะคะต่อไปค่ะ p 2ความดันสุดท้ายความดันสุดท้ายมีหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนปาร์ตคาวใช่ไหมคะถัดไปค่ะ v 2จะเป็นปริมาตรสุดท้ายมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรและสุดท้ายค่ะก็คืออุณหภูมิสุดท้ายหรือ T2 จะมีหน่วยเป็นเคลวินค่ะต่อไปนะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ
1: ตัวอย่างการใช้กฎทั่วไปเกี่ยวกับก๊าซอัดอากาศปริมาตร14ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ35องศาเซลเซียสใส่ถังเก็บขนาด2ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิในถังหลังจากการอัด45องศาเซลเซียสความดันภายในถังจะมีค่าเท่าไหร่วิธีทำขั้นที่1ใช้สมการความสัมพันธ์ของปริมาตรความดันและอุณหภูมิขั้นที่2แก้สมการเพื่อหาค่า P2 ขั้นที่3แทนค่าสมการด้วยค่าที่โจทย์กำหนดให้ขั้นที่4คำนวณหาคำตอบกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: ค่ะเรามาดูนะคะตัวอย่างการใช้กฎทั่วไปเกี่ยวกับการนะคะโจทย์ให้อะไรมาบ้างเรามาอ่านโจทย์กันเลยค่ะอัดอากาศปริมาตร14ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ35องศาเซลเซียสใส่ถังเก็บขนาด2ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิในถังหลังจากการอัด45องศาเซลเซียสความดันภายในถังจะมีค่าเท่าไหร่อันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องทำอะไรก่อนคะเมื่ออ่านโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนใช่ไหมคะเรามาวิเคราะห์โจทย์กันเลยค่ะอัดอากาศปริมาตร14ลูกบาศก์เมตรก็จะเป็น v อะไรคะนักเรียนเป็น v 1ใช่ไหมคะ v 1จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่14ลูกบาศก์เมตรนะคะที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสเป็นเซลเซียสใช่ไหมคะแต่ในเรื่องนี้เราเรียนเป็นหน่วยอะไรคะเป็นเคลวินใช่ไหมคะเราจะทำยังไงเมื่อเป็นเคลวินจำได้ไหมคะนักเรียนเรียนเรื่องอุณหภูมิมาเปลี่ยนหน่วยจากองศาเซลเซียสเป็นเคลวินจะต้องบวกด้วยค่าเท่าไหร่คะ273ใช่ไหมคะเราก็เอา35นี้นะคะไปบวก273จะได้ค่าเท่าไหร่คะ35บวก273ก็จะได้เป็น308เคลวินใช่ไหมคะจะเป็นอุณหภูมิเริ่มต้นของเราค่ะต่อไปนะคะ P1 ก็คือความดันบรรยากาศก่อนการถูกอัดก็จะมีค่าเท่ากับ1บาร์ค่ะทีนี้เรามาดูต่อใส่ถังเก็บขนาด2ลูกบาศก์เมตร2ลูกบาศก์เมตรเป็นอะไรคะนักเรียนก็จะเป็น v 2หรือปริมาตรสุดท้ายใช่ไหมคะดังนั้น v 2ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ2บาศก์เมตรส่วน t 2เขาก็ให้มาเป็น45องศาเซลเซียสเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนนำ45องศาเซลเซียสเนี่ยไปบวกกับค่า273นักเรียนก็จะได้เป็น318เคลวินค่ะเราได้ในหน่วยเคลวินแล้วสามารถมาคำนวณได้ค่ะต่อไปนะคะโจทย์ต้องการหาความดันภายในถังหรือ P2 โจทย์ต้องการรู้ว่าความดันภายในถังมีค่าเท่าไหร่ทีนี้เราจะมาใช้กฎรวมนะคะกฎรวมกฎทั่วไปเลยค่ะจะใช้เป็น P1 คูณ V1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 คูณ V2 ส่วน T2 นะคะนักเรียนดูนะคะว่าเขาต้องการใช้อะไรคะใช้เขาต้องการหา P2 ใช่ไหมคะ P2 นักเรียนทำยังไงคะนักเรียนทำมา2ข้อ3ข้อแล้วนักเรียนก็ต้องย้ายข้างสมการเป็นแล้วใช่ไหมคะ P2 คือสิ่งที่เราต้องการหา

0: ทีนี้นักเรียนแก้สมการแล้ว T2 จะเท่ากับ T1 คูณ V1 คูณ T1 ส่วนด้วย T1 คูณ V2 นะคะทีนี้นักเรียนมาลองเช็คดูก่อนว่าสมการนี้เราสามารถที่จะแก้ได้ไหมเอ่ยมาดูกันเลยค่ะ P1 เรารู้หรือยังคะ P1 มีค่าเท่าไหร่P1 รู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีค่าเท่าไหร่เมื่อรู้แล้วนักเรียนนำมาแทนค่าเลยค่ะ P1 มีค่าเท่ากับ1บาใช่ไหมคะต่อไป V1 V1 นักเรียนรู้หรือยังคะว่ามีค่าเท่าไหร่อันนี้โจทย์ให้มาแล้วใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน14ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะต่อไปนะคะเป็น T1 T2 ค่ะขอโทษทีค่ะเป็น T2 นะคะ T2 นักเรียนรู้หรือยังคะรู้แล้วโจทย์ให้มาเป็นเซลเซียสใช่ไหมแต่เราต้องมาแปลงเป็นเคลวินเราแปลงเสร็จแล้วเราก็นำมาแทนค่าเลยค่ะ308เคลวินใช่ไหมคะต่อไปนะคะที่หนึ่งที่หนึ่งรู้ค่ายังคะนักเรียนที่หนึ่งนักเรียนก็รู้ค่ามาแล้วใช่ไหมคะก็คือ308เคลวินคูณ V2 V2 นักเรียนก็รู้ค่าแล้วก็คือ2ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะหลังจากนั้นนักเรียนดูค่ะหน่วยไหนเหมือนกันที่หารกันจะมีค่าเท่ากับ1ในข้อนี้จะมีหน่วยลูกบาศก์เมตรหารลูกบาศก์เมตรก็จะเป็น1เคลวินหารเคลวินจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนก็จะมีค่าเท่ากับ1 1คูณอะไรก็จะได้ตัวนั้นใช่ไหมคะดังนั้นสมการนี้จะเหลือหน่วยใดคะเหลือหน่วยบาร์แค่หน่วยเดียวใช่ไหมคะเราก็ใส่หน่วยบาร์มาเลยค่ะแล้วเราก็เอาตัวเลขมาคูณแล้วก็หารกันเมื่อนักเรียนคูณตัวเลขและหารกันนักเรียนจะได้ P2 เท่ากับ 7.2 บาใช่ไหมคะดังนั้นความดันในถังเก็บลมจะมีค่าเท่ากับ 7.2 บาค่ะหรือเท่ากับ 6.2 บานักเรียนจำได้ไหมคะเรื่องความดันความดันเกจจะเท่ากับความดันบรรยากาศลบ1ค่ะถัดไปเลยค่ะต่อไปนะคะ
1: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษากรุณาความชื้นอากาศเป็นก๊าซผสมซึ่งมีส่วนผสมของก๊าซดังนี้ก๊าซไนโตรเจนประมาณ 78% ก๊าซออกซิเจนประมาณ 21% อีก 1% เป็นก๊าซอื่นๆได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนอาร์กอนและฮีเลียมเป็นต้นนอกจากนี้ในอากาศยังมีความชื้นหรือไอน้ำผสมอยู่ด้วยมีประมาณ 1% โดยน้ำหนักไอน้ำที่ปนอยู่ในอากาศจะสามารถรั่วและกลั่นเป็นหยดน้ำได้การกลั่นตัวเป็นหยดน้ำนี้ขึ้นอยู่กับความชื้นสัมผัสอุณหภูมิและความดันของอากาศความชื้นในอากาศจะมีมากเมื่ออากาศมีอุณหภูมิสูงและความดันอากาศมีค่าสูงในการผลิตลมอัดเพื่อใช้ในระบบนิวแมติกส์มักจะพบว่ามีน้ำเกิดขึ้นในถังเก็บลมเสมอทั้งนี้เนื่องจากความชื้นในอากาศที่ถูกอัดเข้าไปในเครื่องอัดอากาศกลั่นตัวเป็นหยดน้ำน้ำที่ขังอยู่ในถังเก็บลมอัดจะทำความเสียหายแก่ระบบจ่ายลมและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบนิวแมติกส์ดังนั้นจึงจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากถังก่อนที่จะจ่ายลมอัดไปใช้งานเสมอกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไปความชื้นสัมพัทธ์ค่าความชื้นสัมพัทธ์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงและปริมาณความอิ่มตัวของไอน้ำในอากาศภายใต้สภาพความดันและอุณหภูมิปกติปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศเรียกว่าความชื้นสมบูรณ์มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปริมาณไอน้ำที่อากาศสามารถรับไว้ได้จนถึงจุดอิ่มตัวเรียกว่าปริมาณไอน้ำอิ่มตัวมีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไปตัวอย่างการคำนวณหาปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศอากาศปริมาตร3ลูกบาศก์เมตรมีอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสค่าความชื้นสัมพัทธ์ 65% มีไอน้ำปนอยู่ในอากาศเท่าไหร่วิธีทำขั้นที่1หาปริมาณ

0: ในน้ำอิ่มตัวของอากาศปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสจากตารางไอน้ำอิ่มตัวขั้นที่2คำนวณหาปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศณอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสที่โจทย์กำหนดให้ขั้นที่3คำนวณหาปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศปริมาตร3ลูกบาศก์เมตรกรุณาคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะกับเรื่องของความชื้นเรามาดูตัวอย่างการคำนวณในเรื่องของความชื้นกันก่อนนะคะอันดับแรกดูโจทย์ก่อนเลยค่ะอันดับแรกดูโจทย์ก่อนเลยค่ะอากาศปริมาตร3ลูกบาศก์เมตรอากาศปริมาตร3ลูกบาศก์เมตรมีความชื้นสัมผัส 65% มีไอน้ำเท่าไหร่ขั้นแรกเลยค่ะนักเรียนมาดูนะคะจากตารางไอน้ำอิ่มตัวอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสเนี่ยมีไอน้ำอิ่มตัวในอากาศเท่าไหร่นะคะเรามาเปิดตารางดูเลยค่ะตารางนักเรียนสามารถเสิร์ชได้จากอินเทอร์เน็ตหรือว่าในหนังสือที่มีเรื่องเกี่ยวกับพวกไอน้ำนะคะนักเรียนดูแถวแรกนะคะจะเป็นเรื่องของอุณหภูมินักเรียนก็ดูไปเลยค่ะที่อุณหภูมิ30องศาที่โจทย์กำหนดให้จะมีไอน้ำอิ่มตัวอยู่เท่าไหร่นะคะมาดูเลยค่ะ30องศาจะมีไอน้ำอิ่มตัวจะมีปริมาณไอน้ำขอโทษทีค่ะจะมีปริมาณไอน้ำ30กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะต่อไปทีนี้โจทย์เขาต้องการรู้ว่าปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงมีค่าเท่าไหร่นะคะเรามาดูเลยค่ะจากสูตรที่นักเรียนดูวิดีโอเมื่อสักครู่สูตรเขาจะบอกว่าความชื้นสัมผัสเท่ากับปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงหารด้วยปริมาณไอน้ำอิ่มตัวคูณ100ใช่ไหมคะแต่อันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นการแก้สมการของสูตรนั้นแล้วก็จะได้เป็นปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงเท่ากับความชื้นสัมผัสคูณปริมาณไอน้ำอิ่มตัวหารด้วย100ความชื้นสัมผัสโจทย์ให้มาแล้วคะคือ65เราก็เอา65มาใส่เลยค่ะปริมาณไอน้ำอิ่มตัวนักเรียนได้มาจากไหนคะนักเรียนก็ได้มาจากการเปิดตารางใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ30กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะส่วนด้วย100ดังนั้นนักเรียนก็หารคูณตัวเลขแล้วก็หารเลยค่ะก็จะได้เท่ากับ 19.5 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรอากาศ1ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสมีความชื้นสัมผัส 65% จะมีไอน้ำปนอยู่ 19.5 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วอากาศ3ลูกบาศก์เมตรจะมีไอน้ำปนอยู่เท่าไหร่ก็เอา 19.5 ที่เราหาได้คูณกับ3ลูกบาศก์เมตรก็จะได้เป็น 58.5 กรัมนั่นเองค่ะ
2: ปิดเสียงให้ขึ้นมาต่อไป
1: ต่อไปนะคะต่อไปค่ะ
2: มีเสียงมั้ยอธิบายต่อเลยเปิดเสียง
1: ค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างการคำนวณอีกข้อนึงค่ะมาดูกันเลยค่ะ
0: ทราบว่าอากาศจะกลั่นตัวเป็นปริมาณน้ำเท่าใดขั้นที่1หาปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศก่อนถูกอัดขั้นที่2หาปริมาตรของอากาศที่ถูกอัดอยู่ในถังขั้นที่3หาปริมาณไอน้ำอิ่มตัวในถังขั้นที่4หาปริมาณน้ำที่กลั่นตัวภายในถัง
2: โอเคพัด
1: ค่ะทีนี้นะคะ เรามาดูกันก่อนเลยค่ะตัวอย่างการคำนวณในข้อนี้นะคะ
0: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: เรามาดูนะคะอากาศ10ลูกบาศก์เมตรที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสมีความชื้นสัมผัส 65% อันดับแรกเลยเมื่อข้อสักครู่เมื่อนักเรียนรู้ว่ามีอุณหภูมิเท่าไหร่นักเรียนก็ไปเปิดในตารางไอน้ำอิ่มตัวนะคะที่ตารางไอน้ำอิ่มตัวอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเนี่ยจะมีปริมาณไอน้ำอิ่มตัวเท่าไหร่เรามาดูเลยค่ะ25องศาเซลเซียสจะมีไอ้น้ำอิ่มตัวอยู่22กรัมต่อลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะจากตารางอิ่มตัวอากาศ1ลูกบาศก์เมตร อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสมีไอน้ำอิ่มตัว22กรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วถ้าอากาศ10ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ25องศาจะมีไอน้ำอิ่มตัวอยู่เท่าไหร่ก็เอา22กรัมต่อลูกบาศก์เมตรไปคูณ10ลูกบาศก์เมตรก็จะได้220กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั่นเองค่ะจากสูตรนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรที่เขาแก้สมการมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงเท่ากับความชื้นสัมพัทธ์คูณปริมาณไอน้ำอิ่มตัวส่วน100นะคะความชื้นสัมพัทธ์โจทย์ให้มาก็คือ65คูณปริมาณไอน้ำอิ่มตัวที่เราเปิดตารางนะคะก็คือ220กรัมส่วนด้วย100เราก็จะมีปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงอยู่143กรัมค่ะต่อไปนะคะมาดูขั้นที่2เลยค่ะขั้นที่2นะคะหาปริมาตรของอากาศที่ถูกอัดอยู่ในถังนะคะเราก็จะใช้กฎของบอยล์ก็คือ P1 คูณ V1 เท่ากับ P2 คูณ V2 นะคะนักเรียนก็แทนค่าไปเลยค่ะเราก็จะได้ปริมาตรอยู่ที่ 1.66 ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะต่อไปนะคะมาดูขั้นที่3เลยค่ะหาปริมาณไอ้น้ำอิ่มถังนะคะจากตารางไอ้น้ำอิ่มตัว1ลูกบาศก์เมตรมีอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสใช่ไหมคะจะมีไอ้น้ำอิ่มตัวอยู่50กรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นอากาศ 1.66 ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ40องศาจะมีไอ้น้ำอิ่มตัวอยู่83กรัมค่ะมาดูขั้นที่4ต่อเลยค่ะหาปริมาณน้ำที่กั่นตัวภายในถังนะคะก็คือใช้สูตรปริมาณน้ำที่กั่นตัวเท่ากับปริมาณน้ำที่มีอยู่จริงลบปริมาณไอ้น้ำที่อิ่มตัวนะคะเราก็เอาขั้นตอนที่1มาลบกับขั้นตอนที่3นะคะก็คือ143ลบกับ83ก็จะได้ปริมาณไอ้น้ำที่กั่นตัวเท่ากับ60ค่ะ
2: อะ
1: ต่อไปนะคะเมื่อนักเรียนเรียนเสร็จแล้วนักเรียนก็จะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนนะคะมาสแกน QR code เริ่มทำแบบทดสอบของนักเรียนได้เลยค่ะจากที่นักเรียนได้เรียนในวันนี้นักเรียนก็นำความรู้ที่นักเรียนเรียนในวันนี้มาใช้ในการทำแบบทดสอบได้เลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนกับการเรียนในหน่วยที่2ของนักเรียนในวันนี้หากนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่ครูพัชรินได้3ช่องทางนะคะก็คือทาง Facebook ทาง LINE แล้วก็ทางอีเมลค่ะ
2: สำหรับครูนะครับครูดมยันพันธ์นะครับสามารถติดต่อนะครับผ่านทั้งช่องทาง Facebook LINE แล้วก็อีเมลได้เช่นเดียวกันนักเรียนครับก่อนจบรายการครูจะขอขอบคุณเจ้าของสื่อนะครับสำนักงานพัฒนาเทคนิคศึกษานะครับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับที่เอื้อเฟื้อสื่อและก็สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของเรานะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์หน้านักเรียนครับเราจะมาพบกับในส่วนของการผลิตลมอัดว่าเมื่อเราเรียนรู้พื้นฐานทฤษฎีลมอัดแล้วคราวหน้านะครับเราจะผลิตลมอัดได้อย่างไรบ้างนะครับคอยติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ

0: ู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติด

0: ถูกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
1: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่อาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
1: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
10: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
9: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
10: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบ ก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
9: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
10: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกครั้งที่2แล้วนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างจำได้ไหมค่ะไหนลองพูดให้ครูฟังใหม่เป็นการทบทวนก่อนค่ะความรู้เบื้องต้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความหมายของการท่องเที่ยวคือการเดินทางเพื่ออีกที่หนึ่งผ่อนหย่อนใจความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล่ะคะการเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเช่นกันแต่ว่าจะต้องมีการแบ่งเวลาเพื่อที่จะมาดูแลหรือรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะนี่คือความหมายของการท่องเที่ยวทั้งสองแบบแล้วประเภทหรือรูปแบบของการท่องเที่ยวมีกี่รูปแบบใหญ
1: ่ๆ
0: 3รูปแบบมีอะไรบ้างคะ1การท่องเที่ยวธรรมชาติ2ท่องเที่ยววัฒนธรรม3แบบความสนใจพิเศษแล้วในวิชาของเรานั้นอยู่ในรูปแบบไหนคะพิเศษตรงกับชื่อวิชาเลยใช่ไหมคะคือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวันนี้เราก็จะมาเข้าเนื้อหาบทที่2หรือว่าหน่วยที่2นะคะชื่อเรื่องก็คือความสำคัญของการท่องเที่ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างหน่วยที่2นะคะความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสาระการเรียนรู้เนี่ย1นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะ2บริบทท้องถิ่นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ3แนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจุดประสงค์การเรียนรู้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อให้ผู้เรียนนั้นบอกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อธิบายบริบทท้องถิ่นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้บอกแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ค่ะเมื่อศึกษาในหน่วยที่2เสร็จแล้วก็สมรรถนะของการเรียนรู้นักเรียนจะต้องสามารถเชื่อมโยงความรู้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแรกก่อนนะคะความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นเราต้องดูที่นโยบายก่อนนะคะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะก็มีอยู่ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจนะคะของประเทศทั่วโลกก็ว่าได้ใช่ไหมคะรัฐบาลของประเทศดังกล่าวเนี่ยทุกประเทศเลยก็ว่านะคะก็ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวโลกนะก็โดยเฉพาะในแถบประเทศในแถบเอเชียแล้วก็อาเซียนต่างก็มีการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาเที่ยวในประเทศตนเพิ่มมากขึ้นนะคะภารกิจด้านการท่องเที่ยวเนี่ยจึงเป็นภารกิจที่ถูกผสมผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติด้วยนะบ้านเราอยู่ไหนคะประเทศของเราอยู่ตรงไหนสีอะไรสีน้ำเงินสวยไหมคะสวยไหมสวยนะมีประเทศอะไรเนาะรายล้อมอยู่นะก็ล้วนแต่เป็นเพื่อนบ้านของเราซึ่งถามว่าเราสามารถไปมาหาสู่กันได้ไหมคะ
1: ไปได
0: ้ไปได้นะแล้วก็คนที่ประเทศอื่นก็ชอบนิยมที่จะมาเที่ยวบ้านเราเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าแค่ดูแผนที่ตัวนี้เราสนใจที่จะไปอันไหนก่อนประเทศไหนก่อนรูปอะไรเนาะเราจะรู้จักกันในรูปของขวานใช่ไหมคะเราไม่โดดเดี่ยวนะคะเรามีประเทศเพื่อนบ้านเกาะกลุ่มอยู่ทั้งสีเขียวนะสีเหลืองมีบอกลักษณะธงชาตินะคะแล้วก็ประเทศไว้เรียบร้อยนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศต่างๆเนี่ยจึงได้มีการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งหากประเทศใดเนี่ยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ชัดเจนนะคะบนพื้นฐานของเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานที่ดีทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ตัวบุคลากรภาคการท่องเที่ยวมีศักยภาพด้วยแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นป ัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ประเทศนั้นๆเนี่ยมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันแล้วก็สามารถในการพัฒนาการท่องเที่ยวของตนเองให้เติบโตได้อย่างมั่นคงนะ เราก็รับนโยบายเราก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเราก็ต้องศึกษานโยบายของต่างประเทศในอาเซียนด้วยแล้วก็มาดูที่นโยบายของบ้านเราประเทศเราเองนะคะแล้วก็โฟกัสลึกลงมานะคะย่อยลงมาที่นโยบายของจังหวัดของบ้านเรานั่นเองนะคะแนวโน้มรายได้ก็มีทีนี้ในส่วนของภูมิภาคอาเซียนหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็เป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเนี่ยสูงที่สุดเลยนะคะในโลกตั้งแต่เมื่อปี2548จนถึง2556เป็นต้นมาเนี่ยคิดอัตราแล้วเนี่ยเป็นร้อยละ8นะคะโดยมีการคาดการณ์ว่าภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยก็จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มีแนวโน้มของการเติบโตของภูมิภาคอาเซียนก็จะกลายเป็นองค์กรทางภูมิศาสตร์นะคะที่มีความสำคัญแล้วก็ทั่วโลกต่างจับตามองจึงเป็นความท้าทายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะที่จะใช้ประโยชน์จากตลาดที่ใหญ่ขึ้นนะในความร่วมมือในระดับภูมิภาคนะนี่เป็นการคาดการณ์นะคะเป็นภาพแสดงการคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามานะในช่วงปี2561นะคะนะคะส่วนการท่องเที่ยวในประเทศไทยเองนะคะเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนของนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มอาเซียนกับปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วเนี่ยปริมาณนักท่องเที่ยวในต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเติบโตสูงขึ้นนะคะส่วนประเทศไทยเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียนดังนั้นเนี่ยเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีภาคทางการท่องเที่ยวก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างในเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจัดอยู่ในนั้นด้วยนะคะมาถึงในสมัยรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวโดยรัฐบาลเนี่ยกำหนดให้เมื่อปีพุทธศักราช2558เนี่ยเป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยนะคะโดยรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายส่งเสริมให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทยอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลเนี่ยพร้อมสนับสนุนส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและก็แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีการรับรู้ไปอย่างกว้างขวางรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและก็ผลักดันการท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาตินะคะซึ่งกำหนดเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคม2558เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ประเทศไทยในมุมมองใหม่นะก็เน้นคุณค่าที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้รับจากการมาเที่ยวเมืองไทยผ่านวิถีไทยนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจยอมรับความเป็นไทยตลอดจนให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์อันงดงามแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยด้วยนะคะก็เป็นภาพตัวอย่างนะคะในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

าพก็จะกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเช่นกันนะคะประเทศไทยมีนโยบายในการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยโดยยกระดับให้การให้บริการด้านสุขภาพ

0: ที่หันมานิยมกันมีลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้นอย่างเช่นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นต้นนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและชุมชนให้เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประเทศนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปวิดีโอเรื่องของแนวโน้มนะคะเกี่ยวนโยบายของการท่องเที่ยวก่อนนะคะให้ดูเพิ่ม
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ณขณะนี้ก็คือเศรษฐกิจไทยนั้นน่าจะมีสัญญาณของการปรับตัวดีขึ้นนั่นคือวาระที่รัฐบาลจะต้องเร่งทำครับแต่เรื่องนึงที่อยู่ในกระแสครับและต้องบอกว่าครองแชมป์มาตลอดเวลาสำหรับการที่มหาลัยแห่งชาติไทยทำการสำรวจภาพต่อไปจะเห็นนะครับว่านั่นคือเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองเพราะไทยมีโอกาสที่โดดเด่นมากครับในการที่จะทำการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือใครที่ทำธุรกิจความสวยความงามนั้นท่านมีโอกาสจับกระแสนี้ครับรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรับนักท่องเที่ยวของคนไทยภาพถัดไปครับจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่จะเห็นก็คือในตลาดของในเชิงของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยปีๆนึงนี้มีประมาณนะครับ 140,000 ล้านบาทครับนี่คือภาพที่ประเมินโดยศูนย์วิจัยเกษตรกรนะครับแล้วก็แน่นอนครับไปทั้งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับซื้อของที่ลึกหรือไปที่ตามโรงพยาบาลต่างๆนี่คือสถิติที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่านี่คือธุรกิจที่มียอดขายเป็นแสนๆล้านขายทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเพราะใครทำธุรกิจไม่ว่าเป็นโอท็อปหรือธุรกิจ SME นะครับท่านทำเกี่ยวกับความงามหรือสุขภาพไม่ว่าเป็นเครื่องสำอางเครื่องประทินผิวบางทีเนี่ยนะเขาบอกครีมข้าวหอมมะลินะครับหรือว่าสบู่ที่สกัดมาจากเปลือกมังคุดอะไรต่างๆท่านจะเห็นนะครับว่านี่คือภาพที่เราจะเห็นครับหรือว่ายาสระผมที่ใช้อัญชันเคลือบให้ผมนั้นเงางามและสีดำนั่นคือสิ่งที่ท่านจะเห็นครับว่านี่คือโอกาสทางธุรกิจที่ท่านทำได้อยู่ในกระแสภาพถัดไปครับจะเป็นภาพที่ชี้เห็นเลยนะครับว่าล่าสุดผลงานที่ออกมาลงในนิตยสารฟลอปนะครับแล้วก็ลงในปีที่แล้วครับประมาณเดือนสิงหาคมมีบริษัทวิจัยนะครับออกมาประเมินว่าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์คือมารักษาพยาบาลเนี่ยนะครับมีมูลค่าถึงประมาณ 1.6 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับและเขาบอกว่า14อันดับแรกสำหรับการท่องเที่ยวในเชิงของการรักษาพยาบาลทางการแพทย์นับตามจำนวนคนครับเห็นแล้วก็น่าชื่นใจนะครับว่าเบอร์หนึ่งคือประเทศไทยฮะนั่นหมายความว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการรักษานั้นเป็นธุรกิจที่ประเทศไทยนั้นได้ชื่อที่โดดเด่นครับปี57นั้นประเทศไทยนั้นแน่นอนครับติดอันดับ1ใน14นะครับที่ในสารฟลอปนี่ลงนะครับเพราะบริษัทวิจัยเนี่ยทำออกมาและไทยนั้นอยู่อันดับ1ต้องยอมรับนะครับว่าเดี๋ยวนี้นวดแผนไทยหรือร้านที่เป็นสปาหรือร้านนวดเริ่มมีเมนูของการนวดเพื่อสุขภาพนะครับและก็นวดเพื่อรักษาครับบริษัทสปาใหญ่ๆของไทยนะครับที่มหาลัยแห่งค้าไทยทำการสำรวจความเห็นสอบถามความเห็นบอกว่าที่เขาโดดเด่นและขายแพ็กเกจบางทีเนี่ยหลายแสนหรือเป็นล้านเนี่ยเพราะเป็นลักษณะของการที่เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจและดูแลสุขภาพเชื่อมกับโรงพยาบาลเข้าไปครับนี่คือโอกาสในการทำธุรกิจนะครับอาหารเสริมอาหารบำรุงสมุนไพรแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพนั้นคือสิ่งที่ประเทศไทยน่าจะได้โอกาสที่ดีเพราะชื่อของไทยนั้นโดดเด่นอยู่แล้วสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามคนไทยเป็นมิตรและถ้าท่านอยู่ในกระแสของธุรกิจการแพทย์ธุรกิจความสวยความงามท่านน่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นใครที่จะเรียนหนังสือแพทย์หรือพยาบาลก็น่าจะโดดเด่นนะครับนี่คือภาพโดยรวมครับของเศรษฐกิจและธุรกิจไทยกับโอกาสในการทำกินในปีนี้ที่ธุรกิจบริการการแพทย์และก็ความงามน่าจะโดดเด่นครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะจากคลิปวิดีโอที่ครูเปิดให้ชมเมื่อสักครู่นี้ได้ความรู้อะไรบ้างคะเดี๋ยวขอตัวแทน2คนค่ะช่วยกันตอบแสดงความคิดเห็นด้วยค่ะ
2: ได้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียนนะครับว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งประเทศที่อยู่ในสมาชิกอาเซียนก็จะได้แบบว่า
0: ในเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีไปด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคนที่สองค่ะ
3: ค่ะก็เป็นข้อมูลสนับสนุนทำให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโตขึ้นในเศรษฐกิจค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะก็เป็นข้อมูลที่ช่วยยืนยันว่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยจะโตขึ้นแน่นอนถูกไหมคะปรบมือให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวมาดูต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าก็ยังย้ำเรื่องของความหมายก่อนนะคะก่อนที่จะไปสู่หัวข้อที่2นะคะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะก็เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบนึงเพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่ต้องการส่งเสริมสุขภาพซึ่งถือว่าเป็นจุดขายสำคัญนะคะของการท่องเที่ยวพำนักระยะยาวหรือว่าที่เรารู้จัก

0: ในนามของ Long Stay Tourism นะอันเป็นผลดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและก็สิ่งแวดล้อมนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งก็มีสถานที่พักแรมที่ให้บริการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายด้วยนะคะหัวข้อที่2ค่ะบริบทท้องถิ่นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะตัวนี้จะขออนุญาตยกตัวอย่างของบ้านเรานะคะคือจังหวัดอุบลราชธานีนะเดี๋ยวขอให้ดูคลิปต่อเลยละกันนะคะว่าพื้นที่บ้านเรามีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะคะเพื่อที่พวกเราเนี่ยจะได้รู้จักบริบทของชุมชนตัวเองมากขึ้นนะคะ
1: เมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราชญ์ถวยราชไฟธรรมงามล้ำเทียนพรรษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์อันเป็นคำขวัญของจังหวัดอุบลราชธานีสะท้อนให้เห็นภาพผืนแผ่นดินแห่งอารยธรรมแหล่งชุมชนที่มีประวัติความเป็นมาแต่โบราณความงามของผืนดินและลำน้ำความสมบูรณ์ของธรรมชาติตลอดจนความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาดินแดนตะวันออกสุดของประเทศที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครแห่งนี้มีตำนานการก่อตั้งบ้านเมืองคล้ายคลึงกับบรรดาหัวเมืองสำคัญอื่นๆในภาคอีสานคือเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงหรืออาณาจักรล้านช้างในอดีตเมื่อครั้งเกิดความขัดแย้งภายในแบ่งแยกเป็น3ฝั่งฟ้าที่พากันอพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาพึ่งพิงพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องจนถึงกรุงธนบุรีเรื่อยมาจนกรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะต้นรวงของเจ้าเมืองอุบลราชธานีกล่าวกันว่าสืบเชื้อสายมาจากเจ้านครเชียงรุ้งแสนหวีฟ้าคือเจ้าปางคำซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นบิดาพระวอและพระตาที่อพยพไพร่พลจากนครเวียงจันทร์ไปตั้งบ้านเรือนที่หนองบัวลุ่มพูหรือนครเขื่อนขันกาบแก้บัวบานดอนมดแดงจนถึงเวียงดอนกองที่บริเวณบ้านดูบ้านแก่ขึ้นกับนครจำปาสักของไทยต่อมาในรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรีท้าวคำผงบุตรพระตาได้รับโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นพระประทุมสุรราชปกครองไพร่พลครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์สร้างราชนีแห่งใหม่ที่กรุงเทพพระประทุมสุรราชขอพระราชทานครอบครัวอพยพไพร่พลมาตั้งภูมิลำเนาที่บ้านห้วยแจระแมซึ่งปัจจุบันคือบริเวณที่เรียกว่าบ้านท่าบ่อจนทุกวันนี้ต่อมาพระประทุมสุรราชปฏิบัติราชการเป็นความดีความชอบต่อบ้านเมืองปราบกบฏอ้ายเชียงแก้วเป็นผลสำเร็จจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระประทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยยกฐานะจากบ้านห้วยแจระแมขึ้นเป็นหัวเมืองประเทศราชในคราวนั้นเมื่อวันจันทร์เดือน8แรง13ค่ำจุลศักราช1154ปีชวดตรงกับพุทธศักราช2335ชาวอุบลจึงถือวันมหามงคลนี้เป็นวันตั้งเมืองอุบลราชธานีหลังจากนั้นพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ได้ย้ายเมืองลงมาตั้งอยู่ที่ดงอู่พึ่งอันเป็นที่ตั้งตัวเมืองอุบลราชธานีปัจจุบันรูปร้อยแห่งความเจริญรุ่งเรืองของเมืองอุบลในยุคสร้างบ้านแปลงเมืองปรากฏให้เห็นผ่านทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมตามบรรดาวัดโบราณต่างๆเช่นวัดหลวงซึ่งสร้างในสมัยพระประทุมวรราชสุริยวงศ์กับพระเจ้าใหญ่อินแปงที่พระพรหมวรราชสุริยวงศ์เจ้าเมืองคนที่สองสร้างเป็นพระประธานในวิหารวัดมหาวนารามกล่าวได้ว่าเมืองอุบลราชธานีเป็นต้นรากแห่งการขยายพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังเป็นจังหวัดแรกที่รับธรรมยุทธิกานิกายเข้ามาเผยแพร่ได้มีการสร้างวัดธรรมยุทธวัดแรกในภาคอีสานคือวัดสุปัตตนารามวรวิหารเมื่อปีพุทธศักราช2396ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยต้องเผชิญกับอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจตะวันตกที่มุ่งแสวงหาอาณานิคมในทวีปเอเชียจึงทรงมีพระบรมราโชบายปฏิรูปโครงสร้างการปกครองทั้งในส่วนกลางและหัวเมืองอย่างเป็นขั้นเป็นตอนสำหรับเมืองอุบลราชธานีจากเดิมที่เคยมีเจ้าเมืองและกรมการเมืองปกครองก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนเป็นมีข้าหลวงกำกับราชการเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2425ต่อมาในพุทธศักราช2433ได้มีการจัดรูปแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคครั้งใหม่โดยรวมหัวเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันโดยเมืองอุบลราชธานีมีฐานะเป็นหัวเมืองเอกเมืองหนึ่งในหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือในปีถัดมาได้รวมหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือและหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเข้าด้วยกันเรียกว่ามณฑลลาวกาวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรเป็นข้าหลวงใหญ่กำกับดูแลเสด็จประทับณเมืองอุบลราชธานีซึ่งทรงวางรากฐานการบังคับบัญชาและการปกครองจนเป็นระเบียบแบบแผนเช่นการชำระจัดทำบัญชีเลขไพร่การแยกเก็บส่วยอากรและประกาศการเกณฑ์ทหารเป็นต้นครั้นเมื่อพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ต่างพระองค์มณฑลลาวกาวต่อมาระหว่างพุทธศักราช2436ถึง2453ทรงผูกสัมพันธ์โดยทรงสู่ขอนางเจียงธรรมธิดาท้าวสุรินทร์ชมพูมั่นเชื้อสายเจ้านายเมืองเป็นชายาซึ่งเอื้อผลดีแก่พระองค์และก่อประโยชน์ทางการปกครองในเวลาต่อมาเป็นอันมากทรงสานต่อการวางระเบียบการปกครองยกเลิกตำแหน่งเจ้าเมืองกรมการเมืองอย่างเก่าเปลี่ยนเป็นทำเนียบข้าราชการมณฑลอย่างใหม่เช่นเจ้าเมืองเป็นผู้ว่าราชการเมืองอุปหาสเป็นปลัดเมืองราชวงศ์เป็นยกระบัดเมืองและราชบุตรเป็นผู้ช่วยราชการเมืองขณะเดียวกันคนอุบลได้เริ่มเปิดรับวัฒนธรรมต่างถิ่นเข้ามาผสมผสานกับการดำเนินชีวิตเมืองอุบลราชธานีกลายเป็นหัวเมืองเอกแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางการปกครองการศึกษาการศาสนาและการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการปกครองใหม่มณฑลลาวกาวเปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือและมณฑลอีสานตามลำดับจนถึงปีพุทธศักราช2455ได้แยกมณฑลอีสานออกเป็นมณฑลอุบลราชธานีและมณฑลร้อยเอ็ดพุทธศักราช2476ปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลและเปลี่ยนเมืองต่างๆเป็นจังหวัดมณฑลอุบลราชธานีจึงมีฐานะเป็นจังหวัดปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจากกระทรวงมหาดไทยภายหลังพื้นที่บางส่วนแยกออกเป็นจังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญอุบลราชธานีในวันนี้เคลื่อนผ่านกระแสทานแห่งวันเวลามาโดยลำดับและยังคงเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญของอีสานใต้เพียบพร้อมด้วยคุณค่าของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ผสานเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนอุบลเป็นเสน่ห์ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามและโบราณสถานอันล้ำค่า
0: จบไปแล้วนะคะจากคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเรื่องของบริบทของจังหวัดอุบลราชธานีหรือว่าเป็นชุมชนของพวกเราเองซึ่งถามว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวไหมคะถือว่าใกล้ตัวที่สุดแล้วถ้าเทียบกับประเทศไทยหรือว่าประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ในฐานะที่เป็นผู้ที่อยู่ตรงนี้นะคะในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเรามาดูสิคะว่าในบ้านเราเนี่ยที่ตั้งอยู่ในเขตอีสานใต้เนี่ยมีอะไรบ้าง ถ้าดูจากแหล่งท่องเที่ยว

0: วนะครับก็สามารถที่จำแนกประเภทได้ใช่ไหมคะแหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรมบ้านเรามีอะไรบ้างคะโบราณสถานแล้วก็โบราณวัตถุอย่างเช่นที่ไหนบ้างพิพิธภัณฑ์
1: สถานแห่งชาติ
0: หอไตร
1: วัดทุ่งศรีเมือง
0: และ
1: ว
0: ั
1: ด
0: ต่างๆวัดต่างๆวัดที่เราคุ้นเคยมากมีอยู่2วัดใช่ไหมคะอยู่ดังด้านซ้ายกับด้านขวาซึ่งเวลาเรามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับทางศาสนาเนี่ยเราก็ได้รับโอกาสจากวัดทั้ง2วัดนี้ใช่ไหมคะคือวัดสุปัตตนารามกับวัดศรีอุบลซึ่งในวัดแต่ละแห่งก็จะมีโบราณวัตถุโบราณสถานที่เป็นสถานที่ให้พวกเรานักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยวเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนี่ยก็จะยังมีอะไรคะ
1: อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยแห่งสะพือแห่งตะนาแม่น้ำสองสี3,000โบน้ำตกแสงจันทร
0: ์นักเรียนเหมือนท่องอาขยานเลยนะคะจริงๆแล้วถามว่าเป็นสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยเราสามารถตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติถูกไหมคะนอกจากนี้เนี่ยก็มีประเพณีใช่เปล่าประเพณีที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลคือ
1: ประเพณ
0: ี
1: แห
0: ่เทียนพรรษานะคะส่วนประเพณีของการทำบุญบั้งไฟบุญบั้งไฟหรือว่าไหลเรือไฟเนี่ยมีไหมคะ
1: ม
0: ีเช่นกันแต่ว่าถ้าเป็นบุญบั้งไฟเนี่ยก็อีกจังหวัดนึงที่จะโด่งดังนะคะส่วนของเราเนี่ยไหลเรือไฟเนี่ยจะดูได้ที่ตรงไหนเอ่ยตลาดแม่น้ำมูลริมแม่น้ำมูลตลาดใหญ่นะคะแม่น้ำมูลนะนอกจากนั้นก็ยังมีการเติบโตของธุรกิจสถานประกอบการด้วยนะคะนอกจากมีสถานที่แหล่งโบราณวัตคดีโบราณวัตถุแล้วเนี่ยหรือว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของธุรกิจสปาเข้ามาด้วยนะของเราเนี่ยถือว่ามีสถานประกอบการที่สปาไทยเนี่ยนะคะได้มีหลายแห่งทีเดียวนะแล้วก็ในเรื่องของการทำธุรกิจพวกนี้เนี่ยก็จะนำพวกสมุนไพรต่างๆเข้ามาช่วยตั้งแต่ช่วยบำบัดช่วยฟื้นฟูนะคะหรือว่าช่วยรักษาด้วยนะคะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเป็น1ใน2ของจังหวัดทางภาคอีสานใต้นะคะที่มีความพร้อมในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในอำเภอเมืองอุบลราชธานีเองนะคะที่เป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวก็คือเรื่องของการนวดแผนไทยนะคะทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีธุรกิจสปาแล้วก็นวดแผนไทยในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจำนวนหลายแห่งที่ได้รับการจดทะเบียนและก็การรับรองมาตรฐานของสถานประกอบการนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการขยายกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพไปสู่ชุมชนด้วยนะแล้วก็มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของทัวร์อาหารสมุนไพรทัวร์สมุนไพรชนบททัวร์เกษตรธรรมชาติทัวร์ฝึกสมาธิและบำเพ็ญภาวนาแล้วก็ทัวร์แหล่งธรรมชาตินะซึ่งเดี๋ยวคุณครูก็จะพาพวกเราเนี่ยไปทำกิจกรรมในเรื่องของการทัศนศึกษานะคะต่อไปแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะนักเรียนลองดูข้อมูลนะว่าในส่วนของสถานพยาบาลยอดเยี่ยมระดับโลกเลยเนี่ยประเทศของเราติดอันดับไหมคะ
1: ติ
0: ดอันดับด้วยนะเรื่องของสถานพยาบาลแสดงว่าสถานพยาบาลของเรานี่นอกจากสวยสะอาดแล้วเป็นไงคะแสดงว่าต้องมีคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถเป็นที่ยอมรับได้นะคะก็เลยเป็นผลพลอยได้ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใช่ไหมคะส่วนจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเองนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่เป็นอันดับที่6นะคะที่นักท่องเที่ยวนั้นเลือกที่จะเดินทางเข้ามานะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็เป็นแนวโน้มใช่ไหมคะ

0: แนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเองเนี่ยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นของอาเซียนด้วยกันหรือว่าไปเรานะคะก็จะต้องมีมาตรการหรือว่าทำกลยุทธ์ต่างๆที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยเนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้นำทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะจากนโยบายที่เน้นเรื่องของการเพิ่มคุณภาพของนักท่องเที่ยวต่างประเทศและไทยเที่ยวไทยอย่างไรก็ตามนะคะแนวโน้มเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงมีการเพิ่มทิศทางสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคตนะคะมีช่องทางดังนี้ค่ะก็ยกระดับประสบการณ์และคุณค่าจากการท่องเที่ยวนะเพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงจากประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกนะคะการจัดระเบียบและส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่หลากหลายตามสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มคุณค่าและประสบการณ์อย่างเช่นกีฬาทางน้ำนะคะการสนับสนุนธุรกิจทางการแพทย์และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพโดยต่อยอดจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เข้มแข็งรวมทั้งส่งเสริมประเทศไทยในการเป็นศูนย์รวมของการแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติที่เรารู้จักกันในนามของธุรกิจไมซ์นะคะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปสู่ใบงานที่2นะคะตามสมรรถนะการเรียนรู้ที่ได้กำหนดเอาไว้ว่าเมื่อนักเรียนเนี่ยเรียนจบบทที่2แล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องมีการต้องสามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้กับการท่องเที่ยวอื่นได้นะคะก็จะต้องมาช่วยกันสรุปก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าเนื้อหาในบทที่2เนี่ยมันสามารถที่จะสนับสนุนให้เรามีความเชื่อมั่นได้ไหมคะว่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยมันจะโตขึ้นจริงๆเชื่อได้ไหมคะนักเรียนคิดว่ายังไงคะเชื่อได้เชื่อจากไหนจากข้อมูลอะไรคะจากคลิปวิดีโอที่คุณครูเสนอให้ดูด้วยจากข่าวสารแล้วก็จากการได้รับรู้ได้เห็นได้สัมผัสด้วยตัวเองใช่ไหมคะในความเปลี่ยนแปลงของบ้านเราชุมชนเราว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมากมายแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันของเราเองมีนักเรียนคนไหนที่จะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไหมคะเรื่องของแนวโน้มของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหนูอยากทำค่ะหนูอยากให้มันเกิดขึ้นที่บ้านหนูมีไหมคะมีไหมมีค่ะอยากเกิดค่ะอยากให้มันเกิดที่สุดเลยค่ะเพราะว่าอะไรสิ่งที่จะตามมาคืออะไรคะรายได้เข้าสู่ชุมชนถูกไหมเราก็ไม่ต้องย้ายไปไหนเราไม่ต้องดิ้นรนไปทำงานที่ไหนเราก็อยู่ที่บ้านของเราแล้วก็ช่วยที่จะดูแลบำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นให้มันยั่งยืนต่อไปนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบบทเรียนที่2ในคาบนี้นะคะครูก็มีคลิปวิดีโออีกคลิปนึงเป็นตัวอย่างของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะ
1: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเมืองหลักของภาคเหนือในทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่อย่างไม่ขาดสายและแพ็กเกจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ3แห่งด้วยกันเริ่มต้นด้วยแพ็กเกจดูแลสุขภาพของชีวาสปาพาไปดูบรรยากาศที่พักท่ามกลางธรรมชาติที่บ้านสวนศิลป์คาเฟ่เชียงใหม่มีให้เลือกทั้งที่พักแบบครอบครัวหรือส่วนตัวพร้อมแพ็กเกจดูแลสุขภาพเริ่มจากเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นเมนูน้ำผักผลไม้ปั่นเมนูชาตามธาตุเกิดและยำแตงกวา

0: ในเรื่องของการออกกำลังกายที่นี่ก็มีโปรแกรมออกกำลังกายทางน้ำซึ่งจะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของกล้ามเนื้อและผู้ที่ต้องการลดเฉพาะส่วนได้เป็นอย่างดีหลังจากเราได้เรียกน้ำย่อยทั้งการดีท็อกร่างกายและการออกกำลังกายทางน้ำไปแล้วก็เดินทางต่อไปยังชีวาสปาซึ่งตั้งอยู่บนถนนหัสดิเสวีตำบลศรีภูมิที่ชีวาสปาท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันอบอุ่นแบบกลิ่นอายไทยล้านนาในวิลล่าส่วนตัวที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและผ่อนคลายด้วยศาสตร์ของการบำบัดผสมผสานกับวิถีการบำบัดแห่งธรรมชาติจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยล้านนาที่คัดสรรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีคุณค่าสูงสุดทั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริงหลังจากเราได้ผ่อนคลายกับการทำสปาที่ชีวาสปากันไปแล้วก็เดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงเมื่อเราเดินทางมาถึงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาสิ่งแรกที่ได้สัมผัสคือความน่ารักของชาวปากากะยอที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมกับอาหารเพื่อสุขภาพทุกเมนูที่นี่มีที่มาและปรุงด้วยผักสดปลอดสารพิษห่างจากหมู่บ้านไปไม่ไกลนักก็เจอกับป่าต้นน้ำที่นี่เป็นแหล่งน้ำสำคัญของชาวอำเภอกัลยาณิวัฒนาส่วนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนก็คือวัดจันทร์ที่เป็นวัดเก่าแก่ของชุมชนประดิษฐานพระธาตุวัดจันทร์และมีวิหารที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปคือวิหารแว่นตาดำและมีพระอุโบสถที่ทำจากไม้สักทองทั้งหลังงดงามด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปะต่างๆที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวปากากะยอที่นี่จากนั้นเดินทางกลับมาชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปากากะยอที่บ้านวัดจันทร์ส่วนใหญ่ชาวบ้านมีอาชีพทอผ้าโดยใช้สีจากธรรมชาติมาย้อมผ้าและนำไปผ่านกระบวนการต่างๆจนได้เป็นผ้าสีต่างๆตามต้องการจากนั้นก็นำไปทอและปักลวดลายต่างๆลงไปชาวบ้านที่นี่มีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการทำพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบวงสรวงดวงวิญญาณและมัดมือผู้ร่วมพิธีด้วยฝ้ายดิบซึ่งเกี่ยวโยงกันรวมไปถึงปีแต่งงานผู้หญิงจะเป็นผู้เลือกคู่ครองเองเจ้าสาวจะต้องทอเสื้อผ้ากางเกงย่ามไว้ให้เจ้าบ่าวทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวต้องฆ่าหมูฆ่าไก่เพื่อทำพิธีเมื่อแต่งงานกันแล้วฝ่ายชายต้องอยู่บ้านฝ่ายหญิง1ฤดูกาลเก็บเกี่ยวในส่วนของยารักษาโรคก็หายารักษาโรคจากธรรมชาติอย่างที่เห็นในขณะนี้เป็นการนำเอาสมุนไพรหลากหลายชนิดมาต้มเพื่อนำน้ำไปใช้ประโยชน์ทั้งการอบสมุนไพรการแช่เท้าตลอดจนการใช้อาบเพื่อบรรเทาอาการต่างๆวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวปากากะยอทำให้สถานที่แห่งนี้น่าสนใจจนทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนต้องกลับมาสัมผัสอีกครั้งเดินทางออกจากชุมชนวัดจันทร์ไปยังน้ำพุร้อนสันกำแพงโครงการตามพระราชดำริตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ออนที่นี่หากใครได้มาแล้วคงจะไม่พลาดการลงไปแช่น้ำแร่ธรรมชาติและการต้มไข่ในน้ำพุร้อนนอกจากนี้ยังมีการนวดตัวนวดฝ่าเท้าและสปาหน้าไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยอีกหนึ่งสิ่งที่สะดุดตานั่นคือประติมากรรมตะกร้าไข่นับหมื่นใบที่ซ้อนทับกันอย่างสวยงามมองผ่านไปอีกด้านจะเห็นบ่อน้ำพุร้อนพอดีทั้งหม งหมดนี้คือเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่จะทำให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจหากได้ไปสัมผัสแล้วจะรู้สึกสุขกายและที่สำคัญสุขใจที่ได้ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปท่ามกลางพื้นป่าที่เขียวชอุ่มและนี่จะเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่รักสุขภาพอยากมาเที่ยวภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่อย่างแน่นอน
1: เป็นยังไงบ้างคะเมื่อชมคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวจะถามนะคะว่ามีใครที่อยากจะให้ชุมชนของตัวเองเนี่ยได้เกิดกิจกรรมเหล่านี้บ้างอยากเกิดไหมคะอยากให้เกิดไหมอ
2: ยากให้เก
1: ิ
2: ด
1: มีความรู้สึกว่ายังไงบ้างคะ
2: รู้สึกอยากให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนนะคะ
1: อยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนของเรานะคะเพราะว่าผลที่ตามมาคืออะไรเรามีรายได้นะคะเข้าชุมชนของเรานะคนที่สองค่ะอยากให้เกิดไหมเมื่อสักครู่ได้ชมแล้วเป็นยังไงบ้างคะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่รู้สึกประทับใจ
3: ก็มีสปาขัดผิว
1: ขัดผิวที่ประทับใจเราคาดหวังว่าเราจะนำกิจกรรมตัวนี้มาใช้กับชุมชนของเราใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าชุมชนของเรานั้นสามารถที่จะเป็นการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ในอนาคตใช่ไหมคะขอบคุณค่ะโอเคก็เป็นตัวแทนของเพื่อนนะคะที่ได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเชื่อว่าอยากให้แหล่งชุมชนของตัวเองเนี่ยมีกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ตามมาคืออะไรคะ
4: รายได้
1: เข้าสู่ชุมชนเลี้ยงครอบครัวของทุกชุมชนของทุกครัวเรือนก็ว่าได้และที่สำคัญเราก็ไม่ต้องไปไหนไกลบ้านได้อยู่กันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาถึงช่วงสุดท้ายและของคาบเรียนนี้เราจะให้เพื่อนเนี่ยเป็นตัวแทนอีกสัก2คนนะคะออกมาพูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนของตัวเองนะคะเพราะว่าจากใบงานที่คุณครูให้ไว้เนี่ยคือเรื่องของการวิเคราะห์บริบทของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตัวเองนะคะวันนี้ขอตัวแทน2คนค่ะ
5: เรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะดิฉันนางสาวกิตติยาบุญธรรมวันนี้ก็จะมานำเสนอสถานท่องเที่ยวในชุมชนนะคะก็จะแนะนำเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ตั้งนะคะบ้านเลขที่116หมู่4ตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเรานะคะก็จะมีความโดดเด่นก็คือการทำเกษตรแบบผสมผสานค่ะการทำเกษตรแบบผสมผสานของเรานะคะก็จะเป็นจำพวกการปลูกผลไม้ยืนต้นแล้วก็พืชผักหมุนเวียนค่ะการปลูกผลไม้ยืนต้นของเรานะคะก็จะมีจำพวกทุเรียนลำไยลองกองมะพร้าวแล้วก็มะม่วงส้มโอเป็นต้นค่ะส่วนพืชผักหมุนเวียนของเรานะคะก็จะเป็นพวกกะหล่ำแล้วก็สลัดแล้วก็ผักอื่นๆอีกมากมายค่ะบ้านของเรานะคะก็จะมีผลไม้โดดเด่นอยู่ชนิดหนึ่งค่ะก็คือพุทราสามรสค่ะถ้าหากท่านใดสนใจรับประทานพุทราสามรสนะคะก็ขอแนะนำเป็นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนมกราคมค่ะค่ะวันนี้ดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนคนต่อไปมาพูดเล่าแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตัวเองต่อเลยค่ะเชิญค่ะ
6: เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงสถานที่ในชุมชนของดิฉันนะคะก็คือสวนดอกไม้บ้านตาติดนะคะอยู่ที่บ้านตาติดตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสวนดอกไม้ของบ้านตาติดของดิฉันนะคะก็มีความโดดเด่นในเรื่องของดอกไม้นะคะที่มีหลากสีสันสวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกดาวเรืองดอกคัตเตอร์ดอกเบญจมาศนะคะมีสีมากมายนะคะสีส้มสีแดงสีชมพูและสีม่วงค่ะส่วนดอกไม้นี้นะคะก็สามารถนะคะทำไปเป็นรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่ามีใช้งบประมาณน้อยในการปลูกแล้วก็ได้กำไรมากมายเลยนะคะให้กับชุมชนของดิฉันส่วนของฝากนะคะก็จะเป็นดอกไม้ค่ะที่ของที่ระลึกของเรานะคะก็ ใครที่สนใจที่อยากจะซื้อดอกไม้หรืออยากจะเอานำไปไหว้พระหรือไปสักการะบูชานะคะก็สามารถซื้อไปได้เลยค่ะราคาก็ถูกนะคะไม่ได้แพงมากมายค่ะส่วนสำหรับรายได้ทั้งหมดนะคะก็นำไปพัฒนาชุมชนแล้วก็ส่งเสริมให้กับชุมชนในการที่จะทำในทุกๆที่ในเรื่องของต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกของสามารถรับประทานได้อะไรเช่นนี้ค่ะข้าพเจ้าก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ของเพื่อนคนนี้เขาจะเป็นเรื่องของอะไรคะ
7: ดอกไม้
1: จัดเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวอะไรเอ่ย
6: เชิงสุขภาพ
1: ธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนเช่นกันแต่ทีนี้ก็ต้องฝากต่อไปนิดนึงว่าให้หนูไปศึกษาบริบทเพิ่มเติมนะคะว่าในชุมชนของเรานั้นมีโอกาสที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอื่นได้อีกไหมหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆชุมชนของเราเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะเวลาเราจะทำกิจกรรมจริงๆมันจะได้มีอะไรที่หลากหลายเพิ่มขึ้นนะคะเราจะให้เพื่อนเนี่ยเป็นตัวแทนอีกสัก2คนนะคะออกมาพูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนของตัวเองนะคะเพราะว่าจากใบงานที่คุณครูให้ไว้เนี่ยคือเรื่องของการวิเคราะห์บริบทของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของนะคะ
8: กราบเรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะชื่อยุทธนาแก้วพิลึกนะครับปัจจุบันนะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปวช.1นะครับสาขาวิชาการท่องเที่ยววันนี้ก็จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่นะครับสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่เลือกมานะครับวันนี้ก็คือถนนมิตรภาพนะครับก็เป็นถนนมิตรภาพที่ชาวบ้านหนองจานนะครับได้รวมเงินกันนะครับเพื่อที่จะสร้างถนนเส้นนี้ขึ้นมานะครับสำหรับที่ตั้งก็อยู่ที่บ้านหนองจานตำบลจระเมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับจุดเด่นหรือไฮไลท์ของสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือสามารถชมได้ทั้งพระอาทิตย์ตกแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่ที่ฮิตแล้วก็นิยมมากในหมู่วัยรุ่นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นนะคะไปถ่ายรูปที่นั่นเยอะมากนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่แนะนำนะครับก็คือในช่วงเช้าก็จะแนะนำเวลาประมาณนะครับ5-7 โมงเช้านะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็คือแดดจะร้อนแล้วก็อาจจะถ่ายรูปออกมาได้ลำบากแล้วก็ชาวนานะครับแล้วก็คนที่ทำไร่ทำที่นั่นเขาก็อาจจะเป็นยุ่งบ้านเราก็ไม่อยากไปรบกวนเขานะครับเวลาเขาทำงานแล้วก็ช่วงตอนเย็นนะครับก็จะแนะนำเวลาประมาณ3:00 PMนะครับ15:00 PMถึง18:00 PMนะครับจะเป็นเวลาที่พอดีมากนะครับในเวลาถ่ายรูปตอนเย็นนะครับก็จะมีแสงพระอาทิตย์ที่พอดีนะครับสำหรับเมื่อไปแล้วนะครับก็ต้องมีของฝากนะครับสำหรับของฝากนะครับก็คือแจ่วบองปลาร้านะครับแจ่วบองปลาร้านะครับก็คือเป็นเหมือนน้ำพริกธรรมดานะครับแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์ที่เราแนะนำเลยก็คือทำจากนะครับทำจากปลาร้าที่เราหมักขึ้นเองทำเองโดยคุณแม่สมศรีกองสูงนะครับประธานอสม.หรือกลุ่มแม่บ้านอาสาสมัครนะครับของหมู่บ้านเราก็เมนูนี้นะครับถึงจะเป็นแค่เมนูพื้นๆธรรมดาก็ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับคำการยอมรับนะครับจากการแข่งขันบริษัทสร้างการดีที่โรงแรมเอวาน่าบางนานะครับกรุงเทพมหานครก็ได้รางวัลนะครับชนะเลิศกลับมาก็เป็นที่ภาคภูมิใจของหมู่บ้านเราเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นอาหารที่เป็นไฮไลท์ในการนำเสนอครับแล้วก็มีน้ำฟักข้าวนะครับน้ำฟักข้าวนี้ก็จะคือเนื่องจากหมู่บ้านเราได้ทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จะมีต้นก็จะพวกเราก็จะปลูกต้นฟักข้าวไว้นะครับแล้วก็จะนำผลของฟักข้าวนะครับมาทำเป็นน้ำฟักข้าวนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนคนในชุมชนแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้กับน้องๆหรือคนที่ว่างจากงานเนี่ยมาทำกับเราได้นะครับสำหรับการนำเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ
1: คุณครูเมื่อกี้เท่าที่ฟังนะคะรู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของปลาร้าแจ่วบองเนี่ยเป็นอะไรที่ชาวอีสานบ้านเรานี่ชอบมากถูกไหมคะทุกเพศทุกวัยนะ นิยมชมชอบทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเสริมในทักษะของการนำเสนอเพื่อให้ขายปลาร้าขายเจี๋ยวบองให้ได้มากที่สุดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเรื่องของสมุนไพรถูกไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
1: เอาเข้ามาใส่เข้าไปอาหารสมุนไพรใช้สมุนไพรในการปลูกสมุนไพรในท้องถิ่นในชุมชนของตัวเองเพิ่มเข้าไป
8: ใช่ครับแล้วก็ใช้สมุนไพรในการกบกลิ่นปลาร้าไม่ให้มีกลิ่นคาวแล้วก็มีรสชาติที่เค็มจนเกินไป
1: ค่ะนี่ก็เป็นสาระดีๆนะคะเป็นชุมชนของเพื่อนขอเสียงปรบมือให้ยุทธนาอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะแล้วเป็นเพื่อนคนที่สองนะคะที่จะออกมาพูดแนะนำของตัวเองค่ะแนะนำตัวเองค่ะ
9: เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะข้าพเจ้านางสาวกัญญากรสอนสิทธิ์วันนี้จะมาแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนค่ะแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่ยกมาวันนี้นะคะคือห้วยวังนองค่ะห้วยวังนองนะคะจะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่วัยรุ่นค่ะห้วยวังนองนะคะจะตั้งอยู่แถวโรงเรียนปทุมวิทยากรค่ะในเมืองตำบลปทุมตกเย็นนะคะจะมีร้านอาหารค่ะจะมีถนนคนเดินวันอังคารวันพฤหัสวันศุกร์ค่ะและแถวละแวกห้วยวังนองนะคะจะมีฟิตเนสค่ะที่เป็นกลุ่มคนรักสุขภาพจะอยู่ที่นั่นเยอะมากแล้วห้วยวังนองนะคะจะเป็นลักษณะสะพานทอดยาวจากฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงจะเป็นที่วิ่งในตอนเช้าและตอนเย็นค่ะในตกเย็นนะคะเขาจะเปิดน้ำพุค่ะมีแสงที่สวยงามค่ะเป็นจุดถ่ายรูปที่ดีที่สุดมุมนึงค่ะสำหรับเทศกาลช่วงที่มีคนเยอะที่สุดก็คงจะเป็นเทศกาลลอยกระทงค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดในการลอยกระทงค่ะแล้วในวันนั้นเขาจะเปิดไฟของน้ำพุทุกจุดค่ะน้ำพุจะมีอยู่ประมาณ3จุดเขาจะเปิดทั้ง3จุดแล้วก็จะเบียดนิดนึงค่ะรอบๆของห้วยวังนองนะคะก็จะเป็นที่ปั่นจักรยานค่ะประมาณถ้าปั่นอ้อมก็ประมาณ2กิโลได้ค่ะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ดีที่สุดอีกที่หนึ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าเท่าที่ฟังเมื่อสักครู่นี้มีกิจกรรมที่หลากหลายอยู่นะคะมีทั้งเรื่องของอาหารถูกไหมครับลักษณะของอาหารประเภทนี้จะเป็นอาหารแนวไหนเนาะ
9: จะเป็นอาหารที่ว่าสตรีทฟู้ดนะคะที่ว่ากินได้เรื่อยๆค่ะ
1: กินได้เรื่อยๆหมายถึงว่าทั้งเส้นถนนสองข้างทางก็จะมีร้านเป็นรถเข็นมาวาง
9: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็จะมีร้านที่เป็นเหมือนเพิงใช่ไหมคะเป็นห้องเช่าเล็กๆแล้วก็เน้นอาหารเพื่อสุขภาพอย่างเช่นแจ่วฮ้อนใช่ไหมคะซึ่งในตัวของวัตถุดิบที่เอามาทำแจ่วฮ้อนเนี่ยก็จะมีในส่วนของเรื่องของผักสมุนไพรพืชสมุนไพรเนี่ยเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะก็ได้รับความนิยมของคนในจังหวัดเองแล้วก็คนที่เดินทางมาเที่ยวเองด้วยนะคะอันนี้คือข้อมูลเดิมใช่ไหมคะและตอนนี้ก็มีการปรับคือมีถนนคนเดินเข้ามาอีกนะก็ถือว่าเป็นการช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เพื่อนบอกว่าเป็นที่รู้จักในกลุ่มวัยรุ่นขอค้านนะคะไม่ค่ะครูก็รู้จักค่ะขอบคุณค่ะ
9: ขอบคุณค่ะไปเลย
1: ก็ให้นักเรียนเนี่ยกลับไปศึกษาบริบทแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตัวเองก่อนนะคะเบื้องต้นว่าเรานั้นสามารถที่จะเอาข้อมูลของชุมชนเนี่ยมานำเสนอแล้วก็มาพัฒนาเพื่อที่จะให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้หรือไม่นะคะและเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาพบกันในบทที่3ค่ะ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่น
2: แล้วอุ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: อุ้ยเฮ้ย
2: ฮะเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกนี้ผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงราชการที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

วัสดีครับสำหรับวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในวันนี้นะครับเราจะทำการแปรรูปวัตถุดิบผลไม้นะครับที่มีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเราซึ่งกล้วยนะครับก็เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายนะครับมีปลูกตามท้องถิ่นบ้านเรานะครับซึ่งกล้วยเองนะครับสามารถที่จะนำมาแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับวันนี้นะครับเราจะนำกล้วยนะครับมาแปลสภาพนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบปรุงรสนะครับซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการทำวันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับกล้วยน้ำว้าดิบนะครับเป็นกล้วยน้ำว้าที่แก่นะครับแต่ไม่ใช่แก่จัดนะครับแล้วก็ไม่ใช่กล้วยน้ำว้าที่อ่อนนะครับต้องเป็นน้ำกล้วยน้ำว้าที่แก่นะครับต่อมานะครับส่วนผสมที่ใช้ในการปรุงรสนะครับก็จะเป็นผงปรุงรสนะครับเป็นผงปรุงรสสำเร็จรูปนะครับก็จะมีอยู่หลายรสนะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับที่จะเลือกมาใช้เป็นส่วนผสมในการปรุงให้เกิดผลิตภัณฑ์นะครับมีรสชาติที่หลากหลายนะครับตัวอย่างวันนี้ก็จะเป็นรสต้มยำนะครับแล้วก็รสสาหร่ายนะครับนะครับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีในการทำนะครับและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับสำหรับส่วนผสมต่อมานะครับวัตถุดิบต่อมานะครับก็คือน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชเราก็เอามาไว้ใช้สำหรับเตรียมในการทอดกล้วยให้สุกกรอบนะครับและยังมีอีกหนึ่งส่วนผสมนะครับที่เป็นตัวช่วยนะครับในการที่จะลดยางกล้วยนะครับนั่นก็คือกรดซิติกนะครับหรือว่ากรดมะนาวนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเราจะมาละลายกับน้ำให้เข้ากันนะครับจะเป็นการใส่เพื่อนะครับล้างกล้วยแล้วก็กำจัดยางนะครับออกจากกล้วยก็จะทำให้ลดนะครับยางกล้วยที่จะมาทำให้เกิดสีของกล้วยนะครับมีลักษณะเป็นสีดำแต่ถ้าเราใช้กรดซิติกตรงนี้เข้ามาช่วยนะครับก็จะลดในลักษณะของยางกล้วยแล้วก็ลดสีดำของกล้วยได้ครับสำหรับอุปกรณ์ในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับก็จะมีอย่างแรกนะครับคือถุงมือนะครับเป็นถุงมือผ้านะครับชนิดหนานะครับเพื่อที่เราเวลาใช้งานในการทำกล้วยฉาบนะครับเราจับกล้วยนะครับมียางมีอะไรนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันนะครับของมีคมตรงนี้นะครับเราต้องใช้ถุงมือผ้านะครับต่อมานะครับก็เป็นมีดนะครับสำหรับตัดกล้วยนะครับมีมีดนะครับสำหรับปอกเปลือกกล้วยนะครับและอุปกรณ์สำคัญเลยนะครับที่จะใช้ในการทำกล้วยทอดวันนี้ให้มีลักษณะเป็นแผ่นที่มีขนาดที่สม่ำเสมอและมีความสวยงามนะครับนั่นก็คือเครื่องสไลด์กล้วยนะครับเครื่องสไลด์กล้วยตรงนี้นะครับก็จะมีขนาดทั้งหมด4ใบมีดด้วยกันนะครับกล้วย1ลูกนะครับเมื่อเรานำมาสไลด์ลงในกระทะนะครับจะได้ประมาณ12ชิ้นถ้ามีลักษณะเป็นแผ่นนะครับถ้าเราดูจากแผ่นจะได้ประมาณ12ชิ้นนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะเป็นแบบแว่นนะครับก็จะได้หลายชิ้นพอสมควรนะครับอุปกรณ์ต่อมานะครับเป็นกระชอนนะครับที่เราใช้ในการตักกล้วยนะครับให้เสด็จน้ำมันนะครับก็จะมีอุปกรณ์คร่าวๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีในการทำกล้วยฉาบปรุงรสได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะใส่ถุงมือไว้ก่อนนะครับเตรียมใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะครับ

ล้วยนะครับวิธีการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนของการตัดกล้วยนะครับตัดนะครับออกล้างสไลด์แล้วก็ทอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกนะครับเราจะตัดกล้วยก่อนนะครับ

นะครับก็ตัดกล้วยให้หมดเลยนะครับทั้งหวีเลยครับโอเคนะครับนะครับนะครับเมื่อเราได้กล้วยนะครับที่เป็นลูกมาแล้วนะครับก็จะทําการตัดหัวตัดท้ายของกล้วยนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการปอกนะครับนะครับเรามาดูนะครับนะครับจากนั้นนะครับก็จะทําการปอกเปลือกกล้วยนะครับโดยใช้มีดปอกเปลือกนะครับปอกเปลือกกล้วยให้หมดนะครับโอเคนะครับ

ครับสำหรับน้ำที่เราจะใช้ในการแช่แล้วก็ล้างกล้วยนะครับก็จะมีน้ำเปล่านะครับน้ำสะอาดนะครับแล้วก็เป็นกรดมะนาวนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็จะตักลงไปนะครับในน้ำคนให้ละลายก่อนนะครับก่อนที่เราจะปลอกกล้วยลงไปแช่ในน้ำนะครับทั้งหมดนะครับก็ใช้ช้อนคนให้ละลายนะครับอันนี้กรดมะนาวนะครับละลายสามารถละลายได้ในน้ำนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับจะเป็นน้ำ อุ่นธรรมดานะครับน้ำเย็นนะครับกรดมะนาวของเรานะครับก็ละลายได้รวดเร็วนะครับรสชาติก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีกรดมะนาวนะครับวิธีการกำจัดยางกล้วยนะครับเราอาจจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นน้ำมะนาวตรงนี้ก็จะต้นทุนสูงหน่อยนะครับความเปรี้ยวก็สามารถใช้ได้นะครับหรืออาจจะเป็นน้ำเกลือนะครับก็จะลดได้นิดนึงนะครับแต่ก็จะสู้กับความเปรี้ยวไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลือกใช้เป็นกรดมะนาวนะครับเนื่องจากว่าหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะครับแล้วก็ราคาถูกไม่แพงนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปลอกกล้วยนะครับลงไปแช่เพื่อกำจัดยางกล้วยนะครับนะครับตัดหัวตัดท้ายนะครับตัดหัวตัดท้ายกล้วยนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการปอกนะครับนะครับในการตัดหัวตัดท้ายนะครับเราก็ขนาดในการตัดนะครับก็แค่จุกหัวของกล้วยนะครับแล้วก็ไม่กินพื้นที่เข้าไปเยอะนะครับเราก็ต้องลดต้นทุนนะครับเพื่อที่จะได้ปริมาณกล้วยฉาบนะครับได้ปริมาณที่เยอะนะครับและที่สำคัญนะครับในการทำนะครับในการทำปลอกกล้วยนะครับก็ต้องให้กล้วยนะครับมีลูกที่สวยงามนะครับไม่กินเนื้อกล้วยมากเกินไปนะครับในการปอกนะครับเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกกล้วยนะครับโอเคนะครับมีดที่ใช้ในการปลอกนะครับจะเป็นมีดหั่นก็ได้นะครับหรือถ้าให้สะดวกนะครับเป็นมีดปอกเปลือกนะครับก็จะปอกเปลือกกล้วยได้สวยงามนะครับนะครับก็อาจจะมีเปลือกเขียวนะครับบางๆติดอยู่นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเวลาทอดนะครับก็จะเป็นสีเหลือง

ครับหลังจากที่เรานะครับปอกกล้วยทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการแช่ในน้ํานะครับที่มีกรดมะนาวนะครับเป็นส่วนผสมนะครับลงไปแช่เพื่อที่จะกําจัดยางกล้วยนะครับผ่านไป10นาทีนะครับเราจะแช่ที่10นาทีนะครับก็จะตักกล้วยขึ้นมานะครับหยิบกล้วยขึ้นมานะครับให้เสด็จน้ํานะครับก่อนที่เราจะนําไปทอดในขั้นตอนต่อไปครับนะครับก็พักให้เสด็จน้ํานะครับนะครับกล้วยของเราก็จะยังมีความสดใสมีความขาวนะครับเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราแช่น้ำในกรดมะนาวนะครับ

ครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำกล้วยนะครับมาสไลด์นะครับโดยใช้เครื่องสไลด์นะครับให้มีลักษณะเป็นแผ่นตามที่เราต้องการนะครับมาทอดในกระทะนะครับที่เราตั้งไฟไว้แล้วนะครับครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะนำกล้วยนะครับมาใส่ลงไปในกระทะนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องใส่กล้วยนะครับขนาด4ใบมีดด้วยกันนะครับกล้วยที่เราจะนำมาใช้ในการทำกล้วยฉาบปรุงรสวันนี้นะครับลักษณะของการสไลด์แผ่นกล้วยนะครับเราจะใช้กล้วยเป็นลักษณะเป็นแผ่นวงกลมนะครับเราจะตั้งกล้วยเป็นแนวตั้งนะครับแล้วทำการสไลด์ลงไปทอดในกระทะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ

ในการทอดกล้วยนะครับปริมาณนะครับน้ำมันที่เราใส่ลงไปในกระทะนะครับกับปริมาณชิ้นกล้วยที่เรากำลังทอดนะครับเพราะนั้นเราต้องสังเกตดูนะครับว่าปริมาณน้ำมันเราเยอะไหมนะครับเพราะนั้นต้องกะชิ้นกล้วยนะครับอย่าเยอะเกินไปนะครับจะทำให้การทอดกล้วยนะครับของเราสุกช้าใส่ลงไปที่3ลูกแล้วนะครับนะครับปริมาณน้ำมันที่ใช้นะครับก็จะ5ลิตรก็อยู่ที่ประมาณ4ลูกต่อ1ครั้งนะครับนะครับเราก็จะทอดให้สุกเหลืองกรอบนะครับทีนี้การสังเกตนะครับว่ากล้วยของเราเนี่ยนะครับสุกดีไหมกรอบดีไหมนะครับเราสังเกตจากอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับระดับความร้อนนะครับของน้ำมันนะครับที่เราตั้งเตานะครับให้ความร้อนนะครับอยู่ในระดับความร้อนปานกลางนะครับถ้าแรงเกินไปนะครับกล้วยของเราก็อาจจะไหม้ก่อนนะครับถ้าเบานะครับกล้วยที่เราทอดก็จะอมน้ำมันนะครับต้องอยู่ในไฟปานกลางพอดีทีนี้นะครับเราสังเกตนะครับฟองน้ำมันที่อยู่ในกระทะถ้าหากว่ากล้วยนะครับของเราทอดยังไม่สุกนะครับน้ำมันนะครับจะเป็นฟองขึ้นนะครับจะเป็นฟองขึ้นนะครับทั่วกระทะนะครับเหมือนที่เราเห็นในตอนนี้นะครับแต่ถ้ากล้วยของเราเริ่มสุกเหลืองกรอบนะครับน้ำมันก็จะฟองลดลงแล้วก็จะนิ่งนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่เราจะสังเกตว่ากล้วยของเราสุกดีไหมนะครับนอกจากที่เราจะดูสีของกล้วยนะครับว่ากล้วยของเราถ้าสุกกรอบพอดีก็จะออกเป็นสีเหลืองทองนะครับหรือเราจะดูจากเสียงนะครับเมื่อเราช้อนตักกล้วย

ขึ้นนะครับเราลองนะครับทำให้เสด็จน้ำมันนะครับเขย่านะครับตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันถ้ากล้วยของเราสุกดีนะครับก็จะมีเสียงกรอบของกล้วยกระทบกันนะครับแต่ถ้ายังไม่มีเสียงกรอบของกล้วยกระทบกันก็แสดงว่ากล้วยยังไม่สุกนะครับเราก็ทอดต่อไปนะครับตัวนี้ก็กล้วยของเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับนะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะทอดกล้วยเราต้องมาวอร์มในการตั้งเตาให้ความร้อนนะครับไว้สำหรับพร้อมในการทอดก่อนนะครับต้องมาวอร์มก่อนนะครับโอเคนะครับการทอดกล้วยนะครับความร้อนที่อยู่ในกระทะนะครับเมื่อเราได้ลักษณะของกล้วยที่ทอดได้เหลืองกรอบพอดีแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นนะครับอย่าลืมว่านะครับความร้อนของกล้วยนะครับยังมีอยู่ในชิ้นกล้วยเพราะนั้นนะครับต้องสังเกตดูนะครับอย่าให้กล้วยของเราทอดอยู่ในน้ำมันเนี่ยนะครับมันเป็นเหลืองน้ำตาลมากเกินไปนะครับมันก็จะมีความเข้มของสีเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับเนื่องจากว่ากล้วยยังมีความร้อนอยู่นะครับตอนนี้กล้วยของเราได้ที่แล้วนะครับนะครับเสียงกระทบความกรอบของกล้วยนะครับนะครับก็ตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันนะครับโอเคไฟของเรากำลังได้ที่นะครับตักกล้วยให้หมดนะครับแล้วก็นะครับใช้กระชอนของเราตักขึ้นมานะครับให้เสด็จน้ำมันก่อนนะครับทุกครั้งนะครับต้องให้เสด็จน้ำมันนะครับกล้วยของเราก็จะไม่อมน้ำมันมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทอดต่อเลยนะครับได้กล้วยมานะครับก็มาที่เครื่องสไลด์กล้วยนะครับสไลด์ให้เป็นแผ่นนะครับนะครับแป๊บเดียวนะครับนะครับการใช้เครื่องสไลด์กล้วยนะครับเนื่องจากว่าใบมีดของเครื่องมีความคมนะครับเราจะเป็นที่จะต้องใช้ถุงมือนะครับที่จะเอามาช่วยนะครับป้องกันนะครับไม่ให้ใบมีดสัมผัสหรือบาดมือเรานะครับ

นะครับข้อดีนะครับของการใช้เครื่องสไลด์กล้วยแบบ4ใบมีดนะครับขนาดของชิ้นกล้วยที่เราลงมาทอดนะครับก็จะมีขนาดที่หนาบางสม่ำเสมอกันนะครับแล้วที่สำคัญนะครับการใช้เครื่องสไลด์กล้วยนะครับเครื่องนี้นะครับสามารถที่จะปรับระดับความหนาบางนะครับของชิ้นกล้วยที่เราต้องการได้นะครับมีความหนาบางเราต้องการความหนาความบางเท่าไหร่นะครับก็สามารถปรับได้นะครับหมุนปรับได้เลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในการทอดเราก็สังเกตนะครับว่ากล้วยของเรานะครับสุกเหลืองกรอบดีไหมนะครับก็ให้สังเกตดูที่ฟองน้ำมันนะครับให้สังเกตดูที่สีของกล้วยที่ทอดอยู่ในเตานะครับและให้สังเกตเสียงกระทบของกล้วยเมื่อสุกแล้วจะมีความกรอบกระทบกันนะครับตอนนี้เราก็ทอดกล้วยนะครับให้สุกนะครับนะครับเราก็ใช้กระชอนนะครับในการคนนะครับให้กล้วยของเรานะครับได้โดนน้ำมันนะครับอย่างทั่วถึงนะครับเราก็ต้องคนด้วยนะครับสีของกล้วยนะครับเหลืองสวยเลยนะครับเรามาดูอีกครั้งนะครับว่ากล้วยของเราได้หรือยังผมจะใช้วิธีการตักก่อนนะครับแล้วก็สังเกตนะครับเสียงนะครับว่ามันกรอบสุกหรือยังนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับตักขึ้นมาแล้วนะครับเห็นนะครับยังนิ่มอยู่นะครับแสดงว่ากล้วยยังไม่ได้นะครับยังไม่สุกกรอบนะครับก็ทำการทอดต่อไปนะครับเราสังเกตดูนะครับน้ำมันนะครับก็กำลังเดือดขึ้นเป็นฟองอยู่นะครับก็กล้วยก็ยังไม่สุกนะครับเราก็ทอดต่อไปเรื่อยๆนะครับนะครับในหนึ่งกระทะนะครับที่เราทอดถ้าเราจะเช็คจากเวลาเราก็สามารถเช็คได้

นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญและความเคยชินคุ้นชินในการทำก็จะสามารถสังเกตแล้วก็กะระยะเวลาในการทอดได้นะครับถ้าเราจะดูจากระยะเวลาในการทอดนะครับกับระดับความร้อนของไฟที่เราใช้ขนาดไฟปานกลางนะครับในทอดใน1กระทะนะครับแล้วก็ใช้กล้วยประมาณ 4-5 ลูกนะครับทำการทอดจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะครับกล้วยก็จะสุกพอดีนะครับ

ตอนนี้กล้วยนะครับเริ่มสุกแล้วนะครับเหลืองสวยเลยนะครับเพราะนั้นนะครับเราต้องเผื่อความร้อนนะครับที่กล้วยนะครับอยู่พักเสด็จน้ำมันไว้ตรงนั้นนะครับยังมีความร้อนอยู่นะครับเราต้องทอดให้เหลืองแค่อยู่ในกระทะนะครับอย่าไปทอดให้เหลืองเข้มจนเกินไปนะครับเพราะว่ากล้วยยังมีความร้อนอยู่ก็อาจจะทำให้สีของกล้วยนะครับมันมีสีน้ำตาลเหลืองเพิ่มมากขึ้นนะครับกล้วยใกล้ได้แล้วนะครับ

ครับช่วงที่เรารอนะครับกล้วยที่ทอดในกระทะสุกนะครับในขณะเดียวกันนะครับกระทะแรกที่เราตักขึ้นนะครับก็นะครับเราก็มาใส่ในกระชอนพักไว้นะครับให้เสด็จน้ำมันนะครับก็ขย่าร่อนนิดนึงนะครับให้ในส่วนของเปลือกบางนะครับหลุดร่อนออกไปนะครับก็มาเทใส่ภาชนะของเราพักไว้นะครับโอเคนะครับเราก็จะทำการพักไว้ก่อนนะครับครับกล้วยของเรานะครับก็เริ่มสุกแล้วนะครับเราก็จะทำการตักนะครับตักให้เสด็จน้ำมันนะครับสวยงามมากเลยนะครับสีเหลืองทองพอดีนะครับ

ครับผมนะครับหลังจากที่เราทอดกล้วยเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่านะครับกล้วยที่เราทอดนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นวงกลมนะครับตามที่เราต้องการนะครับมีลักษณะเป็นแว่นนะครับก็สีของกล้วยก็จะออกเป็นสีเหลืองทองนะครับออกเป็นสีเหลืองสุกนะครับก็เมื่อเราพักไว้ให้เย็นนะครับขั้นตอนต่อไปของเรานะครับก็จะนำมาทำการลงรสตามที่เราต้องการนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกผงปรุงรสนะครับเข้ามาช่วยนะครับในการปรุงรสออกมานะครับให้เป็นที่ต้องการในกลุ่มของผู้บริโภคนะครับจริงๆแล้วนะครับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสวันนี้นะครับกล้วยนะครับสามารถที่จะนะครับกล้วยนะครับสามารถที่จะเพิ่มมูลค่านะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่มูลค่าที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับโดยนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นกล้วยฉาบปรุงรสวันนี้นะครับที่เรานำมาทอดนะครับแล้วนำผงปรุงรสนะครับมา

คลุกเคล้านะครับก็จะออกเป็นรสชาตินะครับตามลักษณะรสที่เราเลือกมานะครับอย่างเป็นที่นิยมกันในปัจจุบันนะครับที่นิยมกันในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มวัยเด็กวัยรุ่นนะครับรสที่นิยมมากที่สุดนะครับก็คือรสสาหร่ายนะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากรสสาหร่ายที่นำมาใช้ในรสกล้วยฉาบปรุงรสตรงนี้นะครับก็ยังมีรสต้มยำนะครับรสชีสนะครับรสปาปริก้านะครับและยังมีอีกหลายรสชาตินะครับซึ่งทุกคนนะครับสามารถที่จะนำมาเลือกใช้ได้เลยนะครับอย่างวันนี้นะครับก็จะให้ดูนะครับการใช้กล้วยฉาบปรุงรสรสสาหร่ายนะครับเราก็จะตักนะครับผงปรุงรสลงไปนะครับโรยลงไปนะครับโรยลงไปนะครับในการใช้สาหร่ายนะครับเข้ามาช่วยในการปรุงรสให้มีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นไปนะครับครูเองนะครับก็จะเลือกใช้แผ่นสาหร่ายนะครับที่อบเสร็จแล้วนะครับมีลักษณะเป็นเส้นนะครับก็จะเอามาคลุกเคล้ารวมอยู่ด้วยนะครับเพื่อให้คนที่ชอบทานรสสาหร่ายนะครับได้กินสาหร่ายได้อย่างมีความเป็นอรรถรสของสาหร่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็จะทำการคนผงปรุงรสนะครับให้เข้ากันนะครับเคล้าให้เข้ากันนะครับกล้วยที่อยู่ในถาดนี้นะครับที่เราเห็นจากตอนต้นนะครับจะใช้กล้วยที่1หวีนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับจากกล้วย1หวีที่ขายตามท้องตลาดนะครับเป็นลักษณะกล้วยดิบนะครับก็จะราคาอยู่ที่20ถึง25บาทนะครับแต่ถ้าเรานะครับมีปริมาณกล้วยที่อยู่ในบ้านเรานะครับมีกล้วยเยอะนะครับเราก็นำมาทำการแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเพื่อนำมาทำเป็นกล้วยฉาบปรุงรสแล้วนะครับก็จะเพิ่มนะครับมูลค่านะครับของผลิตภัณฑ์นะครับราคาขายก็จะสูงมากกว่าเดิมนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับเราก็จะทำการเก็บในภาชนะไว้นะครับแล้วก็รอการบรรจุนะครับต่อไปนะครับเทได้เลยนะครับครับหลังจากที่เราปรุงรสเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะนำกล้วยฉาบปรุงรสรสสาหร่ายนะครับมาทำการบรรจุในภาชนะแล้วปิดให้สนิทนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเลือกใช้นะครับในการบรรจุกล้วยนะครับในเรื่องของการตลาดนะครับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสเพื่อที่จะเอาไปจำหน่ายในท้องตลาดนะครับเราควรจะเลือกนะครับบรรจุภัณฑ์นะครับเข้ามาช่วยในการบรรจุนะครับเพื่อให้เกิดความสนใจของผู้ซื้อนะครับแล้วก็รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยนะครับแล้วปิดให้สนิทนะครับตัวอย่างวันนี้นะครับการเลือกใช้นะครับภาชนะบรรจุที่เข้ามาใช้นะครับก็จะเป็นถุงนะครับเป็นถุงใสนะครับเป็นถุงใสแนวตั้งนะครับแล้วก็ลักษณะเป็นกระปุกนะครับที่เอามาใช้ในการบรรจุนะครับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับสามารถที่จะรับประทานได้นะครับทุกเพศทุกวัยนะครับและที่สำคัญในการทำกล้วยปรุงรสนะครับสามารถที่จะทำได้ทุกเพศทุกวัยเช่นเดียวกันนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ว่างงานนะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเอาไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้นะครับอาจจะประกอบอาชีพในลักษณะครัวเรือนนะครับแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปนะครับแล้วก็สู่ในระบบอุตสาหกรรมการแปรรูปกล้วยได้เลยนะครับ

เดี๋ยวเรามาดูวิธีการบรรจุนะครับว่าเราต้องบรรจุยังไงบ้างนะครับครับขนาดของถุงที่ใช้ในการบรรจุก็มีอยู่หลายขนาดนะครับก็ขึ้นอยู่กับหลักการตลาดแล้วก็หลักการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็จะใส่กล้วยลงไปนะครับนะครับเดี๋ยวเราต้องชั่งน้ำหนักด้วยนะครับเพื่อให้ได้ปริมาณนะครับที่มาตรฐานนะครับนะครับใน1ถุง1ห่อนี้นะครับก็จะบรรจุนะครับขนาดน้ำหนัก30กรัมนะครับต่อ1ห่อนะครับต่อ1ถุงนะครับ30กรัมนะครับ

ถ้าเราใส่ถุงมือนะครับเราก็สามารถที่จะสัมผัสกับชิ้นกล้วยที่เราปรุงรสนะครับบรรจุลงไปได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีถุงมือใส่นะครับเราก็ใช้ช้อนตักได้นะครับแต่ก็จะช้าหน่อยนะครับทำการชั่งน้ำหนักนะครับโอเคนะครับ

โอเคนะครับนอกจากจะลักษณะบรรจุในลักษณะรูปแบบถุงบรรจุแล้วนะครับเราสามารถที่จะให้อยู่ในรูปของภาชนะบรรจุที่เป็นกระปุกได้นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับอาจจะใช้ช้อนตักลงไปได้นะครับตัวนี้นะครับ

นะครับขนาดน้ำหนักนะครับก็ขึ้นอยู่ในเกี่ยวกับหลักการคำนวณต้นทุนการจำหน่ายของเรานะครับนะครับก็ปิดฝานะครับปิดสนิทนะครับปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปิดผนึกถุงนะครับปิดผนึกถุงนะครับนะครับเมื่อเราบรรจุถุงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะใช้เครื่องซีนถุงนั่นเองนะครับนะครับการใช้เครื่องนะครับซีนปากถุงนะครับปิดให้สนิทก็มีอยู่หลายแบบหลายขนาดนะครับขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้นะครับแล้วก็ต้นทุนกำลังของการผลิตนะครับก็ปรับระดับความร้อนนะครับให้ได้อุณหภูมินะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการกดลงไปนะครับเครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับนะครับนะครับเรามาทดสอบนะครับว่าที่เราปิดปากถุงสนิทไหมนะครับก็ทำการดึงนะครับดึงไม่ต้องดึงแรงมากนะครับนะครับก็แสดงว่าถ้าดึงไม่ออกก็แสดงว่านะครับถ้าดึงนะครับแล้วถุงไม่ฉีกนะครับก็แสดงว่าปิดได้สนิทนะครับก็ทำให้ครบทุกถุงนะครับ

นะครับเครื่องซีนนะครับขนาดเป็นเครื่องเล็กนะครับสามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะครับแล้วก็ในห้างสรรพสินค้าก็มีจำหน่ายนะครับก็เหมาะสำหรับที่จะไปทำอยู่ในระดับครัวเรือนของเราได้นะครับตรงนี้นะครับนะครับก็ที่เหลือนะครับเราก็จะนำมานะครับมาบรรจุให้หมดนะครับ

0: นะครับนะครับกล้วยที่เราบรรจุนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับภาชนะที่เราเลือกใช้นะครับอย่างที่เราเห็นวันนี้นะครับก็จะมีทั้งรูปแบบในการบรรจุนะครับแพ็กเกจนะครับเป็นถุงบรรจุนะครับเป็นถุงบรรจุแล้วก็นะครับแล้วก็เป็นกระปุกนะครับนะครับก็นะครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับในเรื่องของการแปรรูปกล้วยในวันนี้นะครับซึ่งนำมาทำเป็นกล้วยฉาบปรุงรสนะครับรสสาหร่ายนะครับทีนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างแบรนด์นะครับให้กับสินค้าของเรานะครับเมื่อเราเก็บในบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุของเรานะครับในเรื่องของการจำหน่ายในท้องตลาดนะครับเราก็ควรจะมีฉลากสินค้านะครับนำมาติดนะครับเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์นะครับให้เป็นแบรนด์นะครับของผู้ผลิตนั่นเองนะครับและที่จะสามารถนะครับจำหน่ายสินค้ากระจายสินค้านะครับไปยังแหล่งต่างๆนะครับให้ทุกคนนะครับได้รู้จักนะครับและที่สำคัญนะครับการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับต้นทุนในการผลิตนะครับมีต้นทุนที่ไม่สูงมากนักนะครับแล้วใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนของเราได้นะครับเหมาะสำหรับผู้สูงวัยก็ได้นะครับเหมาะสำหรับผู้ว่างงานก็ได้นะครับได้ทุกเพศได้ทุกวัยนะครับสามารถที่จะสร้างวัตถุดิบที่มีอยู่ในหมู่บ้านตัวเองสร้างวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นตัวเองนะครับนำมาพัฒนาแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์นะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับทุกคนชุมชนได้เลยนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
3: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบ

0: ให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ขับย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ถ้าข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแล็กเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะนะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

เล่าแล้วมานำเสนอนะครับเป็นเครื่องมือของเครื่องแท็กชั่นนะครับหรือว่าเครื่องดึงคอดึงหลังนะครับถ้าเราปวดคอถ้าเราปวดหลังนะครับหรือว่าปวดเอวนะครับนะก็วิธีการที่จะทำการบำบัดนะครับก็เราจะใช้เครื่องที่เราเรียกว่าเครื่องดึงคอนะครับว่าถ้าเราจะบำบัดด้วยเครื่องมือที่เรารู้เข้าใจมานะครับอาจจะไม่ได้อย่างเช่นอัลตราซาวด์ก็จะทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็ต้นคอเนี่ยเป็นอะไรที่มันต้องใช้แรงนะครับเราก็จะใช้เป็นเครื่องดึงนะครับนะสำหรับเครื่องดึงคอดึงหลังนะครับก็ในแผนกกายภาพบำบัดนะก็จะมีจริงๆแล้วมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกนะครับนะถ้าเทียบกับเครื่องมืออื่นแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะใช้ได้กับท่านั่งแล้วก็ท่านอนนะครับนะท่านอนก็จะมีเตียงท่านั่งก็จะเป็นเก้าอี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดึงคอนะครับสำหรับหน้าตานะครับของเครื่องดึงคอนะครับก็จะมีลักษณะตามภาพที่เห็นนะครับนะก็จะประกอบไปด้วยนะครับจะมีส่วนที่เป็นเชือกนะครับสำหรับที่จะไปเข้ากับส่วนที่จะดึงคอนะครับหรือดึงหลังหรือดึงเอวนะครับนะแล้วก็จะมีชุดควบคุมนะซึ่งมีชุดควบคุมหลักๆก็มีอยู่2ปุ่มนะครับนะปุ่มหนึ่งก็จะเป็นปุ่มสำหรับที่จะตั้งค่าแรงดึงนะครับอีกปุ่มก็เป็นสำหรับที่จะตั้งค่าเวลาในการดึงนะครับส่วนออปชันที่จะดึงก็จะมีเป็นพวกดึงเป็นจังหวะอะไรต่ออะไรนะครับก็แล้วแต่รุ่นยี่ห้อนะครับของเครื่องที่จะใช้ดึงนะครับส่วนการดึงนั้นนะครับเป็นการดึงกระทำต่อเพื่อยืดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อทำการยืดเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็พวกข้อต่อแล้วก็หรือพวกกระดูกนะครับนะที่มีที่ต้องการดึงนะครับนะแล้วก็ในการดึงก็จะเป็นการดึงต้านกับแรงที่มีอาการนะครับโดยที่ทางตรงข้ามนะครับนะก็จะใช้ทั้งน้ำหนักถ่วงหรือจะใช้ดึงอะไรต่ออะไรนะครับก็แล้วแต่นะครับนะครับก็จะใช้วิธีการดึงดังรูปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปสำหรับที่จะใช้เครื่องมือดึงคอนะครับส่วนตัวเครื่องจะอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้นะตอนนี้เขาก็จะเอาเครื่องนะครับไปติดไว้ที่ผนังนะครับเสร็จแล้วก็จะเอาเชือกนะครับคล้องลงมานะครับแล้วก็จะมีตัวผ้าที่จะมารับกับลำคอนะครับนะเวลาที่ใช้งานเขาก็กดทำให้เครื่องทำงานเครื่องก็จะออกแรงดึงเชือกนะครับเราเหมือนดึงคอเรานะแต่ดึงไม่มากนะครับถ้าดึงมากเดี๋ยวหลุดขึ้นมาทั้งตัวนะครับอันนั้นก็ดึงพอดีนะครับแล้วก็การดึงนั้นก็ใช้เวลาในการดึงค่อนข้างจะนานเพราะว่าเนื้อเยื่อของคอนะครับจะยืดตัวได้นะครับก็ต้องใช้เวลานะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จึงมีเวลากำหนดนะครับแล้วก็บางทีก็เครื่องก็จะใช้ลักษณะดึงแล้วก็ผ่อนแล้วก็ดึงแล้วก็ผ่อนแล้วก็ดึงนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราใช้คอหรือว่าอาจจะนั่งนานๆ นะครับหรือว่าอาจจะทำงานอะไรนานๆ นะครับทำให้เกิดการเกร็งของคอนะครับทำให้ปวดคอนะตอนนี้ก็ยืดกล้ามเนื้อเพื่อที่จะลดอาการเกร็งนะครับนะเพราะว่าคอเราอาจจะใช้งานเยอะนะครับตั้งเยอะนะครับนะหรือลดแรงหมอนรองกระดูกสันหลังนะครับในกรณีที่อาจจะเหมือนกันนะยืนนั่งนานๆ นะครับก็จะมีอาการของเหมือนหมอนรองกระดูกนะเหมือนหมอนรองกระดูกสันหลังนะครับมันรับแรงอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้มันมีอาการนะครับบางคนเนี่ยถ้าทักท่านไม่ได้นะก็ต้องไปผ่าตัดนะครับผ่าตัดเพื่อที่จะทำให้มีการขยับของไขสันหลังนะครับหรือหมอนรองกระดูกนะครับให้มีการให้ดีขึ้นนะถ้าเรารักษาด้วยการทำทักชั่นไม่ได้ก็ต้องใช้แบบนี้นะครับอันนะทำให้ interval trap rate นะครับกว้างออกลดการกดของประสาทนะครับก็ในส่วนนี้ก็อยู่ในร่างกายเรานะครับเพราะว่าเวลาที่มันถูกกดทับแล้วมันจะทำให้มีอาการปวดนะครับก็ยืดให้มันขยายตัวเพื่อที่จะมีช่องสำหรับที่จะให้มันอยู่ได้อย่างไม่ติดขัดนะครับอันที่4ก็คือแยกข้อต่อระหว่างกระดูกหรือข้อหรือคอหรือหลังนะครับเพราะว่าเวลาที่กระดูกส

หลังแล้วนะครับหรือว่าต้นคอนะได้มีการใช้งานนานๆนะครับมันรับน้ำหนักอยู่ตลอดเวลานะครับมันจะทำให้เกิดการอัดแน่นนะครับของระหว่างช่วงต่อของกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าในเรื่องของการใช้เรื่องเครื่องทักชันนะครับก็คือมันมีประเด็นมาจากว่าเราใช้งานนะครับของคอก็ดีหรือตัวก็ดีนะที่ต้องนั่งอยู่นานๆยืนอยู่นานๆนะครับนะเราก็ทำอะไรอยู่นานๆนะครับทำให้เกิดการเคลื่อนตัวหรือว่าทำให้กระดูกนั้นมันบีบอัดกันนะครับแล้วก็มีอาการบวมหรือทำให้เกิดตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอาการตัวนี้แล้วก็ต้องใช้เครื่องที่จะทำให้เกิดการเหมือนการซ่อมนะฮะข้อบ่งชี้ของการดึงนะครับก็ดึงเพื่อให้เกิดสภาวะของหมอนรองกระดูกนั้นป่งนะครับเพื่อให้ลากประสาทนั้นลดจากการถูกกดทับนะครับเพื่อให้ลดการเป็นโรคข้อไขกระดูกเสื่อมนะครับแล้วก็ลดอาการเกร็งกล้ามเนื้อหรือคอนะครับนะเพราะฉะนั้นดึงแล้วมันก็จะได้ประโยชน์อยู่4ข้อนะครับไอ้ส่วนในที่รายละเอียดเนี่ยหมอเขาจะรู้ดีกว่าเรานะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกคำศัพท์บางอย่างนะครับเช่นลากประสาทถูกกดทับนี่นะครับทางนี้หมอก็จะรู้ดีนะครับแต่จริงๆแล้วเราก็พอจะรู้บ้างนะพวกลากประสาทเพราะถ้าเกิดว่ามันถูกกดทับแล้วมันก็อาจจะทำให้เป็นอัมพฤกษ์นะครับหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่มันลากประสาทนั้นมันไม่ถูกสั่งการไปที่สมองนะครับมันก็จะทำให้ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าการทำงานของอวัยวะบางส่วนนะครับส่วนข้อห้ามนะครับโดยทั่วไปแล้วข้อห้ามในการดึงก็คือถ้าหากมีการอักเสบติดเชื้อของกระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกสันหลังนะครับเขาก็ห้ามดึงนะอันนี้ข้อที่2ก็ในกรณีที่เป็นมะเร็งของกระดูกนะครับหรือไขสันหลังก็จะทําให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับนะหรือว่าเกิดกระดูกสันหลังหักหรือว่าทับเคลื่อนนะครับนี่ก็ห้ามใช้เพราะว่าถ้าดึงแล้วก็อาจจะมีอาการต่อเลยนะถ้ามันหักอยู่ไม่ต่อเลยหลุดเลยบางทีก็มีนะครับหญิงตั้งครรภ์นี่ห้ามดึงนะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเมื่อมีอะไรที่มันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในร่างกายแล้วก็ถ้าไปดึงมันก็จะอันตรายนะครับไขสันหลังที่ถูกกดทับนะครับอันนี้ก็ห้ามดึงเพราะว่ามันอาจจะไปทำให้ดึงแล้วมันเคลื่อนไปมันอาจจะไม่ทับมันอาจจะไปชนหรืออาจจะไปทำให้เกิดการไขสันหลังเกิดฉีกขาดขึ้นมาได้นะครับนะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้นี่ก็ห้ามเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กระดูกพรุนขั้นรุนแรงก็ห้ามนะฮะหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทในตำแหน่งตรงกลางนะครับแล้วก็อาจจะเพราะการดึงอาจทำให้ลากประสาทเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการข้อห้ามนะครับในการดึงนะฮะสำหรับการดึงคอนะครับสามารถที่จะทำได้ทั้งท่านั่งและท่านอนนะครับถ้านั่งอย่างรูปตะกี้นะท่านอนก็คืออยู่บนเตียงแล้วก็เอาเครื่องติดไว้ที่หัวเตียงนะครับแล้วก็ดึงนะครับอันนี้วิธีการก็คือก้มศีรษะประมาณ 20-30 องศานะครับเพื่อให้เกิด interval breath foramen นะครับให้กว้างนะครับแล้วก็เอาน้ำหนักที่ใช้ดึงกับวัตถุในการรักษา 5-7 กิโลกรัมช่วยลดอาการเกร็งของคอถ้าต้องการดึงนะครับอันนี้คำว่าน้ำหนัก 5-7 กิโลกรัมอันนี้จริงๆแล้วถ้าเราไม่มีเครื่องนะเราอาจจะใช้ตุ้มน้ำหนักนะแล้วก็ผูกเชือกแล้วก็ดึงได้นะแต่นี้ถ้าเกิดมีตุ้มน้ำหนักแต่นี้ถ้าเรามีเครื่องอยู่แล้วเทคชั่นเราก็เซตนะครับเครื่องเทคชั่นให้มีแรงดึงเท่ากับประมาณ 5-7 กิโลกรัมนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในเครื่องเทคชั่นแล้วเนี่ยในตัวคอนโทรลนะครับมันจะเขียนว่ากิโลกรัมนะ1 2 3 4 5 6 7อะไรเงี้ยนะครับเราก็ปรับไปนะครับก็อย่างถ้า5ก็คือว่ามันดึงน้ำหนัก5ประมาณ5กิโลกรัมนะครับแรงดึงประมาณ5กิโลกรัมนะการดึงในท่านอนผู้ป่วยสามารถจะควบคุมศีรษะได้ดีกว่ารู้สึกผ่อนคลายกว่าแต่ถ้านั่งจะทำมุมได้ถูกต้องกว่านะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าจริงอย่างนี้เปล่าลองไปดึงดูนะนอนดึงกับนั่งดึงถ้านอนดึงกับนั่งดึงนอนดึงมันอาจจะสบายกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เอาน้ำหนักตัวพยายามตั้งให้ตัวตรงนะเราสามารถเรามีอะไรที่จะมารองตัวเราอยู่ส่วนในกรณีที่เรานั่งนะครับเราก็ต้องพยายามบังคับตัวให้ตรงนะครับเราก็มีไอ้ตัวที่มันเป็นที่เหมือนกับที่คล้องคอนะครับมาผูกดึง
ดึงขึ้นไปนะครับนะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาก็บอกว่าในผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วก็จะชอบท่านอนมากกว่าเพราะว่าเป็นท่าที่เหมือนถ้าเกิดว่าเราสบายเราก็หลับเลยนะครับนอนได้เลยนะครับส่วนท่านั่งนี่มันต้องตั้งตัวตรงอยู่ตลอดเวลานะครับข้อห้ามในกรณีที่ใช้ดึง

ตั้งแต่หัวลงมาถึงตรงไอ้บริเวณเชิงไหล่นะมันจะเป็นข้อป้องๆนะยาวไปถึงข้างล่างนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับเวลาเราเอียงตัวหงายตัวนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะมีการเคลื่อนไหวนะครับทำให้สรีระของเราเนี่ยเปลี่ยนตามนะครับส่วนกรณีในการดึงเอวนะครับเขาก็จะใช้ในท่านอน อย่างเดียวนะดึงเอวเนี่ยนะครับนะก็ใช้ในการดึงที่ตรงบริเวณสะโพกนะครับใช้น้ำหนักนะครับประมาณ125ของการดึงตัวนะครับถ้าตัวหนักเท่าไหร่ก็เอาถ้าตัวเราหนักสัก50กิโลกรัมนะครับก็จะใช้ประมาณสัก10กว่ากิโลนะในการดึงนะครับนะตอนนี้ก็เข้าห้ามคล้ายๆกันนะอ้อตะเมียนนี้มีไส้เลื่อนก็ห้ามนะครับนะตอนนี้เป็นรูปภาพของการดึงเอวนะครับจากในภาพนะจะเห็นว่าการดึงเอวนั้นนะครับเครื่องทักชั่นนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เห็นตัวเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเตียงปกติแล้วเตียงที่สำหรับดึงกับเตียงรักษาโรคทั่วไปนะจะไม่เหมือนกันนะเตียงที่จะเป็นเตียงดึงเอวเนี่ยจะต้องเป็นเตียงเหล็กนะครับแล้วก็ไอ้บริเวณตรงนี้สามารถที่จะยืดหดได้นะครับนะเพราะในกรณีที่ขายาวเขาจะยืดให้แขนนะครับที่ยึดกับไอ้ตัวทักชั่นนะยืดออกมาไกลๆนะครับแล้วก็มันจะได้ดึงได้นะครับอันนี้เวลาที่เขาใช้งานเขาก็จะเอาผ้านะครับที่เป็นชุดของเครื่องดึงนะครับผูกที่เอวนะครับแล้วก็มีสายดึงนะดึงด้านล่างนะครับส่วนขาก็จะหาหมอนนะครับสูงๆมารองไว้นะครับเพื่อที่จะเลื่อยสอดเชือกนะครับไปที่บริเวณผ้าที่พันเอวนะครับนะแล้วเครื่องดึงก็จะอยู่ที่นี่นะครับส่วนตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งล้อนะครับให้พอดีกับแนวดึงได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเตียงของเครื่องแท็กชั่นก็จะต้องเป็นเตียงที่ค่อนข้างพิเศษนะครับคือสามารถปรับแนวของเชือกในการดึงได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะยึดติดกับเครื่องนะครับเนื่องจากว่าเครื่องที่ใช้มันจะมีหลายยี่ห้อหลายโมเดลนะครับก็ต้องสามารถยึดได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตั้งเวลาเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นรูปร่างเครื่องนะครับก็จะมีตัวปรับต่างๆตามนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกท่าหนึ่งนะจากในรูปนะครับเราเห็นว่าโอ้ยนี่เตียงสวยเตียงอันนี้ปรับได้นะครับแล้วก็มีปรับเป็นอันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเห็นไหมตัวที่ใช้ในการดึงก็จะมีตัวอาร์มที่ติดอยู่กับเอวนะครับแล้วก็มีเชือกแล้วมาเกี่ยวนะครับแล้วก็ดึงนะส่วนตัวนี้ก็เป็นยกขาแล้วก็กันตัวเลื่อนตามนะครับเห็นไหมที่มือเนี่ยมือก็จะมีที่จับอยู่เขาจับอะไรครับอันนี้จับเป็นเซฟตี้สวิตช์อยู่นะครับนะในกรณีที่เกิดการดึงผิดปกติหรือว่าเกิดอาการเจ็บหรือว่าปวดนะมากขึ้นนะครับเขาก็จะกดตัวสวิตช์นี้พอกดปั๊บเครื่องก็จะหยุดดึงแล้วก็ผ่อนคลายออกมานะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเซฟตี้นะครับมีทุกเครื่องนะครับเพราะนั้นเวลาที่มีการทดสอบเครื่องนะครับเขาก็จะทดสอบไอ้ตัวนี้เป็นตัวหลักด้วยเหมือนเช่นเดียวกันนะครับนอกจากว่าทดสอบแรงดึงแล้วเวลาแล้วก็ยังทดสอบว่าไอ้ตัวเซฟตี้ต้องตัดทันทีที่กดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกท่าหนึ่งนะครับในการดึงอันนี้เครื่องตัวใหญ่หน่อยเนาะนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ดึงคอนะครับอันนี้ลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเขาเจตนาที่จะให้ดึงขึ้นนะครับเป็นมุมนะครับอันนี้ก็ใช้วิธีนี้อันนี้ดึงคอในท่านอนนะตะกี้เราเห็นท่าหน้านั่งอันนี้ท่านอนนะครับก็ใช้ตรงนี้นะก็จะเป็นท่าอีกอันหนึ่งนะครับที่เขาให้การบำบัดกันนะครับตอนนี้เรามาดูว่าการตั้งเครื่องนั้นเป็นอย่างไรนะครับนะเนื่องจากว่าคุณหลักทั่วไปที่เราซื้อกันนะครับเครื่องทักชั่นเนี่ยนะครับมันจะมีอย่างนี้นะครับสามารถตั้งการดึงได้หลายๆแบบนะครับแบบที่1 2แบบที่1เป็นแบบคงที่สแตติกทักชั่นหมายความว่าอย่างไรนะการดึงแบบนี้ก็คือว่าเราก็จะตั้งฟังก์ชันนะครับแล้วก็ให้เครื่องนี้ดึงค้างเหมือนดึงค้างตลอดเวลานะถ้าเกิด2กิโลมันก็จะดึงประมาณ2กิโลอย่างต่อเนื่องไม่พอเลยนะดึงค้างนะครับแล้วพอถึงครบเวลาปุ๊บมันก็จะตัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันล้าเกินไปนะเครื่องไม่ทันตัดค้นตัดกดสวิตช์เอาได้เลยนะครับกดไอ้ตัวเซฟตี้สวิตช์มันก็จะตัดให้เลยนะครับเพราะว่าการดึงแบบนี้มันดึงตลอดเวลานะครับนะฮะแบบที่2เป็นการแบบดึงแบบintermittent traction นะครับนะเป็นการดึงที่ดึงผ่อนดึงผ่อนสลับกันนะครับสลับกันไปตลอดเวลานะครับก็จะทำให้เหมือนกับใครเอาอะไรมาดึง

มันยืดยืดนะแล้วก็ผ่อนนะแล้วก็เอาใหม่นะครับอันนี้จะไม่ทำให้กระดูกช้ำนะครับการดึงแบบโปรแกรสซีฟนะครับตรงนี้เป็นการดึงเป็นขั้นๆ เหมือนกับอินเทอร์มิตเตนนะครับแต่ว่ามีลักษณะในการดึงเป็นชุดๆนะครับแล้วก็หยุดแล้วก็ดึงใหม่นะครับนะส่วนในการดึงรีเกรสซีฟนะครับก็คล้ายๆเช่นเดียวกันนะครับเป็นการผ่อนนะฮะนะครับนะผ่อนเป็นยังไงนะครับอันนี้ฮะเป็นการดึงแบบไซคลิกนะครับก็ดึงเป็นจุ๊บๆคือไอ้รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีโปรแกรมนะไอ้รุ่นเก่าอะไอ้ตรงนี้ไม่มีหรอกไอ้ตรงเนี้ยไอ้3 4 5ไม่มีนะพอรุ่นใหม่มีปั๊บพอมีปั๊บเนื่องจากว่าการคอนโทรลด้วยไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยนะมันสามารถสร้างนะครับจังหวะและวิธีการดึงนะครับทำให้ดึงให้มันมีได้เป็นการรักษาผู้ป่วยนะครับได้ผลมากขึ้นนะครับนะแล้วเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยนะครับสบายนะครับมีอาการที่ไม่มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะตั้งการซอฟนะในการดึงได้นะครับในการผ่อนยังไงนะเหมือนรถเราที่สมัยก่อนเราเบรกธรรมดาพอมีดิสเบรกขึ้นมาเป็นไงฮะมันก็จับถนนมันก็อันนี้ดีขึ้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะดึงแบบคงที่เนี่ยเป็นแบบสมัยก่อนนะดึงแล้วก็ค้างไว้พอสลับมาปั๊บก็กลายมาเป็นว่าเราควบคุมให้มันดึงแบบสลับกับผ่อนนะครับต่อมาเราทำให้เป็นโปรแกรมคือจริงๆแล้วมันก็ดึงอย่างเดียวแหละเครื่องนะเพียงแต่ว่าให้จังหวะการดึงมันเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับอันนี้เราเรียกว่าโหมดนะครับส่วนการดึงตรงนี้นะครับ เครื่องประเด็นใหญ่ๆเลยนะที่ว่าคอนโทรลได้นะครับก็สามารถที่อันที่หนึ่งก็คือสามารถตั้งแรงดึงได้นะครับถึง90กิโลกรัมพอๆกับน้ำหนักตัวนะครับเพราะว่าตัวเราน้ำหนักก็ประมาณนี้เขาก็บอกว่าเวลาตั้งแรงดึงเนี่ยนะครับขั้นต่ำก็คือ 25% ของน้ำหนักตัวก็คือเอาตัวเป็นเกณฑ์นะหน่วยที่ใช้ในเครื่องทักชั่นจะมีอยู่2หน่วยนะเป็นหน่วยนิวตันจำหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่าหน่อยก็จะเป็นกิโลกรัมอย่างเดียวนะที่เป็นเครื่องบิดที่เห็นในรูปแรกๆนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องรุ่นหลังๆมาก็จะมี2หน่วยนะครับเพราะว่าหน่วยตรงนี้ถ้าหน่วยนิวตันเนี่ยจะเป็นหน่วยอะไรครับ SI unit นะครับถ้าหน่วยกิโลกรัมก็เป็นหน่วยธรรมดาแต่เพราะถ้าเป็นกิโลกรัมแล้วเนี่ยบางทีบอกว่าถ้าคิดน้ำหนักแล้วนะมันเหมือนกับมวลนะครับมันก็ยังงงอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นนิวตันมันก็โอเคนะครับสามารถตั้งค่าแรงดึงต่ำสุด15นะครับก็คือว่า 1.5 กิโลกรัมเป็นไงนิดเดียวนะนิดเดียวเหมือนกับเรายกของเล็กๆนะครับ 1.5 กิโลกรัมนะครับก็สามารถเลือกได้จากเปอร์เซ็นต์น้ำหนักตัวได้นะครับก็เหมือนสมมติว่าน้ำหนักตัวเรา100นึงหนักไปเนาะตัวเราประมาณ70อย่างเงี้ย70กิโลกรัมบอกว่า 10% ของน้ำหนักกิโลกรัมนะครับก็เราก็เซตน้ำหนักตัวไปก่อนนะน้ำหนักตัวเรา70เราจะดึงที่15ใช่มั้ยอันนี้ดึง15ป่ะสมมุติว่า15นะ 15% ปั๊บมันก็คำนวณเลย 15% ปั๊บมันก็คำนวณว่ากี่กิโลกรัมนะครับก็เอา 0.15 ไปคูณกับ70อย่างเงี้ยนะครับก็ได้เท่าไหร่10 มันได้7แล้วอีกครึ่งนึงก็3.54ประมาณ10นะก็ประมาณ10กิโลกรัมนะครับนะก็จะเป็นการตั้งนะครับมันจะสะดวกนะครับเพราะบางทีมันมีสูตรของนักกายภาพอยู่แล้วเนี่ยนะครับว่าถ้าปวดแบบนี้ถ้าเกิดอย่างนี้จะต้องใช้น้ำแรงดึงกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวนะครับนะแต่ถ้าคนอาจจะไม่เคยใช้น้ำหนักก็สามารถตั้งเป็นกิโลได้นะครับอันนี้มีปอนด้วยบางเครื่องก็จะมีปอนด้วยนะครับสามารถตั้งความเร็วในการดึงนะครับสามารถตั้งความเร็วในการดึงได้จุด1ถึง5กิโลกรัมต่อวินาทีหรือเลือกได้จากแผ่นภาพนะก็หมายถึงว่าเวลาดึงแล้วนะครับก็ตั้งความเร็วนะความเร็วก็คือความเร็วถ้าเกิดว่าเราปล่อยวิ่งเปล่าๆเนี่ยนะครับมันก็จะดืดนะครับดืด 1.5 ถึง5กิโลกรัมต่อวินาทีนะวินาทีก็จะใช้กำลังแค่นี้นะหรือเลือกได้จากแผ่นภาพนะครับนะอันนี้ก็สามารถที่จะตั้งความเร็วในการดึงได้นะปกติเนี่ยเวลาที่เราปล่อยเฉยๆนะเชือกเนี่ยถ้าเราไม่ผูกนะไม่ติดนะมันก็จะค่อยๆดึงมานะมันก็จะมีความเร็วนะครับไอ้ความเร็วตรงนี้มันเท่ากับว่าเป็นการซอฟในการดึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าความเร็วมากเกินไปมันก็ปึกๆๆไปเลยใช่มั้ยฮะ
แต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งที่ประมาณสักจุด 1.5 มันก็ค่อยวินาทีก็ 1.5 พอ2วินาทีก็อาจจะจุด 2.3 ไปเรื่อยแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นการดึงเพราะว่าถ้าดึงกระตุกเกินไปก็จะทำให้เกิดผลเสียได้นะครับเราก็ตั้งอาจจะตั้งแรงดึงอ่อนๆ นะครับสามารถตั้งเวลาหรือการหน่วงนะครับและคลายได้แยกจากกันระหว่าง 0.1 วิถึง1ชั่วโมงนะครับนะฮะก็หมายถึงว่าเวลาในการตั้งดึงและคลายนะยาวนะครับเราจะตั้งคนนี้สักชั่วโมงก็ตั้งไปเลยปื๊ด1ชั่วโมงแต่ว่าต่ำๆได้เป็นทีละจุด1วินาทีนะครับสามารถตั้งความละเอียดได้นะครับสามารถรักษาเวลา1วินาทีถึง150ขึ้นกับจำนวนรอบที่ตั้งนะครับหมายถึงว่าเราสามารถที่จะรักษาเวลาที่มันค้างไว้โฮนไว้นะโฮนไว้ตั้งแต่1ถึง150นาทีก็ดึงปั๊บสแตติกไปประมาณสักสูงสุดก็150นาทีก็นานกันนะ150นาทีก็ชั่วโมงกว่าโอ้2ชั่วโมงกว่าหมายถึงว่ามันโฮนนานนะครับแต่มันก็จะเลือกได้อยู่ใช้เวลาได้นานเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถดึงได้ตรงนี้นะครับนะมีระบบเตือนเมื่อแรงดึงเกินมากกว่า20กิโลกรัมนะครับในกรณีที่เราตั้งแล้วพอตั้งแล้วมันยังไม่ดังนะครับพอตั้งแล้วยังไม่ดังนะครับพอมันดึงไปเรื่อยๆนะครับจนถึง20นิวตันนะครับมันก็จะดึงมันก็เตือนให้เรารู้ว่าตอนนี้20แล้วนะ20ถึง20แล้วมันบอกถึง20แล้วแต่มันก็ยังดังแล้วก็หยุดนะครับนะเพราะฉะนั้นเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้น้ำหนักแรงดึงน้ำหนักของแรงดึงมันเริ่มดึงเกิน20กิโลกรัมแล้วนี้ก็ต้องคอยสังเกตนะครับนะอีกอันก็มีสวิตช์หยุดการทำงานสำหรับคนไข้แบบไร้สายนะครับจริงๆแล้วมีสายก็ไม่ได้นะครับที่เราเห็นอยู่มันจะเป็นแบบมีสายนะครับระดับความปลอดภัยนะครับระดับ I นะครับไทป์ B นะครับตามมาตรฐานนะครับความปลอดภัยก็คือเป็นระบบไฟที่ใช้กับคาร์ดวันนะครับนะแล้วก็ไทป์ B นะครับแล้วก็ได้มาตรฐานพอสมควรนะครับอันนี้เป็นสเปคโดยเป็นพื้นฐานเลยนะครับที่เครื่องควรจะมีนะครับตามนี้นะครับนะก็สรุปว่าในเรื่องของหนึ่งมีเรื่องโหมดในการเลือกนะครับอันที่สองสามารถเลือกแรงดึงอันที่3ตั้งความเร็วนะครับอันที่4ก็ตั้งเวลาโฮนนะครับอันที่5ก็คือมีระบบเตือนเมื่อแรงดึงเกิน20นะครับอีกอันก็คือมีระบบการหยุดนะครับการทำงานนะครับนะอันนี้เป็นหลักการของเครื่องดึงนะครับที่จะต้องมีนะครับดูวิธีการนะครับว่าคนที่จะมาเข้าการรักษาด้วยการดึงนะครับนะทำอย่างที่เห็นนะครับเขาใช้เป็นสายรัดนะครับอันนี้ท่านอนนะครับ

เห็นไหมตั้งเครื่องตั้งคนเนี่ยก็จะต้องมีเซฟตี้นะครับให้ถือไว้ข้างหลังก็จะเด้งอีกฝั่งไม่ให้ตัวเลื่อนไป

เพราะอันนี้แบบใช้มือหมุนเอาฮะเครื่องในภาพนี้เป็นไม่ต้องใช้เครื่องแต่ว่าใช้มือหมุนตอนนี้เขาบอกว่าวิธีการโดยการคอนโทรลด้วยมือนะแล้วตามนี้อันนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ต่อไปนะครับเรามาดูว่าภายในนะครับมันมีบล็อกไดแกรมนะครับคร่าวๆนะครับ อย่างไรบ้าง นะครับนะจากภาพนะครับที่เราเห็นนะครับพอเราเห็นแล้วเครื่องทำงานได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะตอนนี้เรามาดูนะครับว่าในหลักการเบื้องต้นก็คือเครื่องนี้จะใช้ไฟ220โวลต์นะครับนะแล้วก็ป้อนเข้าไปยังระบบควบคุมนะครับก็จะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับคอยควบคุมนะฮะในเรื่องของ การทำงานของมอเตอร์นะครับตัวนี้หลักๆนะครับมันก็จะมีมอเตอร์นะครับภายในเครื่องนะครับอยู่หนึ่งตัวนะครับซึ่ง เป็นมอเตอร์ที่สามารถที่จะกลับทางหมุนแล้วก็ปรับสปีดนะครับแล้วก็ปรับกำลังได้นะครับนะก็จะมีตัวไฮดรอลิกนะครับกับตัวโพรมาติกนะครับอยู่ภายในด้วยนะครับนะเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการทำหน้าที่ในการเด้งนะครับนะฮะส่วนในเรื่องการควบคุมนะครับก็คือเราปรับแรงดันให้เหมาะสมนะครับแล้วก็จังหวะที่ดึงที่เหมาะสมนะครับนะก็จะมีส่วนที่ดึงกับจังหวะนะครับแล้วก็อีกอันก็คือเป็นเวลานะครับนะแล้วเสร็จแล้วก็เครื่องก็จะทำงานนะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะมีผลทางสรีรวิทยานะครับให้เกิดผลจากการเด้งนะครับแต่ต้องมีข้อระวังแล้วก็ข้อห้ามนะครับในการดึงอยู่นะครับนะว่าจะต้องห้ามจะต้องมีข้อห้ามอะไรอย่างไรนะครับนะแล้วก็ดูผลการดึงนะครับว่ามันมีผลข้างเคียงนะครับหรือว่าการประเมินผลในการดึงนั้นเป็นอย่างไรนะครับบล็อกไดแกรมก็จะมีคร่าวๆตรงนี้นะครับส่วนในการที่จะเป็นเรื่องคำเตือนนะครับก็คือในเรื่องของการใช้แรงดึงใหญ่เกินนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของการใช้แรงห้ามผู้ป่วยที่ไม่ห้ามผู้ป่วยที่ไม่มีความแน่นอนของข้อต่อนะครับใช้ในการใช้เครื่องนี้นะครับอย่าใช้แรงฉุดในการที่มีโรคกระดูกพรุนนะนะครับแล้วก็ไม่ควรการลากไม่ควรบริหารให้บุคคลอื่นที่

0: คือคนคนที่ตั้งครรภ์นั้นไม่ควรจะมาเด็งนะครับแล้วก็คนที่เป็นหลอดเลือดนะครับที่เป็นระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับนะแล้วก็อย่าใช้แรงจุดกับผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนไหวนะครับตามข้อห้ามนะครับห้ามไม่ให้ผู้ป่วยนะครับที่มีการขัดยอกทางสายพันธุ์นะครับหรือว่าอักเสบนะครับมาดำเนินการนะครับนะ ที่จะรักษานะครับหยุดหรือเพิ่มความเจ็บหยุดฉุดหากมีการเพิ่มความเจ็บปวดนะครับเหมือนอย่างที่เรามีเครื่องดึงไอ้เครื่องหยุดนะครับให้กับผู้ป่วยตลอดเวลานะครับอย่าใช้การลากเอวกับผู้ป่วยที่มีอาการบวมนะครับก็คือถ้าการบวมนี่ก็จะห้ามนะฮะอันนี้เวลาที่เราไปดูเครื่องนะครับเราจะเห็นได้ว่าเครื่องที่เราไปดูอันนี้จะมีสัญลักษณ์ต่างๆนะครับบางทีเราอาจจะบางอันอาจจะไม่เข้าใจนะครับนะวันนั้นไอ้ตัวสัญลักษณ์ตัวนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกกับอุปกรณ์ของเรานะครับเช่นถ้ามีรูปลักษณะแบบนี้เป็นตัว I นะครับแสดงว่าปวดระวังนะครับให้ดูตามคู่มือใช้งานนะครับหรือว่าผู้ใช้นะครับถึงคู่มือในการใช้งานนะครับว่าเป็นอย่างไรก็คือว่าเฮ้ยดูก่อนนะอย่าเพิ่งทำนะเขาก็เหมือนกับเตือนให้ดูว่าบางทีเนี้ยเราอาจจะมีการใช้เครื่องใช้ทำงานมีการเกิดผิดพลาดมีโอกาสผิดพลาดนะครับก็ตรงนี้นะครับส่วนในตรงนี้เป็นเครื่องหมายตกใจนะครับก็เป็นข้อระวังโปรดดูคำแนะนำนะครับนะหรือว่าดูคู่มือที่เป็นเอกสารแนบนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่เป็นส่วนที่ต้องระวังเช่นการปรับนะครับหรือว่าการติดตั้งอะไรต่างๆนะครับอาจจะมีเครื่องหมายตรงสัญลักษณ์ตรงนี้บอกนะครับเช่นการติดตั้งที่ต้องแน่นนะครับต้องมีโครงสร้างที่ยึดติดนะครับไม่งั้นแล้วพอดึงแรงแล้วปุ๊บเครื่องมันวิ่งมาหาคนนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเพราะนั้นต้องระวังในเรื่องของตรงนี้ด้วยนะครับสัญลักษณ์นี้เป็นหน่วยอุปกรณ์ประเภท BF ก็คือไฟฟ้าที่มันมีความปลอดภัยนะครับที่ไม่ได้โดนไม่ได้ถูกมันนะเพราะว่ามันไปตามเชือกนะเพราะนั้นไอ้ตัวนี้มันมีเชือกแล้วไปคล้องผู้ป่วยนะครับเพราะนั้นผู้ป่วยก็จะไม่เป็นอันตรายนะครับนะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับตัวนี้เป็นเอ้ยสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นประเภทใช้กับคนพูดผิดนะใช้กับคนนะครับก็คือเครื่องตัวนี้ใช้กับผู้ป่วยได้นะครับส่วนด้านล่างก็เป็นมีระบบกาวนะให้ต่อกาวด้วยนะครับเพราะนั้นสัญลักษณ์ของเครื่องทรัคชั่นก็จะมีเหมือนกับ4หัวข้อนะเป็นตัวหลักๆที่จะให้เราดูว่าต้องปฏิบัติกับเครื่องอย่างไรนะครับนะเหมือนอย่างอันที่1ดูคู่มืออันที่2ว่าอาจจะมีความเสี่ยงนะครับอันตรายนะครับอันที่3ก็เครื่องนี้ใช้กับคนอันที่4ก็คือใช้งานต้องต่อกล่าวนะครับต่อไปเรามาดูแผงควบคุมนะครับบนหน้าปัดเครื่องนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีแผงควบคุมอยู่นะครับอันนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นทั่วๆไปนะไม่ค่อยมีออปชั่นเสริมเท่าไหร่นะครับนะมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างอันที่1นะเราเจอหน้าเครื่องปั๊บนะครับเราก็ดูว่าเสียบปลั๊กเรียบร้อยต่อสายกาวเรียบร้อยนะครับนะpower switch นี่ก็เป็น power ที่ทำการเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องนะเหมือนกับทั่วไปก็มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับอันที่2ก็เป็นช่องเป็นรีโมทสต็อปเป็นรีโมทสต็อปเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการควบคุมเครื่องนะครับระหว่างให้ผู้ป่วยในการหยุดเครื่องเวลาใดๆก็ได้ที่ผู้ป่วยกดนะครับนะอันนี้พอกดแล้วนะครับก็จะมีไฟสีแดงขึ้นที่ตรงหน้าเครื่องนะครับตรงนี้นะหน้าเครื่องอันนี้ช่องสต็อปนะแล้วก็จะมีไฟสีแดงติดอยู่ที่จุดตรงนี้นะครับ เวลาเปิดสวิตช์ก็จะมีไฟด้วยเช่นเดียวกัน อันที่3นี่ทำอะไรนะครับเรามาดูนะบนหน้าเครื่องอันที่3ก็จะเป็นในเรื่องของตัวเอามาดูตรงนี้จะได้ไม่หลุดอันที่3จะเป็นตัวสำหรับที่จะเป็นการ time reader เอ้ยเบอร์3เบอร์6คืออันนี้นะเบอร์6นี้จะเป็น indicator บอกนะครับเวลานะครับเวลาอะไรเรามาดูข้างล่างคุมด้วยเบอร์3นะครับเบอร์6นี้แสดงเมื่อเบอร์3นะครับกดนะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับเบอร์6อ่านนะครับแล้วเบอร์3ตั้งนะครับนะก็จะมีปุ่ม5กับปุ่ม6ซึ่งเป็นลูกศรนะครับนะแล้วก็กดนะครับเพื่อตั้งค่าผลรวมในการรักษานะครับสามารถตั้งได้ตั้งแต่1นาทีถึง99นาทีนะครับนะก็ พอตั้งเสร็จปั๊บก็จะขึ้นเวลาที่ตรงนี้นะนะครับเพราะนี่ก็คือตั้งเวลาในการบำบัดนะครับเริ่มแต่เริ่มสตาร์ทพอครบเวลาปุ๊บเครื่องก็จะหยุดเด้งนะครับอันนี้เป็นการตั้งเวลานะฮะมีรูปนาฬิกาอยู่ตรงนี้นะครับปรับเวลาบำบัดนะครับตั้งแต่กดปุ่มที่5นะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับกดเพิ่มขึ้นนะครับ1ครั้งนะครับก็1นาทีนะครับนะไปเรื่อยๆนะครับจนครบ99นาทีนะครับนะฮะแล้วก็แล้วจึงจับเวลาดูนะครับบน99นาทีนะครับแล้วก็กดปุ่มค้างไว้นะครับอันนี้เป็นวิธีของเครื่องนะครับอีกอันนึงปุ่ม B ก็คือบัตตอนก็กดลง A คือปรับขึ้น B ก็คือกดลงนะครับก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะครับปรับให้ลงมานะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือปรับขึ้นปรับลงนะครับเวลาก็จะเปลี่ยนนะครับส่วน C ก็จะเป็นไฟแสดงตัวเลขนะครับ D ก็จะเป็นการปรับอันนี้จะเป็นการปรับโหมดในการดึงนะครับเช่นดึงค้างดึงเป็นนะครับก็สำหรับอันนี้ก็อธิบายว่าเป็นการตัวจับเวลาแรงโฮลก็คือแรงดึงค้างเวลาโฮลก็เวลาค้างนะครับแล้วก็รีเซ็ตก็คือตั้งค่าใหม่นะครับแล้วก็รีเซ็ตเวลานะครับโดยกดปุ่มตรงเริ่มก็คือกดปุ่มสตาร์ทตรงนี้นะครับเพราะนั้นเครื่องแท็กชันก็จะมีปุ่มสตาร์ทก็กดปุ่มสตาร์ทปุ๊บเครื่องก็จะเริ่มทำงานนะครับนะพอมีเสียงปิดก็แสดงว่าเครื่องได้เริ่มทำงานแล้วก็จะมีไฟเขียวๆติดตรงนี้นะครับปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มรีเซ็ตคือเป็นการขัดจังหวะนะเวลาเครื่องทำงานแล้วเหมือนกับที่เราเคยรู้จักเหมือนกับรีเซ็ตคอมพิวเตอร์นะขณะที่เราจะหยุดหรือว่าจะเริ่มค่าใหม่นะครับเราก็จะกดรีเซ็ตเครื่องก็จะเริ่มหยุดแล้วก็สตาร์ทใหม่นะครับสำหรับตัวเครื่องนี้เขาบอกว่าบ่งชี้เป็นหน่วยของน้ำหนักของแรงก็คือเป็นกิโลกรัมแล้วก็ปอนด์นะครับแล้วก็การอ่านค่าแรงดึงหรือแรงฉุดนะครับเป็นกิโลกรัมหรือเป็นปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็ขณะที่มีการดึงก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นนะครับแล้วก็มีไฟบอกว่าโฮนหรือจะรีเซ็ตนะครับก็จะบอกว่ามีไฟเตือนให้ทราบนะครับก็ไฟตรงนี้นะครับเขียวกับแดงหลังจากนั้นเรามาดูนะครับว่ามันก็จะมีอีกปุ่มนึงนะครับที่เราจะตั้งนะครับในเรื่องของน้ำหนักในการเด้งนะครับน้ำหนักในการเด้งนะฮะน้ำหนักในการเด้งก็จะมีการตั้งแล้วก็มีตัวหน้าจอบอร์ดนะครับว่าจะตั้ง เป็นเท่าไหร่นะครับหน่วยที่ตั้งก็จะเป็นหน่วยกิโลกรัมนะครับนะหรือปอนด์นะครับตั้งแรงจุดนะครับสามารถอ่านและก็สามารถอ่านค่าที่ตรงตัวแสดงผลตรงนี้นะครับนะก็หน่วยก็จะเป็นกิโลกรัมหรือปอนด์นะครับตามที่เราตั้งไว้นะครับส่วนในเรื่องของการโฮนนะมันก็จะมีการตั้งค่าโฮนเช่นเดียวกันโดยใช้เบอร์ใช้ปุ่ม7กับปุ่ม8เราตั้งโฮนไว้คำว่าโฮนก็คือหมายถึงว่าโฮนไว้กี่วินาทีหรือว่านาทีเท่าไหร่นะครับมันก็จะผ่อนออกมานะครับนะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆในการโดยภาพรวมแล้วนะครับจากในรูปนะครับตั้งคร่าวๆเลยที่เราต้องควรจะรู้นะเพราะนั้นในเครื่อง traction ตรงนี้นะครับก็จะมีปรับตรงนี้เห็นบ้างนะครับอันนี้หนึ่งสวิตช์ปิดเปิดนะครับหน้าเดียวกันเปล่าอันนี้อ๋ออันนี้อยู่ด้านบนอันนี้อยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเทปเปอร์ลงมาอันนี้เขาถ่ายด้านบนกรอบนี้ก็มาอยู่ด้านล่างไอ้กรอบนี้ก็อยู่ก็โดยรวมแล้วนะครับเครื่องแท็กชันสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านข้างทั้งฝั่งด้านหน้านะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตั้งเวลาในการบำบัดทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นตั้งกิโลกรัมที่จะดึงนะครับนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตั้งในเรื่องของโฮนนะครับส่วนอันนี้ตั้งในเรื่องของรีเซ็ตนะโฮนก็คือดึงค้างรีเซ็ตก็คือปล่อยออกแล้วกลับไปใหม่นะครับนะแล้วก็เวลาจะใช้งานก็มีปุ่มสตาร์ทเวลาจะหยุดงานก็มีปุ่มไอ้นี่รีเซ็ตนะไม่ใช่สตาร์ทปุ่มสตาร์ทแล้วก็ปุ่มที่หยุดการทำงานนะครับแล้วก็มีช่องทางด้านบนสำหรับที่จะเสียบกับตัวสวิตช์ที่ให้ผู้ป่วยคอนโทรลเวลาที่หยุดหรือว่าเกิดเหตุการณ์ไม่ปกตินะครับผู้ป่วยก็สามารถที่จะกดหยุดได้ทันทีนะครับนะเพราะฉะนั้นหลักๆใหญ่ๆแล้วการควบคุมเครื่องแท็กชันนะครับก็จะมีอยู่ตรงเนี้ยนะครับมีอย่างเท่าที่บอกนะฮะก็อาศัยแรงดึง เวลานะครับแล้วก็ส่วนอื่นก็เป็นโหมดเท่านั้นเองนะนะครับที่เครื่องเทคชั่นทำงานโดย3อย่างนี้นะครับนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่บนหน้าจอก็ช่วยในการยืดเวลาแล้วก็หยุดเวลานะครับนะแล้วก็ทำให้เกิดการดึงเป็นจังหวะนะครับก็จะมีปุ่มออปชันเสริมตรงนี้นะครับนะทุกท่านก็คงจะพอเข้าใจคร่าวๆนะครับในเรื่องของการควบคุมเครื่องนะครับนะก็มีใครถามอะไรไหมครับถ้ามีไม่มีถามก็ในเรื่องของส่วนควบคุมนะครับก็คงมีตรงนี้นะฮะทั่วๆไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับโอเคนะครับขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการบำรุงรักษาแล้วก็การเทสแล้วก็การดูในเรื่องของความแม่นยำในการทำงานนะครับนะโอเคนะนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทางรับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะ

0: ามาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
1: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
0: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
0: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
5: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ latitude 5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
6: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทย

0: เป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีอีวอลเวเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
0: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gateเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
0: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมคลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. Multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterdigital multimeter
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็น

0: หรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
1: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับผมอาจารย์รพีอุชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้ผมจะมาพูดเนื้อหาในรายวิชา Aircraft Material และ Hardware ครับจะต่อจากตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่อง Steel หรือว่าในกลุ่ม Ferrous Metal ไปแล้ววันนี้เราก็จะมาเห็นว่าในกลุ่มของ Non Ferrous Metal ที่มีอยู่ในอากาศยานก็จะมีไทเทเนียมครับและมีอลูมิเนียมซึ่งไทเทเนียมกับอลูมิเนียมจะเห็นได้ว่าในภาพนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงถึงรวมกันแล้วเนี่ยถึง 35% และในกลุ่มอื่นสีเขียวนะครับ Other อีก 5% ประมาณ 40% จะอยู่ในกลุ่มของ Non Ferrous Metal ทีนี้ในกลุ่มนี้ก็จะมีวัสดุอีกหลายอย่างครับนอกเหนือจากไทเทเนียมและอลูมิเนียมและอยู่ในรูปแบบของอัลลอยเนื่องจากไทเทเนียมกับอลูมิเนียมที่เป็นลักษณะเพียวไม่สามารถนำมาใช้งานได้ครับเนื่องจากมีคุณสมบัติทางกลแล้วก็ทางกายภาพเนี่ยไม่เหมาะสมที่นำไปใช้งานดังนั้นวันนี้ผมก็จะมาพูดเนื้อหาในเรื่องนี้ครับภาพนี้เป็นการแสดงถึงวัสดุที่นำมาใช้ในอากาศยานคือเมทัลเราได้พูดถึงเรื่อง Ferrous Metal ไปแล้ววันนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ Non Ferrous Metal ครับซึ่งอยู่ในกลุ่มที่มี Heavy กับ Light Metal อยู่ถัดมาตรงนี้เป็นภาพของเครื่องบินครับที่แสดงให้เห็นว่ามี Non Ferrous Metal นี่ที่ไหนบ้างในเครื่องบินตั้งแต่บริเวณหัวเครื่องบินครับที่ห้องนักบินหรือว่า Cockpit ตรงสกินนะครับขอบกระจกจะเป็นไทเทเนียมอลลอยฟลอร์ครับพื้นจะเป็นอลูมิเนียมซิงค์อลลอยที่ดอร์ที่ประตูนะครับหรือสกินก็จะมีอลูมิเนียมคอปเปอร์อลลอยแล้วก็มีอลูมิเนียมซิงค์อลลอยด้วยเช่นเดียวกันในบริเวณปีกครับอัปเปอร์พาเนลหรือบริเวณอื่นๆเป็นคอนโทรลเซอร์เฟซเช่นสแลตหรือว่าแฟลปนะครับก็จะใช้อลูมิเนียมคอปเปอร์อลลอยด้วยเช่นกันส่วนของไพลอนหรือว่าส่วนที่มีต้องรับน้ำหนักมากแล้วก็จะต้องเป็นส่วนที่แข็งแรงมากๆก็จะใช้ไทเทเนียมอลลอยครับเช่นไพลอนเนี่ยเป็นบริเวณที่ยึดเครื่องยนต์เข้ากับใต้ปีกครับก็จะใช้เป็นไทเทเนียมอลลอยวิงฟิตติ้งนะครับในส่วนของไพลอนเองหรือว่าMain Landing Gear, Flight Control Surface, พวกจุดเชื่อมต่อต่างๆจุดยึดต่างๆส่วนใหญ่ก็จะทำมาจากไทเทเนียมอลอยครับเพราะมีความแข็งแรงสูงมากทีนี้ส่วนประกอบบริเวณด้านหางในเครื่องยนต์ครับ APU ครับ Auxiliary Power Unit ส่วนประกอบตรงนี้เป็นเครื่องยนต์ Gas Turbine ตัวหนึ่งที่มีส่วนประกอบของไทเทเนียมอลอยอยู่ครับส่วน Fuselage Skin หรือว่าพื้นผิวของเครื่องบินตอนนี้แม้ว่าจะมีการพัฒนาการใช้คอมโพสิตแมทเทอเรียลแทนครับแต่ก็บางส่วนก็ยังคงใช้เป็นอลูมิเนียมคอปเปอร์อลลอยอยู่ครับเพราะว่ามีน้ำหนักยังคงมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆครับส่วนนอตเมทัลที่แบ่งเป็นกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มเฮฟวี่มีน้ำหนักมากซึ่งจะมีสเปซิฟิกกราวิตี้ครับมากกว่า5ส่วน light metal เนี่ยน้อยกว่า5 specific gravity ก็คือความถ่วงจำเพาะของวัสดุนั้นๆที่เปรียบเทียบกับความหนาแน่นของน้ำครับ specific gravity เท่ากับ5หมายความว่ามีน้ำหนักมากกว่าน้ำ5เท่าในปริมาตรที่เท่ากันเริ่มต้นที่ copper ครับ copper ก็คือทองแดงนั่นเองซิงค์ครับสังกะสี lead คือตะกั่วนะครับแล้วก็ nickel พวกนี้จะเป็นธาตุที่มีน้ำหนักมากส่วนไลท์เมทัลมี specific gravity ที่ต่ำกว่า5ก็จะมีอลูมิเนียมแมกนีเซียมและไทเทเนียมครับคอปเปอร์มีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของการนำไฟฟ้าและนำความร้อนครับจึงนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนแล้วก็ทำสายไฟฟ้าครับแล้วก็จะเป็นท่อทางต่างๆที่ใช้อยู่ในเครื่องบินดังในรูปทางขวามือนะครับทิวบิ้งคอปเปอร์สามารถจะ
ลดการเกิดการผุกร่อนของโลหะตัวมันเนี่ยทนทานมากครับมีความเสถียรสูงซึ่งสามารถเอาไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบหลังจากที่เรามีคอปเปอร์เป็นเพียวแล้วเราก็จะต้องมีส่วนที่เป็นอะลอยด้วยเพื่อเพิ่มคุณสมบัติเชิงกลนะครับแล้วก็คุณสมบัติทางกายภาพที่จะต้องทนทานต่อการใช้งานในบริเวณนั้นๆเราผสมทินเข้าไปในคอปเปอร์ในปริมาณไม่เกิน 25% ครับเราก็จะเรียกว่าบรอนซ์ซึ่งภาพก็คือทางขวามือนี้ส่วนใหญ่บรอนซ์ก็จะเป็นลักษณะเป็นท่อครับเพราะว่าใช้ในเรื่องของการทำบูชิ่งเป็นหลักบรัสถ้ามีการผสมซิงค์เข้าไปในปริมาณที่มากหน่อย 30-45% บรัสก็คือทองเหลืองครับทางด้านขวามือก็จะเป็นลักษณะท่อหรือจะเป็นฮาร์ดแวร์จะเป็นสกรูหรือว่าแม้กระทั่งเป็นโบลต์หรือนัตเองก็ดีเพราะว่าบรัสนี่เป็นวัสดุที่ไม่เป็นแม่เหล็กไม่เป็นสนิมด้วยมีส่วนผสมของเบริเลียมประมาณ 2% เบริเลียมมีความแข็งแรงสูงมากอาจจะสูงถึง 200,000 PSI ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ในส่วนประกอบของเครื่องยนต์ครับอย่างเช่นบูชิ่งต่างๆแล้วก็แบริ่งเป็นเพลนแบริ่งเป็นวาล์วซีทแล้วก็เป็นสปริงวอชเชอร์ต่างๆที่ต้องการความแข็งแล้วก็ความแข็งแรงสูงแล้วก็ทนทานต่อความร้อนด้วยถัดมาเป็นซิงค์ครับซิงค์มีคุณสมบัติที่ brittle ก็คือเปราะที่ room temperature อุณหภูมิปกติครับข้อดีก็คือสามารถทนต่อการผุกร่อนได้ดีครับและมี melting point 400ประมาณ400องศาเซลเซียสเท่านั้นซึ่งถือว่าต่ำครับจึงนิยมนำมาทำเป็น anti-corrosion plating ก็คือชุบครับชุบโลหะที่เราเห็นว่าเป็นแผ่นสังกะสีที่เราเรียกกันครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นแผ่นเหล็กเป็นสตีลแต่ชุบด้วยซิงค์ใช้วิธีการ hot dip ก็คือให้ความร้อนจนซิงค์เนี่ยละลายนะครับแล้วก็ใช้วัสดุที่ต้องการชุบจุ่มลงไปส่วนตะกั่วครับตะกั่วมีคุณสมบัติที่ดีมากอันนึงที่เรานำมาใช้คือมันมีน้ำหนักมากมี specific ที่ถึง 11.3 แต่ว่ามีความนิ่มครับ soft and malleable ก็คือว่าสามารถทำให้เป็นรูปร่างต่างๆที่ต้องการได้ง่ายก็เอาไปผ่านการ casting ก็คือหลอกมาตามรูปร่างรูปทรงที่ต้องการหรือ machining ก็ง่ายเพราะว่ามันนิ่มครับมีส่วนที่ทำให้ปรับเปลี่ยนเลยใช้กับพวก mass balance weight ก็คือเป็นถ่วงตุ้มน้ำหนักภายในเครื่องบินครับต่อมาวัสดุนิกเกิลนิกเกิลจะเป็นสีเงินแวววาวนะครับแล้วก็มี specific gravity ถึง 8.9 แต่ว่าค่อนข้างจะนิ่มคือแม้ว่าตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติเรื่องความแข็งก็ตามมี hardness ที่สูงแต่ก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็รูปทรงได้เพราะว่ามีความ ductility สูงและยังคงต้านทานต่อการกัดกร่อนได้ดีครับนิกเกิลจะเป็นส่วนที่เอาไว้สำหรับทำการชุบในการชุบโลหะที่เรียกว่า galvanizeเพราะว่านิกเกิลมีความแข็งในระดับที่ทำให้โลหะเนี่ยลดการเกิดการขูดขีดได้ดีครับแล้วก็ไม่เกิดสนิมด้วยถัดมาเป็นนิกเกิลอะลอยครับนิกเกิลเบสอะลอยก็คือการนำนิกเกิลมาเพิ่มสารอื่นเข้าไปโดยปกติเราจะเพิ่มคอปเปอร์ครับเราก็จะเรียกว่าโมเนลโมเนลก็คือการที่มีคอปเปอร์ผสมเข้าไปในนิกเกิลในปริมาณประมาณ 29% นิกเกิลยังคงอยู่ 68% ครับแต่ถ้าเกิดว่าคอปเปอร์เราเพิ่มมากจนกระทั่งเกินครึ่งหรือว่าประมาณ 60% แล้วเนี่ย
มันก็จะกลายเป็นคอปเปอร์อลลอยแทนซึ่งมีคอปเปอร์มากกว่านิกเกิลก็จะถูกเรียกว่าคิวโปรนิกเกิลครับวัสดุนี้ก็ยังคงใช้อยู่ในอากาศยานนิกเกิลเบสอลลอยมีคุณสมบัติที่ดีมากก็คือว่าทนทานการผุกร่อนและเป็นสนิมได้ดีครับจึงใช้ในส่วนประกอบของเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์เป็นพวก afterburner พวก thrust reverser ครับถัดมาเป็นอลูมิเนียมครับเพียวอลูมิเนียมสีจะเป็นสีเงินครับแต่ว่ามีความด้านมี specific gravity ประมาณ 2.7 ซึ่งอยู่ในกลุ่มของ light metal ครับข้อดีของอลูมิเนียมก็คือสามารถจะนำความร้อนได้ดีครับและนำไฟฟ้าได้ดีในระดับหนึ่ง density ความหนาแน่นมีน้อยกว่าเหล็กหรือสตีลเนี่ยแค่1/3เท่านั้นเอง

ปรับเปลี่ยนรูปทรงหรือว่าทำให้เกิดรูปทรงที่ต้องการได้ดีครับและมี high corrosion resistance อลูมิเนียมก็เป็นสนิมได้ยากด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่านการ heat treatment พวก heat treatment เนี่ยจะเพิ่มความแข็งแรงหรือว่าจะมีเพิ่มธาตุอื่นเข้าไปช่วยให้เพิ่มความต้านทานการผุก่อนได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับแมกนีเซียมนี้เป็นธาตุที่อยู่ในกลุ่มของไลท์อะลอยเช่นเดียวกันแล้วก็มีความหนาแน่นหรือ specific gravity น้อยกว่าอัมเสียด้วยซ้ำเพียง 1.85 เท่านั้นนี่คือข้อดีที่มีมากกว่าอลูมิเนียมแต่ว่าข้อเสียนั้นก็คือตัวมันเองเนี่ยมันก็มีการผุก่อนได้ง่ายมากก็เลยไม่เป็นวัสดุหลักที่เอามาใช้ในอากาศยานสักเท่าไหร่สามารถจะติดไฟนะครับ ignite ได้ยากแก่การดับครับดังนั้นแล้วก็จึงเป็นข้อเสียวัสดุที่เป็นแมกนีเซียมจะเป็นสีเหลืองเนื่องจากมีการเคลือบด้วยซิงโครเมตเพราะว่าป้องกันการผุกร่อนครับตัวมันเองเนี่ยมีสีออกเป็นสีเทาซึ่งไม่ใช่สีเหลืองนะครับส่วนใหญ่เราจะไม่ได้เห็นแมกนีเซียมหรือแมกนีเซียมอะลอยเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นพื้นผิวของเขาเองเนื่องจากทำปฏิกิริยากับอากาศออกซิเจนในอากาศและความชื้นเนี่ยได้ง่ายมากส่วนลักษณะการยึดติดหรือว่าเป็นแมกนีเซียมชีทถ้าเกิดมีการใช้งานเกิดขึ้นวิธีการก็คือจะต้องใช้รีเวทที่อยู่ในกลุ่ม5056เท่านั้นแม้ว่าจะเป็นอลูมิเนียมอะลอยรีเวทก็ตามครับตรงนี้คือข้อจำกัดหรือว่าข้อบ่งชี้ว่าการที่จะทำงานกับแมกนีเซียมอะลอยเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังเพราะเนื่องจากถ้าใช้อลูมิเนียมชนิดอื่นจะเกิดกาลวานิกเซลล์คอโรชันทันทีแล้วก็จะลุกลามออกไปเรื่อยๆเนื่องจากกาลวานิกเซลล์คอโรชันเกิดจากการที่มีวัสดุต่างชนิดกันมีการแดดเทประจุเช่นอลูมิเนียมอะลอยกับแมกนีเซียมอะลอยเมื่อมาสัมผัสกันนะครับก็จะเกิดปัญหาเรื่องการผุก่อนได้ง่ายจึงต้องใช้รีเวทที่ทำมาโดยเฉพาะเท่านั้นถัดมาเป็นไทเทเนียมครับมีความเป็นพิเศษก็คือตัวมันเองมีความแข็งแรงสูงมากเมื่อเทียบกับน้ำหนักของตัวมันเองมีน้ำหนักที่เบาครับแล้วก็คุณสมบัติที่ทำให้ไทเทเนียมนำมาใช้ในเครื่องบินที่มากก็คือ temperature resistant ไทเทเนียมทนต่ออุณหภูมิได้สูงมาก corrosion resistant ด้วยขณะที่มีความแข็งแรงเนี่ยเท่ากับเหล็กแต่ว่าตัวมันเนี่ยมีน้ำหนักน้อยกว่าถึง 56% คือมี specific gravity แค่ 4.6 เท่านั้นเองเมื่อเทียบกับเหล็กครับแล้วสามารถจะทำให้เกิดความแข็งแรงได้ถึง 100,000 PSI ถ้าผ่านการ heat treatment แล้วก็อยู่ในรูปของอลอยที่จะกล่าวต่อไปในหน้าถัดไปครับและคุณสมบัติที่ดีมากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามี low coefficient thermal expansion ก็คือการขยายแล้วก็การหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิครับจึงได้ถูกนำไปใช้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมากๆอย่างเช่นในเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์หรือจะเป็นบริเวณที่เครื่องยนต์อยู่นะครับใกล้ๆอย่างเช่นคาวลิงแล้วก็บัฟเฟอร์เพลททีนี้เรามาดูไทเทเนียมอะลอยไทเทเนียมอะลอยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทครับก็คืออัลฟาเบต้าแล้วก็เบต้าซึ่งจะมีอลูมิเนียมโมลิบดีเนียมและก็แวเนเดียมผสมอยู่ในอัลฟาไทเทเนียมครับในปริมาณที่ต่างกันกับอัลฟาเบต้าไทเทเนียมตัวแรกอัลฟาไทเทเนียมมีสเตรนท์อยู่ถึง 120,000 PSI ส่วนอัลฟาเบต้าไทเทเนียมจะมีสเตรนท์ที่สูงขึ้นไปอีกก็คือ 140,000 PSI ในกลุ่มไทเทเนียมจะสามารถผ่านกรรมวิธี heat treatment เพื่อเพิ่มความแข็งแรงได้ครับในส่วนของไทเทเนียมอะลอยที่เป็นเบต้าไทเทเนียมครับก็จะเป็นส่วนประกอบหลักๆของใบ

เบลดในเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์เอนจินในส่วนของ Exhaust Blade ครับเพราะว่าใบพวกนี้จะทำงานอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนแล้วก็สูงตลอดเวลาครับผมขอย้อนกลับไปเรื่องอลูมิเนียมอลลอยอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้จะเป็นเรื่องของอลูมิเนียมอลลอยอย่างเดียวครับเป็นส่วนของ Light Non-Ferrous Metal อลูมิเนียมอลลอยนี้จะยังคงใช้กับเครื่องบินในระดับ Light Aircraft ครับซึ่งเป็นเครื่องบินเล็กขณะนี้เครื่องบินเล็กส่วนประกอบต่างๆนั้นก็ยังคงเป็นอลูมิเนียมอลลอยเสียเป็นส่วนใหญ่แทบจะเรียกได้ว่าสตรัคเจอร์ทั้งหมดยกเว้นพวกคอนโทรลเซอร์เฟสพวกนี้จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยทั้งสิ้นยังจะเห็นตัวอย่างในภาพครับเครื่องบินทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเครื่องบินที่เล็กแล้วก็มีผู้โดยสารได้เพียง4คนนะทางด้านขวาก็เช่นเดียวกันครับก็ยังคงใช้อลูมิเนียมอลลอยเป็นส่วนหลักในการสร้างเครื่องบินอลูมิเนียมอลลอยมีข้อดีที่ได้กล่าวมาก็คือมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็มี good corrosion resistance มีความต้านทานการผุกร่อนได้ดีมาก specific gravity ก็เพียง 2.7 เท่านั้นเองแต่ pure aluminum strength หรือความแข็งแรงที่มีอยู่มันน้อยเกินไปครับมีเพียงแค่ประมาณ 10,000 ถึง 13,000 psi เท่านั้นเองซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการนำมาทำเป็นชิ้นส่วนอากาศยานเพราะว่ามีความแข็งแรงเนี่ยไม่เพียงพอจึงจะต้องมีการพัฒนาโดยการใช้วิธีการ heat treatment หรือว่าวิธีการในเรื่องของทำให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นที่เราจะคุยต่อกันไปด้วยนะครับซึ่งสามารถจะเพิ่มได้ถึง 100,000 psi อลูมิเนียมอลลอยก็ได้ถูกผลิตออกมาใน2รูปแบบครับก็คือ wrought aluminum แล้วก็ cast aluminum wrought aluminum ก็คือเป็นอลูมิเนียมที่ขึ้นรูปขึ้นมาส่วน cast นี่เป็นอลูมิเนียมที่หล่อครับหล่อใช้ความร้อนทำให้ละลายแล้วก็ใช้แม่พิมพ์อลูมิเนียมที่เป็นลักษณะขึ้นรูปมาจะแบ่งเป็นกลุ่มครับเรียกขานตามตัวเลขที่ได้ตั้งเอาไว้ตั้งแต่1ถึง7ในกลุ่ม 1,000 นะครับถึง 7,000 วิธีการที่ใช้เรียกก็คือจะเป็นตัวเลข4ตัวเราเริ่มต้นกันตั้งแต่กลุ่ม 1,000 ครับกลุ่ม 1,000 จะเป็นอลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์สูงก็คือ 99% ขึ้นไปกลุ่มที่2จะเป็นอลูมิเนียมที่เพิ่มคอปเปอร์เข้าไปกลุ่มที่3เพิ่มแมงกานีสครับกลุ่มที่4เพิ่มซิลิคอนกลุ่มที่5เพิ่มแมกนีเซียมกลุ่มที่6เพิ่มซิลิคอนแล้วก็แมกนีเซียมกลุ่มที่7เพิ่มซิงค์ทั้งหมดนี้1ถึง7เนี่ยนะครับจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันเพื่อใช้งานในแต่ละที่ตัวอย่างในภาพนี้ก็คือเป็นแผ่นอลูมิเนียมอลลอยชีทซึ่งเป็นแผ่นที่ถูกรีดขึ้นมาให้แบนเรียบสามารถใช้ในส่วนประกอบของเครื่องบินก็คือพื้นผิวได้รูปทรงแบบอื่นใช้วิธีการที่เรียกว่า extrusion ก็คือทำให้เป็นรูปทรงที่ต้องการนะครับเหมือนกับการฉีดออกมาเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ไปผ่านการ heat treatment เพิ่มความแข็งแรงขึ้นได้ด้วยจะเป็นลักษณะเป็น L shape เป็นลักษณะเป็น U shape หรือเป็นลักษณะอื่นๆอย่างเช่นเป็นตัว C นะครับพวกนี้ก็จะอยู่ในเครื่องบินผมจะมาอธิบายให้ฟังในเรื่องของการเรียกขานตัวเลข4หลักที่บ่งบอกถึงอลูมิเนียมอลลอยชนิดต่างๆครับตัวเลขที่1ครับ first digit ตัวเลขแรกเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกถึงอลลอยซีรีส์ที่เราเพิ่งได้กล่าวไปว่าตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข7ก็จะมีซีรีส์ที่มีส่วนผสมอื่นๆเพิ่มเข้ามาแตกต่างกัน second digitตัวเลขที่2ครับเป็นเรื่องของ purity และ modification หมายความว่ามีการปรับเปลี่ยนกี่ครั้งไปแล้วเริ่มต้นจากเลข0ครับซึ่งก็ไม่มีนะครับยังไม่ได้มีการ modification แต่อย่างไรตัวเลขที่3และตัวเลขที่4จะแบ่งออกเป็นของกลุ่ม 1,000 series กับ
ลุ่มอื่นๆครับ1,000ซีรีส์ตัวเลข2ตัวเนี่ยจะแตกต่างกันคือโดยปกติแล้ว1,000ซีรีส์อลูมิเนียมอลลอยจะเป็นอลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์มากกว่า 99% อยู่แล้วถ้าตัวเลขเช่นตัว 1,000 อย่างนี้นะครับ 1,000 หมายความว่าไม่มีการ modification และมีอลูมิเนียม 99.00% ครับอีก 1% นั้นที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นธาตุอื่นๆเป็น impurity ถ้าเป็นตัวอย่าง1025ตรงนี้นะครับก็หมายความว่าเป็น pure aluminum 99.25% impurity ธาตุอื่นก็มีแค่ 0.75% เท่านั้นแต่สำหรับซีรีส์อื่นๆตั้งแต่2ไปจนถึง7นะครับจะเป็นเรื่องของ sequence of development ก็คือลำดับการพัฒนาของกลุ่มอลูมิเนียมอลลอยชนิดนั้นๆอย่างเช่น2024ครับ2024จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยที่ใช้มากที่สุดในชิ้นส่วนประกอบของเครื่องบินซึ่งความหมายก็คือมีส่วนผสมของคอปเปอร์แล้วก็มีไม่มีการ modification ก็คือเป็นเลข0ครับแล้วก็เลข24นั่นก็คือมีการพัฒนามาเนี่ยเป็นลำดับที่24ซึ่งเหมาะแล้วก็ดีแล้วก็มีความแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งานทีนี้เรามาดูตัวอย่างในกลุ่มอื่นๆกันบ้างครับตั้งแต่1,100เนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากในกลุ่มถัดๆไป1,100 pure aluminum ก็จะเป็นอลูมิเนียมที่มี 99.00% pure aluminum 20142017 2020และ2024ถัดไปในกลุ่มที่2นะครับจะมีส่วนประกอบของคอปเปอร์แต่อาจจะมีส่วนประกอบอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเช่น2014จะมีซิลิคอนแมงกานีสแล้วก็แมกนีเซียมด้วยครับส่วน2020มีลิเธียมและอื่นๆอีกแต่ว่าสามารถจะจำแนกออกมาแล้วก็อยู่ในกลุ่มของคอปเปอร์กลุ่มที่3มีแมงกานีสกลุ่มที่4มีซิลิคอนกลุ่มที่5มีแมกนีเซียมซึ่งตัวเลขที่ตามมาเป็น development sequence 3 43หรือ52ครับแล้วแต่การใช้งานครับ6061ก็เช่นเดียวกันส่วน7075 7079และ778จะมีซิงค์เป็นส่วนประกอบหลักซิงค์จะเพิ่มความแข็งแรงได้สูงมากครับกลุ่มที่7นี้จะเป็นส่วนประกอบหลักๆของเครื่องบินเลยอย่างเช่นสปาหรือว่าส่วนประกอบที่รับน้ำหนักมากๆครับผมขอยกตัวอย่าง1100 2017และ2117จะเอามาทำรีเวทแล้วก็ฮาร์ดแวร์ต่างๆเป็นหลักครับส่วน2024 6061และ0.75ก็จะอยู่ใน structural partที่เป็นส่วนประกอบที่มีความแข็งแรงสูงส่วน5052จะเป็นกลุ่ม non-structural part ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ครับถัดมาเป็น cast aluminum cast aluminum coat จะมีความแตกต่างกับ rod aluminum เล็กน้อยครับกลุ่มที่1ยังคงเป็น 99% หรือว่า pure aluminum อยู่นะครับกลุ่มที่2เป็น copper กลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นซิลิคอนแต่ว่าเพิ่มคอปเปอร์แล้วก็แมกนีเซียมกลุ่มที่4เป็นซิลิคอนกลุ่มที่5เป็นแมกนีเซียมกลุ่มที่6จะไม่มีครับกลุ่มที่7ยังคงเป็นซิงค์แล้วก็เพิ่มกลุ่มที่8ก็คือมีทินเพิ่มเข้ามาด้วยคาสอลูมิเนียมก็คือการนำอลูมิเนียมมาหล่อขึ้นรูปครับแล้วก็สามารถจะนำไปทำกรรมวิธีฮีททรีทเมนต์ได้เพื่อเพิ่มความแข็งแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของวัสดุนั้นตัวอย่างในภาพนี้คือกระบอกสูบครับของอากาศยานลักษณะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยได้มีการทำชิ้นส่วนออกมาเป็นไซลินเดอร์เฮดก่อนนะครับแล้วก็นำไปติดตั้งกับไซลินเดอร์แบเรลซึ่งเป็นวัสดุต่างชนิดกันทางด้านบนเป็นคาสอลูมิเนียมอลลอยที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็ทนทานต่ออุณหภูมิและความดันสูงมากต่อไปผมจะมาพูดถึงเรื่องการลดการกัดกร่อนในแผ่นอลูมิเนียมอลลอยครับในกลุ่มของ2024และ7075
ที่มีส่วนผสมของคอปเปอร์อยู่ซึ่งคอปเปอร์เมื่อผสมเข้าไปในอลูมิเนียมเมื่อเป็นอะลอยแล้วพบว่าไปลดการป้องกันการเกิดคอโรชันดังนั้นแล้วในกลุ่ม2กับกลุ่มที่7ครับจะมีวิธีการที่เรียกว่าอัลคลาดเป็นการเพิ่มคอโรชันรีสิสแตนซ์โดยการใช้อลูมิเนียมเพียวนะครับ 100% เลยหรือใกล้เคียงมากๆนำมารีดติดไปกับพื้นผิวของอลูมิเนียมชีททำให้มีการป้องกันของพื้นผิวโดยเป็นเพียวอลูมิเนียมดังนั้นแล้วเพียวอลูมิเนียมจะยากต่อการกัดกร่อนนะครับด้วยตัวมันเองอยู่แล้วก็จะป้องกันการผุกร่อนไปด้วยในตัวครับซึ่งจะมีแค่2กลุ่มเท่านั้นก็คือกลุ่มที่2และกลุ่มที่7ส่วนกลุ่มอื่นๆจะไม่มีครับเพราะว่าไม่จำเป็นเนื่องจากตัวมันเองก็ทนทานต่อสภาวะอากาศแล้วก็การขัดกร่อนอยู่แล้วครับในภาพนี้ครับจะเป็นตัวอย่างวิธีการก็คือแผ่นอลูมิเนียม2024เมื่อผ่านการกระบวนการการผลิตออกมาเป็นชีทเป็นแผ่นแล้วก็จะได้ถูกนำมาโรลครับก็คือใช้แผ่นอลูมิเนียมที่บางขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นอลูมิเนียมนั่นเองว่าต้องการอลูมิเนียมเพียวเนี่ยแคลดดิ้งไปมากน้อยแค่ไหนหนาแค่ไหนนั่นเองซึ่งแคลดดิ้งจะไปเพิ่มความแข็งแรงของอลูมิเนียมชีทด้วยเช่นเดียวกันครับทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องการเพิ่มความแข็งแรงของอลูมิเนียมหรือเรียกว่าเทมเปอร์ครับผมขออธิบายเรื่องตัวอักษรก่อนว่าเรามีตัวอักษรอยู่ก็คือตัว F ตัว H แล้วก็ตัว T ครับตัวอักษรพวกนี้จะเป็นตัวอักษรที่เขียนตามเลข4ดิจิตที่เราได้เพิ่งพูดกันไปว่าจะเป็น2024ก็ตามทีถ้ามีการผลิตออกมาแล้วยังไม่ได้ผ่านการทรีทเมนต์ใดๆจะมีตัวอักษร F ตามไปครับเนื่องจากจะทำให้ทราบได้ว่าแผ่นอลูมิเนียมชีทอันนี้สามารถที่จะนำไปทำฮีททรีทเมนต์ต่อไปได้ถ้าเป็นตัว O ก็คือแอนนีลครับแอนนีลก็คือเป็นการให้อุณหภูมิน้อยๆครับไม่ถึงกับการทำให้แผ่นอลูมิเนียมเนี่ยละลายก็คือเป็นการอบอ่อนนะครับเขาเรียกว่าอบอ่อนซึ่งทำให้ลดความแข็งแรงของแผ่นอลูมิเนียมเล็กน้อยเนื่องจากแผ่นอลูมิเนียมที่มีการผ่านการฮีททรีทเมนต์แล้วจะมีความแข็งมากยากต่อการตัดการเจาะหรือว่าการพับการขึ้นรูปต่างๆเราก็เลยต้องไปทำให้ตัวมันอ่อนก่อนนะครับแม้ว่าหลังจากผ่านการทรีทเมนต์มาแล้วก็ตามเราสามารถรีฮีททรีทเมนต์กลับไปให้มันแข็งดังเดิมได้ในกลุ่มของอลูมิเนียมอะลอยที่ไม่สามารถจะทำการฮีททรีทเมนต์ได้ก็จะใช้วิธีการโคเวิร์กิ้งก็คือการบีบอัดการทำให้อลูมิเนียมอลอยมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นโดยใช้กรรมวิธีทางด้านทางกลครับการรีดนะครับ stretching compress draw roll ก็คือทำให้เกรนของอลูมิเนียมมันเล็กลงบีบอัดเข้าไปนะก็จะมีตัวอักษร H เป็นตัวบ่งบอกครับว่าผ่านการโคเวิร์กิ่งหรือเรียกอีกอย่างว่าสเตรนฮาร์เดนนิ่งมาแล้วสำหรับเฉพาะกลุ่มนอนฮีททรีทเดเบิลอะลอย 1,000 3,000 และ 5,000 จะไม่มีการใช้วิธีการฮีททรีทเมนต์หรือผ่านอุณหภูมิใดๆนะครับเพราะว่าจะทำให้คุณสมบัติความแข็งแรงนี่เสียไปเลยอีกตัวนึงคือตัว T ครับ T ก็คือ solution heat treat ก็คือใช้ความร้อนที่สูงด้วยในการเพิ่มความแข็งแรงในกลุ่มของ heat treatable alloy จะมีอยู่ 2,000 6,000 แล้วก็ 7,000 ครับในเรื่องของ annealing หรือการอบอ่อนครับเป็นกรรมวิธีในการ recrystallization ในเนื้อหรือว่าเกรนของอลูมิเนียมถ้ามีการจัดเรียงตัวให้ใกล้มากที่สุดหรือว่าชิดกันมากที่สุดจะทำให้เกิดการเกาะยึดเหนี่ยวกันแล้วก็มีความแข็งแรงมากที่สุดทีนี้การ recrystallization หลังจากที่มีการ heat treatment แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่สามารถจะนำเอาอลูมิเนียมอะลอยชิ้นนั้นเนี่ย
มาทำการ

แฟบริเคททำการเจาะกันดัดได้วิธีการก็คือให้อุณหภูมิกับวัสดุชิ้นนั้นแล้วก็เป็นอุณหภูมิที่ต่ำครับไม่สามารถจะทำให้คุณสมบัติเปลี่ยนไปมากเท่าไหร่แล้วค่อยๆลดอุณหภูมิลงจนกระทั่งเย็นตัวในอุณหภูมิห้องนะครับสามารถทำได้ในทุกซีรีส์เลยแต่การให้อุณหภูมิแบบนี้ในเรื่องของกลุ่มที่2กับกลุ่มที่7ที่ได้กล่าวไปว่ามีการฉาบหรือว่าโรลปิดหน้าผิวด้วยเพียวอลูมิเนียมหรือเรียกว่าอัลแคลดจะมีปัญหาทันทีเพราะว่าอลูมิเนียมที่อยู่ผิวหน้าครับจะละลายเข้าไปในเนื้อของอลูมิเนียมตัวมันเองดังนั้นแล้วอัลแคลดก็จะสูญเสียไปครับดังนั้นพวกชีทที่มีการเอาแคลดมาแล้วก็จะไม่นิยมนำไปผ่านนิวหรือว่าฮีททรีทเมนต์ใดๆอีกครับควรจะใช้งานได้ทันทีถัดมาเป็นโคเวิร์กิ่งครับในเรื่องของสเตรนฮาร์เดนนิ่งหรือเรียกว่าเวิร์กฮาร์เดนนิ่งนะครับการทำให้เกิดความแข็งแรงเพิ่มขึ้นโดยไม่ใช้อุณหภูมิโดยการดันที่อุณหภูมิห้องทำให้เกรนเชฟเนี่ยเปลี่ยนไปก็คือมันจะเล็กลงตัวมันเมื่อเล็กลงก็มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นเหมือนการรีดแผ่นอลูมิเนียมหรือว่าแผ่นวัสดุที่มีความหนาให้บางลงเรื่อยๆครับสามารถจะลดความแข็งแรงได้โดยใช้วิธีการแอนนีลเพราะว่าตามที่ได้เรียนว่าเมื่อมีความแข็งมากไปอลูมิเนียมไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนรูปทรงหรือดัดในรูปทรงที่ต้องการก็ต้องมาผ่านการแอนนีลก่อนครับแล้วใช้ตัวอักษร H เป็นตัวที่บ่งบอก Strain Hardening ใช้ตัวเลขตามตัวอักษร H เป็นตัวบ่งบอกครับว่าอยู่ในความแข็งหรือว่าผ่านกรรมวิธีในระดับไหนมาก็จะมีตั้งแต่ H1 ครับก็คือผ่านการ Strain Hardening เท่านั้นถ้าเป็น H2 ก็จะมีการ anneal หรือ recrystallize ตามมาหรือ H3 จะผ่านอุณหภูมิที่น้อยมากก็คือทำให้อลูมิเนียมเนี่ย stable มากยิ่งขึ้นก็เป็นอุณหภูมิที่ต่ำมากนะครับจะมีตัวอักษรตามมาหลังจาก1 2และ3ด้วยก็จะมีตัวเลข2 4 6และ8ครับตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่า strain hardeningการบีบอัดหรือว่าการรีดออกมาเนี่ยทำให้พื้นผิวของอลูมิเนียมอะลอยนั้นเนี่ยเหลือเท่าไหร่ก็จะมีควอเตอร์ฮาร์ดนะครับซึ่งแสดงได้โดยเลข2เลข4เป็นฮาฟฮาร์ดเลข6เป็นทรีควอเตอร์ฮาร์ดก็คือ3ใน4ครับแล้วก็เลข8ก็คือฟูลฮาร์ดมีตัวอย่างครับ5052ขีด H แล้วก็1กับ4ความหมายก็คืออยู่ในกลุ่มอลูมิเนียมอยู่ในกลุ่มซีรีส์ของ 5,000 นะครับแล้วก็มีการทำสเตรนฮาร์เดนนิ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความแข็งแรงในระดับฮาฟฮาร์ดถัดมาเป็นกลุ่มของโซลูชันฮีททรีตก็คือใช้อุณหภูมิครับเป็นลักษณะเทอร์มอลโปรเซสก็คือใช้อุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปหลังจากที่มีการผลิตชิ้นส่วนนั้นออกมาเรียบร้อยแล้วมีการเจาะมีการพับมีการดัดแล้วก็มีการผ่านกรรมวิธีต่างๆ machining จนครบถ้วนต้องการเพิ่มความแข็งของชิ้นงานนั้นก็เลยต้องใช้ thermal process วิธีการนะครับ process ก็คือ heat aluminum to specified temperature ซึ่งแต่ละอลูมิเนียมอะลอยในกลุ่มนั้นจะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันจึงทำให้ความแข็งแรงและความแข็งของตัวมันเองเนี่ยเพิ่มขึ้นบางครั้งเราไม่ต้องการความแข็งที่มากเกินไปครับเราก็ต้องเลือกวิธีการ heat treatment หลังจากให้อุณหภูมิมาแล้วก็จะต้องลดอุณหภูมิก็คือค่อยๆลดอุณหภูมิตามปกติเราจะเรียกว่า natural aging ก็คือ air cooling at room temp ก็คือหมายความว่าค่อยๆให้ตัวมันเนี่ยเย็นตัวลงเองตามธรรมชาติครับหรือเราอาจจะเรียกว่า aging เฉยๆก็ได้ส่วนในเรื่องของ artificial aging
บางครั้งเราไม่สามารถรอเวลาได้เราจึงมีการคิดค้นวิธีเร่งหรือว่า artificial aging อาจจะลดจาก1วันนะครับเราต้องรอ24ชั่วโมงถึงจะใช้งานได้เราอาจจะใช้เวลาแค่3ชั่วโมงบางครั้งสิ่งที่เรียกว่า aging อาจจะใช้ชื่อว่า precipitation process ครับ artificial aging มันจะลดเวลาตรงนี้ได้มากเป็นการเร่งการเกิดความแข็งของชิ้นส่วนอลูมิเนียมอลลอยนั้นๆถัดมาเรามาดู solution heat treat designation ก็คือตัวเลขครับที่ตามตัวอักษร T ก็คือ temper หรือว่า solution heat treat มีเริ่มตั้งแต่เลข1ไปเรื่อยๆครับมีมากกว่า9ครับผมยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยที่ใช้กันมากที่สุดก็คือเลขประมาณเลข9นี้ไม่เกินนี้ T1 ครับหรือ T1 วิธีการก็คือก็หลังจากที่อลูมิเนียมอะลอยได้ผ่านกรรมวิธีการผลิตมาแล้วก็ผ่าน natural age ปกติ aging ปกติ T2 นี่จะเป็นอยู่ในรูปของ anneal เท่านั้นครับ T3 เป็น solution heat treat และมี cowork ตามมาด้วยหมายความว่าผ่าน solution heat treat ก็คือผ่านการอบแข็งมาแล้วหลังจากนั้นก็มีการทำ strain hardening อีกนะเพิ่มเติมขึ้นไปอีก T4 ใช้วิธีการ naturally aging หลังจาก solution heat treat ครับ T5 ใช้วิธี artificial aging ก็คือเร่งการเพิ่มความแข็งเข้าไป T6 เป็น solution heat treat กับ artificial agingT7 มีการใช้ stabilize ก็คือลักษณะคล้ายๆกับ anneal แต่ว่าจะมีการใช้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าครับแล้วก็มีระยะเวลายาวค่อนข้างจะทำให้มีความแข็งเพิ่มมากขึ้นได้ถัดมาเป็นตัว T8 ครับ T8 เป็น solution heat treat และมี co-working จะเหมือนกับ T3 ครับแต่ว่ามีเพิ่ม artificial aging เพิ่มเข้าไปด้วยก็จะสามารถจะบอกได้เลยครับว่าตัวเลข T8 ก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นอีก T9 ครับ T9 เป็นเรื่องของ artificial aging แล้วก็ cowork ทีหลังครับเรามาดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือว่า aluminum alloy product ที่เกิดจากการใช้วิธีการนะครับรีดออกมาเป็นแผ่น aluminum alloy sheet โดยปกติจะถูกรีดออกมาแล้วจะม้วนครับเป็นม้วนยาวๆก่อนที่จะนำมาใช้งานโดยปกติก็จะแล้วแต่ซีรีส์ที่ผลิตออกมาจะม้วนเก็บเอาไว้ในภาพถัดมานี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นรอดครับเป็นการรีดออกมาเช่นเดียวกันหรือ extrusion ก็คือทำออกมาเป็นชิ้นยาวๆเลยนะครับเหมือนฉีดออกมาจากโมแล้วก็สามารถนำไปผ่านกรรมวิธี heat treat ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงส่วน rivet ต่างๆที่นำมาใช้กับอลูมิเนียมอลอยพาร์ทนั้นก็จะต้องเป็น rivet ที่สร้างมาจากอลูมิเนียมอลอยเช่นเดียวกันซึ่งจะมีในกลุ่มแตกต่างกันไปครับตัวอย่างครับในภาพนี้เป็นอลูมิเนียมโรลครับก็คือเป็นแผ่นหรือเป็น extrusionหรือเป็นรอดนี้เป็น2024 T4 ครับซึ่งเป็นอลูมิเนียมอยู่ในกลุ่มของ2000หรือ Copper Series มี Copper เป็นส่วนประกอบแล้วก็มี Heat Treatment โดยเป็น Naturally Age ก็คือ T4 ครับตัวอย่างอีกอันนึงก็คืออลูมิเนียมอลลอยชีทที่ผ่านการ Heat Treatment มาแล้วลักษณะของแผ่นชีทครับที่เป็นโรลเป็นม้วนนะครับจะได้ถูกคลี่ออกมาแล้วก็ตัดเป็นแผ่นแล้วก็นำไปใช้งานเราจะมีการเขียนครับหรือว่ามีการบอกว่าอลูมิเนียมชีทนั้นอยู่ในกลุ่มใดเราสามารถเห็นได้ครับอ่านได้เลยในทุกๆแผ่นนะครับป้องกันการเข้าใจผิดแล้วก็ผิดพลาดในการหยิบไปใช้งานลักษณะก็คือจะมีการพิมพ์นะครับเป็นตัวอักษรตามความยาวตัวอย่างในภาพนี้ครับเป็นภาพแสดงให้เห็นถึงอลูมิเนียมชีทในกลุ่มของ7075แล้วก็
T6 แล้วก็ไม่ได้มีเอาแคลดครับความกว้างของแผ่นอลูมิเนียมชีทโดยปกติสามารถผลิตออกมาได้ตั้งแต่6นิ้วถึง60นิ้วความกว้างนะครับแต่โดยปกติที่นิยมในอุตสาหกรรมการบินตอนนี้ผลิตออกมาที่ความกว้าง4ฟุตเท่านั้นครับส่วนความยาวนั้นแล้วแต่ความต้องการของคนใช้งานแต่โดยปกติแล้วจะตัดที่12ฟุตครับความหนาที่ผลิตออกมาสามารถผลิตได้บางถึง 0.012 นิ้วครับจนกระทั่ง 0.375 นิ้วพอหลังจากนั้นจะมีความหนามากเกินไปไม่สามารถจะรีดม้วนเป็นโรลได้จะเป็นอลูมิเนียมเพลทแทนครับก็คือมีความหนาเพิ่มขึ้นแต่สามารถใช้กรรมวิธีฮีททรีทเมนต์ได้เช่นเดียวกันถัดมาเป็นตัวอย่างครับการใช้งานของอลูมิเนียมอะลอยที่อยู่ในอากาศยานจะมีการบอกในแต่ละชิ้นส่วนว่าแต่ละชิ้นส่วนเป็นวัสดุชนิดใดเช่นหมายเลข1ครับสกินครับด้านนอกจะใช้อลูมิเนียม2024นะครับ T3 หรือ T4 ครับเป็นชีทหมายเลข2เนี่ยอยู่ด้านในครับเป็นสตริงเจอร์เป็นตัวเพิ่มความแข็งแรงของสตรัคเจอร์ก็ใช้2024 T3 แล้วก็ T4 แต่ว่าเป็น extrusion หรือบางส่วนจะเป็น7075ด้วยหมายเลข3ก็คือเฟรมนะครับก็ยังคงใช้2024และ7075เช่นเดียวกันส่วนที่เป็น seat track หมายเลข4เป็นรางครับที่เอาไว้ให้เก้าอี้เนี่ยมายึดติดนะครับมักจะใช้7075เป็นหลัก floor beam ก็คือชิ้นทางด้านขวางสร้างพื้นนะครับทางเป็นพื้นของผู้โดยสารที่รับน้ำหนักมากดังนั้นก็จะใช้7075เป็นหลักเช่นเดียวกันครับ window frame เป็นกรรมวิธีการผลิตในเรื่องของคาสติ้งก็ใช้7075เช่นเดียวกันครับอีกสิ่งหนึ่งครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าดูราลูมินซึ่งในสมัยก่อนครับเรามีการคิดค้นอลูมิเนียมอะลอยโดยการเติมคอปเปอร์เข้าไปสมัยนั้นครับเราเรียกว่าดูราลูมินหรือว่าดูราลูมิเนียมหรือเราเรียกสั้นๆว่าดูราลซึ่งมันเป็นการนำคำ durable กับคำว่าอลูมิเนียมมารวมกันถ้าในวันนี้ยังคงมีอยู่นะครับให้เข้าใจว่ามันคือกลุ่ม 2,000 แม้ว่าตัวมันจะเป็นอลูมิเนียมที่มีคอปเปอร์มีแมกนีเซียมซิลิคอนและแมงกานีสรวมอยู่ด้วยก็ตามแต่จะถือว่าอยู่ในกลุ่มของ 2,000 ซึ่งจะเป็นรูปแบบของ2011 2014 2017และ2024ครับซึ่งในกลุ่มนี้ดูราลูมินสามารถนำไปผ่านกรรมวิธีฮีททรีทเมนต์ได้ด้วยเช่นกันผมก็ได้พูดในเนื้อหา Non-Ferrous Metal ในส่วนของ Heavy และ Light Metal ไปรวมไปถึงอลูมิเนียมอะลอยและ Temper Process ในตอนถัดไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ Non-Metallic Material ซึ่งจะมี Wood, Fabric, Plasticและ Composite Material ครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลหะเชื่อมพุ่มพลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC

0: และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมศีรษะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนื้อผ้าเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากเนื้อผ้าเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียร์ครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45 ปรับประกบ

0: ข้าหากันโดยใช้แฟนัสเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัสเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชันวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: มีความจงรักภักดีคุณธรรมทุกพื้นที่ความดีทางวิทยาลัยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียมอยู่ในขณะนี้นะคะดีนักเรียนและก็คุณครูห้องปลายทางนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งก็สวัสดีนักเรียนทุกคนในห้องนี้ด้วยนะคะในการเรียนครั้งที่แล้วเป็นไงคะเรื่องพันธุกรรมมีความรู้ความเข้าใจในส่วนของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันแล้วยังคะ
1: ม
2: ีแล้วสังเกตได้ว่าจากที่นักเรียนทำใบงานไปนะส่วนใหญ่ก็ทำได้ถูกหมดทุกคนเลยใช่ไหม
1: ใช
2: ่เก่งมากนะคะวันนี้ตบมือให้ตัวเองก่อนค่ะแสดงว่านักเรียนตั้งใจเรียนและตั้งใจทำใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: ค่ะวันนี้

0: วังว่านักเรียนจะตั้งใจเรียนและตั้งใจทำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทางบ้านด้วยนะคะนักเรียนที่กำลังดูอยู่ได้ทำแบบฝึกหัดทบทวนบ้างหรือเปล่าคะนะคะก็เอาไปให้คุณครูนะคะได้ตรวจทานอีกทีนึงว่านักเรียนทำแล้วถูกต้องหรือเปล่ามีความเข้าใจดีหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะเรายังคงเรียนกันในเรื่องเดิมนะคะเรื่องเดิมก็คือเรื่องพันธุกรรมนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของวันนี้เราจะมาดูว่าเราเรียนอะไรกันบ้างในหัวข้อนะคะมาดูสไลด์กันค่ะในตอนที่2ยังเป็นลักษณะทางพันธุกรรมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นดูหัวข้อแรกนะคะเนื้อหาการเรียนรู้ในวันนี้ก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาจากครั้งที่แล้วอีกนิดหน่อยนะคะก็คือในส่วนของกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งต่อมาจากของเมนเดลนั่นแหละนะคะแล้วก็2ก็คือการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของหมู่เลือดระบบหมู่เลือดชื่อว่า ABO รู้จักไหมคะหมู่เลือดรู้จักนะแต่ละคนไปดูมาแล้วว่าตัวเองมีหมู่เลือดอะไรใช่ไหมคะบัตรประจำตัวประชาชนเดี๋ยวนี้ต้องระบุหมู่เลือดด้วยเนาะถ้าใครยังไม่ได้ตรวจยังไม่ได้ระบุต้องไปทำอะไรคะไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปทำบัตรประจำตัวประชาชนระบุหมู่เลือดไว้นะคะมันมีความจำเป็นและสำคัญนะคะหากเรามีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรพวกนี้แล้วจำเป็นต้องใช้เลือดนะคะเราก็สามารถใช้เปิดดูจากกระเป๋าบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถรับหมู่เลือดได้ถูกต้องได้นะคะมาดูต่อค่ะหัวข้อต่อไปก็คือเกี่ยวกับการเกิดมิวเทชันนะคะสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นซึ่งเราจะเรียกว่าเกิดมิวเทชันนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กัน4ก็คือโรคพันธุกรรมนะคะแล้วก็โรคพันธุกรรมนี้มีใบงานพิเศษที่นักเรียนต้องไปทำอะไรนะคะค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตเพื่อมานำเสนอกันในครั้งหน้าด้วยนะคะมาดูค่ะว่าเนื้อหาเหล่านี้เรียนแล้วเราจะต้องมีความรู้อะไรนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือ 1. อธิบายนะคะกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้ 2. อธิบายระบบหมู่เลือด ABO นะคะแล้วก็การถ่ายทอดได้นะคะจากพ่อแม่ไปสู่ลูกเนี่ยจะได้เลือดกรุ๊ปอะไรออกมานะคะถ้ามีเลือดพ่อและแม่อีกแบบหนึ่งนะต่อไป3ก็คือบอกสาเหตุการเกิดมิวเทชันได้นะคะมิวเทชันเกิดจากอะไรลักษณะแบบไหนที่เรียกว่ามิวเทชันนะคะแล้วก็การสืบค้นและนำเสนอโรคพันธุกรรมที่กำหนดให้ได้เพราะกิจกรรมที่นักเรียนจะได้รับมอบหมายก็จะตรงกับจุดประสงค์ถูกไหมคะทีนี้มาดูเนื้อหากันเลยค่ะเพื่อความรวดเร็วในการเรียนนะคะกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะครูอยากให้นักเรียนรู้จักตัวนี้ตัวนี้เราเรียกว่าเพชรดีกรีนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าพงศาวลีนะคะไม่ใช่อาหารสุนัขนะคะแต่เป็นลักษณะของการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมนะคะแล้วเอามาเขียนเป็นแผ่นภาพออกมานะคะความหมายของมันก็คือเป็นแผ่นภาพซึ่งใช้ในการศึกษาพันธุกรรมของมนุษย์นะคะแสดงลักษณะของบุคคลต่างๆนะคะเกี่ยวกับการถ่ายทอดอาจจะเป็นด้านโรคพันธุกรรมหรือลักษณะที่มันมีความแปลกที่เราเรียกว่ามิวเทชันตัวนั้นก็ได้นะคะเราอาจจะเรียกมันอีกอย่างนึงว่าแผ่นภูมิสายเลือดก็ได้เพราะว่ามันถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกถ่ายทอดจากตายายมาจากพ่อแม่มาแล้วเราก็มีโอกาสถ่ายทอดต่อไปได้เรื่อยๆนะคะตัวนี้เราจะเรียกมันว่าเพชรดีกรีพงศาวลีหรือแผนภูมิสายเลือดนะคะเรียกได้3ตัวคือตัวเดียวกันมาดูลักษณะมันนิดนึงค่ะตัวนี้นะคะเป็นลักษณะของเพชรดีกรีของครอบครัวที่มีการถ่ายทอดลักษณะของนิ้วเกินนะมีหมายเหตุอยู่ระหว่างสัญลักษณ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงแทนด้วยอะไรคะวงกลมผู้ชายแทนด้วย
1: สี่เหลี่ยม
0: ถ้ามีสีแดงหมายความว่าปกติหรือไม่ปกติ
1: ไม
0: ่ปกติถ้าเป็นสีแดงคือคนที่มีลักษณะนิ้วเกินเคยเห็นคนนิ้วเกินไหมคะ
1: เ
0: คยนะจากปกติเรามีกี่นิ้วมือข้างนึงเราต้องมี5นิ้วแต่บางคนมีกี่นิ้ว
1: 6
0: แล้วก็มี7ได้ไหมได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าสายพันธุกรรมนะพันธุ์ตัวนี้จะเป็นลักษณะของนิ้วเกินนักเรียนสังเกตในแผนภูมิค่ะเราจะดูในแผนภูมินะตัวสี่เหลี่ยมตัวแรกคือพ่อใช่ไหม

0: ยมีลักษณะของเป็นไงนิ้วเกินแม่ปกติพอมีลูกออกมาลูกกี่คนจากสายพันธุกรรมตัวนี
1: ้
0: 3คนถูกต้องเป็นนิ้วเกินกี่คน
1: 2
0: คนเป็นผู้ชาย
1: 1
0: ผู้หญิง
1: 1
0: แต่มีผู้หญิงอีกคนนึงเป็นไม่เป็นคะ
1: ไม่เป็น
0: ผู้หญิงคนกลางไม่ได้เป็นใช่ไหมคะลูก3คนปรากฏว่าเป็นนิ้วเกินเสีย2นะทีนี้ฝั่งแรกครูนับเป็นลูกคนที่1คนที่2คนที่3นะลูกคนที่1ไม่ได้แต่งงานใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ลูกคนที่2แต่งงานไหมคะ
1: แต
0: ่งงานลูกของคนที่2เราเรียกว่าอะไรหลานหลานมีภาวะนิ้วเกินไหมคะ
1: ไม
0: ่มีเพราะอะไรเพราะแม่ที่ปกติไปแต่งงานกับผู้ชายที
1: ่
0: ปกติเพราะฉะนั้นภาวะนิ้วเกินไม่เกิดขึ้นเห็นไหมคะแต่อีกชุดหนึ่งคนที่3ดูคนที่3ค่ะผู้หญิงที่เป็นนิ้วเกินไปแต่งงานกับ
1: ผ
0: ู้ชายปกตินะคะผู้หญิงที่เป็นนิ้วเกินไปแต่งงานกับผู้ชายที่ปกติลูกออกมาเป็นไง
1: ไม่
0: ไม่ปกติคือมีนิ้วเกินแสดงว่าอะไรบ่งบอกอยู่อย่างหนึ่งบ่งบอกอยู่บ่งบอกว่าให้นักเรียนคิดว่านิ้วเกินนี้เกิดจากลักษณะเด่นหรือลักษณะด้อยลองคิดดูสิน่าจะเกิดจากลักษณะเด่นเพราะว่ามีผู้หญิงเป็นแค่คนเดียวแต่พอมีลูกลูกเป็นไหมคะ
1: เป
0: ็นจากข้างบนก็เหมือนกันพ่อเป็นแค่คนเดียวแม่เป็นไหม
1: ไม
0: ่เป็นแต่เมื่อมีลูกลูกเป็นไง
1: เป
0: ็นทั้งสองคนนี่เป็นทั้งผู้หญิงก็เป็นอ่ะโทษค่ะผู้ชายก็เป็นผู้หญิงก็เป็นนะคะแต่คนนี
1: ้ไม
0: ่เป็นบ่งบอกว่าอาจจะมียีนที่แฝงอยู่ใช่ไหมคะพ่ออาจจะเป็นลักษณะเด่นสมมุติว่าถ้าคนนิ้วเกินครูแทนด้วยตัวอะไรดีตัวดีตัวดีพ่ออาจจะเป็นดีใหญ่และดีเล็กพ่อเป็นแต่มีตัวกรรมที่สามารถที่จะไม่เป็นก็ได้ถ้าไปรวมกับแม่ที่ไม่ได้เป็นใช่ไหมคะตัวนี้มาเจอกันได้ตัวนี้พอดีใช่ไหมคะแต่อันนี้เจออะไรเจอดีเหมือนกันแต่เจอดีใหญ่ที่เป็นใช่ไหมคะตัวนี้เป็นไงก็เจอดีใหญ่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น2คนนั้นถึงเป็นเพราะมันปรากฏว่าลักษณะที่บ่งบอกออกมาคือพันธุกรรมนี้เกิดจากลักษณะเด่นมันถึงถ่ายทอดไปสู่ลูกและหลานได้ทุกรุ่นนะคะอันนี้คือเพชรดีกรีของครอบครัวที่มีลักษณะพันธุกรรมนิ้วเกินนะคะแผนภูมิสายเลือดนะคะมาดูกันต่อค่ะมาดูสไลด์ต่อไปนะคะนี่คือรูปภาพของคนที่มีลักษณะเป็นนิ้วเกินนะคะก็จะมีหลายลักษณะ5นิ้ว6นิ้ว7นิ้วก็มีบางคนนิ้วเป็นไงแยกยังไม่ออกจากกันเลยติดกันด้วยเห็นไหมคะอันนี้ก็มีที่มาด้านล่างนะคะอ้างอิงไว้ให้ทีนี้มาดูต่อไปค่ะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยยีนบนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศคราวที่แล้วเรายีนเราเรียนโครโมโซมไป23คู่จำได้ไหม23คู่ใช่ไหมร่างกายเราเรียกว่าออโตโซมมีกี่คู่คะ22ดีมากยังจำได้นะคะแล้วโครโมโซมเพศมีกี่คู
1: ่
0: 1คู่ซึ่งบ่งบอกเพศหญิงและเพศ
1: ใ
0: ช่นะเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมพวกนี้มันอาจจะส่งผ่านทางโครโมโซมร่างกายหรือโครโมโซมเพศก็ได้ตอนที่เรามีการผลิตไข่หรืออสุจิออกมาเรียกว่ามีเซลล์สืบพันธุ์จากพ่อมาครึ่งนึงจากแม่มาครึ่งนึงแล้วมารวมกันเป็นลูกเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ตำแหน่งใดของโครโมโซมก็ได้นะคะมาดูต่อมนุษย์เนี่ยมีโครโมโซม46แท่งนี่ทบทวนที่เธอถามไปเมื่อกี้นะคะโครโมโซมออโตโซมเราเรียกว่าโครโมโซมร่างกายมี22คู่ตามที่นักเรียนตอบนะคะเหมือนกันทั้งหญิงและชายแต่ถ้าเป็นโครโมโซมเพศเหมือนกันไหมไม่เหมือนผู้หญิงเป็น XX ผู้ชายเป็น
1: XY
0: นะคะยังจำได้อยู่นะมันทบทวนให้เห็นทีนี้มาดูการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีน

บนออโตโซมซึ่งครูบอกว่าบนโครโมโซมร่างกายหรือออโตโซมก็มี2ลักษณะอีกนะคะมันคืออะไรนะคะตัวแรกบอกว่าควบคุมโดยยีนเด่นเหมือนนิ้วเกินเมื่อกี้ค่ะควบคุมโดยยีนเด่นใช่ไหมคะเพราะลักษณะที่ควบคุมโดยยีนเด่นนะคะก็จะแสดงออกตั้งแต่รุ่นพ่อแม่แล้วก็รุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานโอกาสแสดงออกมากกว่ายีนด้อยถูกไหม

0: ครูมีภาพให้ดูอันนี้ไม่ลิขสิทธิ์อะไรนะคะใช้เพื่อการสื่อสารได้นะคะเป็นครอบครัวดาราใช่ไหมแสดงหนังด้วยนะคะเป็นสายพันธุกรรมของคนแคระซึ่งจะมีทุกรุ่นเลยค่ะนะแสดงว่านำโดยยีนเด่นอันนี้เป็นเท้าแสนปมนะคะเป็นลักษณะของก้อนเนื้อที่ปูดออกมาซึ่งเกิดจากความผิดปกติของยีนหรือโครโมโซมนั่นแหละนะคะเป็นโรคพันธุกรรมเป็นโรคที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกได้นะคะทีนี้มาดูอีกตัวนึงเมื่อกี้นำโดยยีนเด่นใช่ไหมทีนี้อีกตัวนึงก็คือนำโดยยีนด้อยนะคะยีนด้อยจะแสดงออกก็ต่อเมื่อได้จากพ่อและมาทั้งคู่นะคะอันนี้เราบอกว่าเมื่อดูภายนอกเนี่ยถ้ารุ่นพ่อแม่มียีนด้อยที่แฝงอยู่พ่อแม่จะดูว่าไม่เป็นโรคถูกไหมคะเพราะมันจะเป็นโรคก็ต่อเมื่อด้อยกับด้อยมาเป็นไงกันมาเจอกันเท่านั้นเพราะพ่อแม่อาจจะเป็นคนปกติที่มองไม่ออกเลยก็ได้เราเรียกว่าเป็นพาหะเป็นพาหะก็คือมีตัวโรคแฝงอยู่นะแค่ไม่แสดงออกเพราะมันโดนยีนเด่นกลบไว้นะคะยีนด้อยจะแสดงออกก็ต่อเมื่อพ่อกับแม่ส่งยีนด้อยมาที่ลูกนะคะปรากฏว่าโอกาสที่มันจะเกิดนะคะมันก็จะมีน้อยซึ่งอยู่ที่ประมาณ1ใน4ครั้งที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วประมาณ 25% ใช่ไหมคะอัตราส่วน3ต่อ1เด่นต่อด้อยก็คือ1ใน4ตัวนี้แหละ3ใน4และ1ใน4นะคะเพราะฉะนั้นประมาณ 25% ที่จะนำโรคนั้นมาหรือลักษณะพันธุกรรมนั้นมาได้นะคะอันนี้มาดูตัวอย่างของแผ่นภูมิสายเลือดเหมือนกันแต่ครูใช้ในลักษณะของอะไรรูปคนใช่ไหมเป็นคนปกติกับคนที่เป็นพาหะคนปกติสีอะไรจากรูปนี
1: ้
0: สีดำดีมากถ้าเป็นพาหะเป็นไง
1: ส
0: ี
1: แดง
0: เป็นพาหะค่ะดำแดงดำแดงเป็นพาหะถ้าเป็นโรคแสดงว่าใช้ลักษณะเป็นรูปของคนก็ได้เพราะครูก็ต้องมีหมายเหตุอยู่ด้านข้างใช่ไหมคนเป็นโรคสีแดงคนไม่เป็นโรคสีดำอย่างนี้นะถ้าคนเป็นสองสีหมายความว่าเป็น
1: พาหะ
0: นะคะทีนี้จากรูปนี้แผนภาพนี้พ่อและแม่เป็นอะไรคะ
1: เป
0: ็นพาหะนะคะเพราะโอกาสที่จะมีลูกเป็นโรคก็ต่อเมื่อยีนด้อยมาเจอกับยีนด้อยคนที่เป็นโรคเป็นคนเดียวในนี้คือผู้หญิงคนที
1: ่
0: 4เพราะคนนี้ได้รับยีนด้อยมาคู่กันพอดีนะคะจึงเป็นโรคนะโอกาสจึงเป็น1ใน4เห็นไหมคะจาก4อันดับ4ชุดนี้ที่มาเข้าคู่กันนะก็จะเป็นแค่1ใน4หรือ 25% ถ้าโรคนั้นนำโดยยีนด้อยหรือลักษณะนั้นนำโดยยีนด้อยนะคะเพราะตัวนี้เป็นแผนภาพให้เห็นนะต่อไปค่ะอันนี้ตัวอย่างของโรคที่นำโดยยีนด้อยนะคะชื่อโรคว่าโรคทาลัสซีเมียรู้สึกว่าจะอยู่ในการสืบค้นของนักเรียนที่ต้องไปสืบค้นเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะโรคทาลัสซีเมียรู้จักไหมเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ย
0: ินแต่อาจจะเข้าใจลักษณะไม่หมดอันนี้ลักษณะของโรคนะคะเราบอกว่าร่างกายเนี่ยมีการสังเคราะห์เฮโมโกลบินเฮโมโกลบินเกี่ยวกับเลือดใช่ไหมคะเลือดนะคะซึ่งมีความผิดปกติทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีลักษณะของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงอายุสั้นก็คือแทนที่มันจะอยู่ได้นานมันอยู่ได้ไม่นานมันก็หมดอายุไขของเม็ดเลือดเม็ดเลือดมีอายุนะเม็ดเลือดผลิตอยู่ตลอดเวลาและมีอายุเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเราควรจะทำอะไรนะบริจาค
1: เล
0: ือดตอนที่เลือดมันยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วเลือดพอบริจาคเสร็จมันก็จะมีการสร้างทดแทนสร้างทดแทนเพราะเลือดเราไม่ได้หายไปไหนแต่เราต้องบริจาคในระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างเช่นเขาบอกว่า3เดือนหนึ่งครั้งนะไม่ใช่ว่าบริจาคทุกเดือนนะมันก็ผลิตไม่ทันเลือดเราก็จะเกิดภาวะโลหิตจางได้แต่ถ้าเราไปจากห่างๆนานๆครั้งเลือดมันก็ผลิตแทนนะยังทันอยู่ยกเว้นคนที่เป็นโรคนี้ค่ะบริจาคไม่ได้นะโรคทาลัสซีเมียนะก็จะทำให้ลักษณะของเม็ดเลือดแดงอายุสั้นแล้วก็มีลักษณะแตกง่ายถูกทำลายได้ง่ายนะคะผู้ป่วยก็จะมีการซีดเหลืองนะคะลักษณะของทาลัสซีเมียก็จะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆเกิดขึ้นนะนี่เป็นรูปลักษณะผู้ป่วยที่เป็นโรคนะคะอีกตัวหนึ่งลักษณะผิวเปลือกผิวเผือกก็เป็นลักษณะที่นำโดยยีนด้อยเพราะเราจะเห็นคนผิวเผือกน้อยหรือมาก
1: น้อย

0: นะคะโอกาสก็น้อยนะคะนี่ลักษณะของคนที่เป็นผิวเผือกแต่ถ้าเป็นต่างชาติมาบางชาติเขาก็ถือว่าไม่ผิดปกติอะไรของเขานะแล้วก็เป็นลักษณะที่เขาบอกว่ามีความเป็นศิลปะและสวยงามได้ด้วยทั้งที่มันเป็นความผิดปกติจากร่างกายของคนปกตินะดูแล้วก็สวยใช่ไหมนะคะวันโรคแบบนี้มันก็ไม่ได้ถือว่าอยู่ในสังคมได้นะคะทีนี้มาดูตอนนี้ค่ะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนด้วยบนโครโมโซมเพศไปที่โครโมโซมเพศนะโครโมโซมเพศเนี่ยมันจะมีแค่1คู่ใช่ไหมยีนมีแค่1คู่แล้วก็มี2แท่งก็คือ XY หรือ XX ใช่ไหมคะนี่มันถ้าลักษณะมันไปจับอยู่บนโครโมโซมเพศนะคะมันก็จะถูกควบคุมโดยลักษณะเป็นยีนเด่นหรือยีนด้อยเหมือนกันนะได้ทั้งคู่เลยแต่แค่มันไปจับอยู่บนโครโมโซมของ XX หรือ XY นั้นตัวอย่างเช่นลบคนหัวล้านเคยเห็นคนหัวล้านไหมส่วนใหญ่เกิดที่ผู้หญิงหรือผู้ชายส่วนใหญ่จะเกิดที่ผู้ชายถ้าเกิดที่ผู้ชายแล้วครูบอกว่ามันควบคุมโดยโครโมโซมเพศนักเรียนคิดว่ามันน่าจะอยู่บนโครโมโซมตัวไหน X หรือ Y ดี
1: Y
0: มันเกิดที่ผู้ชายอ่ะ
1: Y
0: ถ้าผู้ชายต้องมี Y ผู้หญิงมีอะไร
1: XX
0: ผู้หญิงก็เลยไม่ค่อยเกิดเพราะมันเกิดน่าจะเกิดบนโครโมโซม Y ใช่ไหมผู้ชายมี Y ทุกอันแน่ถ้าลูกออกมาเป็นผู้ชายแล้วพ่อหัวล้านน่าจะได้รับพันธุกรรมหัวล้านมาจากพ่อนะจะเจอผู้หญิงหัวล้านน้อยมากเพราะว่าผู้หญิงจะมีโครโมโซม X ซึ่งเป็นยีนเด่นเหมือนกันข่มเอาไว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ายีนเด่นข่มปุ๊บยีนที่เป็นโรคก็จะมีโอกาสแสดงออกมาได้น้อยนะคะเพราะผู้ชายจึงเป็นคนหัวล้านได้มากกว่าผู้หญิงเพราะมันนำโดยโครโมโซมเพศของผู้ชายนะคะอันนี้เป็นลักษณะนะแต่ถ้าอีกอย่างนึงอาจจะนำด้วยโครโมโซมบนโครโมโซม X ก็ได้ถ้าเป็นอยู่บนโครโมโซม X ผู้ชายมีกี่ X X เดียวผู้หญิงมีกี่
1: X
0: 2X ถึงมันจะอยู่บนโครโมโซม X ผู้ชายก็มีโอกาสเกิดได้แสดงออกได้มากกว่าอยู่ดีเพราะผู้ชายไม่มีตัวมาข่มใช่ไหมคะแต่ผู้หญิงมี X อีกตัวหนึ่งไว้คอย
1: ข
0: ่มนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะมีโอกาสน้อยกว่าผู้ชายในการแสดงออกของลักษณะของโรคที่อยู่บนโครโมโซมเพศที่เขาเรียกว่าเป็นยีนนำโดยยีนด้อยนะคะมันผู้ชายมีโอกาสมากกว่าทั้งหมดเลยนะตัวอย่างนะคะตัวอย่างของแผนภาพเกี่ยวกับการนำพันธุกรรมบนโครโมโซมอันนี้โครโมโซม X เห็นไหมคะอยู่ X ตัวที่นำด้วย B ใหญ่เป็นยีนเด่นนะคะ B เล็กเป็นยีนด้อยในนี้แม่เป็นโรคอะไรอันนี้โรคอะไรตาบอดสีนะคะแม่เป็นตาบอดสีนำโดยยีนด้วยบนโครโมโซม X นะคะ X ทั้งคู่นะด้วยกับด้วยคู่กันพอดีแม่จึงเป็นแต่ถามว่าพ่อไม่เป็นตาบอดสีมันอยู่บนโครโมโซม X แต่พ่อดันมี X ที่เป็นยีนเด่นถูกไหมคะพ่อจึงไม่เป็นมันไม่ได้จับบนโครโมโซม Y ถ้าบนโครโมโซม Y ผู้ชายเป็นหมดแน่ใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นโครโมโซม X เพราะฉะนั้นพิจารณาโครโมโซม X นิดหนึ่งเมื่อมันเข้าคู่กันเราแยกหน่วยพันธุกรรมก็จะได้ X B และก็ Y ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็น X B เล็ก X B เล็กใช่ไหมคะมาผสมกันได้อะไรคู่ที่หนึ่งเห็นไหมคะตัวนี้กับตัวนี้ได้ X B ใหญ่ X B เล็กเพราะฉะนั้นคนนี้เป็นโรคหรือไม่เป็นหรือไม่เป็นมีตัวยีนเด่นซึ่งไม่ได้เป็นโรคคุมเอาไว้เป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นโรคแต่เป็นอะไรเป็นพาหะนะคะไม่เป็นโรคแต่เป็นพาหะคนที่สองเป็นไง
1: ไม่
0: เป็นโรคแต่เป็นพาหะเหมือนกันคนที่สามเป็นตาบอดสีผู้ชายเป็นตาบอดสีเพราะดันรับตัวนี้จากแม่มาใช่ไหมคะยังไงก็ต้องรับมาจากแม่แน่นอนพระแม่จะต้องให้ x ไปตัวหนึ่งซึ่งมันเป็น x ตาบอดสีทั้งคู่ใช่ไหมคะแล้วผู้ชายคนที่สองเป็นอีกไหม
1: เป็น
0: อีกเพราะลูกผู้หญิงไม่เป็นแต่ลูกผู้ชาย
1: เป็น
0: ลูกผู้หญิงไม่เป็นเพราะลูกผู้หญิงต้องรับ x จากพ่อ1ตัวและ x จากแม่1ตัวจึงได้ยีนเด่นจากพ่อมาข่มไว้ทั้งคู่เลย เพราะโรคตาบอดสีจึงเป็นในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเป็นในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงจะเป็นในผู้หญิงก็ต่อเมื่อเจอลักษณะนี้ค่ะพ่อก็ต้องเป็นแม่ก็ต้องเป็นลูกถึงออกมาเป็นนะคะนี่คือลักษณะของการนำโดยยีนด้อยบนโครโมโซมเพศนะคะมาดูต่อการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของระบบหมู่เลือดค่ะทีนี้มาเข้าหมู่เลือดบ้าง A B O เรามีหมู่เลือดอะไรถามแถวหน้าแถวหน้าตอบทีละคนเรียงไมค์เลยค่ะลูกถือไมค์คนที่1แถวหน้านะคะตอบหมู่เลือดตัวเองและส่งให้เพื่อนเราหมู่เลือดอะไรคะ
2: กร
0: ุ๊ปโอใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: คนที่2ค่ะ
2: กรุ๊ปบีค่ะ
0: กรุ๊ปบีคนที่3ค่ะ
3: กรุ๊ปโอค่ะ
0: กรุ๊ปโอคนที่4
4: กรุ๊ปโอค่ะ
0: กรุ๊ปโอส่งแถว2หน่อยสิ
5: กรุ๊ปโอค่ะ
0: กรุ๊ปโอ
6: กรุ๊ปโอค่ะ
0: ค่ะกรุ๊ปโอ
7: กรุ๊ป AB ค่ะ
0: กรุ๊ป AB
8: กรุ๊ป B ค่ะ
0: กรุ๊ป B ครูถามพอแล้วครูถามใน8คนเมื่อกี้นักเรียนฟังแล้วมีกรุ๊ปอะไรเยอะสุดคะ
1: โ
0: อ้มี O เยอะสุดโหยทำไม O เยอะสุดประเทศเรามันมีกรุ๊ป O เป็นหลักอยู่แล้วมันก็เลยมี O เยอะสุดแต่จริงๆแล้ว O เป็นยีนด้อยนะคะ O เป็นยีนด้อยแต่ O กลับมีเยอะสุดเพราะพ่อแม่เรามีโอมาจากสายพันธุกรรมเยอะแล้วนะคะมันมาดูว่าทำไมกรุ๊ปเลือดแต่ละคนถึงไม่เหมือนกันพ่อแม่เราได้มายังไงนะคะมาดูหมู่กรุ๊ปเลือดนิดหนึ่งตัวนี้นะคะกรุ๊ปเลือดนะเราจะมี4หมู่ด้วยกัน A B O แต่มันมีคู่กันอยู่1อันนะคะกรุ๊ปหมู่ A หมู่ B หมู่ O แล้วก็หมู
1: ่
0: A B นะคะA B แต่ละหมู่เนี่ยมันมีหลักการจำด้วยนะทฤษฎีการจำก็เรียกว่าเป็นเทคนิคนะเดี๋ยวจะบอกให้การกำหนดหมู่เลือดแต่ละชนิดนะคะเราจะกำหนดจาก2คำนี้ค่ะจดไว้ได้นะคะตัวแรกเราจะเรียกว่าแอนติเจนแอนติเจนคือสารก่อภูมิต้านทานซึ่งจะอยู่บนผิวของเม็ดเลือดแดงนะคะสารก่อภูมิต้านทานอยู่บนผิวของเม็ดเลือดแดงส่วนอีกตัวหนึ่งจะชื่อว่าแอนติบอดีเรียกว่าสารภูมิต้านทานที่อยู่ในน้ำเหลืองหรือพลาสมาเป็นตัวที่ก่อให้เกิดโรคกับตัวกำจัดโรคอะค่ะเราเรียกแอนติเจนกับแอนติบอดีที่เราบอกว่าเม็ดเลือดขาวหรือสารน้ำเหลืองของเราเนี่ยมันเป็นตัวทำลายเชื้อโรคใช่ไหมมันก็คือตัวแอนติบอดีตัวล่างนะคะส่วนตัวก่อเกิดสารก่อภูมิต้านทานก็คือตัวที่เกาะอยู่บนเม็ดเลือดแดงตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวก่อโรคก็ได้นะคะตัวแอนติเจนเพราะฉะนั้นมันจะแต่ละหมู่เลือดเนี่ยจะมีลักษณะของแอนติเจนกับแอนติบอดีที่เข้าคู่กันไม่ได้อยู่นะคะมาดูเราบอกว่าเราจะสองตัวนี้มันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเวลาเราฉีดวัคซีนนะคะมันเหมือนเป็นการฉีดเชื้อโรคเข้าไปเราจะรู้สึกว่าไม่สบายในวัน2วันแรกเสร็จแล้วร่างกายเราก็จะมีการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเราก็จะหายจากการไม่สบายนั้นมันเป็นการกระตุ้นเหมือนกับการให้แอนติเจนแล้วเกิดแอนติบอดีขึ้นมาในร่างกายนะคะเพราะ2ตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับหมู่เลือดด้วยนะคะหมู่ A นะคะเลือดหมู่ A เนี่ยเราบอกว่าจะมีแอนติเจน A มีแอนติบอดี B มันจะเป็นแอนติเจนแอนติบอดีที่ตรงกันไม่ได้เพราะว่ามันจะต้านกันนะคะถ้าเป็นแอนติเจน A แอนติบอดีต้องไม่ใช่ A ไม่งั้นมันจะค้านตัวเองเขาเรียกว่าเป็นตัวทำลายตัวเองอะค่ะตัวแรกเป็นเชื้อโรคตัวที่หลังเป็นตัวทำลายเชื้อโรคเพราะถ้าในร่างกายมี A แล้วมีตัวทำลาย A เราเป็นไงอยู่ไม่ได้โดนทำลายตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีแอนติบอดีกับแอนติเจนที่ตรงกันข้ามกันนะคะอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นหมู่ B นะคะมีแอนติเจน B ก็คือมีตัว B อยู่ในร่างกายนะคะจะต้องมีแอนติเจนโทษค่ะแอนติบอดี A ต้องทำลายตัวอื่นทำลายตัวเองไม่ได้นะคะถ้าเป็นหมู่ O ค่ะหมู่ O จะมีแอนติเจนทั้ง A และ B นะคะแล้วก็มีแอนติบอดี A และ B โทษค่ะไม่มีแอนติเจนทั้งคู่แต่มีแอนติบอดีทั้ง2ตัวนะคะ จดไว้เพราะอาจจะจำยากมันมีผลต่ออะไรมันมีผลต่อเวลาเราให้เลือดและรับเลือดนะคะถ้ามันไม่ไปตรงกับที่เรามีอยู่แต่ดันเข้าไปทำลายเนี่ยไม่ได้เพราะการรับเลือดหรือให้เลือดมันจึงจำเป็นต้องให้เลือดหมู่ที่ตรงกันถูกไหมคะหรือถ้าไม่ตรงกันมันต้องไม่ไปทำลายแอนติเจนที่เรามีมันต้องไม่ทำลายแอนติเจนที่เรามีเพราะถ้าไปรับแอนติเจน A เราจะเอาคนที่เป็นแอนติเจน B เข้าไปซึ่งมันมีตัวทำลายแอนติเจน A อ่ะโทษค่ะทำลายตัว A ของเราได้ไหมไม่ได้เราก็จะรับเลือดหมู่ B ไม่ได้เราต้องรับหมู่ A ด้วยกันมันจึงไม่ทำลายกันนะคะเพราะแบบเนี้ยมันมีผลต่อการรับเลือดและให้เลือดนะคะส่วนอีกตัวนึงตัวสุดท้ายก็คือหมู่ AB AB เนี่ยมีแอนติเจนทั้ง A และ B มันก็เลยแสดงออกเป็น AB ออกมามีในร่างกายเพราะมันจึงไม่มีแอนติบอดีตัวทำลายต้องไม่มีใช่ไหมคะแอนติบอดี A และ B จะต้องไม่เกิดขึ้นในร่างกายนะคะนั่นคือลักษณะถามว่าอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งนะคะจะได้เห็นชัดขึ้นผ่านไปนะคะให้ดูในแผนภาพตัวนี้นะคะให้นักเรียนดูในแผนภาพนะคะในแผนภาพนี้บ่งบอกอะไรให้กับนักเรียนครูอันดับแรกเลยนะคะนักเรียนมาดูพร้อมกันตัวนี้คืออะไรของมันจีโนไทป์นักเรียนจะสังเกตว่าหมู่เลือดนี้จะไม่ได้เขียนจีโนไทป์เหมือนกับโครโมโซมร่างกายทั่วไปใช่ไหมคะแต่จะเขียนด้วยตัวอะไรคะ
1: ตัว
0: I และกำกับด้วย
1: A
0: หรือ I และกำกับด้วย
1: B
0: แต่ถ้าเป็นหมู่นักเรียนนะคะ A อันนี้หมู่ AB อันนี้หมู
1: ่ O
0: สังเกตหมู่ O ค่ะแทนด้วยจีโนไทป์อะไร
1: I
0: แต่เป็น
1: I
0: I เล็กซึ่งต้องเข้าคู่กันเองด้วยถึงจะเกิดยินด้วยแสดงออกนะลักษณะตัวนี้เป็นจีโนไทป์ของหมู่เลือดซึ่งเราจะเขียนแทนด้วยคู่ของเขาเรียกว่าแอลลีนก็ได้เป็นคู่ของสัญลักษณ์ของยีนจีโนไทป์เป็นตัว I นะคะ A กับ B เป็นยีนเด่นส่วน O หรือตัว I เล็กเป็น
1: ย
0: ีนด้อยนะคะทีนี้สังเกตตัวนี้แอนติบอดีอันนี้แอนติเจนเห็นไหมคะถ้ามีแอนติ B จะต้องไม่มีถ้ามีแอนติบอดี B จะต้องไม่มีแอนติเจน A B เข้าไปต้องมีตัวอื่นเพราะสองคู่นี้ B ตัวนี้ต้องเป็น A ต้องตรงกันข้ามถ้าตัวนี้เป็น A อีกตัวต้องเป็น
1: B
0: เห็นไหมคะแตกต่างกันอยู่ที่2หมู่พิเศษ A B และ O ให้นักเรียนสังเกตตัวนี้ A B ไม่มีแอนติบอดีทั้ง A และ B นะคะมีแอนติเจนทั้ง A และ B เห็นไหมคะมันจะต้องในร่างกายตัวล่างเนี่ยในร่างกายเรามีเราจึงต้องไม่มีตัวทำลายถ้ามีตัวทำลาย2ตัวนี้ตายเพราะฉะนั้นตัวบนเนี่ยเรียกว่าตัวทำลายเชื้อโรคตัวทำลายก็ได้นะคะแอนติบอดีคือตัวที่ไปทำลายเชื้อโรคให้มันหายไปถ้านี่คือตัวสิ่งที่เราเป็นเราไม่เรียกว่ามันไม่เป็นโรคเนาะมันเป็นหมู่เลือดที่เรามีมันสิ่งที่เราเป็นนะคะถ้าเรามี A มี B เราจะมีตัวทำลาย AB ไม่ได้นะคะตัวบนเรามีแอนติบอดี A และแอนติบอดี B เพราะฉะนั้นตัวตรงกันข้ามแอนติเจนจึงต้องไม่มีนะคะอันนี้เป็นลักษณะของตัวที่มีและตัวที่ทำลายนะถ้ามีต้องไม่มีตัวทำลายทีนี้การรับเลือดค่ะด้านล่างต้องรับเลือดจากไหนอันนี้รับเลือดหมู่ A และหมู่ O กลุ่ม A สามารถรับหมู่ A และหมู่ O ได้เพราะอะไรสังเกตแอนติเจนแอนติบอดีโทษค่ะแอนติบอดีหมู่ O มีแอนติ A มีแอนติ B หมู่ A ข้างบนมีแอนติ B มันจึงเข้าไปสามารถที่จะให้เลือดไปที่หมู่ A ได้เพราะว่ามันจะไม่ทำลายตัว A ส่วนตัวเนี้ยมันมีทั้ง A และ B มันมี B ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่วันเรารับมาเนี่ยเราก็จะไม่ทำลายตัว A นะคะเพราะมันมี B อยู่ด้วยส่วนตัวนี้มันไม่มีทั้งคู่มันก็เลยไม่เป็นปัญหานะตัวนี้เดี๋ยวไปทำความเข้าใจนอกรอบอีกครั้งนึงสำหรับคนที่ สับสนนะคะเพราะว่าอาจจะมีความยุ่งยากในการจำนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะให้เลือดค่ะกรุ๊ปไหนให้หมู่ไหนได้บ้างลองวิเคราะห์ดูสิ
1: โ
0: อได้ทุกหมู่โอได้ทุกหมู่เพราะโอมันไม่มีไม่มีแอนติเจนของ A และ B มันก็เลยให้ได้หมดเลยมันไม่ทำลายไข่แล้วเสร็จแล้วกรุ๊ป AB ให้ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ AB ให้ใครได้บ้าง
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้AB ให้ A ไม่ได้ให้ B ไม่ได้แล้วให้ใครได้
1: ให
0: ้ตัวเองได้ให้ตัวเองได้นะคะเพราะว่า AB มันไม่ทำลายตัวเองอยู่แล้วแต่มันจะทำลาย A และ B ได้เพราะมันมีตัวที่เข้าไปทำลายคู่กันอยู่นะคะมีตัว A หรือตัว B อยู่ข้างในนะคะกรุ๊ป A ให้ใครได้บ้าง
1: ให
0: ้ A และให้ AB ได้เพราะตัว AB ก็รับ A ได้กรุ๊ป B ได้ให้ใครได้บ้าง
1: ให
0: ้ AB ให้ A ให้ B แล้วก็ให้ AB ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกรุ๊ปไหนให้ได้เยอะสุดกรุ๊ป O ให้ได้เยอะสุดเพราะมันไม่มีตัวทำลายเพื่อนเลยอะกรุ๊ป O ให้ได้เยอะสุดเพราะเราเรียกว่า O ใจดี AB ใจร้ายเคยได้ยินไหมคะโอใจดี A B ใจร้ายไอ้ A B ใจร้ายกับใจดีมันต่างกันไง O เนี่ยให้ได้หมดเลย
1: ให้
0: ตัวเองก็ได้ให้เพื่อนก็ได้แต่ A B ให้ใครได้ให้ได้ตัวเองแต่ให้เพื่อนได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้อีก3อันให้ไม่ได้เราเรียกว่าใจร้ายมันหลักการจำเนาะก็เป็นเทคนิคหนึ่งในการจำทีนี้มาดูต่อในกรุ๊ปเลือดค่ะถ้าพ่อแม่มีกรุ๊ปเลือดตัวนึงลูกจะมีกรุ๊ปเลือดอะไรเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นิดนึงครูตั้งให้ดูก่อนนักเรียนดูต่ออีกนิดนึงนะคะครูสมมติว่ายกตัวอย่างอันนี้แม่กรุ๊ป A แม่กรุ๊ป A เนาะพ่อกรุ๊ปอะไรดีกรุ๊ป B แบบนี้แท้หรือไม่แท
1: ้
0: พันทางไม่แท้แสดงว่ามีโอกาสที่จะมีกรุ๊ปอะไรได้ด้วยถ้าแยกหน่อยพันธุกรรมจะได้ตัวนี้1 1 1 1จับคู่กันใหม่ได้อะไร
1: ได
0: ้ A B ได้คู่ใหม่ออกมาเป็น A B นะคะถ้าจับคู่กันอีกนี่ A หรือ B ถ้าขับเป็นกรุ๊ปอะไร
1: A
0: กรุ๊ป A เพราะว่าจับ AI Iไอใหญ่ A แล้วก็ไอเล็กใช่ไหมคะแสดงออกมาเป็นกรุ๊ปเลือดอะไร
1: A
0: แต่มี I ด้อยตัวด้อยอยู่ด้วยซึ่งมีโอกาสที่จะไปสืบต่อส่งลูกได้ไหม
1: ได
0: ้ได้แต่ตอนนี้เป็นอะไรอยู่
1: A.
0: เป็น A นะคะอันนี้เป็น
1: A
0: B ต่ออีกนิดนึงตัวไหนต
1: ่
0: อ I กับ I ใช่ไหม I กับ I ได้อะไรใช่ค่ะไอกับไอเป็นกรุ๊ปอะไรกรุ๊ปโอเหลืออะไรอีกอันนึงเหลือตัวนี้ด้วยใช่ไหม
1: ไอก
0: ับ
1: B
0: ไอกับ B ยังไม่ได้เขียนเมื่อกี้ก็จะเป็น B และ I นี่กรุ๊ปอะไร
1: B
0: โอแสดงว่าถ้าพ่อเป็น A แบบคู่เฮตโรไซกัสใช่ไหมแม่เป็น B แบบเฮตโรไซกัสเหมือนกันลูกออกมามีโอกาสเป็นกี่หมู่เลือดกี่หมู่เลือด4หมู่เลือดเลยเพราะฉะนั้นถ้าครูตั้งแบบนี้มาให้แล้วนักเรียนวิเคราะห์ว่าลูกจะออกมาเป็นหมู่อะไรได้บ้างวิเคราะห์ได้ไหม
1: ได้
0: น่าจะได้ทีนี้มาดูครูให้ลองทำนะคะมาดูตอนนี้ค่ะให้เราช่วยกันแล้วก็ตอบก็แล้วกันตอบพร้อมกันหมู่เลือดพ่อเป็น O หมู่เลือดแม่เป็น O ลูกจะเป็นอะไรคะ
1: O
0: เป็น O ได้อย่างเดียวหรือเป็นอย่างอื่นได้ด้วย
1: O
0: ได้อย่างเดียวดูเฉลยถูกต้องนะคะเป็น O ได้อย่างเดียวดูต่อไปพ่อเป็น O แม่เป็น A ลูกมีโอกาสเป็นอะไรได้
1: A แล้ว
0: เป็น A A ฮะพ่อเป็น O แม่เป็น A เป็นอะไรได้อันนี้คืออะไรไอเล็กและไอเล็กอันนี้คืออะไรไอเอมันมีได้2แบบอาจจะเป็นแบบนี้หรืออาจจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้า A ไอเอแบบนี้ไปคู่กับไอเล็กออกมาเป็นหมู่ เอลูกมีโอกาสเป็นโม
1: เ
0: อแล้วถ้าไอเล็กก็กลับไป

0: ้าเป็นหมู่โอมีโอกาสเป็นบีได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้แสดงว่านักเรียนเริ่มเข้าใจไม่ได้ตัวเนี้ยคะโอกับบีมีโอกาสเป็นบีกับโอเป็นเอได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ตัวล่างอ่ะพ่อเป็นโอแม่เป็นเอบีลูกจะเป็นอะไรได้
1: เอบ
0: ี
1: โ
0: อได้ไหมมีคนคิดว่าได้มีคนคิดว่าไม่ได้อ่ะลองดูอันนี้คือ
1: ไอ
0: เล็กไอเล็กอันนี้คือไอใหญ่เอแล้วก
1: ็
0: ไอใหญ่บีจับซิ
1: เป็นไม่ได
0: ้เป็นโอได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วเพราะว่าที่แม่มีให้จับไหม
1: ไม
0: ่มีแล้วเป็นอะไรได้
1: เป
0: ็
1: น
0: เอกับเป็น
1: บ
0: ีได้เท่านั้นเป็นเอบีได้ไหมเป็น AB ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: เป็น AB ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่ายังไงตัวนี้จะไปจับก็จับได้ไอเล็กตัวนี้ก็ไปจับก็จับได้ไอเล็กไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ต้องคู่ไอเล็กเท่านั้นแสดงว่าเป็นได้แค
1: ่
0: A กับ B อันนั้นคือคู่ของยีนหรือเขาเรียกว่าอัลลีนของมันนะคะเป็นคู่กันแล้วไอตัวที่แสดงออกก็คือหมู่เลือดที่แสดงออกมานะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นักเรียนต้องวิเคราะห์ได้ว่าจะมีโอกาสเป็นอย่างอื่นได้ไหมนะคะแสดงว่ามีใครยังไม่เข้าใจตรงนี้ไหม
1: ไม
0: ่
1: มี
0: พอจะได้นะคะเดี๋ยวในแบบฝึกหัดก็มีใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนต้องทำแบบฝึกหัดเพื่อพิสูจน์ผ่านไปนะคะเพราะเมื่อกี้ที่ที่เราทำนะคะก็คือตัวนี้นะคะผ่านไปสไลด์นี้ไม่ให้ดูแล้วเดี๋ยวนักเรียนไปทำเองผ่านนะคะมาดูตัวนี้ค่ะ mutation ดูใครดูทันได้นะคะตาดีได้ตาร้ายเสียเมื่อกี้คือแบบฝึกหัดใช่ไหมคะต่อไปนะคะมาดู mutation คือการกลายพันธุ์นะคะหรือเราเรียกว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมแต่มันอาจจะถ่ายทอดไปสู่ลูกได้ด้วยนะคะเพราะลักษณะการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในระดับของยีนหรือโครโมโซมและมันทำให้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตนี้เป็นไงเปลี่ยนไปจากเดิมเราเรียกมันว่ามิวเทชันหรือการกลายพันธุ์ก็ได้มี2ลักษณะค่ะ2ลักษณะคือการกลายพันธุ์ที่เซลล์ร่างกายกับการกลายพันธุ์ที่เซลล์สืบพันธุ์คล้ายๆกับการนำพันธุกรรมเมื่อกี้ไหมคล้ายกันนะคะเกิดที่ร่างกายแล้วก็เกิดที่เซลล์สืบพันธุ์แต่การนำพันธุกรรมเมื่อกี้มันอาจจะนำลักษณะปกติใช่ไหมแต่ถ้าเป็นมิวเทชันมันนำลักษณะที่เป็นไงผิดปกติลักษณะที่มันเกิดไม่เหมือนชาวบ้านออกมานะคะถ้ากลายพันธุ์ที่เซลล์ร่างกายนะคะเราบอกว่าก็จะเกิดกับยีนที่อยู่บนเซลล์ร่างกาย22คู่นั้นซึ่งแบ่งมาจากเซลล์แม่ครึ่งหนึ่งเซลล์พ่อครึ่งหนึ่งนะคะผู้หญิงผู้ชายมี22คู่นั้นเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นลักษณะเห็นไหมสัตว์นะคะก็มีมิวเทชันเกิดขึ้นได้มนุษย์ก็มีมิวเทชันเกิดขึ้นได้นะคะส่วนการกลายพันธุ์ที่เซลล์สืบพันธุ์นะคะก็เกิดกับยีนที่เซลล์สืบพันธุ์ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้นะคะทีนี้อีกอันหนึ่งเราบอกว่าถ้าแบ่งเป็นระดับนะคะมิวเทชันจะเกิดออกเป็นแบ่งออกเป็น2ระดับโครโมโซมเนี่ยใหญ่กว่ายีนเพราะมันมีระดับโครโมโซมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเรียกว่าระดับยีนโครโมโซมเป็นตัวใหญ่แล้วก็มียีนเกาะอยู่บนโครโมโซมทุกๆคู่นะคะ23คู่46แท่งก็จะมียีนเกาะอยู่นะเพราะฉะนั้นก็เลยแบ่งตามระดับนะคะโครโมโซมและยีนนะทีนี้มาดูถ้าเป็นระดับตัวอย่างของการเกิดมิวเทชันนะคะตัวอย่างการเกิดมิวเทชันมีลักษณะการเกิดอยู่ได้นะคะตัวอย่างที่1ก็คือการขาดหายไปของโครโมโซมโครโมโซม23คู่แต่มันแหว่งเรียกว่าขาดหายไปนะคะดันแหว่งตัวอย่างของการเกิดกลุ่มของอาการคลิดูซาเราก็จะตั้งเป็นชื่อเรียกเพื่อให้มันง่ายต่อการจำลักษณะใช่ไหมคลิดูซาเนี่ยเราบอกว่าโครโมโซมคู่ที่5บางส่วนหายไปค่ะคู่ที่5บางส่วนหายไปมันจึงทำให้เกิดเป็นลักษณะของความผิดปกตินะคะลักษณะของเด็กที่เกิดมานะคะก็จะเป็นศีรษะจะโตอาซีโทษค่ะศีรษะจะเล็กกว่าปกติแล้วก็มีอาการของเขาเรียกว่าสติปัญญาที่ด้อยกว่าคนปกตินะคะเสียงร้องจะแหลมคล้ายแมวเราเรียกโรคนี้ว่าcat แคทคลายซินโดรมก็ได้ก็คือมีเสียงร้องคล้ายแมวนะคะเป็นคลิดูซานะคะลักษณะของเด็กก็จะมีลักษณะแบบบ่งบอกทางรูปร่างหน้าตานะคะแล้วก็มีสติปัญญาที่อ่อนนะคะส่วนใหญ่จะพบในเด็กผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะโรคนี้หรือนอกจากจะมีการขาดหายไปแล้วอาจจะมีติ่งโผล่ขึ้นมาเขาเรียกว่ามันเกินหรือมันเพิ่มนะคะเกินขึ้นมาหรือเพิ่มขึ้นมาตัวอย่างของกลุ่มอาการดาวหรือเรียกว่าดาวซินโดรมนะคะจะมีโครโมโซมจาก46 23คู่46แท่งอันนี้มีกี่แท่ง47แท่งเกินมาที่ตำแหน่งของคู่ที่21นะคะมันมีผลต่อสภาวะการเจริญเติบโตและร่างกายของเด็กนะคะลูกศรสีแดงชี้อยู่ที่คู่ที่21เห็นไหมคะเล็กๆนะตัวนั้นนะคะบ่งบอกว่ามีเกินมานะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะใบหน้าของเด็กจะกลมศีรษะค่อนข้างเล็กท้ายทอยจะแบนแล้วก็มีอาการลิ้นนิ้วมือนิ้วเท้าตาห่างนะคะบ่งบอกถึงลักษณะของเด็กที่มีสติปัญญาด้อยกว่าคนอื่นเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีโรคติดมาอีกโรคนึงก็คือโรคหัวใจพิการทำให้เด็กที่เป็นดาวซินโดรมก็จะเสียชีวิตเร็วกว่าปกตินะคะอายุสั้นมันมีผลหมดนะคะระบบประสาทการได้ยินสายตาการมองเห็นอะไรต่างๆมีผลต่อคนที่เป็นโรคเหล่านี้หมดเลยนะคะกลุ่มอาการต่อไปเรียกว่าคลายเฟกเตอร์นะคะการคลายเฟกเตอร์นี้จะเป็นโครโมโซมที่เกินขึ้นมาเมื่อกี้เป็นโครโมโซมร่างกายตอนนี้เป็นโครโมโซมเพศนะคะคู่ที่โครโมโซม X ค่ะเกินมา1จากที่ปกติเนี่ยผู้ชายจะมี XY ใช่ไหมคะแต่ผู้ชายคนนี้เป็นอะไร XXY ถ้ามี X เยอะฮอร์โมนหรือการแสดงออกทางร่างกายก็จะเป็นผู้หญิงมากกว่าเพิ่มขึ้นมามากกว่าผู้ชายปกติผู้ชายปกติก็ไม่มีสะโพกแต่ผู้ชายคนนี้ก็จะมีสะโพกเพราะว่ามีฮอร์โมนของผู้หญิงเกิดขึ้นเยอะนะคะมีนมมีสะโพกเกิดขึ้นนะคะในผู้ชายที่เป็นคลายแฟกเตอร์ก็คือ X เกินมา1ตัวนะคะปัจจุบันก็ยังรักษาไม่ได้นะก็ต้องทำการอนาคตก็ยังไม่แน่นะคะต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มอาการเทอร์เนอร์หรือความผิดปกติของโครโมโซมที่เกิดกับผู้ป่วยเพศหญิงเทอร์เนอร์ผู้หญิงมีอันนี้เกิดกับโครโมโซมเพศเหมือนกันผู้หญิงมี X กี่ตัวแต่ผู้หญิงคนนี้มี X กี่ตัว
1: ต
0: ัวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มี X ตัวเดียวจึงแสดงออกความเป็นผู้หญิงออกมาได้น้อยผู้หญิงที่มีนมแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นไงไม่มีหน้าอกไม่มีนมมีสะโพกก็ไม่มีสะโพกตัวก็จะแคละเกรนนะคะแบบนี้ของเป็นลักษณะของที่ขาดโครโมโซมขาดฮอร์โมนเพศหญิงไป1ตัวเหลือ X ตัวเดียวนะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดนะคะเราเรียกมันว่าสิ่งก่อกายพันธุ์นะคะซึ่งประกอบด้วยรังสีสารเคมีหรือการจัดเรียงเบสในกระบวนการสังเคราะห์ DNA ผิดพลาดเกิดได้ทั้ง3ลักษณะนะคะรังสีแสงอันตราไวโอเลตรับมากรังสี X รังสีแกมมาพวกนี้มีผลหมดเลยนะคะส่วนสารเคมีอาจจะไปรับยาฆ่าแมลงมีผลต่อเรามั้ย
1: มี
0: ผลต่อสัตว์มั้ยมีอาจจะก่อให้เกิดภาวะผิดปกติได้มั้ยได้ส่วนตัวนี้เกิดจากความผิดปกติของการแบ่งยีนหรือโครโมโซมในร่างกายตัวสุดท้ายนะมันอาจเกิดได้ทั้ง3กรณีนะคะตัวนี้นะคะคำอธิบายนิดหนึ่งเกิดโดยมีสาเหตุจากการถ่ายทอดพันธุกรรมของฝั่งพ่อและฝั่งแม่เราจะเรียกตัวที่ถ่ายทอดจากฝั่งพ่อและฝั่งแม่และเกิดความผิดปกตินั้นว่าโรคพันธุกรรมนะคะซึ่งโรคพันธุกรรมนี้คืออะไรนักเรียนจะต้องไปทำอะไรคะทำอะไรสืบค้นนะคะในโรคพันธุกรรมนะคะเกิดได้ทั้งโครโมโซมร่างกายนะคะอันนี้ก็ให้ดูเป็นรูปนะคะตอนนี้ไปเร็วนิดหนึ่งซึ่งรูปเหล่านี้นักเรียนต้องไปสืบค้นและมานำเสนอครูในครั้งหน้าดูผ่านโดยเร็วนะคะดาวเมื่อกี้ดูไปแล้ว Edwards syndrome นี่จะเป็นโรคพันธุกรรมหมดเลย Pater syndrome คริดูซา Cat-Cry syndrome ใช่ไหมคะ Meta

0: เป็นพันธุกรรมนะคะPrader Willi แล้วก็ตัวอื่นก็จะมีตาบอดสี Hemophilia โลหิตจางกลุ่มอาการ Turner Trifactor เห็นไหมคะสรุปว่าถ้าเราไม่อยากเป็นโรคพันธุกรรมเราจะต้องทำยังไงคะ
1: ป
0: ้องกันยังไงป้องกันยังไงก่อนที่เราจะมีลูกเราต้องทำยังไงคะตรวจโรคเสียก่อนคำว่าตรวจโรคไม่ได้ว่าหมายถึงโรคเอดส์ไม่ใช่โรคแบบนั้นแต่หมายถึงว่าโรคที่อาจจะส่งผลให้ลูกของเราเป็นไงคะมีความผิดปกติหรือมีความพิการเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวในวันนี้นะเอาเนื้อหาไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะอยู่ในชีตเอกสารของเรายังเหลืออีกกี่ตอน3ตอนที่เราจะต้องทำหลังจากนี้มีใครสงสัยอะไรไหมคะเนื้อหาการเรียนวันนี
2: ้
0: เก่งมากเลยถ้าสงสัยตอนหลังก็ถามครูได้นะคะปลายทางก็ถามคุณครูในห้องเรียนได้นะคะถ้าไม่เข้าใจก็ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เรื่องโรคพันธุกรรมขอจบไว้เพียงแค่นี้ครั้งหน้าไม่เอาออกในอากาศเราจะนำเสนอกันในห้องเรียนนะคะแล้วก็เราก็จะออกอากาศในเรื่องถัดไปเลยของหน่วยที่2นะคะวันนี้ก็ลานักเรียนไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้ากลับไปทำการบ้านด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: มีความจงรักภักดีคุณธรรมทุกพื้นที่

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
2: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
3: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
2: ทำความชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
3: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านสเปรย์นะครับ เราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
2: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
1: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
2: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะฮะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็จะดูอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้

สวัสดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาต่อนะครับในบทที่2นะครับเราจะอยู่กันที่พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม SketchUp นะครับหลังจากที่เราได้ตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับในบทที่แล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับทุกคนจะเห็นหน้าจอนะเราจะมีไอคอนอยู่3ตัวนะครับแต่ตัวที่เราใช้เนี่ยคือไอคอนตัวเดียวนะก็คือ SketchUp Pro 2022ทุกคนดูให้ดีนะครับตรงนี้นะจะมี Style Builder เราไม่ได้สอนนะครับในบทนี้นะครับโอเคเมื่อเราเจอไอคอนแล้วนะครับให้เราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับคลิก2ทีนะแล้วก็รอสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวมันก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาคืออาจารย์ป้อมใช้เวอร์ชัน2022นะแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ในตอนทำคลิปนะครับก็มีเวอร์ชัน2023แล้วนะครับก็ถ้าใครอยากลองใช้ก็ลองไปใช้ดูนะครับโอเคนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจอหน้าต่าง Welcome to SketchUp นะครับให้ทุกคนคิดง่ายๆนะไม่มีอะไรซับซ้อนนะเหมือนโปรแกรมทั่วไปนะครับแต่สิ่งสำคัญตรงนี้ให้ทุกคนดูตรงนี้ครับมันจะมี2ส่วนนะก็คือไฟล์กับตัว learn นะครับไอ้ตัว learn เนี่ยนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันคือการเรียนรู้นะครับก็ถ้าใครอยากศึกษาก็ไปดูนะแต่มีข้อเสียคือเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคเนาะนะครับถ้าใครอยากดูจริงๆก็ไปดู YouTube นะคนไทยก็สอนเยอะนะครับจากนั้นกลับมาที่ไฟล์ครับก่อนไปที่คำสั่งไฟล์นะให้ทุกคนดูบริเวณนี้ก่อนครับบริเวณนี้นะครับก็ไปดูตรงนี้จะเห็นว่ามีสีเขียวอยู่แปลว่าตอนนี้ได้ลงทะเบียนใช้งานแล้วนะครับก็ตอนนี้คิดว่าทุกคนคงจะลงทะเบียนใช้งานนะครับถ้าใครเป็นตัวแท้เนี่ยก็ใช้งานตลอดชีวิตแต่ถ้าเป็นตัวทดลองใช้ก็30วันนะครับก็กดดูได้นะเนี่ยกดดูได้นะครับว่าเราใช้อีเมลอะไรนะครับลงทะเบียนเนาะโอเคนะครับเอาละก่อนจะเริ่มนะครับเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าตอนนี้เรากำลังจะสร้างบ้านนะในนะครับหลักสูตรนี้ของเราคือการสร้างบ้านนะสามมิตินะครับเป็นพื้นฐานนะครับซึ่งก็เริ่มแรกเลยอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้ดีกว่าว่าตอนนี้เราจะมานะครับเล่นเกม SimCity กันนะฮะคล้ายๆเล่นเกมนะก็เราจะเปลี่ยนจากความคิดที่ว่าเฮ้ยเราจะมาทำเขียนแบบคล้ายๆกับมันเขียนแบบ AutoCAD อย่างเงี้ยหรือเขียนแบบ 3D อย่างเงี้ยให้มามองว่าเรากำลังเล่นเกมนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ป้อมนะจะพาน้องๆทุกคนนะครับนะจบนะทั้งหมดอะนะครับ10บทเนี่ยสามารถสร้างบ้านของตัวเองได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยเริ่มแรกเลยนะครับถ้าเราคิดว่าเป็นเกมเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากการที่เราต้องเลือกโหมดเกมก่อนนะครับดังนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เรานะครับให้ความสำคัญคือคำว่าเทมเพลตตรงนี้ครับ more template template ก็คือโหมดเกมนั่นแหละนะครับให้ทุกคนคลิกไปที่ more template จากนั้นนะครับมันจะมีคำว่าเทมเพลตโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเอาละเราจะเลือกว่าเราจะเล่นโหมดอะไรนะครับก็สำคัญตรงนี้นะครับมันจะมีภาพนะครับเห็นไหมเยอะแยะเลยนะครับแต่ตอนนี้เราต้องการเบสิกเลยก็คือ simple นะครับให้ทุกคนเลือก simple นะและมีหน่วยเป็นเมตรนะครับดูให้ดีนะ simple เมตรนะครับคือถ้าใครอยากใช้หน่วยมิลก็ได้นะแต่ตอนนี้เราไม่ใช้นะครับคงไม่มีใครอยากเป็นหน่วยนิ้วเนาะนะครับนะก็ใช้เป็นมิลลิเมตรนะไม่เอามิลลิเมตรไม่เอานะครับใช้หน่วยเมตรนะครับนะอ่ะโอเคเราเลือกไปที่ simple เมตรนะครับแล้วก็กดนะครับไปเลยนะแต่ตอนนี้ก่อนจะกดนะครับเราจะเห็นว่าเรามีรูปหัวใจด้วยนี่ครับ in love ตรงนี้ in love คืออะไรครับ in love ก็คือว่าถ้าโหมดไหนเราใช้บ่อยเราก็เอาหัวใจย้ายมาตรงนี้นะครับดังนั้นสรุปนะครับเราจะเริ่มต้นที่ชื่อว่า simple นะครับเมตรนะครับไม่ใช่มิลลิเมตรนะ simple เมตรนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเอาหัวใจครับมากด in love ตรงนี้ด้วยนะครับขั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็เริ่มเลยครับดับเบิ้ลคลิกเลยนะคลิก2ครั้งครับที่ simple เมตรครับแล้วก็รอสักครู่นึงก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาโอเคครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นหน้าต่างโปรแกรมสกิลอัพเป็นแบบนี้นะครับจริงๆก็เหมือนกับเล่นเกมนะเพราะว่ามันมีลักษณะมีคนอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีแกนอยู่ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าเพิ่งสนใจตรงนี้นะให้เราสนใจก่อนว่านะครับโปรแกรมสกิลอัพเนี่ยเลือกเครื่องมือยังไงเวลาเราเล่นเกมใช่ไหมครับเราเข้ามาเริ่มโหมดเกมปุ๊บแล้วก็เราต้องรู้จักเครื่องมือก่อนนะครับอ่ะวิธีการเลือกเครื่องมือสกิลอัพทำยังไงครับให้ไปที่คำสั่งนะ view toolbar นะครับ view toolbarนะวิวก็คือนะครับภาพหรือมุมมองนะทูบาร์ก็คือ เป็นลักษณะคือเครื่องมือชุดเครื่องมือนะครับวิวทูบาร์ปุ๊บเรียบร้อยนะครับเข้ามาที่หน้าต่างนะครับทูบาร์จากนั้นเนี่ยจะมีเครื่องมือของ SketchUp ให้เลือกครับก็ค่อนข้างเยอะนะแต่เราต้องเลือกในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นนะครับในขั้นเบสิกนี้อย่าเลือกเยอะครับให้เราเลือกที่ getting start นะครับอีกตัวนึงก็คือ standard 2ตัวครับทุกคนมองหาคำว่าgetting start แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ standard ครับคลิกเลย standard นะครับเมื่อเราคลิกแล้วนะครับคลิกหมายถูกแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีชุดเครื่องมือโผล่ขึ้นมาตรงนี้ไอ้ตรงนี้แหละเขาเรียก getting start และไอ้ตัวเนี้ยนะครับเรียกว่า standard นะครับเนี่ยเครื่องมือเป็นแบบเนี้ยง่ายๆนะครับ
เราสามารถที่จะคลิกซ้ายค้างไว้ที่หัวเครื่องมือนะแล้วก็ลากลงมานะครับคำว่าคลิกซ้ายแล้วลากลงมาเนี่ยนะครับคือแบบนี้ครับคลิกซ้ายค้างไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ลากนะครับค้างไว้นะแล้วก็ลากลงมาแบบนี้ครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากออกมานะครับเห็นไหมไอคอนมันก็จะมาอยู่ตรงกลางแล้วนะครับเราสามารถจะคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากนะครับไปไว้ด้านข้างครับมันดูดเลยปุ๊บคลิกซ้ายค้างไว้ลากนะครับดูดข้างล่างปุ๊บเห็นไหมครับอ่ะลากขึ้นมาปุ๊บลากขึ้นมาปุ๊บเอาไว้ตรงนี้ข้างบนอ่ะแปะเข้าไปนิดนึงครับดึงขึ้นตรงนี้อ่ะเหมือนการเล่นเกมนะครับเราปรับได้ใช่ไหมต้องการเครื่องมือไว้ตรงไหนนะครับมีโหมดอยู่โอเคจากนั้นมาครับเอาออกยังไงเบื่อละเฮ้ยเราอยากจะเอาเครื่องมือออกวิธีที่ง่ายสุดก็คือการนะครับไปที่ทูบาร์อีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ติ๊กออกครับเปลี่ยนใจก็ติ๊กเพิ่มติ๊กออกติ๊กเพิ่มแค่นี้เองครับง่ายมากหรือนะครับถ้าเราปิดไปแล้วครับ close เราสามารถจะลากลงมาแบบนี้ครับจากนั้นกดปุ่มนี้ครับขวาบนปิดกดขวาบนปิดเรียบร้อยครับง่ายมากๆเลยอ่ะอีกทีนะวิวนะครับทูบาร์จากนั้นไปที่คำสั่งครับ getting start แล้วก็ standard นะครับเรียบร้อยจากนั้นคลิกซ้ายค้างไว้ลากไปแปะดูดต้องลากให้โดนขอบจริงๆนะมันจะดูดอ่ะเรียบร้อยจากนั้นตรงนี้ครับ standard สำคัญคือตรง standard นะครับสำคัญตรง standard เนี่ยนะครับมันจะมีคำสั่งสำคัญตรงนี้ที่ต้องการครับคือ undo redo นะตรงนี้สำคัญมากนะครับเอาไว้สลับย้อนหลังนะครับอีกนิดนึงนะครับตรงทูบาร์ตรงนี้มันจะมีคำว่า option เราสามารถเลือกได้นะว่าต้องการตรงนี้ครับไอคอนเนี่ยเล็กหรือใหญ่นะถ้าใครตาดีก็เอาตัวเล็กๆนะแต่ผมตาไม่ดีอาจารย์ป้อมเนี่ยก็

ใหญ่หน่อยนะครับก็ติ๊กเอาออกไปนี่ตัวเล็กติ๊กอีกทีตัวใหญ่แค่นี้นะครับก็กด close นี่คือเบสิกง่ายๆครับทูบาร์นะง่ายมากๆครับโอเคทูบาร์นะครับเลือกได้แบบนี้แล้วมีอีกวิธีนึงนะครับวิธีนี้เร็วกว่านะคือทำแบบนี้ครับให้เราคลิกขวานะครับบริเวณนี้นะครับนี่บริเวณนี้ครับเนี่ยคลิกขวาบริเวณนี้อ่ะดูนะคลิกขวานะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกเครื่องมือได้เลยนะครับเนี่ยอยากได้อะไรนะเอาละครับผมอยากให้ทุกคนนะครับเลือกเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะเรียกว่า Lard 2 Set นะครับตรงนี้ครับ LARGE 2 Set ครับคลิกปุ๊บเราจะได้เครื่องมือขึ้นมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับเอาละสรุปง่ายๆนะครับเลือกเครื่องมือมี2แบบ1ไปที่ View Toolbar กดนะเลือกเครื่องมือหรือคลิกขวาบริเวณนี้แล้วก็เลือกเครื่องมือนะครับก็อยู่ที่เราจะเลือกนะครับเอาออกก็เอาเครื่องหมายถูกออกเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับก็เลือกโหมดเกมเรียบร้อยรู้จักเครื่องมือใช่ไหมต่อไปครับเราต้องเรียนรู้วิธีการนาวิเกชันนะครับคือการย้ายนะมุมมองปรับมุมมองหมุนกล้องนะครับอย่างกรณีเราเล่นเกมต่อสู้อย่างเงี้ยนะศัตรูมาบุกหน้าค่ายเราก็ต้องมาสู้หน้าค่ายศัตรูมาบุกหลังค่ายเราก็ต้องมูฟไปหลังค่ายนะครับนั้นปรับมุมมองเนี่ยสำคัญมากนะเนี่ยแหละจะชนะกับตรงนี้แหละครับใครเร็วใครช้านะทำยังไงครับนาวิเกชันนะคำสั่งนาวิเกชันเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวเองครับคำสั่งแรกนะครับนะเรียกว่า select ครับสังเกตปลายเคอร์เซอร์ของอาจารย์นะจะมีเป็นตัวลูกศรดำเนี่ยคำสั่งเบื้องต้นเนี่ยดูดีๆนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยลูกศรดำอยู่ตรงนี้นี่ลูกศรดำนะครับเนี่ยซึ่งคำสั่งเนี้ยเรียกว่า select นะครับการ select ชิ้นงานก็ง่ายมากครับให้เราคลิกที่ผู้ชายคนนี้ครับ1ครั้งมันจะขึ้นกรอบสีน้ำเงินนะครับตรงเนี้ยเขาเรียก bounding box นะภาษาอังกฤษเรียก bounding box คือกรอบสีน้ำเงินตรงนี้ถ้าเรายกเลิกการ select แล้วก็กดข้างนอกหนึ่งที select ไม่ select select ไม่ select แค่นี้นะครับง่ายมากๆเลยนะคำสั่งพื้นฐาน select นะ select ไม่ select โอเคนะครับเอาละนี่คือ select ครับต่อไปครับเรามีคำสั่ง zoom ครับโดยการหมุนล้อครับอันนี้คือล้อ score view นะครับถ้าเราหมุนไปข้างหน้าหมุนขึ้นอย่างเงี้ยหมุนขึ้นอย่างเงี้ยครับมันคือ zoom เข้าหมุนลงอย่างเงี้ยคือ zoom ออกนะครับอ่ะก็ซูมเข้าซูมออกซูมเข้าซูมตรงไหนมันก็ซูมตรงนั้นนะครับเห็นไหมง่ายๆครับโอเคนะนะครับนี่ผมว่าทุกคนทำได้แหละนะครับไม่ยากเลยอย่าลืมนะเมาส์ต้องมีล้อดีนะบางคนล้อเสียแล้วไปเปลี่ยนนะครับนะโอเคต่อไปครับเมื่อเรารู้ซูมแล้วต่อไปอีกคำสั่งหนึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันนะคือการเลื่อนหน้าจอครับภาษาอังกฤษเรียกว่าแพนนะ PAN นะครับแต่ในโปรแกรม SketchUp เนี่ยเขาเรียกว่ามือครับเรียกว่า hand นะครับแฮนเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะคล้ายลูกมือนะอ่ะมองดูดีๆนะตรงนี้ครับตรง Lard 2 Set เนี่ยจะมีเครื่องมือที่ชื่อว่ามืออยู่ตรงนี้ครับนี่ครับแพนนะครับคลิกที่มือหรือแพนก็จะมีมือออกมาครับจากนั้นกดคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากครับอย่าลืมนะคลิกซ้ายค้างไว้นะครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากนะครับแบบนี้นะครับโอเค Space Bar Select นะครับแล้วก็ตัวแพนก็คือมือนะครับถ้าเราทำงานนะครับเราต้องเน้นความเร็วดังนั้นเองเนี่ยนะครับเราจำเป็นต้องมีคำสั่งเรียกว่าช็อตคัทนะครับคือตรงเนี้ยความไวตรงนี้สำคัญมากเล่นเกมเนี่ยนะครับเวลาเราทำงานเหมือนกันนะถ้าเรามีช็อตคัทเราจะไวกว่าคนอื่นนะครับช็อตคัทง่ายๆครับกด Space Bar ครับคือ Select กด H ครับ Hand เนาะภาษาอังกฤษตัว H นะครับ Hand ก็คือมือดังนั้นเอง Space Bar คือ Select นะครับ H ฮ่องกงคือมือนะครับ Space Bar คือ Selectแล้วก็ H นะครับก็คือตัวมือเนี่ยนะครับก็ Space Bar H Space Bar H นะครับง่ายๆเลยนะครับต่อไปนะครับมันยังมีอีกคำสั่งหนึ่งนะคำสั่งเนี้ยเป็นคำสั่งสำคัญมากในโปรแกรม SketchUp นะครับก็คือการหมุนหน้าจอนะมันโปรแกรม3มิติเนาะก็ต้องมีการหมุนอย่างเช่นเราต้องการดูหน้ากำแพงหลังกำแพงเงี้ยพอดีศัตรูถือปืนอยู่หลังกำแพงเนาะแล้วก็อย่างดูก็หมุนไปดูคำสั่งเนี้ยภาษาอังกฤษเรียกว่า Orbit นะครับนะช็อตคัทก็คือตัว Oเดี๋ยวอาจารย์ป้อมบอกช็อตคัทไปเลยนะครับตัว O นะครับถ้าเราคลิกคำสั่ง Orbit ซึ่งอยู่ข้างๆมือครับบริเวณนี้ครับเนี่ยบริเวณนี้ Orbit นะครับหรือกดตัว O นะครับ Orbit คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากคลิกซ้ายค้างไว้มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับสังเกตเส้นสีแดงเขียวไหมมันก็จะหมุนเรื่อยๆแบบนี้ครับโอเคนะครับก็ไปซ้อมกันมานะครับนะแต่ตอนนี้เรามาต่อก่อนนะครับตอนนี้เราจะมาต่อในส่วนที่เรียกว่านะครับการทำช็อตคัทนะครับที่มันจะไวกว่าอีกคือช็อตคัทเดิมเนี่ยมันไวอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันมีอีกคำสั่งนะครับที่ไวกว่านี้อีกนะครับทำยังไงเรามาดูกันนะครับ
คือเอาง่ายๆบางครั้งนะครับเราอยากจะหมุนไวๆโดยไม่ต้องกดตัว O วิธีการทำง่ายมากนะครับให้เรานะครับกดล้อเนี่ยตรงเนี้ยค้างไว้เนี่ยล้อค้างไว้นะครับดูนะดูหน้าจอเนี่ยกดเนี้ยปุ๊บล้อค้างไว้นะครับถ้ากดล้อค้างไว้เนี่ยมันจะเรียกคำสั่ง Orbit ทันทีโดยที่เราไม่ต้องกดตัว O เห็นไหมครับ

0: เอ่ยเข้าใจไหมครับนั้นวันนี้นะครับเป็นวันเริ่มต้นเนี่ยอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับนักศึกษาทุกคนเนี่ยเริ่มต้นฝึกการหมุนด้วยตัวนี้เลยนะล้อค้างไว้นะถ้าใครล้อเสียรีบไปซื้อตัวใหม่นะครับก็ใช้ล้อกดค้างไว้นะครับอ่ะโอเคนะแต่ถ้าอยากเร็วกว่านั้นอีกครับถ้าเรากดล้อค้างไว้พร้อมกับชิปค้างไว้ครับมันจะกลายเป็นมือครับมันดียังไงครับเราหมุนอยู่ดีๆแบบนี้เฮ้ยอยากจะเลื่อนแทนที่ต้องกดตัว H ใช่ไหมไม่ต้องกดครับกดชิปค้างไว้กับล้อจบเลยแล้วทำงานต่อได้เลยครับเอาละนี่คือการนาวิเกชันนะแบบเร็วๆนะครับโอเคตอนนี้เรานาวิเกชันแล้วนะครับต่อไปครับเราก็มาเรียนรู้หลักการการใช้งาน SketchUp นะครับนะเอาละครับ SketchUp เนี่ยนะครับมันเหมือนเกมอะต่อไปนี้นะครับเราจะเห็นผู้ชายคนนี้ยืนอยู่นะผู้ชายคนนี้มีหน้าที่อะไรครับภาษาอังกฤษเรียกว่า scale figure นะก็คือเป็นตัวกำหนดว่าขนาดชิ้นงานควรเท่าไหร่ครับและจุดนี้ครับเนี่ยเขาเรียกจุด origin ครับจุดกำเนิดครับนะทุกอย่างกำเนิดจากตรงนี้ครับ origin นะครับและเส้นสีแดงครับต่อไปนี้ครับเราจะเรียกว่าเส้นแกน x สีเขียวจะเรียกว่าแกน y และสีน้ำเงินจะเรียกว่าแกน z จำให้ดีนะครับ x y z แดงเขียวน้ำเงินอย่าจำสับนะครับ x y z แดงเขียวน้ำเงินนะครับต่อไปครับถ้าเรามองในแง่ของทิศทางนะครับนะในโลกใบนี้นะครับเกมนี้นะครับมันจะเป็นทิศทางตรงนี้ครับจะเป็นทิศทางที่เรียกว่าทิศตะวันออกตรงนี้ครับทิศตะวันตกตรงนี้ครับทิศเหนือแล้วตรงนี้คือทิศใต้นะครับเนี่ยจริงๆ SketchUp เนี่ยมีความละเอียดสูงมากนะครับคือ1ในล้านนะครับ1ในล้านความหมายคืออะไรนะครับละเอียดแค่ไหนลองดูนะเอาง่ายๆครับถ้าเราพูดถึงเมาส์อันนี้นะครับเมาส์อันนี้เราเขียนโมเดล3มิติเป็นเมาส์อันนี้นะครับเราสามารถจะเขียนแบคทีเรียที่อยู่ในเมาส์ตัวนี้ได้นะครับนั้นมันละเอียดมากนะครับในเรื่องของความใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึง1ล้าน1ในล้านเนี่ยความหมายคือถ้า1ล้านเมตรเนี่ยเราเอา1000หารเนี่ยความหมายคือเราเขียนระยะทางได้1000กิโลนะครับ1000กิโลเนี่ยเอาง่ายๆจากกรุงเทพเนี่ยไปเชียงรายสบายๆนะแล้วเลยเข้ามาบ้านได้อีกนะครับนั้นสังเกตนะครับว่า SketchUp เนี่ยมันละเอียดนะครับมากๆนะครับแต่แน่นอนครับปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่แรงพอนะครับนะเดี๋ยวว่าคอมบางคนเนี่ยนะครับของนักศึกษาทุกคนเนี่ยอาจจะไม่แรงพอดังนั้นเองเนี่ยการเขียนโมเดลใหญ่เนี่ยมันจึงไม่ได้นะครับแต่แน่นอน SketchUp มันรองรับนะครับแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่ไหวเพราะคอมพิวเตอร์นะไม่ใช่เพราะโปรแกรมไม่ไหวนะครับเอาละนั้นนะครับจำให้ดีนะ SketchUp เนี่ยประกอบด้วยนะครับนะทิศทางนะครับ x y z นะแดงเขียวน้ำเงินและมันมีความแม่นยำและละเอียดสูงนะครับเอาละเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วปุ๊บทุกคนก็พร้อมทำงานแล้วนะครับดังนั้นเองเราจะเริ่มต้นนะครับนะจากอะไรที่ง่ายๆก่อนนะ easy นะครับเราจะมาเรียนรู้เบสิกการสร้างโมเดล3มิติที่เรียกว่า surface modeling นะครับเรียกว่า surface modeling โอเคครับเราจะเริ่มต้นนะครับจากนะครับเข้าใจหลักการพื้นฐานก่อนนะครับเอาละบริเวณนี้นะครับทุกคนดูนะในเครื่องมือนะครับบริเวณนี้นี่ชุดตัวนี้ให้ทุกคนจับตามองตรงนี้ไว้นะบริเวณนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนนะมันจะมีดินสอนะครับบริเวณนี้นะดินสอนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมเห็นไหมครับวงกลมนะครับฟรีแฮนด์อันนี้ลากฟรีแฮนด์อันนี้สี่เหลี่ยมหมุนครับอันนี้คือโพลีกอนรูปหลายเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมนะครับและส่วนสุดท้ายคืออาร์คครับนะครับตรงนี้นะครับเป็นคำสั่งพื้นฐานซึ่งมันเป็นรูปทรงเรขาคณิตธรรมดาอยู่แล้วเราเรียนมาแต่ม.4 แล้วครับเอาง่ายๆถ้าเราเรียกคำสั่งสี่เหลี่ยมครับถ้าใครกดพลาดนี่มีงอนนะมันก็โชว์อยู่แล้วถูกไหมครับให้เราแปะไปตรงนี้ครับเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้สี่เหลี่ยมนะ rectangle นะ rectangle ภาษาอังกฤษคือตัว r ใช่ไหมนำหน้าอยู่ดังนั้นช็อตคัทก็คือตัว r ครับให้เราคลิกตัว r ที่แป้นพิมพ์ครับ r เสร็จละได้แล้วครับกด space bar select กด r เรียบร้อยครับโอเคเบสิกก่อนนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะเริ่มต้นจากการสร้างสี่เหลี่ยมก่อนวิธีการนะครับให้เรานะครับคลิก1ครั้งครับตรงไหนก็ได้ครับเพื่อเริ่มต้นสร้างสี่เหลี่ยมครับคลิกจากนั้นตรงนี้สำคัญมากนะครับเราจะลากออกไปครับโดยที่คลิกแล้วปล่อยมือนะครับไม่ใช่ drag นะไม่ใช่ลากนะครับคลิกแล้วปล่อยมือเมื่อปล่อยมือแล้วเลื่อนเมาส์ครับไปซูมด้วยแล้วคลิกไปเรื่อยๆครับนะไม่ใช่คลิกเลื่อนไปเรื่อยๆยังไม่คลิกนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆก่อนนะถ้าคลิกเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะสร้างทันทีแต่ตอนนี้ถ้าคนสังเกตนะครับว่าในขณะเลื่อนสี่เหลี่ยมไปครับมันจะมีคำว่า dimension อยู่บริเวณนี้ dimension คืออะไรครับมันคือนะครับกำหนดนะครับขนาดระยะทางตามแนวแกน x และ y ครับ
1: จำได้ไหม x คือ

สีอะไรครับ x สีแดงใช่ไหมแล้ว y สีอะไรครับสีเขียวดังนั้นเองนะครับถ้าเราต้องการขนาดเท่ากับเรานะครับสามารถพิมพ์ได้เลยไม่ต้องไปเล็งเองนะสมมติอาจารย์ป้อมต้องการที่จะได้สี่เหลี่ยมขนาด8คูณ8โอ้โหกว่าจะเล็งได้เนี่ยคงจะเป็นวัดนะเพราะว่ามันดูดีครับมันละเอียดถึง2ตำแหน่งอะวิธีการคือคลิกวางครับปึ๊บจากนั้นพิมพ์เลยครับ8คอมมา8แล้วก็ enter ครับเมื่อพิมพ์8คอมมา8แล้ว enter เนี่ยมันจะสร้างสี่เหลี่ยมขนาด8คูณ8ทันทีครับลองดูอีกทีครับคลิกวาง5คอมมา5 enter คลิกวาง4คอมมา4 enter คลิกยังไม่วางก็ได้นะครับยังไม่ต้องวางก็ได้ลากไปเรื่อยๆอยากได้6คูณ6ก็พิมพ์6คูณ6แล้วก็ enter และนี่คือเบสิกง่ายๆครับเราสามารถสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมได้แบบนี้ครับอ่ะกดสเปซบาร์หนึ่งทีกลับมา select ครับนี่คือพื้นฐานง่ายๆของโปรแกรม SketchUp ครับ SketchUp เนี่ยมันมีการล็อกแกนด้วยแกนนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับก็จะมีแดงเขียวน้ำเงินลองดูใหม่ครับกด R สี่เหลี่ยมครับและคราวนี้ล็อกแกนครับดูนะให้เรากดคีย์บอร์ดครับคือในโปรแกรม SketchUp เนี่ยนะครับคีย์บอร์ดสำคัญมากนะครับให้ทุกคนดูที่คีย์บอร์ดของตัวเองนะมันจะมีลูกศรเล่นเกมนะครับซ้ายขวาบนล่างนะครับลูกศรนะถ้าเรากดลูกศรของคีย์บอร์ดไปทางซ้ายครับมันจะสร้างระนาบเขียวถ้ากดนะครับลูกศรไปทางขวาคีย์บอร์ดนะครับมันจะสร้างในระนาบสีแดงตรงนี้ครับแล้วถ้ากดน้ำเงินนะครับนะแกนน้ำเงินนะครับคือลูกศรขึ้นมันจะล็อกระนาบสีน้ำเงินครับดูอีกทีนะอาร์ซีเลียมคลิกแบบนี้ครับอันนี้คือระนาบอะไรครับ x y ถูกไหมแดงเขียวกดทางซ้ายครับคีย์บอร์ดทางซ้ายลากตามแนวนี้ครับนี่คือระนาบอะไรครับแดงน้ำเงินถูกไหมครับ x z คลิกนะครับกดทางขวามันคือระนาบอะไรครับเขียวแล้วก็น้ำเงินใช่ไหมคณิตศาสตร์ง่ายๆครับวงกลมก็ได้ครับคลิกวงกลมนี่วงกลมครับโพลีกอนคลิกโพลีกอนนี่คือเบสิกง่ายๆครับในการทำงานครับถ้าเราไปวงกลมเนี่ยแล้วก็กดวงกลมปุ๊บแล้วก็พิมพ์รัศมีครับคลิกแล้วก็พิมพ์รัศมีต้องการรัศมีเท่าไหร่6 enter กดคลิกต้องการรัศมีเท่าไหร่5 enter นะครับโพลีกอนก็เหมือนกันง่ายมากนะครับกดโพลีกอนต้องการกี่ขอบครับต้องการ8ขอบกด8 enter จากนั้นมาลากครับกำหนดระยะเห็นไหมครับต้องการสามเหลี่ยมกดพอลิกอนกด3 enter แล้วก็สร้างสามเหลี่ยมอันนี้แหละครับก็คือเบสิกง่ายๆครับแต่ในโปรแกรม SketchUp ครับมีเฟซอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่3มิติครับการสร้าง3มิติง่ายมากนะครับทันทีที่เราสร้างพื้นผิวนะครับต่อไปเนี้ยตรงเนี้ยเราจะเรียกว่า surface หรือ face นะครับขอย้ำนะครับศัพท์ตรงนี้ภาษาอังกฤษต้องรู้ไว้นะครับเพราะว่าณวันนี้เราต้องอยู่ในโลกที่ต้องเจอคนต่างประเทศเยอะนะครับโอกาสได้เปรียบนะครับถ้าเราฝึกภาษาอังกฤษ surface คือพื้นผิวหรือ face ก็ได้ครับในโปรแกรม SketchUp เรียกว่า face นะครับต่อไปนี้นะครับมันจะเรียกว่า face หรือระนาบนะหรือพื้นผิวนี่แหละนะครับผมเรียกพื้นผิวแล้วกันหรือผิวนะครับหรือ face แล้วกันนะครับถ้าเรามี face แล้วนะครับเราสามารถสร้าง3มิติได้ทันทีครับด้วยคำสั่งที่ชื่อว่า push and pull ครับ push and pull อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เลยนะ push and pull ช็อตคัทคือตัว p ครับตัว p อ่ะคลิกเลยนี่ดูนะ push and pull กด p หรือ push and pull ช็อตคัทคือตัว p นะครับจากนั้นเอาปลายลูกศรสีแดงนะครับคลิกที่ผิวของสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับจากนั้นก็ปล่อยมือนะคลิกแล้วปล่อยมือแล้วก็ยกขึ้นครับคลิกยกขึ้นแล้วก็คลิกครั้งที่2นะคลิกยกขึ้นแล้วก็คลิกต่อคลิกและนี่แหละครับคือการสร้างรูปทรง3มิติในโปรแกรม SketchUp ครับง่ายมากๆเลยครับหลักการง่ายๆครับโอเคนะครับทุกคนพอนึกภาพออกเนาะอันนี้คือทำให้ดูนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักการซึ่งจะต้องเจาะด้วยโอเคถ้าใครอยากสร้างบ้านได้จริงจังนะครับแล้วไม่อยากพลาดนะดูตอนนี้ให้ดีนะครับนะดูชัดๆนะเอาละเดี๋ยวอาจารย์จะทำ new file ครับก็คือจะสร้างไฟล์ใหม่ครับไปที่คำสั่งไฟล์แล้วก็ new นะครับ

0: กด new ปุ๊บนะครับมันก็จะไปเลือกเทมเพลตที่เรากดหัวใจไว้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันถามว่า save change นะครับ to untitled มั้ยในกรณีนี้ไม่อยากเซฟถูกมั้ยก็ say no ครับเพราะเราไม่ใช้ครับจากนั้นมันก็จะเปิดมาเทมเพลตตัวนี้นะครับซึ่งเรา in love ไว้ใช่มั้ยแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเทมเพลตล่ะทำยังไงทำได้ครับดูนะให้เราไปที่คำสั่ง file แล้วกด new from template file new from template ครับจากนั้นเลือกเทมเพลตอื่นครับตัวนี้เห็นไหมครับเทมเพลตอื่นมาแล้วfile new from template เลือกตัวนี้เรียบร้อยครับแต่ถ้าเราต้องการกลับไปเทมเพลตที่เรา in love ไว้นะครับกดหัวใจไว้เราก็แค่กด file แล้วก็ newตอนนี้ครับมันก็กลับมานะครับเป็นนะครับเทมเพลตที่เราเลือกไว้แล้วนะครับเอาล่ะนะครับเราจะมาทำความเข้าใจหลักการเขาเรียกว่า surface modeling ตรงนี้แล้วครับนะอย่าลืมนะจำให้ดีครับ surface modeling ก็คือตัวเมื่อกี้แหละที่พี่สอนเมื่อกี้แหละอาจารย์สอนเมื่อกี้แล้วครับนะโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาดูกฎนะเอาปากกามาจดนะหัวข้อนะครับต่างๆนะกฎข้อที่หนึ่งครับนะจริงๆไม่เรียกกฎก็ได้เรียกว่าข้อจำข้อที่หนึ่งแล้วกันครับข้อที่หนึ่งคือถ้าเรานะครับสร้างสี่เหลี่ยมหรืออะไรก็ได้ครับสี่เหลี่ยมหรือวงกลมหรือพอลีกอนนะครับหรืออะไรก็ได้อ่ะนะครับโปรแกรมนะครับ SketchUp เนี่ยมันจะสร้างหน่วยพื้นฐานขึ้นมาครับสองส่วนครับหน่วยแรกนะครับเราจะเรียกว่าขอบครับซึ่งต่อไปนี้เราจะเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าขอบนะแต่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า edge ครับ e d g e สี่เหลี่ยมจะมีกี่ขอบครับทุกคนก็4ขอบถูกไหมไอ้4ขอบนี้ถ้าอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า surface หรือ face เอาง่ายๆถ้ามีเส้น4เส้นอยู่ในระนาบเดียวกันมันก็จะสร้างระนาบถูกไหมครับอันนี้คณิตศาสตร์ที่เราเรียนแต่คราวนี้เราเรียกว่ามันสร้างเป็นเฟสละกันนะครับต่อไปครับสามเหลี่ยมก็เหมือนกันครับมันก็มีขอบ3ขอบที่อยู่ในระนาบเดียวกันจากนั้นก็จะเกิดเฟสวงกลมก็เหมือนกันครับมีเส้นรอบรูปนะครับจากนั้นมาก็มีเฟสครับและจำให้ดีครับนี่คือหลักการครับขอบที่อยู่ในระนาบเดียวกันเมื่อมาต่อกันเป็นวงปิดมันจะสร้างเฟสและนี่คือกฎข้อที่หนึ่งครับเสมอนะครับเสมอถ้าเราสร้างเส้นขึ้นมาแล้วหรือสร้างเอ็ดขึ้นมาแล้วมันไม่เกิดเฟสจำให้ดีเลยครับว่ามันมีเหตุผลง่ายๆคือเส้นทั้งหมดไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันหรือนะครับหรือเส้นใดเส้นหนึ่งมันหายไปครับอย่างกรณีนี้ครับอาจารย์ป้อมใช้คำสั่งอย่างลบครับบริเวณนี้ eraser อย่างลบนะช็อตคัทคือตัว e ให้เรากดซ้ายค้างไว้นะครับนะคลิกซ้ายค้างไว้คลิกซ้ายถูครับปึ๊บมันจะลบนะครับเส้นที่เรามีอยู่ไปเมื่อเส้นเดิมหายไปปุ๊บเนี่ยเฟสจะหายไปด้วยครับอ่ะกดตัวนี้ครับลบแต่พอลีกอนครับมันถือว่าเป็นตัวเดียวกันหมดเลยเวลาลบปุ๊บมันลบทั้งก้อนเลยครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับปุ๊บหายไปหมดเลยครับและตรงนี้แหละครับก็เรียก surface modeling ครับอันดูก่อนนะนี่อันดูดูอีกทีนะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมครับเราลบเส้นนี้คลิกซ้ายค้างไว้แล้วถูนะครับสามเหลี่ยมมันหายไปครับและถ้าเราอยากจะเติมมันกลับมาทำยังไงเฟสครับเราก็กดดินสอครับนี่ครับดินสอคือตัว L นะครับคลิก1ครั้งปล่อยมือแล้วก็คลิกตัวที่2ตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะได้เฟสกลับมานะครับเห็นไหมครับเส้น4เส้นรวมเป็นเฟสเส้นหนึ่งหายไปเฟสก็หายไปด้วยและนี่แหละครับคือหลักการของ surface modeling เส้นอยู่ในระนาบเดียวกันรวมกันจะเกิดเป็นเฟสและถ้าเส้นใดเส้นหนึ่งหายไปเฟสนั้นก็จะหายไปด้วยครับหลักการง่ายครับในกรณีที่เป็นพอลีกอนครับหรือวงกลมนะครับเราลองดูนะมันอย่างนี้ครับเอ็ดทั้งหมดเนี่ยมันจะเชื่อมต่อเป็นตัวเดียวกันครับถ้าเราลบขอบไปครับอีเลเซอร์ตัว e นะมันจะลบไปด้วยครับนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับวิธีการนะครับเราอาจทำแบบนี้ครับให้เราคลิกขวาครับที่ขอบนะครับจากนั้นมันจะมีคำว่า export curve คลิกขวาครับ export curve นะครับเมื่อเรา export curve แล้วครับมันเอ็ดเนี่ยจะแตกออกมาครับเป็นเส้นย่อยครับและตอนนี้เวลาเรากดยังลบครับเราก็จะลบขอบได้แล้วเข้าใจไหมครับจากนั้นมากดดีสอครับแล้วก็ลากเส้นแปะแบบนี้ครับและนี่แหละครับหลักการง่ายๆครับของ surface modeling นะครับต่อไปครับเรามาดูรูปทรงก่อนนะผมขอลบนะการลบเนี่ยนะครับเรามีวิธีการคือใช้ยางลบนะนี่ครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วถูผ่านขอบนะครับแบบนี้ครับแต่เนื่องจากว่าการถูผ่านขอบเนี่ยบางครั้งขอบมันเยอะก็ไม่ไหวเหมือนกันถูกไหมครับถ้ามันเยอะเราก็ใช้วิธีการเบสิกเหมือนโปรแกรมทั่วไปเลยครับกดสเปซบาร์ครับเลือก select คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ครอบครับแค่นี้แหละจากนั้นกด delete ที่แป้นพิมพ์ครับอันนี้เป็นเบสิกง่ายๆของทุกโปรแกรมนะครับกด delete หรือนะครับคลิกซ้ายครอบไว้ครับจากนั้นออกคำสั่งคลิกขวานะครับแล้วออกคำสั่งที่ชื่อว่า erase อันดูอีกทีนะครอบนะครับคลิกซ้ายครอบไว้แบบนี้ปุ๊บคลิกขวาแล้วก็ erase นะครับนี่เรียบร้อยครับเสร็จละโอเคต่อไปครับเรามาดูหลักการนะครับในการทำงานนะครับเรายังสามารถที่จะนะครับแบ่งเส้นได้ด้วยครับแล้วกดสี่เหลี่ยมแล้วใช่ไหมแล้วกดดีสอ L นะครับช็อตคัทคือดีสอนะ L นะครับลากเส้นทแยงมุมครับแบบนี้มุมนี้มาตัดมุมนี้มุมนี้มาตัดมุมนี้หรือเราลากเส้นตรงนี้มาตัดตรงนี้ครับหรือลากตรงนี้มาตัดตรงนี้ลากตรงนี้มาตัดตรงนี้สังเกตนะครับว่าทันทีที่เราลากเส้นนะครับมาตัดกันแบบนี้ครับสเก็ตอัพมันจะแบ่งเฟสออกเป็นช่วงๆด้วยครับดังนั้นกดข้อที่2ครับข้อควรจำข้อที่2นะครับคือเราสามารถแบ่งเซอร์เฟสหรือเฟสออกไปจนละเอียดมากๆได้โดยการลากเส้นตัดเฟสข้อหมายคือถ้าเรามีเส้นอยู่กลายเป็นเฟสแล้วเราอยากแบ่งเฟสนั้นนะครับย่อยออกไปเราก็เพียงลากเส้นตัดครับเหมือนกับลากมีดกรีดเข้าไปครับเฟสมันก็จะแบ่งกันแบบนี้ครับอยากลากเส้นเท่าไหร่ครับแล้วก็ลากไปเลยครับมันก็ละเอียดเท่านั้นครับนี่แบบนี้ครับโอเคนะครับจากนั้นมาแน่นอนครับเราก็ใช้กับฝั่งพุทธภูดึงได้ครับนี่ดึงนะครับกดพีพุทธภูครับดึงเห็นไหมครับและนี่แหละครับคือการขึ้นโมเดลนะครับแบบ surface modeling นะครับeasy จริงๆนะครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับนะครับนี่เลยซึ่งปกติแล้วการขึ้นรูปทรงแบบนี้ยากนะในโปรแกรมอื่นครับเห็นไหมครับทุกคนดังนั้นเองจำให้ดีนะครับเอากดข้อที่1ข้อที่2นะไปใช้งานนะครับทุกคนสามารถสร้างโมเดลอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบครับต่อไปครับเรามาดูข้อที่3ครับเฟสมี2หน้าครับเฟสมี2หน้ามีหน้าเทากับหน้าขาวครับดูนะในกรณีนี้ครับถ้าเรากดยังลบๆครับ eraser ตัว e เส้นนี้หายไปครับเฮ้ยมันกลวงครับดูนะกดตัวนี้ปุ๊บเฮ้ยมันกลวงนะครับกดตัวนี้ปุ๊บมันกลวงและสังเกตนะครับด้านในเป็นสีเทาด้วยครับเห็นไหมครับดังนั้นจำให้ดีนะครับว่าเวลาเราเขียนโมเดลนะครับด้านขาวต้องออกข้างนอกเสมอส่วนด้านเทานะครับต้องอยู่ด้านในเสมอครับหลายคนบอกว่ามันมีด้วยเหรอที่เทาออกมาด้านนอกมีครับทุกคนลองดูนะครับกดสี่เหลี่ยมนะครับกดพีพุทธภูนะจากนั้นดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นนะครับดันไปไม่ใช่ปัญหาครับแต่ถ้าเราดันกลับด้านเมื่อไหร่ครับมันพลิกทันทีครับมันเหมือนกับถอดเสื้อถ้าเราถอดเสื้อเร็วๆนะครับเสื้อด้านในจะออกมาด้านนอกเสมอหลักการเดียวกันครับถ้าเราดันขึ้นแบบนี้ไม่ใช่ปัญหาครับทางเดิมครับแต่ถ้าเราดันสวนทางเมื่อไหร่ครับงานเข้าทันทีครับแล้วมันก็จะกลายเป็นสีเทาขึ้นมาแบบนี้ครับคําถามคือถ้าเรามีสีเทาขึ้นมาแล้วทํายังไงสมมุติเราทําพลาดอ่ะมันมีสีเทาขึ้นมาทํายังไงวิธีการนะครับก็คือว่าให้เราทำแบบนี้ดูนะครับช้านะให้เราคลิกขวาครับออกคำสั่งนะครับเรียกว่านะครับนะ revert faces นะครับ revert face revert ก็คือกลับด้านนะครับ face ก็คือผิวกลับ face คลิกขวา revert face คลิกขวา revert face คลิกขวา revert face คลิกขวา revert face แล้วก็คลิกขวา revertFace. แค่นี้แหละครับมันก็จะกลับด้านกันมันมีเหตุผล2 อย่างนะครับที่เรานะจะต้องแบบเอาเฟซด้านขาวออกมาด้านหน้าเสมอนะครับเหตุผลนะข้อที่1คือเวลาเราเอาไปนะครับเขียนดออิ่งนะครับแล้วปรับมาในโหมดเล่นโมโนโครมเดี๋ยวในกรณีนี้ผมไม่ได้สอนเล่นดออิ่งนะแต่บอกไว้ก่อนว่ามันจำเป็นนะเพราะว่าสเก็ตอัพเนี่ยเอาไปเขียนแบบได้เดี๋ยวมีโอกาสคราวหน้านะถ้ามีโอกาสจะมาสอนนะครับตอนนี้เราสร้างโมเดลอย่างเดียวนะแต่รู้ไว้ว่าการทำดออิ่งนะครับนะ 2D CAD นี่แหละมันจะเป็นจะต้องเอาหน้าขาวออกมาเพื่อเป็นความมืออาชีพอะไม่งั้นภาพมันจะเกิดด่างๆดำๆนะครับประการที่2คือเวลาเราไปเรนเดอร์ต่อ นะครับเวลาเราเอา SCADA ไปเข้าโปรแกรมเรนเดอร์อย่างเช่น V-Ray อย่างเงี้ยถ้าใครเคยสายเรนเดอร์ก็คือเอาไปทำภาพเหมือนจริงอย่างเงี้ยหรือไปใส่ Enscape นะครับหรือ Lumion อย่างเงี้ยนะครับมันจะไปต้องเอาเฟซสีขาวออกนะไม่งั้นการเรนเดอร์มันจะไม่ได้นะครับเอาละนี่คือเบสิกนะครับต่อไปครับมูฟทั้งหมดทำยังไงคืออยากจะย้ายเก้าอี้ตัวเนี้ยทั้งหมดเลยทำยังไงวิธีการนะครับ SketchUp เนี่ยก่อนที่เราจะมูฟทั้งหมดเนี่ยเราต้องเรียนรู้หลักการของการSelectก่อนนะครับSelectก่อนวิธีการSelectนะครับคือแบบนี้ครับให้เราคลิกแบบนี้ครับคลิก1ครั้งที่ชิ้นงานที่เฟซติดเฟซติดเฟซนะครับถ้าคลิก2ครั้ง1 2มันติดเฟซกับขอบคลิก3ครั้งหรือคลิกรัวๆครับติดทั้งหมดครับดูอีกทีครับ1 1 2 1 2 3ดังนั้นจำให้ดีครับถ้าเราอยากSelectทั้งหมดครับให้เราคลิก3ครั้งบนชิ้นงานครับมันจะเลือกทั้งหมดครับจากนั้นให้เราออกคำสั่ง move ครับแล้วก็จับชิ้นงานตรงไหนก็ได้ครับ1ครั้งแล้วก็ move ครับจับชิ้นงาน1ครั้ง move จับ move จับ move จับ move เสร็จแล้วกด space bar คลิกที่ว่า1ครั้งยกเลิกการ select 1 2 3 m move คลิกวางคลิกวางกด space bar 1ครั้งถึงครั้งเพื่อยกเลิกการ select คลิกรัวครับ m move แต่คราวนี้ครับเราไม่ต้องจับชิ้นงานก็ได้คลิกตรงอื่นก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้กดที่หัวก็ได้ลากไม่จำเป็นต้องกดชิ้นงานนะครับและถ้าเรา move ไปเรื่อยๆครับแล้วเราอยากจะได้เพิ่มโดยที่เราไม่อยากจะ move อ่ะคือเราอยากได้เพิ่ม1ตัวคืออยาก copy ครับง่ายๆทำยังไงในขณะที่เรา move ครับให้เรากด control 1ครั้ง move กด control 1ครั้งmove กด control 1ครั้ง move กด control 1ครั้งมันจะกลายเป็น copy ครับ move control move control และนี่แหละครับคือพื้นฐาน SketchUp นะครับแล้วก็หลักการ surface modeling นะครับแล้วบอกได้เลยนะว่าพื้นฐานตรงนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็เราจะเรียนการทำบ้านละเอียดในบทต่อไปนะครับแล้วนำไปต่อยอดทำมากินได้จริงนะครับใครเอาหลักสูตรนี้นะครับไปใช้ในการทำงานนะนะครับเรียนจบแล้วนะครับบอกเลยว่าเงินเดือนขึ้นทุกคนแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับในบทต่อไปครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสต์แลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทางด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะฮะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่กำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75
ถึง400นิวตันเมตรอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะแล้วในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่
DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับนักเรียนนะครับครูชื่อครูวิทยาจันทร์สิรินะครับนะสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับวิทยาลัยการทิพย์นวินทราชุทิศนะครับก็เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในส่วนของ EP ที่2นะครับที่จบจาก EP ที่แล้วนะครับในส่วนของ EP ที่1ที่เราเรียนรู้ในส่วนของเครื่องมืองานเครื่องปรับอากาศไปแล้วนะครับนะในส่วนของ EP ที่2เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับว่าเราจะสามารถที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับก็มาเข้าสู่ในส่วนของเครื่องมือกันเลยนะครับนักเรียนนะครับและในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเราต้องแบ่งออกมาเป็นสองส่วนสองงานนะครับอันแรกคืองานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับในส่วนหนึ่งของงานอะไรครับงานไฟฟ้าและงานตรวจสอบงานวัดและงานตรวจสอบนะครับนะในส่วนของงานติดตั้งนะเครื่องมือชิ้นแรกนะครับถ้าเรามองนะแรกนะในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทํางานนะครับอันแรกก็คืออะไรครับสว่านนะครับนะในส่วนของครูเนี่ยเห็นไหมครับครูมีสว่านอยู่หลายตัวมากนะมีสว่านอยู่สองตัวนะสว่านตัวนี้นะครับนะจะใช้ในการขันและในการติดตั้งในส่วนของงานท่องานรางใช่ไหมครับงานรางประกอบท่อต่างๆนะครับแต่ในส่วนของสว่านตัวนี้เราจะเห็นว่าครูจะใช้ในส่วนของงานที่ใช้ในงานเจาะนะครับทําไมถึงต้องมีการเจาะเพราะในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศเราจะเห็นว่าในส่วนของเครื่องปรับอากาศจะมีสองส่วนใช่ไหมครับในส่วนของส่วนที่อยู่ภายในอาคารและส่วนที่อยู่ภายนอกอาคารนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการติดตั้งเนี่ยเราจะต้องมีการเจาะในส่วนของผนังนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศในการเดินงานท่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้หนึ่งอย่างก็คือในส่วนของหัวเจาะนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของหัวเจาะแบบหัวเจาะไม้เพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานนะครับในการใช้งานจริงๆนะครับนางานหรืออาคารต่างๆเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าโครงสร้างของอาคารโดยทั่วไปก็จะเป็นทั้งของคอนกรีตใช่ไหมครับในส่วนของโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างไม้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของหัวเจาะนักเรียนก็จะต้องมีอยู่ด้วยกันหลายๆแบบนะครับนะในส่วนของงานไม้ก็นักเรียนก็ต้องมีในส่วนของงานคอนกรีตนักเรียนก็ต้องมีนะครับนะแล้วมาดูอุปกรณ์ต่อไปไอ้ตัวนี้คืออะไรครับตลับเมตรใช่ไหมครับจะใช้ในการวัดเพื่อกําหนดระยะการติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตลับเมตรเนี่ยนะอยากให้นักเรียนใช้อย่างน้อยก็คือมีระยะที่ความยาวประมาณ3 ถึง 5 เมตรนะครับนะไม่จําเป็นที่ต้องมียาวมากเกินไปนะครับเพราะว่าในส่วนของการติดตั้งระยะของเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราจะติดตั้งอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับระยะของงานท่อนะตามมาตรฐานก็คือไม่เกิน4 เมตรนะครับนะแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการติดตั้งก็คือตลับเมตรที่เราจะใช้ในการวัดเพื่อระบุตําแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์นะครับนะมาดูก้อนตัวต่อไปนะครับนะอีกส่วนหนึ่งสำคัญเลยอันนี้ครับนะอันนี้คืออะไรครับมีหลายหน้าตาใช่ไหมครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับนะส่วนของโครงสร้างรูปแบบรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับนะนี่อยู่ที่การเลือกใช้ใช่ไหมครับถ้ามันขนาดเล็กหน่อยเราก็สามารถที่จะใช้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แคบแต่ถ้าใหญ่หน่อยประโยชน์ของมันคือสามารถที่ใช้ในส่วนของพื้นที่ที่กว้างได้อันนี้คืออะไรครับนักเรียนทราบไหมในส่วนของตัวนี้ก็คือระดับน้ํานะครับนะในส่วนของระดับน้ํานักเรียนจะเห็นว่า2ตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับนะใช้ในการวัดมุมต่างๆนะครับนะในส่วนของแนวดิ่งนะครับนะนักเรียนก็สามารถดูได้นะครับก็ดูจากเส้นตัวนี้นะครับระดับลูกน้ําตัวนี้นะในส่วนของแนวนอนนะครับนักเรียนก็สามารถดูตําแหน่งของลูกน้ําตัวนี้นะครับหรือจะดูในส่วนของแนวตั้งฉากก็สามารถดูในส่วนของระดับน้ําตัวนี้เพราะฉะนั้นระดับน้ำสองตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่มีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับเวลาที่นักเรียนจะนําไปเลือกใช้เนี่ยก็อยู่กับการใช้งานนะครับถ้านักงานถ้านักเรียนจะใช้ในพื้นที่ที่แคบๆก็ใช้ตัวเล็กๆมันก็จะง่ายและสะดวกสำหรับการทํางานนะครับนะโดยทั่วไปนะครับในส่วนของระดับน้ำเนี่ยเราจะใช้ในการวัดระดับของการติดตั้งนะครับในส่วนของอะไรครับนักเรียนทราบไหมทําไมถึงต้องใช้ระดับน้ํา
ระดับน้ำหนึ่งบอกเลยครับแนวระดับใช่ไหมครับแนวระดับแนวดิ่งแนวนอนนะครับนะเลขส่วนหนึ่งบอกระดับในส่วนของการติดตั้งระบบอะไรครับแผงคอยเย็นหรือว่าชุดแฟนคอยยูนิตนะครับเป็นหลักเพราะในส่วนของการติดตั้งชุดแฟนคอยยูนิตเนี่ยระดับน้ําเป็นสิ่งสําคัญถ้านักเรียนตั้งระดับน้ําผิดพลาดนะครับนะในส่วนของน้ําที่จะเดินทิ้งออกสู่ภายนอกเนี่ยนะจะมีผลกับการถ่ายเทน้ําทิ้งของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะเดี๋ยวก็เราจะมาเรียนรู้และนําไปใช้ในครั้งต่อไปนะครับ เครื่องมือต่อไปนะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการขันนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับนะมีหลายไซส์หลายขนาดเลยนะครับอันนี้เราเรียกว่าประแจเลื่อนนะครับนะเรียกว่าประแจเลื่อนนะครับจะใช้ในการขันในส่วนของชุดเซอร์วิสวาล์วนะครับหรือใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างงานท่อระหว่างชุดแฟนคอยยูนิตกับชุดคอนเดนซิ่งยูนิตหรือชุดคอยร้อนคอยเย็นที่อยู่ด้านนอกนะครับเราจะใช้ในการขันเพราะว่าในส่วนของการขันถ้าเราใช้ครีมแบบธรรมดาเนี่ยนะแรงของการทำนะครับจะไม่เพียงพอนะครับเมื่อแรงไม่เพียงพอเนี่ยนะในส่วนของสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบเนี่ยถ้าเราขันไม่แน่นนะครับผลที่เกิดขึ้นอะไรครับสารทำความเย็นรั่วไหลนะระบบเครื่องปรับอากาศของเราก็จะใช้งานได้ไม่นานนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนของชุดเครื่องมือชุดนี้นะครับก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเลือกใช้งานให้เหมาะสมนะครับอันต่อไปไอ้ตัวนี้คืออะไรครับครีมล็อกนะครับทำไมถึงต้องใช้ครีมล็อกนะครับในส่วนของครีมล็อกตัวเนี้ยทำไมถึงต้องใช้นะครับในส่วนของการจับชิ้นงานบางครั้งนะครับถ้าเราใช้แค่ประแจเลื่อนนะครับเราไม่สามารถจับชิ้นงานได้แข็งแรงนะครับเราก็ต้องใช้ครีมล็อกเนี่ยทำหน้าที่ในการล็อกตำแหน่งของงานนะในการจับในการขันเพื่อให้แข็งแรงนะครับโดยการปรับโดยในการใช้งานเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับพื้นฐานของการใช้งานเครื่องมือตรงนี้ก็จะเรียนรู้พร้อมในการทํางานหรือว่าทักษะการทํางานที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้

มลกนะครับนะอุปกรณ์ต่อไปนะครับนะอันนี้นะครับเราเรียกว่าชุดประแจหกเหลี่ยมหรือว่าประแจเอวนะครับถามว่าเป็นสิ่งสําคัญไหมเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะในระบบเครื่องปรับอากาศเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้เมื่อต้องการที่จะเปิดจุดนะครับจุดถ่ายเทน้ํายาของเซอร์วิสวาล์วของระบบถ้านักเรียนไม่มีประแจเอลหรือไม่มีประแจหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับนะในการที่เราจะปล่อยน้ํายาเข้าสู่ระบบสารทำความเย็นนะในระบบงานท่อนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยระบบน้ํายานั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับนะเวลานักเรียนไปซื้อมันก็มีหลายๆขนาดหลายๆไซส์นะครับขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องปรับอากาศเวลาที่เราใช้งานเราก็เลือกใช้ตามขนาดที่เหมาะสมนะครับเอาอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปก็อุปกรณ์พวกการขันนะครับนะในส่วนของอะไรครับไขควงนะครับอุปกรณ์สองตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรนะเรามาดูนะครับนะก็คือในส่วนของการนําไปใช้งานนั่นเองนะครับในส่วนของปากไขควงเห็นไหมครับนะไขควงตัวนี้เป็นไขควงแบบไหนครับแบบปากแฉกเห็นไหมครับนะใช้กับสกรูที่เป็นประตูสกรูแฉกนะครับนะส่วนตัวนี้นะจะใช้ในส่วนของอะไรครับเป็นไขควงปากแบนนะครับจะใช้ในการขันในส่วนของสกรูที่เป็นไขควงแบบอะไรครับแบบที่เป็นมุมตัดนะครับนะประโยชน์ของการใช้งานไขควงสองตรงนี้นะถ้านักเรียนต้องการที่จะขันนะครับนะก็คือเราใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับใช้ไขควงปากแฉกในการขันแต่ถ้าเราต้องการที่จะขันเพื่อย้ำนะครับนะประโยชน์ของไขควงนะเราก็ต้องใช้ไขควงปากแบนนะครับเพื่อใช้ในการขันย้ำสกรูนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานเนี่ยความแข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญนะครับนะถ้าเราต้องการความแข็งแรงเราก็ต้องย้ำด้วยไขควงปากแบนเป็นหลักนะครับนะอุปกรณ์ตัวต่อไปนะค้อนตัวนี้ก็จะเป็นค้อนเฉพาะงานนะครับงานเขาเรียกว่าค้อนช่างไฟใช่ไหมครับนะไม่ใช่ช้อนไม่ใช่ค้อนที่เป็นประเภทของช่างก่อสร้างใช่ไหมนะลักษณะของค้อนรูปร่างหน้าตามันก็จะมีมุมอยู่แค่นี้ในส่วนของค้อนที่เราใช้ก็จะใช้ค้อนช่างไฟฟ้านะครับที่ใช้ในการทํางานนะครับนะจะมีมุมที่ใช้ในการทํางานคือมุมตอกนะในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ในพื้นที่ที่แคบนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานก็ใช้งานให้ถูกต้องนะครับอันต่อไปนะครับนะอุปกรณ์ตัวต่อไปก็จําพวกคีมต่างๆนะครับนะคีมที่เราใช้นะครับมีด้วยกัน3ตัวนะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือคีมรวมนะครับนะจะใช้ในการทํางานในส่วนของงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศเช่นเดียวกันนะครับนะทำไมถึงเรียกคีมรวมนะครับเพราะว่าในส่วนของคีมเนี่ยนะมันจะมีพื้นที่ในการทํางานเนี่ยมากมายนะครับและในการจับในการตัดนะครับเราถึงเรียกคีมตัวนี้ว่าคีมรวมนะครับนะอันต่อไปก็จะเป็นคีมอะไรครับตัวที่2เป็นอะไรครับเป็นคีมตัดนะครับจะใช้ในการตัดในส่วนของสายไฟนะครับในงานเดินสายระบบไฟฟ้านะครับนะคีมตัวที่3อีกตัวหนึ่งนะครับนะอันนี้คีมปากแหลมนะครับนะทำไมถึงต้องใช้คีมหลายๆตัวเพราะว่านะครับประโยชน์ในการใช้งานในการทํางานนะคีมปากแหลมจะใช้ทํางานในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แคบพื้นที่เข้าถึงได้ยากนะครับนะเราก็ใช้คีมปากแหลมเนี่ยในการจับชิ้นงานนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานนะครับนะเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยนักเรียนต้องใช้เครื่องมือให้ควบคู่ไปกับงานด้วยนะครับนะอุปกรณ์ต่อไปนะครับอันนี้คืออะไรครับนะนักเรียนทราบไหมอันนี้คืออะไรครับโฮนซอนะครับที่ทําหน้าที่ในการเจาะนะทำไมถึงต้องมีโฮนซอในการเจาะเพราะในส่วนของการเจาะตําแหน่งอย่างเช่นต้องการเข้าบล็อกตำแหน่งที่ต้องการเข้าสายนะครับนะนักเรียนอาจจะต้องใช้ดอกคูณซอตัวนี้ในการเจาะตำแหน่งด้วยนะครับนะอันต่อไปนะครับนะนะจำพวกนะนะคัตเตอร์นะอันนี้จะเป็นคัตเตอร์สำหรับงานอะไรครับ

การทำงานโดยทั่วไปใช่ไหมครับงานไฟฟ้านะงานติดตั้งงานตัดต่างๆนะครับนะแต่ไม่สามารถนำไปใช้ในงานท่อได้ใช่ไหมครั้งที่แล้วมีอยู่ตัวหนึ่งชื่อเหมือนกันไหมครับชื่อเหมือนกันเลยนะครับคัตเตอร์แต่เป็นคัตเตอร์สำหรับงานท่อนะครับแต่ตัวนี้เป็นคัตเตอร์สำหรับงานไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรียกจะ

ก็คือเทปพันสายนะครับในส่วนของเทปพันสายเนี่ยเราจะใช้ในการพันในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับนะและในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานนะครับในส่วนของงานท่อน้ํานะครับเราก็ใช้งานเหมือนกันนะครับในส่วนของเทปพันสายตัวนี้นะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเลื่อยนะครับไอ้ตัวนี้คือเลื่อยตัดเหล็กนะครับนะเราจะใช้ในงานตัดงานท่อนะครับงานท่อน้ํางานรางครอบท่อนะครับนะและงานติดตั้งอื่นๆนะครับที่จําเป็นที่ต้องใช้ตัดใช้ในการตัดในส่วนของโครงสร้างของระบบของตัวโครงสร้างของเครื่องปรับอากาศนะครับนะเพื่อการเดินงานท่อต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานนะครับนะเลื่อยก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะตัดนะก็ยังขาดอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับในส่วนของเครื่องมือเมื่อกี้เราเรียนรู้ในส่วนของเครื่องมือสําหรับงานติดตั้งใช่ไหมครับแต่ยังมีเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเครื่องมือสําหรับเกี่ยวกับงานวัดไฟฟ้านะครับนะก็คือในส่วนของมิเตอร์นะครับนะมิเตอร์นะมิเตอร์ที่เราจะใช้มี2ส่วนนะครับมิเตอร์ที่เราจะใช้นี่มีอยู่2ตัวนะครับนะตัวนี้เราเรียกว่าเพมออนมิเตอร์นะครับเราจะใช้ในการวัดในส่วนของค่าอะไรครับค่ากระแสไฟฟ้านะเมื่อเราต้องใช้ในการเมื่อเราต้องการทราบค่าของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับว่ามีค่ากระแสไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับนะอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นมัลติมิเตอร์นะครับแต่เป็นมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับในส่วนของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลเนี่ยเราจะใช้ในการวัดค่าของแรงดันไฟฟ้านะครับนะเพราะนั้นในส่วนของวงจรไฟฟ้าถ้าเราต้องการทราบนะครับว่ามีค่าแรงดันเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะใช้มัลติมิเตอร์ตัวเนี้ยใช้ในการวัดและตรวจสอบค่าแรงดันนะครับไว้ใช้ในการวัดค่าความต่อเนื่องของวงจรนะครับหรือใช้ในการวัดค่าความต่อเนื่องของระบบได้นะครับเพราะนั้นประโยชน์ของมิเตอร์เหมือนมิเตอร์ตัวนี้นะครับนะก็สามารถใช้กับระบบไฟฟ้าได้นะครับจบในส่วนของเครื่องมือนะครับที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะในส่วนของนักเรียนที่กําลังนั่งเรียนหรือว่ามีพวกมีความสนใจนะครับนะครูก็ได้อธิบายในส่วนของเครื่องมือใช่ไหมครับในส่วนของการใช้งานในส่วนของประโยชน์ของเครื่องมือที่นําไปใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานในระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าจะมีเครื่องมือค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งในส่วนของเครื่องมือสําหรับงานเครื่องปรับอากาศนะครับและเครื่องมือสําหรับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเครื่องมือเนี่ยเมื่อเรารู้และเข้าใจนะครับการนําไปใช้งานทุกครั้งนะครับเราก็ต้องสามารถที่จะเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้องนะครับนะตอนนี้ก็จะจบในส่วนของการใช้เครื่องมือนะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับนะในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศบ้างนะครับว่าเครื่องปรับอากาศหนึ่งตัวเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรนะครับนะก่อนอื่นนะครับนักเรียนน่าจะเคยเห็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับที่เราเรียกว่าแอร์นะครับนะโดยทั่วไปเราก็เรียกสั้นๆว่าแอร์นะครับแต่ในส่วนของเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันก็มีหลายๆประเภทหลายๆหน้าตานะครับทั้งในส่วนของเครื่องปรับขนาดเล็กนะครับที่เราใช้ในการในที่เราใช้กันในครัวเรือนนะครับตามบ้านพักที่หรือที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับนะเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กหรือขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เนี่ยนะครับนะโดยทั่วไปเราจะเรียกว่าเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเนี่ยประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับถ้าทางภาษาช่างหรือว่าทางภาษาของเครื่องปรับอากาศเราเรียกว่าชุดที่อยู่ที่เรียกว่าชุดที่อยู่ภายในนะครับและชุดที่อยู่ภายนอกนะครับชุดที่อยู่ภายในนะครับคือชุดที่อยู่ภายในห้องนะครับคือชุดนี้นะครับเราเรียกว่าชุดเป็น for unit นะครับถ้าเราเรียกสั้นๆก็คืออะไรครับคอยเย็นใช่ไหมครับทําหน้าที่ให้ลมเย็นนะครับกระจายลมเย็นภายในห้องนะครับเลขส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่อยู่ภายนอกก็คือชุดนี้นะครับเราเรียกว่าชุดอะไรครับชุดคอยร้อนหรือชุด condensing unit นะครับโดยหน้าที่หลักๆของ2ชุดนี้นะครับนะจะทํางานก็คือในส่วนของชุดที่อยู่ภายในอาคารนะครับนะชุดที่เป็นชุดแฟนคอยยูนิตจะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอุณหภูมินะของอากาศที่อยู่ภายในห้องนะครับโดยอาศัยในส่วนของอะไรครับนักเรียนทราบไหมทําไมอุณหภูมิภายในห้องถึงลดลงนะครับทําไมถึงอุณหภูมิภายในห้องถึงมีอากาศที่เย็นและอากาศลดลงนักเรียนทราบไหมว่าแล้วความร้อนมันหายไปไหน

ไหนนักเรียนทราบไหมครับนะในส่วนของความร้อนที่มันหายไปนะครับนะเราเรียกว่าการนําพาความร้อนนะครับนะและอะไรที่นําพาความร้อนออกไปนะครับในส่วนของการนําพาความร้อนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะมันจะผ่านอะไรนักเรียนทราบทราบไหมครับทราบในส่วนก็คือในส่วนของสารทําความเย็นนะครับอ้าวแล้วสารทําความเย็นนะครับที่ไหลหมุนเวียนอยู่ในระบบใช่ไหมครับเพราะว่าในส่วนของชุดคอยร้อนและชุดคอยเย็นเนี่ยเป็นคอยยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิตเนี่ยจะเชื่อมต่อโดยอะไรครับในส่วนของงานท่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของงานท่อน้ํายานะครับที่เราทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างชุด2ชุดนะครับโดยภายในของท่อน้ํายาเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยสารทําความเย็นนะครับที่ไหลหมุนเวียนนะครับในลักษณะของลูปวงจรปิดใช่ไหมครับนะไหลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนสถานะซึ่งกันและกันนะครับนะซึ่งประโยชน์ของสารทําความเย็นเนี่ยนะครับจะทําหน้าที่ในการดึงความร้อนนะครับโดยสารทําความเย็นที่อยู่ในชุดเป็นคอยูนิตนะครับชุดนี้นะครับนะจะดึงความร้อนของภายในนอกภายในห้องเนี่ยนะครับออกไปทิ้งสู่นอกห้องนะครับโดยนักเรียนจะเห็นว่าเวลาที่เครื่องปรับอากาศทํางานนะครับชุดเป็นคอยูนิตเมื่อเราเปิดเบรกเกอร์หรือเปิดรีโมทนะครับชุดเป็นคอยูนิตจะทํางานก่อนใช่ไหมครับนักเรียนเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่นักเรียนเปิดเครื่องปรับอากาศอะไรทําก่อนอะไรทําหลังนะเมื่อเราเปิดระบบเครื่องปรับอากาศไม่ว่าจะเปิดอุณหภูมิไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมครับพอเราเปิดปุ๊บเครื่องตัดแต่เครื่องสตาร์ททำงานนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าชุดแฟนคอยูนิตชุดในจะทํางานใช่ไหมครับนะระบบบานสวิงนะของแฟนคอยยูนิตที่อยู่ตรงนี้ก็จะเปิดออกนะครับเมื่อเปิดออกนะระบบพัดลมที่อยู่ภายในนะครับนะก็จะทํางานแล้วก็หมุนโฟลว์อากาศภายในห้องเพื่อให้อากาศภายในห้องเนี่ยเกิดการหมุนเวียนก่อนนะครับโดยระยะในการโฟลว์อากาศเนี่ยอยู่ประมาณ1-3นาทีนะครับหลังจากนั้นจะสั่งให้ชุดไหนทํางานครับชุดคอยร้อนหรือชุด condensing unit นะครับก็คือชุดนี้นะครับนะให้ทํางานนะถ้านักเรียนสังเกตนะครับเวลาที่มันทํางานนะครับชุดเป็นคอยยูนิตจะสั่งและมีรีเลย์ดังติ๊กนะครับนะจะมีเสียงดังนิดนึงแล้วก็สั่งให้ชุดเป็นคอยยูนิตทํางานนะเมื่อชุดเป็นคอยยูนิตทํางานเนี่ยนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยยูนิตประกอบไปด้วยอะไรครับคอมเพรสเซอร์ใช่ไหมครับประกอบไปด้วยพัดลมระบายความร้อนนะประกอบไปด้วยอะไรอีกนะประกอบด้วยชุดที่ทําหน้าที่ในการลดแรงดันใช่ไหมครับนะหรือว่าเรียกว่าแคปทิวนะครับนะซึ่งส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวนักเรียนจะมาเรียนรู้กันนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะในชุดแฟนคอยูนิตมีอะไรบ้างในชุดคอนเดนซิ่งยูนิตมันมีอะไรบ้างนะครับนะก่อนที่เราจะนําไปสู่การติดตั้งนะครับเดี๋ยวครูจะมีชุดสาธิตนะครับยกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าถ้าในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตนะเมื่อเราเปิดออกมาเมื่อเราเกณฑ์ในส่วนของโครงสร้างฝาครอบหรือส่วนประกอบออกมาเนี่ยนักเรียนจะเห็นอะไรนะครับนะประกอบไปด้วยอะไรและอะไรที่ทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอะไรที่ทําหน้าที่ในการหมุนเวียนนะครับในขณะที่มันเกิดการทํางานของระบบสารทําความเย็นนะครับนะเดี๋ยวครูจะเอาชุดสาธิตมาให้นักเรียนดูนะครับ

อันนี้ก็จะเป็นชุดสาธิตนะครับเกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะตัวนี้เป็นเครื่องปรับอากาศแบบสปีดไทป์นะครับเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับขนาด9,000 BTU นะที่เหมือนเมื่อกี้ที่ครูบอกแล้วนะครับในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตคือชุดไหนชุดนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ครูถอดในส่วนของโครงสร้างแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนะครับนะนะเมื่อครูถอดโครงสร้างภายนอกนะครับโครงสร้างภายนอกคือกรอบใช่ไหมครับกรอบที่ทําหน้าที่ในการปิดนะครับก่อนที่เราจะไปทําการติดตั้งตัวจริงนะครับเรามารู้ก่อนว่าอะไรคืออะไรนะครับนะในชุดนี้นะเมื่อครูถอดโครงสร้างภายนอกออกมามันก็จะมีหน้าตาลักษณะนี้นะครับนะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับนะทำยังไงอากาศที่ออกมาถึงมีความเย็นนะครับนะนะส่วนที่หนึ่งนะครับโครงสร้างของมันคือชุดนี้นะครับนะที่เป็นแผงนะครับแผงอลูมิเนียมแล้วก็มีท่อทองแดงเราชุดว่าเรียกว่าอะไรครับแผงคอยเย็นนะครับนะในส่วนของแผงคอยเย็นเนี่ยจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อจากอะไรครับจากแผงคอยร้อนนะครับชุด condensing unit มาสู่ชุดแฟนคอยยูนิตโดยผ่าน

ผ่านอะไรครับผ่านงานท่ออันนี้คืองานท่อน้ํายานะครับที่ไหลผ่านเข้ามานักเรียนจะเห็นว่ามีท่อน้ํายาเนี่ยไหลวนไปวนมานะครับอยู่ในแผงคอยอยู่ในแผงคอยนะครับนะโดยคุณสมบัติของแผงคอยตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนสถานะการทําความเย็นนะถ้านักเรียนทําความเข้าใจนะครับในระบบของเครื่องปรับอากาศนะครับนะสถานะของสารทําความเย็นเนี่ยจะทํางานในแต่ละส่วนไม่เหมือนกันนะครับนะในส่วนของเพชเชอร์แรงดันน้ํายาแล้วก็สถานะสารทําความเย็นนะครับจะมีลักษณะของสารทําความเย็นนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของแผงคอยเย็นเรามาดูสถานะต้องเข้าใจคําว่าสถานะสารทําความเย็นก่อนนะครับนะในการทํางานนะองค์ประกอบหลักๆของเครื่องปรับอากาศเนี่ยมีอยู่4ส่วนนะครับมีอยู่4ส่วนนะส่วนที่1คือคอมเพรสเซอร์นะครับส่วนที่1คือคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยจะทําหน้าที่ในการดูดและอัดสารทําความเย็นเพราะฉะนั้นนะหน้าที่หลักของมันมีแค่นี้ครับดูดและอัดสารทําความเย็นนะเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าคอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่ในการดูดและอัดสารทําความเย็นนะครับตัวมันนะสถานะของคอมเพรสเซอร์นะจะรับสถานะของสารทําความเย็นประเภทอะไรนักเรียนต้องทราบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทราบเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนะถ้าเราใส่สารทําความเย็นที่เป็นผิดสถานะเข้าไปนะครับจะทําให้อะไรครับคอมเพรสเซอร์พังนะครับในส่วนของคอมเพรสเซอร์คือตัวนี้นะครับตัวที่อยู่ด้านนอกนะอยู่ที่ชุดอะไรครับชุด condensing unit นะครับชุดความร้อนไอ้ตัวนี้คือคอมเพรสเซอร์คืออะไรครับปัจจัยที่หนึ่งเลยนะครับตัวนี้หัวใจหลักเลยนะครับนะส่วนที่หนึ่งคือคอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่และอะไรทําหน้าที่อะไรครับดูดและอัดสารทําความเย็นใช่ไหมในส่วนของคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะนักเรียนสังเกตได้นะครับว่ามันมีท่ออยู่2ท่อใช่ไหมครับนี่ครับนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของท่อ2ท่อนี้นะจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อจุดนี้เราเรียกว่าจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับนะเมื่อสารทําความเย็นนะครับเข้าคอมเพรสเซอร์นะสถานะของคอมเพรสเซอร์สถานะของสารทําความเย็นนะครับที่เข้าคอมเพรสเซอร์ต้องมีสถานะเป็นก๊าซเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสารทําความเย็นที่หมุนกลับมานะครับเข้าคอมเพรสเซอร์เนี่ยสถานะสารทำความเย็นจะต้องเป็นก๊าซนะครับห้ามเป็นของเหลวถ้าเป็นของเหลวหรือเป็นลิควิดเนี่ยจะทําให้ลิ้นของคอมเพรสเซอร์เนี่ยเกิดความเสียหายนะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินเสียงของลิ้นคอมเพรสเซอร์ดังนะดังแกแกอันนี้คือคอมเพรสเซอร์มีปัญหานะครับนะสถานะของสารทำความเย็นนะที่ใส่เข้าไปในระบบนะจะมีปัญหาคืออะไรครับคอมเพรสเซอร์อาจจะเสียหายได้นะครับนะนะส่วนที่หนึ่งนะใช่ไหมครับตอนนี้คือส่วนที่หนึ่งใช่ไหมครับก็คือคอมเพรสเซอร์ส่วนที่สองคืออะไรครับส่วนที่สองคือนะวัตจักรสารทำความเย็นส่วนที่หนึ่งคอมเพรสเซอร์นะครับนะส่วนที่สองคือพัดลมใช่ไหมครับระบายความร้อนนะครับก็คือแผงคอยร้อนที่ condensing unit นั่นเองนะครับนะก็คือชุดระบายความร้อนนะครับประโยชน์ของชุดระบายความร้อนชุดนี้หรือแผง condensing unit เนี่ยทําหน้าที่อะไรครับนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหมครับว่าแผงคอยร้อนตัวนี้ทําหน้าที่อะไรทําไมถึงมันร้อนนะทําไมถึงต้องมีอยู่ในระบบนะครับในส่วนของแผงคอยร้อนนี่ทําหน้าที่อยู่2ส่วนนะครับ1ทําหน้าที่ในการระบายความร้อนนะครับโดยผ่านตัวกลางคืออะไรครับตัวกลางก็คืออะไรครับตัวกลางที่ทําหน้าที่ในการระบายความร้อนก็คือชุดนี้นะครับพัดลมนะพัดลมระบายความร้อนนะตัวนี้คือพัดลมระบายความร้อนนะครับนะที่เป็นตัวกลางในการดึงความร้อนนักเรียนคิดว่าพัดลมตัวนี้หมุนดึงอากาศเข้าหรือเป่าอากาศออกพัดลมเป่าคอยร้อนหรือว่าดึงอากาศร้อนดึงทิ้งครับดึงเข้าหรือเป่าออกทราบไหมครับนะในส่วนของพัดลมตัวนี้นะครับจะดึงอากาศเข้านะครับจะดึงอากาศเย็นนะครับดึงอากาศเย็นที่อยู่โดยรอบนะครับด้านหลังนี่นะครับนะอากาศที่มีอุณหภูมิลดนะครับมีอุณหภูมิน้อยกว่านะครับผ่านแผงคอยร้อนที่มีอุณหภูมิสูงนะครับแล้วทิ้งออกไปสู่ด้านนอกนะครับนะตัวที่หน้าที่ของมันอันที่หนึ่งคือระบายความร้อนใช่ไหมครับโดยการนําพาโดยระบบระบายความร้อนจากพัดลมอันที่สองคืออะไรครับทราบไหมอันที่สองคือทําหน้าที่เปลี่ยน
สถานะของสารทําความเย็นนะครับนะเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นที่มีสถานะเป็นก๊าซอุณหภูมิสูงความดันสูงนะครับนะให้ไหลหมุนเวียนนะครับเข้าไปสู่อุปกรณ์ตัวต่อไปนะเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ตัวต่อไปเนี่ยนะก็คือในส่วนของชุดนี้นะชุดนี้นะครับชุดนี้นะนี่คือท่อเคปทิวนะครับอันนี้คือท่อเคปทิวนะครับจะเป็นท่อรูเข็มถ้าภาษาช่างเขาอาจจะเรียกว่าท่อรูเข็มนะครับแต่ภาษาของมันก็คือท่อเคปทิวนะครับนะท่อเคปทิวทําหน้าที่ในการลดอุณหภูมิลดแรงดันของสารทำความเย็นนะครับนะแต่นะในส่วนของสารทำความเย็นเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับนะคอมพิวเตอร์ทําหน้าที่ในการดูดและอัดใช่ไหมครับอัดเข้ามาสู่แผงคอยร้อนสถานะของสารทำความเย็นที่เป็นก๊าซนะครับจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวนะครับเมื่อกลายเป็นของเหลวเนี่ยนะครับนะท่อลิปิดหรือท่อตัวนี้นะครับที่เป็นสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวเนี่ยก็จะมาเข้าที่ชุดอะไรครับท่อเคปทิวหรือท่อรูเข็มนะครับนะเพื่อลดอุณหภูมินะครับให้มีอุณหภูมิสูงความดันต่ำนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของท่อเคปทิวเนี่ยก็จะมาเชื่อมต่อกับจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับจุดนี้นะครับแล้วกลับไปสู่ชุดไหนครับชุดแผงคอยเย็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับองค์กรที่สามคืออะไรครับองค์กรที่สามคืออะไรครับเมื่อกี้ท่อเคปทิวใช่ไหมครับนะองค์กรที่สี่คือชุดแผงคอยเย็นนะครับนะหน้าที่ของแผงคอยเย็นคือ1ให้อากาศใช่ไหมครับอากาศที่เป็นลมเย็นออกมาใช่ไหมครับนะหน้าที่สองคือทําหน้าที่ในการอะไรครับทราบไหมหน้าที่ที่สองเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นนะครับนะเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นนะครับที่มีสถานะเป็นของเหลวใช่ไหมครับนะผ่านแผงคอยเย็นนะครับนะเมื่อของเหลวดึงความเย็นออกนะครับนะอุณหภูมิก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่ออุณหภูมิลมเย็นออกไปสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวเนี่ยก็จะกลายเป็นก๊าซพอกลายเป็นก๊าซเนี่ยก็จะไหลกลับไปสู่คอมเพรสเซอร์ที่เดิมนะครับอันนี้ก็คือวัฏจักรสารทำความเย็นนะครับองค์ประกอบ4ส่วนนักเรียนต้องจำให้เข้าใจนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะเดี๋ยวครูทบทวนนิดนึงนะครับนะในส่วนของวัฏจักรสารทำความเย็นเนี่ย4ส่วนใช่ไหมครับนะหนึ่งอะไรครับคอมเพรสเซอร์สองแผงคอยร้อน3อะไรครับท่อเคปทิวใช่ไหมครับอันที่4คือแผงคอยเย็นนะครับนะระบบเครื่องปรับอากาศมีแค่4ส่วนแค่นี้นะครับนะสามารถที่จะทําให้นะอากาศที่มีอากาศร้อนเนี่ยกลายเป็นอากาศที่เย็นได้นะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์หลักๆนะครับนะอันนั้นคือวัฏจักรนะครับแต่ถ้าเรามองเข้าไปลึกๆนะครับนะในส่วนของแผงคอยเย็นเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้ไปแค่แผงคอยเย็นใช่ไหมอุปกรณ์ตัวต่อไปคืออะไรครับชุดนี้ขึ้นลงๆนักเรียนเคยรู้จักไหมมันคืออะไรขึ้นได้ลงได้นะมันคืออะไรครับนะคือในส่วนของบานสวิงนะครับชุดนี้คือบานสวิงนะครับทําหน้าที่ในการปรับทิศทางลมนะถ้าเครื่องปรับอากาศเบาหน่อยนะครับจะปรับทิศทางลมได้แค่บนและล่างนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดใหม่หน่อยนะครับนะขนาดใหม่จะมีการปรับทิศทางลม2ทิศทางระบบออโต้โดยการควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับนะแต่ถ้าระบบเก่าเราจะปรับแบบเมนวลนะครับทิศทางซ้ายขวานะครับก็คือตัวโยกที่อยู่ด้านในนะปรับได้นะครับนะอันต่อไปนะครับตัวนี้นะชุดที่ทําหน้าที่ในการควบคุมนะครับในส่วนของการทํางานของแผงคอยเย็นในการทํางานของชุด condensing unit นะชุดคอยร้อนนะครับในตัวนี้คือแผงบอร์ดควบคุมนะครับในส่วนของแผงบอร์ดตัวนี้นะในส่วนของแผงบอร์ดนะครับจะทําหน้าที่เหมือนอะไรครับตัวรับคําสั่งนะตัวรับคําสั่งคือตัวไหนตัวนี้นะครับตัวนี้จะทําหน้าที่ในการรับคําสั่งรีโมทนะครับตัวนี้นะครับรับคําสั่งรีโมทจากรีโมทรับคําสั่งมาไปให้อะไรครับแผงควบคุมนะครับนะแผงควบคุมก็เปรียบเสมือนสมองนะครับเหมือนสมองที่ทําหน้าที่ในการรับคําสั่งแล้วก็คิดแล้วก็ส่งคําสั่งนั้นออกไปนะครับโดยส่งคําสั่งผ่าน
อะไรครับผ่านระบบสาย

ไปเห็นไหมครับนี่จุดต่อสายอยู่นี่นะครับจุดต่อสายที่ทําหน้าที่ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้านะครับนะแล้วสั่งให้ชุดที่อยู่ด้านนอกทํางานนะครับนะเหมือนตัวนี้นะครับนะก็จะไปสั่งให้แมกเนติกตัวนี้ทํางานนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องปรับอากาศประเภทฟิกสปีดนะครับนะฟิกสปีดคืออะไรครับทํางานแบบรอบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันทํางานเนี่ยความเร็วรอบของมอของคอมเพรสเซอร์จะทํางานแค่รอบเดียวนะตัวนี้มันจะมีเครื่องปรับอากาศแบบฟิกสปีดแบบอะไรอีกครับแบบอินเวอร์เตอร์ใช่ไหมครับอันนี้คือหลักการทํางานนะนะครับเพราะฉะนั้นมาสั่งให้แมกเนติกตัวนี้ทํางานแมกเนติกตัวนี้ก็จะจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับคอมเพรสเซอร์ให้คอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่ในการดูดและอัดสารทำความเย็นนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของตัวนี้นะก็มีประมาณนี้นะครับของชุดคอยเย็นนะครับส่วนชุดคอยร้อนนะก็มีวงจรไฟฟ้านะครับส่วนของวงจรไฟฟ้าที่รับคําสั่งในส่วนของชุดวงจรไฟฟ้านะครับนะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1คือที่ทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับก็คือชุดนี้นะครับส่วนที่2คือตัวที่ทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของพัดลมระบายความร้อนนะครับนะแบ่งออกเป็นวันเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใช่ไหมครับประกอบไปด้วย2ส่วนนะตามที่ครูอธิบายเข้าไปนะครับโดยการเชื่อมต่อระหว่างชุดที่1ที่อยู่ภายในและชุดที่อยู่ภายนอกเนี่ยโดยการเชื่อมต่อผ่านระบบงานท่อนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสื่อนะคร่าวๆนะเป็นสื่ออันนี้ก็จะเป็นสื่อในส่วนของงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับ EP ต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเนี่ยเราจะมีการติดตั้งอย่างไรนะครับขอบคุณครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
2: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆ นะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะ ก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมในขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาร์ทนะครับตัวเทอร์โมสตาร์ทก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพันเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพจหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วๆไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆ นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพลทหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพลทอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านด้วยนะฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O สีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะฮะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ย Black มันใช้ตัวไอ้ตัว B ไปแล้ว

0: ฮะก็เลยมีอยู่กลุ่มแค่สีสีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวแล้วฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาร์ตนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัสของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับดิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาร์ทเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์ก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
1: มาหาใครครับ
2: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
3: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
4: ผมเอง
2: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
1: เชิญหรือจับ
2: เชิญ
1: พี่เป็นใคร
2: เจ้าหน้าที
1: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
2: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
1: ไม่ไปได้ปะ
2: ไม่น่าได
1: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
2: ก็ใช
1: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
5: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
6: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
1: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน. ผมต้องไปไหมครับ
4: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
4: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
6: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
2: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
6: เฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
6: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
6: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
6: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนอ่ะพี
6: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
6: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
2: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
7: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
8: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
9: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
10: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
10: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขัน ็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
10: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่15 พฤษภาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศวันนี้นะคะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะมาดูกันที่คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้กันค่ะบริเวณภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาและภูเก็ตค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงคราม

ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำสำหรับในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยชึบ
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
6: แล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือตำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

วัสดีครับสำหรับวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในวันนี้นะครับเราจะทำการแปรรูปวัตถุดิบผลไม้นะครับที่มีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเราซึ่งกล้วยนะครับก็เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายนะครับมีปลูกตามท้องถิ่นบ้านเรานะครับซึ่งกล้วยเองนะครับสามารถที่จะแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับวันนี้นะครับเราจะนำกล้วยนะครับมาแปลสภาพนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบปรุงรสนะครับซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการทำวันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับกล้วยน้ำว้าดิบนะครับเป็นกล้วยน้ำว้าที่แก่นะครับแต่ไม่ใช่แก่จัดนะครับแล้วก็ไม่ใช่กล้วยน้ำว้าที่อ่อนนะครับต้องเป็นน้ำกล้วยน้ำว้าที่แก่นะครับต่อมานะครับส่วนผสมที่ใช้ในการปรุงรสนะครับก็จะเป็นผงปรุงรสนะครับเป็นผงปรุงรสสำเร็จรูปนะครับก็จะมีอยู่หลายรสนะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับที่จะเลือกมาใช้เป็นส่วนผสมในการปรุงให้เกิดผลิตภัณฑ์นะครับมีรสชาติที่หลากหลายนะครับตัวอย่างวันนี้ก็จะเป็นรสต้มยำนะครับแล้วก็รสสาหร่ายนะครับในการ

ทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีในการทำนะครับและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับสำหรับส่วนผสมต่อมานะครับวัตถุดิบต่อมานะครับก็คือน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชเราก็เอามาไว้ใช้สำหรับเตรียมในการทอดกล้วยให้สุกกรอบนะครับและยังมีอีกหนึ่งส่วนผสมนะครับที่เป็นตัวช่วยนะครับในการที่จะลดยางกล้วยนะครับนั่นก็คือกรดซิตริกนะครับหรือว่ากรดมะนาวนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเราจะมาละลายกับน้ำให้เข้ากันนะครับจะเป็นการใส่เพื่อนะครับล้างกล้วยแล้วก็กำจัดยางนะครับออกจากกล้วยก็จะทำให้ลดนะครับยางกล้วยที่จะมาทำให้เกิดสีของกล้วยนะครับมีลักษณะเป็นสีดำแต่ถ้าเราใช้กรดซิตริกตรงนี้เข้ามาช่วยนะครับก็จะลดในลักษณะของยางกล้วยแล้วก็ลดสีดำของกล้วยได้ครับสำหรับอุปกรณ์ในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับก็จะมีอย่างแรกนะครับคือถุงมือนะครับเป็นถุงมือผ้านะครับชนิดหนานะครับเพื่อที่เราเวลาใช้งานในการทำกล้วยฉาบนะครับเราจับกล้วยนะครับมียางมีอะไรนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันนะครับของมีคมตรงนี้นะครับเราต้องใช้ถุงมือผ้านะครับต่อมานะครับก็เป็นมีดนะครับสำหรับตัดกล้วยนะครับมีมีดนะครับสำหรับปอกเปลือกกล้วยนะครับและอุปกรณ์สำคัญเลยนะครับที่จะใช้ในการทำกล้วยทอดวันนี้ให้มีลักษณะเป็นแผ่นที่มีขนาดที่สม่ำเสมอและมีความสวยงามนะครับนั่นก็คือเครื่องสไลด์กล้วยนะครับเครื่องสไลด์กล้วยตรงนี้นะครับก็จะมีขนาดทั้งหมด4ใบมีดด้วยกันนะครับกล้วย1ลูกนะครับเมื่อเรานำมาสไลด์ลงในกระทะนะครับจะได้ประมาณ12ชิ้นถ้ามีลักษณะเป็นแผ่นนะครับถ้าเราดูจากแผ่นจะได้ประมาณ12ชิ้นนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะเป็นแบบแว่นนะครับก็จะได้หลายชิ้นพอสมควรนะครับอุปกรณ์ต่อมานะครับเป็นกระชอนนะครับที่เราใช้ในการตักกล้วยนะครับให้เสด็จน้ำมันนะครับก็จะมีอุปกรณ์คร่าวๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีในการทำกล้วยฉาบปรุงรสได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะใส่ถุงมือไว้ก่อนนะครับเตรียมใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะครับครับเดี๋ยวเราจะนำกล้วยนะครับวิธีการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนของการตัดกล้วยนะครับตัดนะครับปลอกล้างสไลด์แล้วก็ทอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกนะครับเราจะตัดกล้วยก่อนนะครับ

นะครับก็ตัดกล้วยให้หมดเลยนะครับทั้งหวีเลยนะครับโอเคนะครับนะครับนะครับเมื่อเราได้กล้วยนะครับที่เป็นลูกมาแล้วนะครับก็จะทำการตัดหัวตัดท้ายของกล้วยนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการปอกนะครับนะครับเรามาดูนะครับนะครับจากนั้นนะครับก็จะทำการปอกเปลือกกล้วยนะครับโดยใช้มีดปอกเปลือกนะครับปอกเปลือกกล้วยให้หมดนะครับโอเคนะครับ

แช่แล้วก็ล้างกล้วยนะครับก็จะมีน้ำเปล่านะครับน้ำสะอาดนะครับแล้วก็เป็นกรดมะนาวนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็จะตักลงไปนะครับในน้ำคนให้ละ

รสชาติก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีกรดมะนาวนะครับวิธีการกำจัดยางกล้วยนะครับเราอาจจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นน้ำมะนาวตรงนี้ก็จะต้นทุนสูงหน่อยนะครับความเปรี้ยวก็สามารถใช้ได้นะครับหรืออาจจะเป็นน้ำเกลือนะครับก็จะลดได้นิดนึงนะครับแต่ก็จะสู้กับความเปรี้ยวไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลือกใช้เป็นกรดมะนาวนะครับเนื่องจากว่าหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะครับแล้วก็ราคาถูกไม่แพงนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปลอกกล้วยนะครับลงไปแช่เพื่อกำจัดยางกล้วยนะครับนะครับตัดหัวตัดท้ายนะครับตัดหัวตัดท้ายกล้วยนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการปอกนะครับนะครับในการตัดหัวตัดท้ายนะครับเราก็ขนาดในการตัดนะครับก็แค่จุกหัวของกล้วยนะครับแล้วก็ไม่กินพื้นที่เข้าไปเยอะนะครับเราก็ต้องลดต้นทุนนะครับเพื่อที่จะได้ปริมาณกล้วยฉาบนะครับได้ปริมาณที่เยอะนะครับและที่สำคัญนะครับในการทำนะครับในการทำปลอกกล้วยนะครับก็ต้องให้กล้วยนะครับมีลูกที่สวยงามนะครับไม่กินเนื้อกล้วยมากเกินไปนะครับในการปอกนะครับเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกกล้วยนะครับโอเคนะครับมีดที่ใช้ในการปลอกนะครับจะเป็นมีดหั่นก็ได้นะครับหรือถ้าให้สะดวกนะครับเป็นมีดปอกเปลือกนะครับก็จะปลอกเปลือกกล้วยได้สวยงามนะครับก็อาจจะมีเปลือกเขียวนะครับบางๆติดอยู่นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเวลาทอดนะครับก็จะเป็นสีเหลืองน้ำตาลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปอกกล้วยให้หมดนะครับ

ครับหลังจากที่เรานะครับปอกกล้วยทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการแช่ในน้ํานะครับที่มีกรดมะนาวนะครับเป็นส่วนผสมนะครับลงไปแช่เพื่อที่จะกําจัดยางกล้วยนะครับผ่านไป10นาทีนะครับเราจะแช่ที่10นาทีนะครับก็จะตักกล้วยขึ้นมานะครับหยิบกล้วยขึ้นมานะครับให้เสด็จน้ํานะครับก่อนที่เราจะนําไปทอดในขั้นตอนต่อไปครับนะครับก็พักให้เสด็จน้ํานะครับนะครับกล้วยของเราก็จะยังมีความสดใสมีความขาวนะครับเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราแช่น้ำในกรดมะนาวนะครับ

ครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำกล้วยนะครับมาสไลด์นะครับโดยใช้เครื่องสไลด์นะครับให้มีลักษณะเป็นแผ่นตามที่เราต้องการนะครับมาทอดในกระทะนะครับที่เราตั้งไฟไว้แล้วนะครับครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะนำกล้วยนะครับมาใส่ลงไปในกระทะนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องใส่กล้วยนะครับขนาด4ใบมีดด้วยกันนะครับกล้วยที่เราจะนำมาใช้ในการทำกล้วยฉาบปรุงรสวันนี้นะครับลักษณะของการสไลด์แผ่นกล้วยนะครับเราจะใช้กล้วยเป็นลักษณะเป็นแผ่นวงกลมนะครับเราจะตั้งกล้วยเป็นแนวตั้งนะครับแล้วทำการสไลด์ลงไปทอดในกระทะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ

ในการทอดกล้วยนะครับปริมาณนะครับน้ำมันที่เราใส่ลงไปในกระทะนะครับปริมาณชิ้นกล้วยที่เรากำลังทอดนะครับเพราะนั้นเราต้องสังเกตดูนะครับว่าปริมาณน้ำมันเราเยอะไหมนะครับเพราะนั้นต้องกะชิ้นกล้วยนะครับอย่าเยอะเกินไปนะครับจะทำให้การทอดกล้วยนะครับของเราสุกช้านะครับตอนนี้ใส่ลงไปที่3ลูกแล้วนะครับนะครับปริมาณน้ำมันที่ใช้นะครับก็จะ5ลิตรก็อยู่ที่ประมาณ4ลูกต่อ1ครั้งนะครับนะครับเราก็จะทอดให้สุกเหลืองกรอบนะครับทีนี้การสังเกตนะครับว่ากล้วยของเราเนี่ยนะครับสุกดีไหมกรอบดีไหมนะครับเราสังเกตจากอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับระดับความร้อนนะครับของน้ำมันนะครับที่เราตั้งเตานะครับให้ความร้อนนะครับอยู่ในระดับความร้อนปานกลางนะครับถ้าแรงเกินไปนะครับกล้วยของเราก็อาจจะไหม้ก่อนนะครับถ้าเบานะครับกล้วยที่เราทอดก็จะอมน้ำมันนะครับต้องอยู่ในไฟปานกลางพอดีทีนี้นะครับเราสังเกตนะครับฟองน้ำมันที่อยู่ในกระทะถ้าหากว่ากล้วยนะครับของเราทอดยังไม่สุกนะครับน้ำมันนะครับจะเป็นฟองขึ้นนะครับจะเป็นฟองขึ้นนะครับทั่วกระทะนะครับเหมือนที่เราเห็นในตอนนี้นะครับแต่ถ้ากล้วยของเราเริ่มสุกเหลืองกรอบนะครับน้ำมันก็จะฟองลดลงแล้วก็จะนิ่งนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่เราจะสังเกตว่ากล้วยของเราสุกดีไหมนะครับนอกจากที่เราจะดูสีของกล้วยนะครับว่ากล้วยของเราถ้าสุกกรอบพอดีก็จะออกเป็นสีเหลืองทองนะครับหรือเราจะดูจากเสียงนะครับเมื่อเราช้อนตักกล้วยขึ้นนะครับเราลองนะครับทำให้เสด็จน้ำมันนะครับเขย่านะครับตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันถ้ากล้วยของเราสุกดีนะครับก็จะมีเสียงกรอบของกล้วยกระทบกันนะครับแต่ถ้ายังไม่มีเสียงกรอบของกล้วยกระทบกันก็แสดงว่ากล้วยยังไม่สุกนะครับเราก็ทอดต่อไปนะครับตัวนี้ก็กล้วยของเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับนะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะทอดกล้วยเราต้องมาวอร์มในการตั้งเตาให้ความร้อนนะครับไว้สำหรับพร้อมในการทอดก่อนนะครับต้องมาวอร์มก่อนนะครับโอเคนะครับการทอดกล้วยนะครับความร้อนที่อยู่ในกระทะนะครับเมื่อเราได้ลักษณะของกล้วยที่ทอดได้เหลืองกรอบพอดีแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นนะครับอย่าลืมว่านะครับความร้อนของกล้วยนะครับยังมีอยู่ในชิ้นกล้วยเพราะนั้นนะครับต้องสังเกตดูนะครับอย่าให้กล้วยของเราทอดอยู่ในน้ำมันเนี่ยนะครับมันเป็นเหลืองน้ำตาลมากเกินไปนะครับมันก็จะมีความเข้มของสีเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับเนื่องจากว่ากล้วยยังมีความร้อนอยู่นะครับตอนนี้กล้วยของเราได้ที่แล้วนะครับนะครับเสียงกระทบความกรอบของกล้วยนะครับนะครับก็ตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันนะครับโอเคไฟของเรากำลังได้ที่นะครับตักกล้วยให้หมดนะครับแล้วก็นะครับใช้กระชอนของเราตักขึ้นมานะครับให้เสด็จน้ำมันก่อนนะครับทุกครั้งนะครับต้องให้เสด็จน้ำมันนะครับกล้วยของเราก็จะไม่อมน้ำมันมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทอดต่อเลยนะครับได้กล้วยมานะครับก็มาที่เครื่องสไลด์กล้วยนะครับสไลด์ให้เป็นแผ่นนะครับนะครับแป๊บเดียวนะครับการใช้เครื่องสไลด์กล้วยนะครับเนื่องจากว่าใบมีดของเครื่องมีความคมนะครับเราจะเป็นที่จะต้องใช้ถุงมือนะครับที่จะเอามาช่วยนะครับป้องกันนะครับไม่ให้ใบมีดนะครับสัมผัสหรือบาดมือเรานะครับ

นะครับข้อดีนะครับของการใช้เครื่องสไลด์กล้วยแบบ4ใบมีดนะครับขนาดของชิ้นกล้วยที่เราลงมาทอดนะครับก็จะมีขนาดที่หนาบางสม่ำเสมอกันนะครับแล้วที่สำคัญนะครับการใช้เครื่องสไลด์กล้วยนะครับเครื่องนี้นะครับสามารถที่จะปรับระดับความหนาบางนะครับของชิ้นกล้วยที่เราต้องการได้นะครับมีความหนาบางเราต้องการความหนาความบางเท่าไหร่นะครับก็สามารถปรับได้นะครับหมุนปรับได้เลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในการทอดเราก็สังเกตนะครับว่ากล้วยของเรานะครับสุกเหลืองกรอบดีไหมนะครับก็ให้สังเกตดูที่ฟองน้ำมันนะครับให้สังเกตดูที่สีของกล้วยที่ทอดอยู่ในเตานะครับและให้สังเกตเสียงกระทบของกล้วยเมื่อสุกแล้วจะมีความกรอบกระทบกันนะครับตอนนี้เราก็ทอดกล้วยนะครับให้สุกนะครับนะครับเราก็ใช้กระชอนนะครับในการคนนะครับให้กล้วยของเรานะครับได้โดนน้ำมันนะครับอย่างทั่วถึงนะครับเราก็ต้องคนด้วยนะครับสีของกล้วยนะครับเหลืองสวยเลยนะครับเรามาดูอีกครั้งนะครับว่ากล้วยของเราได้หรือยังผมจะใช้วิธีการตักก่อนนะครับแล้วก็สังเกตนะครับเสียงนะครับว่ามันกรอบสุกหรือยังนะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับตักขึ้นมาแล้วนะครับเห็นนะครับยังนิ่มอยู่นะครับแสดงว่ากล้วยยังไม่ได้นะครับยังไม่สุกกรอบนะครับก็ทําการทอดต่อไปนะครับเราสังเกตดูนะครับน้ํามันนะครับก็กําลังเดือดขึ้นเป็นฟองอยู่นะครับก็กล้วยก็ยังไม่สุกนะครับเราก็ทอดต่อไปเรื่อยๆนะครับนะครับใน1กระทะนะครับที่เราทอดถ้าเราจะเช็คจากเวลาเราก็สามารถเช็คได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญและความเคยชินคุ้นชินในการทำก็จะสามารถสังเกตแล้วก็กะระยะเวลาในการทอดได้นะครับถ้าเราจะดูจากระยะเวลาในการทอดนะครับกับระดับความร้อนของไฟที่เราใช้ขนาดไฟปานกลางนะครับในทอดใน1กระทะนะครับแล้วก็ใช้กล้วยประมาณ 4-5 ลูกนะครับทำการทอดจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะครับกล้วยก็จะสุกพอดีนะครับ

ตอนนี้กล้วยนะครับเริ่มสุกแล้วนะครับเหลืองสวยเลยนะครับเพราะนั้นนะครับเราต้องเผื่อความร้อนนะครับที่กล้วยนะครับอยู่พักเสด็จน้ำมันไว้ตรงนั้นนะครับยังมีความร้อนอยู่นะครับเราทอดให้เหลืองแค่อยู่ในกระทะนะครับอย่าไปทอดให้เหลืองเข้มจนเกินไปนะครับเพราะว่ากล้วยยังมีความร้อนอยู่ก็อาจจะทำให้สีของกล้วยนะครับมันมีสีน้ำตาลเหลืองเพิ่มมากขึ้นนะครับกล้วยใกล้ได้แล้วนะครับ

ครับช่วงที่เรารอนะครับกล้วยที่ทอดในกระทะสุกนะครับในขณะเดียวกันนะครับกระทะแรกที่เราตักขึ้นนะครับก็นะครับเราก็มาใส่ในกระชอนพักไว้นะครับให้เสด็จน้ำมันนะครับก็ขย่าร่อนนิดนึงนะครับให้ในส่วนของเปลือกบางนะครับหลุดร่อนออกไปนะครับก็มาเทใส่ภาชนะของเราพักไว้นะครับโอเคนะครับเราก็จะทำการพักไว้ก่อนนะครับครับกล้วยของเรานะครับก็เริ่มสุกแล้วนะครับเราก็จะทำการตักนะครับตักให้เสด็จน้ำมันนะครับสวยงามมากเลยนะครับสีเหลืองทองพอดีนะครับ

ครับผมนะครับหลังจากที่เราทอดกล้วยเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่านะครับกล้วยที่เราทอดนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นวงกลมนะครับตามที่เราต้องการนะครับมีลักษณะเป็นแว่นนะครับก็สีของกล้วยก็จะออกเป็นสีเหลืองทองนะครับออกเป็นสีเหลืองสุกนะครับก็เมื่อเราพักไว้ให้เย็นนะครับขั้นตอนต่อไปของเรานะครับก็จะนำมาทำการปรุงรสตามที่เราต้องการนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกผงปรุงรสนะครับเข้ามาช่วยนะครับในการปรุงรสออกมานะครับให้เป็นที่ต้องการในกลุ่มของผู้บริโภคนะครับจริงๆแล้วนะครับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสวันนี้นะครับกล้วยนะครับสามารถที่จะนะครับกล้วยนะครับสามารถที่จะเพิ่มมูลค่านะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่มีมูลค่าที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับโดยนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นกล้วยฉาบปรุงรสวันนี้นะครับที่เรานำมาทอดนะครับแล้วนำผงปรุงรสนะครับมาคลุกเคล้านะครับก็จะออกเป็นรสชาตินะครับตามลักษณะรสที่เราเลือกมาอย่างเป็นที่นิยมกันในปัจจุบันนะครับที่นิยมกันในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มวัยเด็กวัยรุ่นนะครับรสที่นิยมมากที่สุดนะครับก็คือรสสาหร่ายนะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากรสสาหร่ายที่นำมาใช้ในการปรุงรสด้วยฉาบปรุงรสตรงนี้นะครับก็ยังมีรสต้มยำนะครับรสชีสนะครับรสปาปริก้านะครับและยังมีอีกหลายรสชาตินะครับซึ่งทุกคนนะครับสามารถที่จะนำมาเลือกใช้ได้เลยนะครับอย่างวันนี้นะครับก็จะให้ดูนะครับการใช้กล้วยฉาบปรุงรสรสสาหร่ายนะครับเราก็จะตักนะครับผงปรุงรสลงไปนะครับนะครับโรยลงไปนะครับโรยลงไปนะครับในการใช้สาหร่ายนะครับเข้ามาช่วยในการปรุงรสให้มีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นไปนะครับครูเองนะครับก็จะเลือกใช้แผ่นสาหร่ายนะครับที่อบเสร็จแล้วนะครับมีลักษณะเป็นเส้นนะครับก็จะเอามาคลุกเคล้ารวมอยู่ด้วยนะครับเพื่อให้คนที่ชอบทานรสสาหร่ายนะครับได้กินสาหร่ายได้อย่างมีความเป็นอรรถรสของสาหร่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็จะทำการคนผงปรุงรสนะครับให้เข้ากันนะครับนะครับเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับกล้วยที่อยู่ในถาดนี้นะครับที่เราเห็นจากตอนต้นนะครับจะใช้กล้วยที่1หวีนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับจากกล้วย1หวีที่ขายตามท้องตลาดนะครับเป็นลักษณะกล้วยดิบนะครับก็จะราคาอยู่ที่20ถึง25บาทนะครับแต่ถ้าเรานะครับมีปริมาณกล้วยที่อยู่ในบ้านเรานะครับมีกล้วยเยอะนะครับเราก็นำมาทำการแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเพื่อนำมาทำเป็นกล้วยฉาบปรุงรสแล้วนะครับก็จะเพิ่มนะครับมูลค่านะครับของผลิตภัณฑ์นะครับราคาขายก็จะสูงมากกว่าเดิมนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับเราก็จะทำการเก็บในภาชนะไว้นะครับแล้วก็รอการบรรจุนะครับต่อไปนะครับเทได้เลยนะครับครับหลังจากที่เราปรุงรสเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะนำกล้วยฉาบปรุงรสรสสาหร่ายนะครับมาทำการบรรจุในภาชนะแล้วปิดให้สนิทนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเลือกใช้นะครับในการบรรจุกล้วยนะครับ
ในเรื่องของการตลาดนะครับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสเพื่อที่จะเอาไปจำหน่ายในท้องตลาดนะครับเราควรจะเลือกนะครับบรรจุภัณฑ์นะครับเข้ามาช่วยในการบรรจุนะครับเพื่อให้เกิดความสนใจของผู้ซื้อนะครับแล้วก็รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยนะครับแล้วปิดให้สนิทนะครับตัวอย่างวันนี้นะครับการเลือกใช้นะครับภาชนะบรรจุที่เข้ามาใช้นะครับก็จะเป็นถุงนะครับเป็นถุงใสนะครับเป็นถุงใสแนวตั้งนะครับลักษณะเป็นกระปุกนะครับที่เอามาใช้ในการบรรจุนะครับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับสามารถที่จะรับประทานได้นะครับทุกเพศทุกวัยนะครับและที่สำคัญในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับสามารถที่จะทำได้ทุกเพศทุกวัยเช่นเดียวกันนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ว่างงานนะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเอาไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้นะครับอาจจะประกอบอาชีพในลักษณะครัวเรือนนะครับแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปนะครับแล้วก็สู่ในระบบอุตสาหกรรมการแปรรูปกล้วยได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบรรจุนะครับว่าเราต้องบรรจุยังไงบ้างนะครับครับขนาดของถุงที่ใช้ในการบรรจุก็มีอยู่หลายขนาดนะครับก็ขึ้นอยู่กับหลักการตลาดแล้วก็หลักการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็จะใส่กล้วยลงไปนะครับเดี๋ยวเราต้องชั่งน้ำหนักด้วยนะครับเพื่อให้ได้ปริมาณนะครับที่มาตรฐานนะครับใน1ถุง1ห่อนี้นะครับก็จะบรรจุนะครับขนาดน้ำหนัก30กรัมนะครับต่อ1ห่อนะครับต่อ1ถุงนะครับ30กรัมนะครับ

ถ้าเราใส่ถุงมือนะครับเราก็สามารถที่จะสัมผัสกับชิ้นกล้วยที่เราปรุงรสนะครับบรรจุลงไปได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีถุงมือใส่นะครับเราก็ใช้ช้อนตักได้นะครับแต่ก็จะช้าหน่อยนะครับทำการชั่งน้ำหนักนะครับโอเคนะครับ

โอเคนะครับนอกจากจะลักษณะบรรจุในลักษณะรูปแบบถุงบรรจุแล้วนะครับเราสามารถที่จะให้อยู่ในรูปของภาชนะบรรจุที่เป็นกระปุกได้นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับอาจจะใช้ช้อนตักลงไปได้นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับนะครับขนาดน้ำหนักนะครับก็ขึ้นอยู่ในเกี่ยวกับหลักการคำนวณต้นทุนการจำหน่ายของเรานะครับนะครับก็ปิดฝานะครับปิดฝาให้สนิทนะครับปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปิดผนึกถุงนะครับปิดผนึกถุงนะครับนะครับเมื่อเราบรรจุถุงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะใช้เครื่องซีนถุงนั่นเองนะครับนะครับการใช้เครื่องนะครับซีนปากถุงนะครับปิดให้สนิทก็มีอยู่หลายแบบหลายขนาดนะครับขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้นะครับแล้วก็ต้นทุนกำลังของการผลิตนะครับก็ปรับระดับความร้อนนะครับให้ได้อุณหภูมินะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการกดลงไปนะครับเครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับนะครับนะครับเรามาทดสอบนะครับว่าที่เราปิดปากถุงสนิทไหมนะครับก็ทำการดึงนะครับดึงไม่ต้องดึงแรงมากนะครับนะครับก็แสดงว่าถ้าดึงไม่ออกก็แสดงว่านะครับถ้าดึงนะครับแล้วถุงไม่ฉีกนะครับก็แสดงว่าปิดได้สนิทนะครับก็ทำให้ครบทุกถุงนะครับ

นะครับเครื่องซีนนะครับขนาดเป็นเครื่องเล็กนะครับสามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะครับแล้วก็ในห้างสรรพสินค้าก็มีจำหน่ายนะครับก็เหมาะสำหรับที่จะไปทำอยู่ในระดับครัวเรือนของเราได้นะครับตรงนี้นะครับนะครับก็ที่เหลือนะครับเราก็จะนำมานะครับมาบรรจุให้หมด

นะครับนะครับกล้วยที่เราบรรจุนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับภาชนะที่เราเลือกใช้นะครับอย่างที่เราเห็นวันนี้นะครับก็จะมีทั้งรูปแบบในการบรรจุนะครับแพ็กเกจนะครับเป็นถุงบรรจุนะครับเป็นถุงบรรจุแล้วก็นะครับแล้วก็เป็นกระปุกนะครับนะครับก็นะครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับในเรื่องของการแปรรูปกล้วยในวันนี้นะครับซึ่งนำมาทำเป็นกล้วยฉาบปรุงรสนะครับรสสาหร่ายนะครับทีนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างแบรนด์นะครับให้กับสินค้าของเรานะครับเมื่อเราเก็บในบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุของเรานะครับในเรื่องของการจำหน่ายในท้องตลาดนะครับเราก็ควรจะมีฉลากสินค้านะครับนำมาติดนะครับเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์นะครับให้เป็นแบรนด์นะครับของผู้ผลิตนั่นเองนะครับและที่จะสามารถนะครับจำหน่ายสินค้ากระจายสินค้านะครับไปยังแหล่งต่างๆนะครับให้ทุกคนนะครับได้รู้จักนะครับและที่สำคัญนะครับการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับต้นทุนในการผลิตนะครับมีต้นทุนที่ไม่สูงมากนักนะครับแล้วใช้

0: อุปกรณ์ในครัวเรือนของเราได้นะครับเหมาะสำหรับผู้สูงวัยก็ได้นะครับเหมาะสำหรับผู้ว่างงานก็ได้นะครับได้ทุกเพศได้ทุกวัยนะครับสามารถที่จะสร้างวัตถุดิบที่มีอยู่ในหมู่บ้านตัวเองสร้างวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นตัวเองนะครับนำมาพัฒนาแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์นะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับทุกคนชุมชนได้เลยนะครับ
1: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศเมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกรดเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกรดสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกรดเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกรดมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยา มันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แต่น้ำก็เต็มแล้วเราก็ปิดเกรดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกรดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกรดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
3: มาหาใครครับ
4: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
3: ับ ใช่ครับ
5: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
6: ผมเอง
4: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
3: เชิญหรือจับ

0: เชิญ
1: พี่เป็นใคร
0: เจ้าหน้าที
1: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
0: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
1: ไม่ไปได้ปะ
0: ไม่น่าได
1: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
0: ก็ใช
1: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
2: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
3: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
1: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
3: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
0: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
0: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
0: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
0: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
0: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนอ่ะพี
0: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
0: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
0: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
4: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
5: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
6: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
4: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

โอเคครับวันนี้ต่อไปนี้เราจะมาคุยในเรื่องของเครื่องมือทางกายภาพนะครับเครื่องมือที่จะมาเล่าแล้วมานำเสนอนะครับเป็นเครื่องมือของเครื่องแท็กชั่นนะครับหรือว่าเครื่องดึงคอดึงหลังนะครับถ้าเราปวดคอถ้าเราปวดหลังนะครับหรือว่าปวดเอวนะครับนะก็วิธีการที่จะทำการบำบัดนะครับก็เราจะใช้เครื่องที่เราเรียกว่าเครื่องดึงคอนะครับว่าถ้าเราจะบำบัดด้วยเครื่องมือที่เรารู้เข้าใจมานะครับอาจจะไม่ได้อย่างเช่นอัลตราซาวด์ก็จะทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็ต้นคอเนี่ยเป็นอะไรที่มันต้องใช้แรงนะครับเราก็จะใช้เป็นเครื่องดึงนะครับนะสำหรับเครื่องดึงคอดึงหลังนะครับก็ในแผนกกายภาพบำบัดนะก็จะมีจริงๆแล้วมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกนะครับนะถ้าเทียบกับเครื่องมืออื่นแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะใช้ได้กับท่านั่งแล้วก็ท่านอนนะครับนะท่านอนก็จะมีเตียงท่านั่งก็จะเป็นเก้าอี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดึงคอนะครับสำหรับหน้าตานะครับของเครื่องดึงคอนะครับก็จะมีลักษณะตามภาพที่เห็นนะครับนะก็จะประกอบไปด้วยนะครับจะมีส่วนที่เป็นเชือกนะครับสำหรับที่จะไปเข้ากับส่วนที่จะดึงคอนะครับหรือดึงหลังหรือดึงเอวนะครับนะแล้วก็จะมีชุดควบคุมนะซึ่งมีชุดควบคุมหลักๆก็มีอยู่2ปุ่มนะครับนะปุ่มหนึ่งก็จะเป็นปุ่มสำหรับที่จะตั้งค่าแรงดึงนะครับอีกปุ่มก็เป็นสำหรับที่จะตั้งค่าเวลาในการดึงนะครับส่วนออปชันที่จะดึงก็จะมีเป็นพวกดึงเป็นจังหวะอะไรต่ออะไรนะครับก็แล้วแต่รุ่นยี่ห้อนะครับของเครื่องที่จะใช้ดึงนะครับส่วนการดึงนั้นนะครับเป็นการดึงกระทำต่อเพื่อยืดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อทำการยืดเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็พวกข้อต่อแล้วก็หรือพวกกระดูกนะครับนะที่มีที่ต้องการดึงนะครับนะแล้วก็ในการดึงก็จะเป็นการดึงต้านกับแรงที่มีอาการนะครับโดยที่ทางตรงกันข้ามนะครับนะก็จะใช้ทั้งน้ำหนักถ่วงหรือจะใช้ดึงอะไรต่ออะไรนะครับก็แล้วแต่นะครับนะครับก็จะใช้วิธีการดึงดังรูปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปสำหรับที่จะใช้เครื่องมือดึงคอนะครับส่วนตัวเครื่องจะอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้นะตอนนี้เขาก็จะเอาเครื่องนะครับไปติดไว้ที่ผนังนะครับเสร็จแล้วก็จะเอาเชือกนะครับคล้องลงมานะครับแล้วก็จะมีตัวผ้านะครับที่จะมารับกับลำคอนะครับนะเวลาที่ใช้งานเขาก็กดทำให้เครื่องทำงานเครื่องก็จะออกแรงดึงเชือกนะครับเราเหมือนดึงคอเรานะแต่ดึงไม่มากนะครับถ้าดึงมากเดี๋ยวหลุดขึ้นมาทั้งตัวนะครับอันนี้ก็ดึงพอดีนะครับแล้วก็การดึงนั้นก็ใช้เวลาในการดึงค่อนข้างจะนานเพราะว่าเนื้อเยื่อของคอนะครับจะยืดตัวได้นะครับก็ต้องใช้เวลานะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จึงมีเวลากำหนดนะครับแล้วก็บางทีก็เครื่องก็จะใช้ลักษณะดึงแล้วก็ผ่อนแล้วก็ดึงแล้วก็ผ่อนแล้วก็ดึงนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราใช้คอหรือว่าอาจจะนั่งนานๆ นะครับหรือว่าอาจจะทำงานอะไรนานๆ นะครับทำให้เกิดการเกร็งของคอนะครับทำให้ปวดคอเนี่ยตอนนี้ก็ยืดกล้ามเนื้อเพื่อที่จะลดอาการเกร็งนะครับนะเพราะว่าคอเราอาจจะ

ใช้งานเยอะนะครับตั้งเยอะนะครับนะหรือลดการหรือลดแรงหมอนรองกระดูกสันหลังนะครับในกรณีที่อาจจะเหมือนกันนะยืนนั่งนานๆ นะครับก็จะมีอาการของเหมือนหมอนรองกระดูกนะเหมือนหมอนรองกระดูกสันหลังนะครับมันรับแรงอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้มันมีอาการนะครับบางคนเนี่ยถ้าท่านไม่ได้นะก็ต้องไปผ่าตัดนะครับผ่าตัดเพื่อที่จะทำให้มีการขยับของไขสันหลังนะครับหรือหมอนรองกระดูกนะครับให้มีการให้ดีขึ้นนะถ้าเรารักษาด้วยการทำแทคชั่นไม่ได้ก็ต้องใช้แบบนี้นะครับอันนะทำให้ interval trap rate นะครับกว้างออกลดการกดของประสาทนะครับก็ในส่วนนี้ก็อยู่ในร่างกายเรานะครับเพราะว่าเวลาที่มันถูกกดทับแล้วมันจะทำให้มีอาการปวดนะครับก็ยืดให้มันขยายตัวเพื่อที่จะมีช่องสำหรับที่จะให้มันอยู่ได้อย่างไม่ติดขัดนะครับอันที่4ก็คือแยกข้อต่อระหว่างกระดูกหรือข้อหรือคอหรือหลังนะครับเพราะว่าเวลาที่กระดูกสันหลังนะครับหรือว่าต้นคอนะได้มีการใช้งานนานๆนะครับมันรับน้ำหนักอยู่ตลอดเวลานะครับมันจะทำให้เกิดการอัดแน่นนะครับของระหว่างช่วงต่อของกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าในเรื่องของการใช้เรื่องเครื่องทักชันนะครับก็คือมันมีประเด็นมาจากว่าเราใช้งานนะครับของคอก็ดีหรือตัวก็ดีนะที่ต้องนั่งอยู่นานๆยืนอยู่นานๆ นะครับนะเราก็ทำอะไรอยู่นานๆ นะครับทำให้เกิดการเคลื่อนตัวหรือว่าทำให้กระดูกนั้นมันบีบอัดกันนะครับแล้วก็มีอาการบวมหรือทำให้เกิดตรงนี้นะเพราะฉะนั้น เมื่อเป็นอาการตรงนี้แล้วก็ต้องใช้เครื่องที่จะทำให้เกิดการเหมือนการซ่อมนะฮะข้อบ่งชี้ของการดึงนะครับก็ดึงเพื่อให้เกิดสภาวะของหมอนรองกระดูกนั้นป่งนะครับเพื่อให้รากประสาทนั้นลดจากการถูกกดทับนะครับเพื่อให้ลดการเป็นโรคข้อไขกระดูกเสื่อมนะครับแล้วก็ลดอาการเกร็งกล้ามเนื้อหรือคอนะครับนะเพราะฉะนั้นดึงแล้วมันก็จะได้ประโยชน์อยู่4ข้อนะครับไอ้ส่วนในที่รายละเอียดนะหมอเขาจะรู้ดีกว่าเรานะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกคำศัพท์บางอย่างนะครับเช่นรากประสาทถูกกดทับนี่นะครับทางนี้หมอก็จะรู้ดีนะครับแต่จริงๆแล้วเราก็พอจะรู้บ้างนะพวกรากประสาทเพราะถ้าเกิดว่ามันถูกกดทับแล้วมันก็อาจจะทําให้เป็นอัมพฤกษ์นะครับหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่มันรากประสาทนั้นมันไม่ถูกสั่งการไปที่สมองนะครับมันก็จะทําให้ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าการทํางานของอวัยวะบางส่วนนะครับส่วนข้อห้ามนะครับโดยทั่วไปแล้วข้อห้ามในการนึงก็คือถ้าหากมีการอักเสบติดเชื้อของกระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกสันหลังนะครับเขาก็ห้ามดึงนะอันนี้ข้อที่2ก็ในกรณีที่เป็นมะเร็งของกระดูกนะครับหรือไขสันหลังก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับนะหรือว่าเกิดกระดูกสันหลังหักหรือว่าทับเคลื่อนนะครับนี่ก็ห้ามใช้เพราะว่าถ้าดึงแล้วก็อาจจะมีอาการต่อเลยนะถ้ามันหักอยู่ไม่ต่อเลยหลุดเลยบางทีก็มีนะครับหญิงตั้งครรภ์นี่ห้ามดึงนะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเมื่อมีอะไรที่มันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในร่างกายแล้วก็ถ้าไปดึงมันก็จะอันตรายนะครับไขสันหลังที่ถูกกดทับนะครับอันนี้ก็ห้ามดึงเพราะว่ามันอาจจะไปทำให้ดึงแล้วมันเคลื่อนไปมันอาจจะไม่ทับมันอาจจะไปชนหรืออาจจะไปทำให้เกิดการไขสันหลังเกิดฉีกขาดขึ้นมาได้นะครับนะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้นี่ก็ห้ามเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กระดูกพรุนขั้นรุนแรงก็ห้ามนะหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทในตำแหน่งตรงกลางนะครับแล้วก็อาจจะเพราะการดึงอาจทำให้รากประสาทเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการข้อห้ามนะครับในการดึงนะสำหรับการดึงคอนะครับสามารถที่จะทำได้ทั้งท่านั่งและท่านอนนะครับท่านั่งอย่างรูปตะกี้นะท่านอนก็คืออยู่บนเตียงแล้วก็เอาเครื่องติดไว้ที่หัวเตียงนะครับแล้วก็ดึงนะครับอันนี้วิธีการก็คือก้มศีรษะประมาณ 20-30 องศานะครับเพื่อให้เกิด interval breath foramen นะครับให้กว้างนะครับแล้วก็เอาน้ำหนักที่ใช้ดึงกับวัตถุในการรักษา 5-7 กิโลกรัมช่วยลดอาการเกร็งของคอถ้าต้องการดึงนะครับอันนี้คำว่าน้ำหนัก 5-7 กิโลกรัมอันนี้จริงๆแล้วถ้าเราไม่มีเครื่องนะเราอาจจะใช้ตัว

น้ำหนักนะแล้วก็ผูกเชือกแล้วก็ดึงได้นะแต่นี้ถ้าเกิดมีตุ้มน้ำหนักแต่นี้ถ้าเรามีเครื่องอยู่แล้วเครื่องเทคชั่นเราก็เซตนะครับเครื่องเทคชั่นให้มีแรงดึงเท่ากับประมาณ 5-7 กิโลกรัมนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในเครื่องเทคชั่นแล้วเนี่ยในตัวคอนโทรลนะครับมันจะเขียนว่ากิโลกรัมนะ1 2 3 4 5 6 7อะไรเงี้ยนะครับเราก็ปรับไปนะครับก็อย่างถ้า5ก็คือว่ามันดึงน้ำหนัก5ประมาณ5กิโลกรัมนะครับแรงดึงประมาณ5กิโลกรัมนะการดึงในท่านอนผู้ป่วยสามารถจะควบคุมศีรษะได้ดีกว่ารู้สึกผ่อนคลายกว่าแต่ถ้านั่งจะทำมุมได้ถูกต้องกว่านะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าจริงอย่างนี้เปล่าลองไปดึงดูนะนอนดึงกับนั่งดึงถ้านอนดึงกับนั่งดึงนอนดึงมันอาจจะสบายกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เอาน้ำหนักตัวพยายามตั้งให้ตัวตรงนะเราสามารถเรามีอะไรที่จะมารองตัวเราอยู่ส่วนในกรณีที่เรานั่งนะครับเราก็ต้องพยายามบังคับตัวให้ตรงนะครับเราก็มีไอตัวที่มันเป็นที่เหมือนกับที่คล้องคอนะครับมาผูกดึงขึ้นไปนะครับนะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาก็บอกว่าในผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วก็จะชอบท่านอนมากกว่าเพราะว่าเป็นท่าที่เหมือนถ้าเกิดว่าเราสบายเราก็หลับเลยนะครับนอนได้เลยนะครับส่วนท่านั่งนี่มันต้องตั้งตัวตรงอยู่ตลอดเวลานะครับข้อห้ามในกรณีที่ใช้ดึงคอก็คือในกรณีที่คอบาดเจ็บนะข้อห้ามเลยนะครับในกรณีที่มีหลอดเลือดบริเวณก้านสมองตีบนะนี่ก็ห้ามนะครับแล้วก็หลอดเลือดแดงนะครับแล้วก็ดูคอปล้องที่1ที่2นะครับจริงๆแล้วถ้าสังเกตนะตะกี้ที่ดูสรีระเนี่ยกระดูกไอ้ตรงตั้งแต่หัวลงมาถึงตรงไอ้บริเวณเชิงไหล่นะมันจะเป็นข้อป้องๆนะยาวไปถึงข้างล่างนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับเวลาเราเอียงตัวหงายตัวนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะมีการเคลื่อนไหวนะครับทำให้สรีระของเราเนี่ยเปลี่ยนตามนะครับส่วนกรณีในการดึงเอวนะครับเขาก็จะใช้ในท่านอนอย่างเดียวนะดึงเอวเนี่ยนะครับนะก็ใช้ในการดึงที่ตรงบริเวณสะโพกนะครับใช้น้ำหนักนะครับประมาณ125ของการดึงตัวนะครับถ้าตัวหนักเท่าไหร่ก็เอาถ้าตัวเราหนักสัก50กิโลกรัมนะครับก็จะใช้ประมาณสัก10กว่ากิโลนะในการดึงนะครับนะตอนนี้ก็ข้อห้ามคล้ายๆกันนะอ้อแต่เมียนี้มีไส้เลื่อนก็ห้ามนะครับนะตอนนี้เป็นรูปภาพของการดึงเอวนะครับจากในภาพนะจะเห็นว่าการดึงเอวนั้นนะครับเครื่องทักชั่นนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เห็นตัวเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเตียงปกติแล้วเตียงที่สำหรับดึงกับเตียงรักษาโรคทั่วไปนะจะไม่เหมือนกันนะเตียงที่จะเป็นเตียงดึงเอวเนี่ยจะต้องเป็นเตียงเหล็กนะครับแล้วก็ไอ้บริเวณตรงนี้สามารถที่จะยืดหดได้นะครับนะเพราะที่ขายาวเขาจะยืดให้แขนนะครับที่ยึดกับไอ้ตัวทักชั่นนะยืดออกมาไกลๆนะครับแล้วก็มันจะได้ดึงได้นะครับอันนี้เวลาที่เขาใช้งานเขาก็จะเอาผ้านะครับที่เป็นชุดของเครื่องดึงนะครับผูกที่เอวนะครับแล้วก็มีสายดึงนะดึงด้านล่างนะครับส่วนขาก็จะหาหมอนนะครับสูงๆมารองไว้นะครับเพื่อที่จะเลสอดเชือกนะครับไปที่บริเวณผ้าที่พันเอวนะครับนะแล้วเครื่องดึงก็จะอยู่ที่นี่นะครับส่วนตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งล้อนะครับให้พอดีกับแนวดึงได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเตียงของเครื่องแท็กชั่นก็จะต้องเป็นเตียงที่ค่อนข้างพิเศษนะครับคือสามารถปรับแนวของเชือกในการดึงได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะยึดติดกับเครื่องนะครับเนื่องจากว่าเครื่องที่ใช้มันจะมีหลายยี่ห้อหลายโมเดลนะครับก็ต้องสามารถยึดได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตั้งเวลาเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นรูปร่างเครื่องนะครับก็จะมีตัวปรับต่างๆตามนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกท่าหนึ่งนะจากในโลบนะครับเราเห็นว่าโอ้ยนี่เตียงสวยเตียงอันนี้ปรับได้นะครับแล้วก็มีปรับเป็นอันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเห็นไหมตัวที่ใช้ในการดึงก็จะมีตัวอาร์มที่ติดอยู่กับเอวนะครับแล้วก็มีเชือกแล้วมาเกี่ยวนะครับแล้วก็ดึงนะส่วนตัวนี้ก็เป็นยกขาแล้วก็กันตัวเลื่อนตามนะครับเห็นไหมที่มือเนี่ยมือก็จะมีที่จับอยู่เขาจับอะไรครับอันนี้จับเป็นเซฟตี้สวิตช์อยู่นะครับนะในกรณีที่เกิดการดึงผิดปกติหรือว่าเกิดอาการเจ็บหรือว่าปวดนะมากขึ้นนะครับเขาก็จะกดตัวสวิตช์นี้พอกดปั๊บเครื่องก็จะหยุดดึงแล้วก็ผ่อนคลายออกมานะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเซฟตี้นะครับมีทุกเครื่องนะครับเพราะนั้นเวลาที่
มีการทดสอบเครื่องนะครับเขาก็จะทดสอบไอ้ตัวนี้เป็นตัวหลักด้วยเหมือนเช่นเดียวกันนะครับนอกจากว่าทดสอบแรง

ให้ดึงขึ้นนะครับเป็นมุมนะครับนะอันนี้ก็ใช้วิธีอันนี้ดึงคอในท่านอนนะตะกี้เราเห็นท่าหน้านั่งอันนี้ท่านอนนะครับก็ใช้ตรงนี้นะก็จะเป็นท่าอีกอันหนึ่งนะครับที่เขาให้การบำบัดกันนะครับตอนนี้เรามาดูว่าการตั้งเครื่องนั้นเป็นอย่างไรนะครับนะเนื่องจากว่าคุณหลักทั่วไปที่เราซื้อกันนะครับเครื่องทรักชั่นเนี่ยนะครับมันจะมีอย่างนี้นะครับสามารถตั้งการดึงได้หลายๆแบบนะครับแบบที่1 2แบบที่1เป็นแบบคงที่สแตติกทรักชั่นหมายความว่าอย่างไรนะการดึงแบบนี้ก็คือว่าเราก็จะตั้งฟังก์ชันนะครับแล้วก็ให้เครื่องนี้ดึงค้างเหมือนดึงค้างตลอดเวลานะถ้าเกิด2กิโลมันก็จะดึงประมาณ2กิโลอย่างต่อเนื่องไม่พอเลยนะดึงค้างนะครับแล้วก็พอครบเวลาปุ๊บมันก็จะตัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันล้าเกินไปนะเครื่องไม่ทันตัดค้นตัดกดสวิตช์เอาได้เลยนะครับกดไอ้ตัวเซฟตี้สวิตช์มันก็จะตัดให้เลยนะครับเพราะว่าการดึงแบบนี้มันดึงตลอดเวลานะครับนะฮะแบบที่2เป็นการแบบดึงแบบintermittent traction นะครับนะเป็นการดึงที่ดึงผ่อนดึงผ่อนสลับกันนะครับสลับกันไปตลอดเวลานะนะครับก็จะทำให้เหมือนกับใครเอาอะไรมาดึงมันยืดนะแล้วก็ผ่อนนะแล้วก็เอาใหม่นะครับอันนี้จะไม่ทำให้กระดูกช้ำนะครับการดึงแบบ progressive นะครับตรงนี้เป็นการดึงเป็นขั้นๆเหมือนกับ intermittent นะครับแต่ว่ามีลักษณะในการดึงเป็นชุดๆนะครับแล้วก็หยุดแล้วก็ดึงใหม่นะครับส่วนในการดึง regressive นะครับก็คล้ายๆเช่นเดียวกันนะครับเป็นการผ่อนนะฮะผ่อนเป็นยังไงนะครับอันนี้ฮะเป็นการดึงแบบไซคลิกนะครับก็ดึงเป็นจุ๊บๆคือไอ้รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีโปรแกรมนะไอ้รุ่นเก่าอะไอ้ตรงนี้ไม่มีหรอกไอ้ตรงเนี้ยไอ้3 4 5ไม่มีนะพอรุ่นใหม่มีปั๊บพอมีปั๊บเนื่องจากว่าการคอนโทรลด้วยไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยนะมันสามารถสร้างนะครับจังหวะและ วิธีการดึงนะครับทำให้ดึงให้มันมีได้เป็นการรักษาผู้ป่วยนะครับได้ผลมากขึ้นนะครับนะแล้วเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยนะครับสบายนะครับมีอาการที่ไม่มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะตั้งการซอฟนะในการดึงได้นะครับในการผ่อนยังไงนะเหมือนรถเราที่สมัยก่อนเราเบรกธรรมดาพอมีดิสเบรกขึ้นมาเป็นไงฮะมันก็จับถนนมันก็อันนี้ดีขึ้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะดึงแบบคงที่เนี่ยเป็นแบบสมัยก่อนนะดึงแล้วก็ค้างไว้พอสลับมาปั๊บก็กลายมาเป็นว่าเราควบคุมให้มันดึงแบบสลับกับผ่อนนะครับต่อมาเราทำให้เป็นโปรแกรมคือจริงๆแล้วมันก็ดึงอย่างเดียวแหละเครื่องนะเพียงแต่ว่าให้จังหวะการดึงมันเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับอันนี้เราเรียกว่าโหมดนะครับส่วนการดึงตรงนี้นะครับเครื่องประเด็นใหญ่ๆเลยนะที่ว่าคอนโทรลได้นะครับก็สามารถที่อันที่หนึ่งก็คือสามารถตั้งแรงดึงได้นะครับถึง90กิโลกรัมพอๆกับน้ำหนักตัวนะครับเพราะว่าตัวเราน้ำหนักก็ประมาณนี้เขาก็บอกว่าเวลาตั้งแรงดึงเนี่ยนะครับขั้นต่ำก็คือ 25% ของน้ำหนักตัวก็คือเอาตัวเป็นเกณฑ์นะหน่วยที่ใช้ในเครื่องทรักชั่นจะมีอยู่2หน่วยนะเป็นหน่วยนิวตันกับหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่าหน่อยก็จะเป็นกิโลกรัมอย่างเดียวนะที่เป็นเครื่องบิดที่เห็นในรูปแรกนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องรุ่นหลังๆมาก็จะมี2หน่วยนะครับเพราะว่าหน่วยตรงนี้ถ้าหน่วยนิวตันเนี่ยจะเป็นหน่วยอะไรครับ SI unit นะครับถ้าหน่วยกิโลกรัมก็เป็นหน่วยธรรมดาแต่เพราะถ้าเป็นกิโลกรัมแล้วเนี่ยบางทีบอกว่าถ้าคิดน้ำหนักแล้วนะมันเหมือนกับมวลนะครับมันก็ยังงงๆอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นนิวตันมันก็โอเคนะครับสามารถตั้งค่าแรงดึงต่ำสุด15นะครับก็คือว่า 1.5 กิโลกรัมเป็นไงนิดเดียวนะนิดเดียวเหมือนกับเรายกของเล็กๆนะครับ 1.5 กิโลกรัมนะครับก็สามารถเลือกได้จากเปอร์เซ็นต์น้ำหนักตัวได้นะครับก็เหมือนสมมติว่าน้ำหนักตัวเรา100นึงหนักไปเนาะตัวเราประมาณ70อย่างเงี้ย70กิโลกรัมบอกว่า 10% ของน้ำหนักกิโลกรัมนะครับก็เราก็เซตน้ำหนักตัวไปก่อนนะน้ำหนักตัวเรา70เราจะดึงที่15ใช่มั้ยอันนี้ดึง15ป่ะสมมติว่า15นะ 15% ปั๊บมันก็คำนวณเลย 15% ปั๊บมันก็คำนวณว่ากี่กิโลกรัมนะครับก็เอา 0.15 ไปคูณกับ70อย่างเงี้ยนะครับก็ได้เท่าไหร่10มันได้7แล้วอีกครึ่งนึงก็3.54ประมาณ10นะก็ประมาณ10กิโลกรัมนะครับนะก็จะเป็นการตั้งนะครับมันจะ

สะดวกนะครับเพราะบางทีมันมีสูตรของนักกายภาพอยู่แล้วเนี่ยนะครับว่าถ้าปวดแบบนี้ถ้าเกิดอย่างนี้จะต้องใช้น้ำแรงดึงกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวนะครับนะแต่ถ้าคนอาจจะไม่เคยใช้น้ำหนักก็สามารถตั้งเป็นกิโลได้นะครับอันนี้มีปอนด้วยบางเครื่องก็จะมีปอนด้วยนะครับสามารถตั้งความเร็วในการดึงนะครับสามารถตั้งความเร็วในการดึงได้จุด 1-5 กิโลกรัมต่อวินาทีหรือเลือกได้จากแผ่นภาพนะก็หมายถึงว่า เวลาดึงแล้วนะครับก็ตั้งความเร็วนะความเร็วก็คือความเร็วถ้าเกิดว่าเราปล่อยวิ่งเปล่าๆเนี่ยก็จะดืดนะครับดืด 1.5-5 กิโลกรัมต่อวินาทีในวินาทีก็จะใช้กำลังแค่นี้นะหรือเลือกได้จากแผ่นภาพนะครับนะอันนี้ก็สามารถที่จะตั้งความเร็วในการดึงได้นะปกติเนี่ยเวลาที่เราปล่อยเฉยๆนะเชือกเนี่ยถ้าเราไม่ผูกนะไม่ติดนะมันก็จะค่อยๆดึงมานะมันก็จะมีความเร็วนะครับไอความเร็วตรงนี้มันเท่ากับว่าเป็นการซอฟในการดึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าความเร็วมากเกินไปมันก็ปึกไปเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งที่ประมาณสักจุด1.5มันก็ค่อยวินาทีก็1.5พอ2วินาทีก็อาจจะจุด 2.3 ไปเรื่อยแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นการดึงเพราะว่าถ้าดึงกระตุกเกินไปก็จะทำให้เกิดผลเสียได้นะครับเราก็ตั้งอาจจะตั้งแรงดึงอ่อนๆ นะครับสามารถตั้งเวลาหรือการหน่วงนะครับและคลายได้แยกจากกันระหว่าง 0.1 วิถึง1ชั่วโมงนะครับนะฮะก็หมายถึงว่าเวลาในการตั้งดึงและคลายนะยาวนะครับเราจะตั้งคนนี้สักชั่วโมงก็ตั้งไปเลยปื๊ด1ชั่วโมงแต่ว่าต่ำๆได้เป็นทีละจุด1วินาทีนะครับสามารถตั้งความละเอียดได้นะครับสามารถรักษาเวลา1วินาทีถึง150ขึ้นกับจำนวนรอบที่ตั้งนะครับหมายถึงว่าเราสามารถที่จะรักษาเวลาที่มันค้างไว้โฮนไว้นะโฮนไว้ตั้งแต่1ถึง150นาทีก็ดึงปั๊บสแตติกไปประมาณสักสูงสุดก็150นาทีก็นานกันนะ150นาทีก็ชั่วโมงกว่าโอ้สองชั่วโมงกว่าหมายถึงว่ามันโฮนนานนะครับแต่มันก็จะเลือกได้อยู่ใช้เวลาได้นานเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นมันก็จะสามารถดึงได้ตรงนี้นะครับนะมีระบบเตือนเมื่อแรงดึงเกินมากกว่า20กิโลกรัมนะครับในกรณีที่เราตั้งแล้วพอตั้งแล้วมันยังไม่ดังนะครับพอตั้งแล้วยังไม่ดังนะครับพอมันดึงไปเรื่อยๆนะครับจนถึง20นิวตันนะครับมันก็จะดึงมันก็เตือนให้เรารู้ว่าตอนนี้20แล้วนะ20ถึง20แล้วมันบอกถึง20แล้วแต่มันก็ยังดังแล้วก็หยุดนะครับนะเพราะฉะนั้นเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้น้ำหนักแรงดึงน้ำหนักของแรงดึงมันเริ่มดึงเกิน20กิโลกรัมแล้วนี้ก็ต้องคอยสังเกตนะครับนะอีกอันก็มีสวิตช์หยุดการทำงานสำหรับคนไข้แบบไร้สายนะครับจริงๆแล้วมีสายก็ไม่ได้นะครับที่เราเห็นอยู่มันจะเป็นแบบมีสายนะครับระดับความปลอดภัยนะครับระดับ I นะครับไทป์ B นะครับตามมาตรฐานนะครับความปลอดภัยก็คือเป็นระบบไฟที่ใช้กับคาร์ด1นะครับนะแล้วก็ไทป์ B นะครับแล้วก็ได้มาตรฐานพอสมควรนะครับอันนี้เป็นสเปคโดยเป็นพื้นฐานเลยนะครับที่เครื่องควรจะมีนะครับตามนี้นะครับนะก็สรุปว่าในเรื่องของ1มีเรื่องโหมดในการเลือกนะครับอันที่2สามารถเลือกแรงดึงอันที่3ตั้งความเร็วนะครับอันที่4ก็ตั้งเวลาโฮนนะครับอันที่5ก็คือมีระบบเตือนเมื่อแรงดึงเกิน20นะครับอีกงานก็คือมีระบบการหยุดนะครับการทำงานนะครับนะอันนี้เป็นหลักการของเครื่องดึงนะครับที่จะต้องมีนะครับดูวิธีการนะครับว่าคนที่จะมาเข้าการรักษาด้วยการดึงนะครับนะทำอย่างที่เห็นนะครับเขาใช้เป็นสายรัดนะครับอันนี้ท่านอนนะครับ

เห็นไหมตั้งเครื่องตั้งคนเนี่ยก็จะต้องมีเซฟตี้นะครับให้ถือไว้ข้างหลังก็จะเด้งอีกฝั่งไม่ให้ตัวเลื่อนไป

แล้วอันนี้แบบใช้มือหมุนเอาไหมในเครื่องในภาพนี้เป็นไม่ต้องใช้เครื่องแต่ว่าใช้มือหมุนตอนนี้เขาบอกว่าวิธีการโดยการคอนโทรลด้วยมือนะแล้วตามนี้อันนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ต่อไปนะครับเรามาดูว่าภายในนะครับมันมีบล็อกไดแกรมนะครับคร่าวๆนะครับ อย่างไรบ้าง นะครับนะจากภาพนะครับที่เราเห็นนะครับพอเราเห็นแล้วเครื่องทำงานได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะตอนนี้เรามาดูนะครับว่าในหลักการเบื้องต้นก็คือเครื่องนี้จะใช้ไฟ220โวลต์นะครับนะแล้วก็ป้อนเข้าไปยังระบบควบคุมนะครับก็จะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับคอยควบคุมนะฮะในเรื่องของ การทำงานของมอเตอร์นะครับตัวนี้หลักๆนะครับมันก็จะมีมอเตอร์นะครับภายในเครื่องนะครับอยู่1ตัวนะครับซึ่ง เป็นมอเตอร์ที่สามารถที่จะกลับทางหมุนแล้วก็ปรับสปีดนะครับแล้วก็ปรับกำลังได้นะครับนะก็จะมีตัวไฮดรอลิกนะครับกับตัวพาวเวอร์ติกนะครับอยู่ภายในด้วยนะครับนะเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการทำหน้าที่ในการเด้งนะครับนะฮะส่วนในเรื่องการควบคุมนะครับก็คือเราปรับแรงดันให้เหมาะสมนะครับแล้วก็จังหวะที่ดึงที่เหมาะสมนะครับนะก็จะมีส่วนที่ดึงกับจังหวะนะครับแล้วก็อีกอันก็คือเป็นเวลานะครับนะแล้วเสร็จแล้วก็เครื่องก็จะทำงานนะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะมีผลทางสรีรวิทยานะครับให้เกิดผลจากการเด้งนะครับแต่ต้องมีข้อระวังแล้วก็ข้อห้ามนะครับในการดึงอยู่นะครับนะว่าจะต้องห้ามจะต้องมีข้อห้ามอะไรอย่างไรนะครับนะแล้วก็ดูผลการดึงนะครับว่ามันมีผลข้างเคียงนะครับหรือว่าการประเมินผลในการดึงนั้นเป็นอย่างไรนะครับบล็อกไดแกรมก็จะมีคร่าวๆตรงนี้นะครับส่วนในการที่จะเป็นเรื่องคำเตือนนะครับก็คือในเรื่องของการใช้แรงดึงอย่าให้เกินนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของการใช้แรงห้ามผู้ป่วยที่ไม่ห้ามผู้ป่วยที่ไม่มีความแน่นอนของข้อต่อนะครับใช้ในการใช้เครื่องนี้นะครับอย่าใช้แรงฉุดในการที่มีโรคกระดูกพรุนนะนะครับแล้วก็ไม่ควรการลากไม่ควรบริหารไม่ควรบริหารให้บุคคลอื่นที่คือคนที่ตั้งครรภ์นั้นไม่ควรจะมาเด้งนะครับแล้วก็คนที่เป็นหลอดเลือดนะครับที่เป็นระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับนะแล้วก็อย่าใช้แรงจุดกับผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนไหวนะครับตามข้อห้ามนะครับห้ามไม่ให้ผู้ป่วยนะครับที่มีการขัดยอกทางสายพันธุ์นะครับหรือว่าอักเสบนะครับมาดำเนินการนะครับนะ ที่จะรักษานะครับหยุดหรือเพิ่มความเจ็บหยุดฉุดหากมีการเพิ่มความเจ็บปวดนะครับเหมือนอย่างที่เรามีเครื่องดึงไอ้เครื่องหยุดนะครับให้กับผู้ป่วยตลอดเวลานะครับอย่าใช้การลากเอวกับผู้ป่วยที่มีอาการบวมนะครับก็คือถ้าการบวมนี่ก็จะห้ามนะฮะอันนี้เวลาที่เราไปดูเครื่องนะครับเราจะเห็นได้ว่าเครื่องที่เราไปดูอันนี้จะมีสัญลักษณ์ต่างๆนะครับบางทีเราอาจจะบางอันอาจจะไม่เข้าใจนะครับนะวันนั้นไอ้ตัวสัญลักษณ์ตัวนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกกับอุปกรณ์ของเรานะครับเช่นถ้ามีรูปลักษณะแบบนี้เป็นตัว I นะครับแสดงว่าปวดระวังนะครับให้ดูตามคู่มือใช้งานนะครับหรือว่าผู้ใช้นะครับถึงคู่มือในการใช้งานนะครับว่าเป็นอย่างไรก็คือว่าเฮ้ยดูก่อนนะอย่าเพิ่งทำนะเขาก็เหมือนกับเตือนให้ดูว่าบางทีเนี้ยเราอาจจะมีการใช้เครื่องใช้ทำงานมีการเกิดผิดพลาดมีโอกาสผิดพลาดนะครับก็ตรงนี้นะครับส่วนในตรงนี้เป็นเครื่องหมายตกใจนะครับก็เป็นข้อระวังโปรดแนะนำนะครับหรือว่าดูคู่มือที่เป็นเอกสารแนบนะครับเพราะฉะนั้น อันไหนที่เป็นส่วนที่ต้องระวังเช่นการปรับนะครับหรือว่าการติดตั้งอะไรต่างๆนะครับอาจจะมีเครื่องหมายตรงสัญลักษณ์ตรงนี้บอกนะครับเช่นการติดตั้งที่ต้องแน่นนะครับต้องมีโครงสร้างที่ยึดติดนะครับไม่งั้นแล้วพอดึงแรงแล้วปุ๊บเครื่องมันวิ่งมาหาคน
นะฮะนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเพราะนั้นต้องระวังในเรื่องของตรงนี้ด้วยนะครับสัญลักษณ์นี้เป็นหน่วยอุปกรณ์ประเภท BF ก็คือไฟฟ้าที่มันมีความปลอดภัยนะครับที่ไม่ได้โดนไม่ได้ถูกมันนะเพราะว่ามันไปตามเชือกนะเพราะนั้นไอตัวนี้มันมีเชือกแล้วไปคล้องผู้ป่วยนะครับเพราะนั้นผู้ป่วยก็จะไม่เป็นอันตรายนะครับนะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับตัวนี้เป็นเอ้ยสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นประเภทใช้กับคนพูดผิดนะใช้กับคนนะครับก็คือเครื่องตัวนี้ใช้กับผู้ป่วยได้นะครับส่วนด้านล่างก็เป็นมีระบบกาวนะให้ต่อกาวด้วยนะครับเพราะนั้นสัญลักษณ์ของเครื่อง traction ก็จะมีเหมือนกับ4หัวข้อนะเป็นตัวหลักๆที่จะให้เราดูว่าต้องปฏิบัติกับเครื่องอย่างไรนะครับนะเหมือนอย่างอันที่1ดูคู่มืออันที่2ว่าอาจจะมีความเสี่ยงนะครับอันตรายนะครับอันที่3ก็เครื่องนี้ใช้กับคนอันที่4ก็คือใช้งานต้องต่อกาวนะครับต่อไปเรามาดูแผงควบคุมนะครับบนหน้าปัดเครื่องนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีแผงควบคุมอยู่นะครับอันนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นทั่วไปนะไม่ค่อยมีออปชั่นเสริมเท่าไหร่นะครับนะมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างอันที่หนึ่งนะเราเจอหน้าเครื่องปั๊บนะครับเราก็ดูว่าเสียบปลั๊กเรียบร้อยต่อสายกาวเรียบร้อยนะครับนะpower switch นี้ก็เป็น power ที่ทำการเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องนะเหมือนกับทั่วๆไปก็มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับอันที่2ก็เป็น

ต้องเป็นรีโมทสตาร์ทเป็นรีโมทสตาร์ทเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการควบคุมเครื่องนะครับระหว่างให้ผู้ป่วยในการหยุดเครื่องเวลาใดๆก็ได้ที่ผู้ป่วยกดนะครับนะอันนี้พอกดแล้วนะครับก็จะมีไฟสีแดงขึ้นที่ตรงหน้าเครื่องนะครับตรงนี้นะฮะหน้าเครื่องอันนี้ช่องสต็อปนะแล้วก็จะมีไฟสีแดงติดอยู่ที่จุดตรงนี้นะครับเวลาเปิดสวิตช์ก็จะมีไฟด้วยเช่นเดียวกันอันที่3นี่ทำอะไรนะครับเรามาดูนะบนหน้าเครื่องอันที่3ก็จะเป็นในเรื่องของตัวเอามาดูตรงนี้จะได้ไม่หลุดอันที่3จะเป็นตัวสำหรับที่จะเป็นการ time reader เอ้ยเบอร์3เบอร์6คืออันนี้นะเบอร์6นี้จะเป็น indicator บอกนะครับเวลานะครับเวลาอะไรเรามาดูข้างล่างคุมด้วยเบอร์3นะครับเบอร์6นี้แสดงเมื่อเบอร์3นะครับกดนะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับเบอร์6อ่านนะครับแล้วเบอร์3ตั้งนะครับนะก็จะมีปุ่ม5กับปุ่ม6ซึ่งเป็นลูกศรนะครับนะแล้วก็กดนะครับเพื่อตั้งค่าผลรวมในการรักษานะครับสามารถตั้งได้ตั้งแต่1นาทีถึง99นาทีนะครับนะก็พอตั้งเสร็จปั๊บก็จะขึ้นเวลาที่ตรงนี้นะฮะนะครับเพราะนี่ก็คือตั้งเวลาในการบำบัดนะครับเริ่มแต่เริ่มสตาร์ทพอครบเวลาปุ๊บเครื่องก็จะหยุดเด้งนะครับอันนี้เป็นการตั้งเวลานะฮะมีรูปนาฬิกาอยู่ตรงนี้นะครับปรับเวลาบำบัดนะครับตั้งแต่กดปุ่มที่5นะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับกดเพิ่มขึ้นนะครับ1ครั้งนะครับก็1นาทีนะครับนะไปเรื่อยๆนะครับจนครบ99นาทีนะครับนะแล้วก็แล้วจึงจับเวลาดูนะครับบน90นาทีนะครับแล้วก็กดปุ่มค้างไว้นะครับอันนี้เป็นวิธีของเครื่องนะครับ อีกอันหนึ่งปุ่ม B ก็คือบัตตอนก็กดลง A คือปรับขึ้น B ก็คือกดลงนะครับก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะครับปรับให้ลงมานะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือปรับขึ้นปรับลงนะครับเวลาก็จะเปลี่ยนนะครับส่วน C ก็จะเป็นไฟแสดงตัวเลขนะครับดีก็จะเป็นการปรับอันนี้จะเป็นการปรับโหมดในการดึงนะครับเช่นดึงค้างดึงเป็นนะครับก็สำหรับอันนี้ก็อธิบายว่าเป็นการตัวจับเวลาแรงโฮลก็คือแรงดึงค้างเวลาโฮลก็เวลาค้างนะครับแล้วก็รีเซ็ตก็คือตั้งค่าใหม่นะครับแล้วก็รีเซ็ตเวลานะครับโดยกดปุ่มตรงเริ่มก็คือกดปุ่มสตาร์ทตรงนี้นะครับเพราะนั้นเครื่องแท็กชันก็จะมีปุ่มสตาร์ทก็กดปุ่มสตาร์ทปุ๊บเครื่องก็จะเริ่มทำงานนะครับนะพอมีเสียงปิดก็แสดงว่าเครื่องได้เริ่มทำงานแล้วก็จะมีไฟเขียวๆติดตรงนี้นะครับปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มรีเซ็ตคือเป็นการขัดจังหวะนะเวลาเครื่องทำงานแล้วเหมือนกับที่เราเคยรู้จักเหมือนกับรีเซ็ตคอมพิวเตอร์นะขณะที่เราจะหยุดหรือว่าจะเริ่มค่าใหม่นะครับเราก็จะกดรีเซ็ตเครื่องก็จะเริ่มหยุดแล้วก็สตาร์ทใหม่นะครับสำหรับตัวเครื่องนี้เขาบอกว่าบ่งชี้เป็นหน่วยของน้ำหนักของแรงก็คือเป็นกิโลกรัมแล้วก็ปอนด์นะครับแล้วก็การอ่านค่าแรงดึงหรือแรงฉุดนะครับเป็นกิโลกรัมหรือเป็นปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็ขณะที่มีการดึงก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นนะครับแล้วก็มีไฟบอกว่าโฮลหรือจะรีเซ็ตนะครับก็จะบอกว่ามีไฟเตือนให้ทราบนะครับก็ไฟตรงนี้นะครับเขียวกับแดงหลังจากนั้นเรามาดูนะครับว่ามันก็จะมีอีกปุ่มหนึ่งนะครับที่เราจะตั้งนะครับในเรื่องของน้ำหนักในการดึงนะครับน้ำหนักในการดึงนะฮะน้ำหนักในการดึงก็จะมีการตั้งแล้วก็มีตัวหน้าจอบอร์ดนะครับว่าจะตั้ง เป็นเท่าไหร่นะครับหน่วยที่ตั้งก็จะเป็นหน่วยกิโลกรัมนะครับนะหรือปอนด์นะครับตั้งแรงจุดนะครับสามารถอ่านและก็สามารถอ่านค่าที่ตรงตัวแสดงผลตรงนี้นะครับนะก็หน่วยก็จะเป็นกิโลกรัมหรือปอนด์นะครับตามที่เราตั้งไว้นะครับส่วนในเรื่องของการโฮนนะมันก็จะมีการตั้งค่าโฮนเช่นเดียวกันโดยใช้เบอร์ใช้ปุ่ม7กับปุ่ม8เราตั้งโฮนไว้คำว่าโฮนก็คือหมายถึงว่าโฮนไว้กี่วินาทีหรือว่านาทีเท่าไหร่นะครับมันก็จะผ่อนออกมานะครับนะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆในการโดยภาพรวมแล้วนะครับจากในรูปนะครับตั้งคร่าวๆเลยที่เราต้องควรจะรู้นะเพราะนั้นในเครื่องแทร็กชันตรงนี้นะครับก็

0: จะมีปรับตรงนี้เห็นบ้างนะครับอันนี้หนึ่งสวิตช์ปิดเปิดนะครับอยู่หน้าเดียวกันเปล่าอันนี้อ๋ออันนี้อยู่ด้านบนอันนี้อยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเทเปอร์ลงมาอันนี้เขาถ่ายด้านบนกรอบนี้ก็มาอยู่ด้านล่างไอ้กรอบนี้ก็อยู่ก็โดยรวมแล้วนะครับเพื่อนแท็กชั่นสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านข้างทั้งฝั่งด้านหน้านะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตั้งเวลาในการบำบัดทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นตั้งกิโลกรัมที่จะดึงนะครับนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตั้งในเรื่องของโฮนนะครับส่วนอันนี้ตั้งในเรื่องของรีเซ็ตนะโฮนก็คือดึงค้างรีเซ็ตก็คือปล่อยออกแล้วกลับไปใหม่นะครับนะแล้วก็เวลาจะใช้งานก็มีปุ่มสตาร์ทเวลาจะหยุดงานก็มีปุ่มไอ้นี่รีเซ็ตนะไม่ใช่สตาร์ทปุ่มสตาร์ทแล้วก็ปุ่มที่หยุดการทำงานนะครับแล้วก็มีช่องคนสำหรับที่จะเสียบกับตัวสวิตช์ที่ให้ผู้ป่วยคอนโทรลเวลาที่หยุดหรือว่าเกิดเหตุการณ์ไม่ปกตินะครับผู้ป่วยก็สามารถที่จะกดหยุดได้ทันทีนะครับนะเพราะฉะนั้นหลักๆใหญ่ๆแล้วการควบคุมเครื่องแทรคชั่นนะครับก็จะมีอยู่ตรงเนี้ยนะครับมีอย่างเท่าที่บอกนะฮะก็อาศัยแรงดึงเวลานะครับแล้วก็ส่วนอื่นก็เป็นโหมดเท่านั้นเองนะครับที่เครื่องแทรคชั่นทำงานโดย3อย่างนี้นะครับนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่บนหน้าจอก็ช่วยในการยืดเวลาแล้วก็หยุดเวลานะครับนะแล้วก็ทำให้เกิดการดึงเป็นจังหวะนะครับก็จะมีปุ่มออปชันเสริมตรงนี้นะครับนะทุกท่านก็คงจะพอเข้าใจคร่าวๆนะครับในเรื่องของการควบคุมเครื่องนะครับนะก็มีใครถามอะไรไหมครับถ้ามีไม่มีถามก็ในเรื่องของส่วนควบคุมนะครับก็คงมีตรงนี้นะฮะทั่วๆไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับโอเคนะครับขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการบำรุงรักษาแล้วก็การเทสแล้วก็การดูในเรื่องของความแม่นยำในการทำงานนะครับนะโอเคนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: สวัสดีค่ะ
3: ก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี่ยมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้โหรู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายกัน

0: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบ.ตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบ.ตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบ.ตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
0: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
1: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบ.ตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบ.ที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบ.ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบ.ตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
2: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
1: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
2: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
1: โอ้ถ้าทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111กด77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
0: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกค

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บองเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับคนนี้ถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับหรือถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าทดแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายครับ
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นค่ะกรณีอะไรบ้างคะ
3: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
3: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
4: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
3: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
1: ฟกช้ำ
2: ได้เลย
4: ก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
3: ให้ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
3: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
1: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
3: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่ติ๊กมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนพอเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานที่อยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
1: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
4: ้สิ
1: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
3: ครับ
2: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน230นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน3นายประจำปีการศึกษา2565จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน9นายผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน85นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน2นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน2นายมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน87นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน6นายและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีนายทหารสัญญาบัตรชายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ประจำปีการศึกษา2567จำนวน37นายจากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษานำกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า
1: ข้าพเจ้ารับพระราชินี

0: ความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนาวินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จผู้ที่จะเป็นนายทหารที่ดีควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานอย่างน้อย3ประการประกอบกันคือความรู้ในวิชาวิทยาการทางทหารอย่างลึกซึ้งความรู้ทั่วไปอันกว้างขวางเหมาะสมแก่กาลสมัยและความรู้ผิดชอบชั่วดีมีจิตใจสำนึกในคุณธรรมจึงขอให้นายทหารทุกคนมันเสริมสร้างความรู้ดังกล่าวจากที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นไปพร้อมอวยพรให้นายทหารใหม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนซึ่งตรงกับวันที่25พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอที่2อิบฮัชฮุนไนแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนกรุงอัมมานในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอร์แดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราต่างสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกันไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับโลกเชฟ2026วันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการประชุมวิชาการด้านวิทยาการคำนวณในฟิสิกส์พลังงานสูงและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ครั้งที่28หรือการประชุมเชฟ2026เป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบประมวลผลข้อมูลชั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูงติกนิวเคลียร์มีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศเข้าร่วมมากกว่า500คนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการความโดยสรุปว่าประเทศไทย มีส่วนร่วมในความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านฟิสิกส์พลังงานสูงนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลกในปี2558สถาบันและหน่วยงานวิจัยของไทยได้มีส่วนร่วมในโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่สำคัญและได้ขยายหน่วยงานด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในความร่วมมือระดับนานาชาติที่สำคัญหลายโครงการรวมถึงการทดลองที่เซิร์นและโครงการเจียงเหมินอันเดอร์กราวด์นิวทริโนการประชุมครั้งนี้จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยจากหลายประเทศเสริมสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนความก้าวหน้าเพิ่มเติมในด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษโดยดร.ซิโมเน่คัมพาน่าในหัวข้อ HEP and Scientific Computing Futureและศาสตราจารย์จาก Swiss Federal Institute of Technology Lausanne ในหัวข้อ From Quantum Computing and Quantum Algorithm to High Energy Physics ซึ่งสะท้อนความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยระดับโลกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 14:24 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดสีชมพูจังหวัดนครพนมวัดแขนอกจังหวัดนนทบุรีวัดเบญจคีรีนครวัดเนขัมมารามจังหวัดราชบุรีวัดทุ่งเศรษฐีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาจบแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประเคนผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับประกอบและถวายอนุโมทนาทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชเวลา 13:50 นาทีณวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชราธรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระปริยัติวัชราธรเป็นพระราชวัชราธรบวรปริยกิจมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2569พระราชวัชราธรนามเดิมคือสมภูมิร่มโพทองเกิดวันที่21มีนาคม2513ที่บ้านสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทที่วัดสาลีได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและกรรมฐานจากพระเกจิอาจารย์สายไทยและมอญหลายรูป ในปี2568สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรโดยใช้สัพพวิชาต่างๆที่ร่ำเรียนมาช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นที่พึ่งทางใจแก่ญาติโยมทั้งยังมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนเพื่อถ่ายทอดหลักธรรมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้นปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยและเป็นเลขานุการรองแม่กองบาลีสนามหลวงจำหนใต้

สามัคคีประกันภัยจำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลมการักษ์จังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยและโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดป่าสัทธารวมวัดสุทธาจินดาวัดวะผู่แก้ววัดศาลาลอยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเท่าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสถาบันกันตนาและนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น9สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO บริษัท Korea Surgery Service Thailand และบริษัท Secret Amulet 159จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางไผ่วัดสมรโกฏจังหวัดนนทบุรีวัดโพสีขุนเมืองจังหวัดอุดรธานีวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดกาญจนบุรีและบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดทางนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้ที่โรงแรม Royal River กรุงเทพเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนางสุดด้วยไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ RPK Live Creators ราชประชาซุปตาติดเลนส์มีนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมในพิธีการอบรมดังกล่าวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569มีครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมอบรมจำนวน18ทีมรวมจำนวน72คนเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์

แก่นักเรียนและครูเพื่อฝึกทักษะการเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์เพิ่มทักษะการสื่อสารและเรียนรู้เทคนิคการเป็นนักไลฟ์สดมืออาชีพโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอบรมให้ความรู้ในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นักสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆเช่น TikTokพร้อมลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกทำคลิปสร้างคอนเทนต์จากการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งโครงการมีความคาดหวังให้เด็กรุ่นใหม่ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เป็นนักเล่าเรื่องมีทักษะการผลิตคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียและเป็นอีกเส้นทางอาชีพได้ในอนาคตจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพร ณพินทากรดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะมาทำขนมไทยนักศึกษาลองทายกันดูสิครับว่าเป็นขนมอะไรลักษณะของขนมจะนึ่งจากถ้วยตะไลมีเมื่อนึ่งสุกแล้วจะมีรอยบุ๋มอยู่ตรงกลางถูกแล้วครับนั่นก็คือขนมน้ำดอกไม้หรือที่เราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าขนมชักหน้าทีนี้เรามาดูวิธีการทำเลยนะครับเริ่มจากการนำแป้งข้าวเจ้ามาใส่อ่างผสมตามด้วยแป้งเท้าเยม่อมนำน้ำลอยดอกมะลิมาใส่แล้วค่อยๆนวดทำไมเราถึงเรียกขนมชนิดนี้ว่าขนมน้ำดอกไม้เนื่องจากน้ำที่เรามาใช้จะต้องทำการลอยดอกไม้เพื่อให้มันมีความหอมเพื่อสมกับชื่อของขนมนะครับการทำน้ำลอยดอกมะลิเริ่มจากการเตรียมภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดหลังจากนั้นเราจะทำการใส่น้ำสะอาดถ้าจะเป็นน้ำฝนจะยิ่งดีมากเนื่องจากน้ำฝนจะเป็นน้ำที่เย็นเมื่อเราเตรียมภาชนะเสร็จแล้วเราเทน้ำใส่ลงไปเราจะไม่เทน้ำจนเต็มภาชนะเนื่องจากเราเทน้ำจนเต็มภาชนะภายในภาชนะจะไม่มีอากาศเพื่อให้ดอกมันบานหลังจากเราเทน้ำลงไปแล้วประมาณครึ่งหรือเศษ3ส่วน4ของภาชนะเราจะนำดอกมะลิที่ทำความสะอาดเรียบร้อยอย่างเบามือแล้วนำดอกมะลิมาวางโดยให้ก้านของดอกจมลงไปในน้ำแล้วกีบดอกลอยอยู่บนผิวน้ำโดยไม่มีการเรียงจนเต็มภาชนะหลังจากนั้นปิดฝาไม่มีการเคลื่อนย้ายภาชนะเนื่องจากถ้าเราทำการเคลื่อนย้ายภาชนะน้ำมันจะกระเทื่อมทำให้กีบดอกมะลิมันช้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนหรือประมาณ6ชั่วโมงโดยการทำน้ำลอยดอกมะลินี้จะเริ่มทำตั้งแต่เวลา18นาฬิกาแล้วเก็บดอกออกเวลา6นาฬิกาน้ำดอกลอยดอกมะลินี้จะสามารถเก็บใช้ได้เป็นเวลาเป็นแรมเดือนครับ

ขนมน้ำดอกไม้เมื่อเรานึ่งสุกตัวขนมจะต้องนุ่มไม่แข็งกระด้างขบวนการที่จะทำให้ขนมนุ่มก็คือขบวนการนี้ครับเมื่อเรานวดใส่น้ำดอกไม้ไปแล้วแป้งจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนฉะนั้นเราจะทำการนวดนานๆเพื่อให้น้ำมันได้ซึมเข้าไปในแป้งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ขนมเรานุ่มนะครับในสมัยโบราณเราจะใช้แป้งที่โม่จากข้าวเจ้าแล้วนำมาทับน้ำฉะนั้นถ้าเราใช้แป้งลักษณะแบบนั้นก็ไม่จำเป็นต้องนวดนานเนื่องจากว่าจะมีน้ำที่มันยังอยู่ในเนื้อแป้งขั้นตอนนี้ต้องทำการนวดนานนิดนึงนะครับเพื่อให้แป้งมันนุ่มโดยใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีหลังจากเราทำการนวดไปได้สักพักหนึ่งจะมีความรู้สึกว่าแป้งมันนุ่มแล้วเราจะเริ่มทำการใส่น้ำตาลทรายกับสลับกับน้ำลอยดอกมะลิที่เหลืออยู่นะครับ

เมื่อเราใส่น้ำลอยดอกมะลิและน้ำตาลทรายหมดแล้วเราจะทำการคนจนน้ำตาลมันละลายตัวดีเมื่อน้ำตาลละลายตัวดีแล้วเราจะนำแป้งไปกรอง

หลังจากเราทำการกรองแป้งเรียบร้อยแล้วในระหว่างที่เราจะทำการแบ่งใส่สีเราจะต้องทำการเตรียมลังถึงและเตรียมพิมพ์นะครับวันนี้พิมพ์ที่ใช้จะเป็นลักษณะถ้วยตะไลใบเล็กกับพิมพ์อลูมิเนียมนะครับเราจะวอร์มเตาก่อนในระหว่างที่เราวอร์มเตาให้ร้อนแล้วนึ่งพิมพ์ให้ร้อนก่อน5 นาทีเราจะนำแป้งมาแบ่งใส่สีนะครับ

วันนี้เราจะทำสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเขียวและสีส้มนะครับโดยหยดสีลงไปในถ้วยที่เราทำการแบ่งเล็กน้อยคนสีให้เข้ากับเนื้อแป้งการใส่สีเราจะเริ่มจากทีละน้อยค่อยๆหาไปสีจนกว่าเราจะได้นะครับอย่าใส่ทีเดียวแล้วปริมาณสีเยอะๆถ้าสีมันเข้มแล้วจะแก้ยาก

อันนี้เราก็สามารถใช้สีธรรมชาติได้นะครับโดยการใช้น้ําแทนปริมาณน้ําลอยดอกมะลิครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้สีธรรมชาติคุณจะต้องทําการนวดแป้ง1ส่วนต่อ1สีเพราะว่าถ้าใช้สีธรรมชาติแล้วไม่สามารถนําสีนั้นมาแบ่งไปใส่สีอื่นได้ครับเมื่อเราทําการแบ่งใส่สีเรียบร้อยแล้วระหว่างนี้เรารอพิมพ์ที่เราทําการนึ่งให้ร้อนสาเหตุที่เรานึ่งพิมพ์ให้ร้อนก่อนเนื่องจากแป้งที่เราหยอดลงไปโดนความร้อนจากพิมพ์ก้นแป้งจะสุกพอเราปิดฝาลังถึงแรงดันไอ้น้ำจากฝาจะเป็นตัวที่กดให้ขนมหน้ามันบุ๋มลงไปเป็นสาเหตุที่เขาจะเรียกว่าขนมชักหน้าครับหลังจากเราทำการแบ่งผสมสีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำมานึ่งพิมพ์เราก็จะร้อนพอดีนะครับทีนี้การใช้ลังถึงทุกครั้งที่เปิดฝาลังถึงเราจะต้องทำการเช็ดฝาลังถึงทันทีมิเช่นนั้นไอ้น้ำมันอาจจะหยดลงไปในถ้วยขนมได้นะครับเราจะนำแป้งที่เราผสมสีเรียบร้อยมาหยอดก่อนหยอดเราจะต้องทำการคนเพราะแป้งข้าวเจ้ามันอาจจะตกตะกอนที่ก้นถ้วยถ้าเกิดเรานึ่งถ้วยไม่ร้อนตอนที่ขนมมันเย็นมันอาจจะแคะยากเนื่องจากแป้งที่เราหยอดลงไปในถ้วยแล้วมันไม่มีความร้อนที่ทำให้แป้งมันสุกทันทีจะเป็นสาเหตุที่ขนมมันจะติดก้นพิมพ์นะครับเราจะทำการหยอดจนเต็มถ้วย

หลังจากเราทำการหยอดจนเต็มทุกพิมพ์แล้วนะครับเราจะทำการปิดฝาแล้วทำการนึ่งประมาณ 10-12 นาทีในระหว่างที่เราหยอดให้เรารีบเต็มอย่าเปิดฝาทิ้งไว้นานอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ขนมที่เรานึ่งสุกแล้วไม่เกิดรอยบุ๋มเราจะรอประมาณ 10-12 นาทีนะครับ

ทุกครั้งที่เปิดฝาลังถึงต้องเช็ดฝาลังถึงนะครับเราก็จะได้ขนมที่มันมีรอยบุ๋มอยู่ตรงกลางสวยงาม

ขนมน้ำดอกไม้เป็นขนมที่ไม่มีส่วนผสมมากมายบวกกับขั้นตอนการทำไม่ได้ยุ่งยากเลยต้นทุนก็ต่ำผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่คิดจะสร้างรายได้และสร้างอาชีพสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามารู้จักกับขนมไทยอีกชนิดหนึ่งลักษณะของขนมจะเป็นรูปดอกไม้มี3กลีบและนั่นก็คือขนมดอกลำดวนนะครับฟังดูแล้วน่าสนใจอยากจะลองทำแล้วใช่ไหมครับขนมชนิดนี้ไม่มีส่วนผสมอะไรมากมายแต่ความโดดเด่นของขนมคือรูปลักษณะขนมกับความหอมของขนมซึ่งมาจากเทียนอบฟังดูแล้วเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากการนำแป้งสาลีกับน้ำตาลมาล่อนรวมกันการล่อนแป้งสาลีจะมีการจับตัวเป็นก้อนง่ายฉะนั้นเราจึงต้องทำการล่อนเพื่อให้แป้งมันแตกตัวไม่จับตัวกันเป็นก้อนเวลาเราผสมแป้งมันจะได้แป้งไม่เป็นเม็ดๆส่วนน้ำตาลทรายถ้าเกิดเราไม่มีน้ำตาลทรายป่นให้เราซื้อน้ำตาลทรายเม็ดแล้วนำมาโขกหรือนำมาใส่เครื่องปั่นให้ละเอียดเพื่อให้เวลาเราผสมแล้วน้ำตาลมันจะละลายตัวดีปนไปกับเนื้อแป้งนะครับเมื่อเราทำการล่อนแป้งกับน้ำตาลเข้ากันดีแล้วเราจะนำน้ำมันมาใส่นะครับน้ำมันที่ใช้ในสมัยโบราณเราจะใช้น้ำมันหมูเจียวใหม่ๆซึ่งจะมีความหอมแต่ปัจจุบันนี้คนจะใช้น้ำมันพืชหรือเนยขาวค่อยๆใส่น้ำมันลงไปแล้วทำการนวดเมื่อเราได้ก้อนแป้งลักษณะนี้แล้วเราจะทำการแบ่งเป็นสีนะครับโดยวันนี้เราจะทำ4สีนะครับเมื่อเราใส่สีลงไปแล้วเราจะคลึงจนกว่าสีจะกลืนเข้าไปกับเนื้อแป้งเป็นเนื้อเดียวกันนะครับขนมไทยเอกลักษณ์ชนิดหนึ่งก็คือการใส่สีถ้าเป็นขนมไทยชาววังเราจะไม่นิยมใส่สีเข้มเนื่องจากสีมันจัดเกินไปเวลามาจัดใส่ภาชนะจะดูฉูดฉาดเกินไปต่อไปเราจะใส่สีชมพูนะครับ

เมื่อเราผสมสีเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะมาทำการปั้นเป็นดอกนะครับการทำขนมโดยใช้เตาอบสิ่งสำคัญคือเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนทีนี้เราจะไปวอร์มเตาให้ร้อนระหว่างที่เราวอร์มเตาร้อนเราจะทำการปั้นดอกไปเลยหลังจากเราปั้นดอกเสร็จเตาอบที่เราวอร์มไว้ก็จะได้เข้าอบทันทีการนำขนมไปอบในเตาอบเราจะต้องทำการวอร์มเตาก่อนนะครับโดยตั้งอุณหภูมิไว้ที่150องศาอย่างน้อย5นาทีครับหลังจากเราทำการวอร์มเตาเรียบร้อยแล้วเราจะทำแป้งที่เราผสมสีแยกเอาไว้มาชั่งแบ่งเป็นก้อนๆเพื่อให้ขนาดของดอกลำดวนของเรามีขนาดเท่ากันเนื่องจากเราไม่มีการชั่งดอกเล็กเวลาเราอบมันจะไหม้ก่อนดอกใหญ่จะไม่สุกฉะนั้นวันนี้เราจะชั่งน้ำหนักก้อนละ10กรัมนะครับในขั้นตอนนี้เรายังไม่ต้องขึงแป้งมากนะครับเราจะทำการแบ่งก่อนการปั้นดอกวันนี้เราจะทำการปั้นดอกลำดวนให้ดู2รูปแบบเป็นลักษณะดอกตูมกับดอกบานเมื่อเราทำการแบ่งปั้นเป็นก้อนๆแล้วหลังจากนี้เราจะทำเป็นดอกนะครับโดยถาดที่ใช้เราจะใช้ถาดอลูมิเนียมจะทาน้ำมันหรือทาเนยก็ได้ไม่ทาก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นถาดอลูมิเนียมแบบไม่มีแว็กแบบนี้ควรจะทาน้ำมันเนื่องจากเวลาเราอบแล้วขนมมันจะล่อนออกจากพิมพ์ง่ายวิธีการทำดอกโดยการหยิบแป้งที่เราแบ่งเป็นก้อนวางบนฝ่ามือ

คลึงให้กลมเพื่อเป็นการทำให้เนื้อแป้งมันเนียนทั้งก้อนและผิวแป้งมีความเรียบเมื่อเราคลึงก้อนกลมเรียบร้อยเราจะตั้งก้อนแป้งขึ้นใช้มีดผ่าเป็น4กลีบหลังจากนั้นเราจะนำกลีบแต่ละกลีบมาวางลงในถาดดอกลำดวนจะเป็นเอกลักษณ์คือ3กลีบกลีบสุดท้ายให้เราแบ่งครึ่งเพื่อทำเป็นเกสรหลังจากนั้นเราจะใช้หลังมีดบากเป็น3ร่องเนื่องจากดอกลำดวนตัวเกสรจะเป็น3ร่องวางลงตรงกลางเมื่อเราปั้นเป็นก้อนกลมนะครับหลังจากนั้นเราจะเอามีดผ่าเป็น4แฉกหลังจากนั้นเราจะวางกลีบโดยให้ปลายกลีบติดกันตรงกลางถ้าเกิดเราไม่วางติดกันตรงจุดตรงกลางเวลาอบสุกดอกลำดวนมันจะแยกออกจากกันนะครับ

ที่เราปั้นไปแล้วเป็นดอกลำดวนที่มันเป็นแบบบานทีนี้เราจะปั้นแบบโตมให้ดูนะครับลักษณะแบบโตมตัวแป้งควรจะมีความอยู่ตัวนิดนึงฉะนั้นแป้งที่เรานวดเอาไว้มันจะมีความนุ่มเกินไปเวลาเรามาทำดอกโตมวางกลีบลงไปมันจะไม่อยู่เราจะทำการเติมแป้งลงไปเล็กน้อยเพื่อให้แป้งตัวนี้มันมีความอยู่ตัวมากขึ้นเมื่อเราใส่แป้งลงไปแล้วเราจะทำการนวดแป้งที่เราเติมลงไปให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันมันจะเริ่มแห้งนิดๆแล้วเวลาเรานวดลงไปมันจะไม่ติดมือเราวิธีการสังเกตว่าเราจะขึ้นดอกตูมเมื่อเราเติมแป้งลงไปแล้วแป้งมันจะเริ่มแห้งขึ้นเมื่อเราบีบปุ๊บมันจะอยู่ตัวมากกว่าแป้งที่มันมีไขมันเยอะเมื่อเราได้ชนิดนี้แล้วเราจะแบ่งชั่งน้ำหนัก10กรัมเท่าเดิมครับเมื่อเราได้แป้งแล้วเราจะคึงเป็นก้อนกลมสังเกตว่าก้อนแป้งที่เราเติมลงไปเมื่ออยู่บนฝ่ามือมันจะกลมแล้วไม่แบนลงเช่นเดียวกันเราจะนำมีดมาผ่าเป็น4แฉกและการวางลงในถาดขนมดอกลำดวนเป็นขนมที่ไม่มีผงฟูฉะนั้นเมื่ออบแล้วมันจะไม่พองขยายตัวขึ้นการวางขนมลงไปในถาดไม่ต้องห่างกันมากครับขึ้นอยู่กับความชอบการดอกลำดวนเมื่อเราเห็นตอนที่มันดอกตูมตัวกลีบมันจะงุ้มเข้าส่วนดอกบานปลายกลีบมันจะบานออกฉะนั้นการจะปั้นดอกบานหรือดอกตูมขึ้นอยู่กับความชอบของเราครับการทำดอกตูมปกติถ้าเราทำดอกบานเราจะกางกลีบให้มันบานออกส่วนดอกตูมเราจะเอากลีบตั้งขึ้นหลังจากเราทำการปั้นขนมดอกลำดวนเต็มถาดเรียบร้อยแล้วเราจะนำขนมไปเข้าเตาอบที่เราทำการวอร์มเตาไว้เรียบร้อยแล้วที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสหรือ350องศาฟาเรนไฮน์โดยใช้ระยะเวลาการอบประมาณ 10-15 นาทีครับหลังจากเราทำการอบขนมจนครบเวลาแล้วเราไปดูขนมกันนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเราก็จะได้ขนมกลีบลำดวนที่มีความสวยงามบวกกับความกรอบของตัวขนมนะครับฉะนั้นเราจะนำขนมดอกลำดวนที่ทำการอบเรียบร้อยมาอบเทียนเพื่อให้มันมีความหอมนะครับโดยภาชนะที่จะนำมาอบเทียนต้องเป็นภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดวันนี้เราจะใช้ภาชนะก็คือกระทะซึ่งนักศึกษาอาจจะมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วการอบเทียนสิ่งสำคัญ

คัญก็คือเทียนอบเทียนอบมีหลายชนิดมีหลายราคาขึ้นอยู่กับตัวเนื้อเทียนฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาจะต้องไปพยายามทดลองดูเองว่าจะชอบกลิ่นไหนมีราคาตั้งแต่30บาทยัน200บาทการอบเทียนให้เราเหลือเว้นที่ตรงกลางเอาไว้แล้วนำขนมที่เราต้องการอบมาวางรอบๆการจะจับดอกดำดวนต้องจับเบาๆนะครับเนื่องจากตัวแป้งมันมีความนุ่มถ้าหยับจับแรงๆมันจะล่วงติดมือแล้วทำให้ดอกลำดวนเราไม่มีความสวยเมื่อเราทำการเรียงขนมลงไปในภาชนะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาจุดเทียนกันนะครับหลังจากเราทำการจุดเทียนแล้วเราจะต้องให้ไส้เทียนมันลุกจนแดงๆนะครับใช้ไม้เขี่ยเล็กน้อยเพื่อให้ตัวไส้เทียนมันกระจายความหอมมันจะมาจากความร้อนของไส้เทียนไปหลอมเนื้อเทียนให้มันส่งกลิ่นเมื่อเราจุดเทียนไส้เทียนมันลุกแดงดีแล้วหลังจากนั้นเราทำการดับรีบปิดฝาตัวควันเทียนมันจะอบอวนอยู่ในภาชนะแล้วส่งกลิ่นหอมลงไปในเนื้อขนมนะครับระยะเวลาการอบเทียนเราจะทิ้งไว้ในภาชนะคันอย่างนี้1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแล้วจะทำซ้ำอีก1ครั้งแค่นั้นขนมเราก็จะมีความหอมการอบเทียนจะไม่อบนานๆหลายๆครั้งถ้าเกิดอบนานมากเกินไปแทนที่จะเป็นกลิ่นหอมกลับเป็นกลิ่นฉุนนะครับเมื่อเราอบจนครบเวลาแล้วเราจะมาทำการเปิดฝานะครับพอเราเปิดฝาขึ้นมาควันที่อบอยู่มันจะหายไปมันจะไปซึมอยู่ลงในเนื้อขนมเมื่อหลังจากนี้เราจะมาทำการจัดจานนะครับการหยิบขนมพยายามบีบเบาๆนะครับเนื่องจากขนมตัวนี้มันมีความนุ่มนวลของตัวแป้งเราก็จะได้ขนมกลีบลำดวนที่มีรูปลักษณ์สวยงามบวกกับสีสันที่ดูสดใสและความหอมของเทียนอบนักศึกษาดูแล้วว่าขนมดอกลำดวนมีส่วนผสมที่ไม่มากมายบวกกับขั้นตอนที่ไม่สลับซับซ้อนเพียงแต่มีเทคนิคในการปั้นและจัดวางดอกให้ดูสวยงามผมคิดว่าขนมดอกลำดวนน่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกให้นักศึกษาได้สร้างรายได้และสร้างอาชีพทำจำหน่ายในโอกาสพิเศษแทนที่จะใช้ขนมเบเกอรี่ก็กลับมามองเป็นขนมไทยแล้วยังช่วยอนุรักษ์ขนมไทยไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมอาจารย์รพีอุชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้ผมจะมาพูดเนื้อหาในรายวิชา Aircraft Material และ Hardware ครับจะต่อจากตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่อง Steel หรือว่าในกลุ่ม Ferrous Metal ไปแล้ววันนี้เราก็จะมาเห็นว่าในกลุ่มของ Non Ferrous Metal ที่มีอยู่ในอากาศยานก็จะมีไทเทเนียมครับและมีอลูมิเนียมซึ่งไทเทเนียมกับอลูมิเนียมจะเห็นได้ว่าในภาพนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงถึงรวมกันแล้วเนี่ยถึง 35% และในกลุ่มอื่นสีเขียวนะครับ Other อีก 5% ประมาณ 40% จะอยู่ในกลุ่มของ Non Ferrous Metal ทีนี้ในกลุ่มนี้ก็จะมีวัสดุอีกหลายอย่างครับนอกเหนือจากไทเทเนียมและอลูมิเนียมและอยู่ในรูปแบบของอัลลอยเนื่องจากไทเทเนียมกับอลูมิเนียมที่เป็นลักษณะเพียวไม่สามารถนำมาใช้งานได้ครับเนื่องจากมีคุณสมบัติทางกลแล้วก็ทางกายภาพเนี่ยไม่เหมาะสมที่นำไปใช้งานดังนั้นวันนี้ผมก็จะมาพูดเนื้อหาในเรื่องนี้ครับภาพนี้เป็นการแสดงถึงวัสดุที่นำมาใช้ในอากาศยานคือเมทัลเราได้พูดถึงเรื่อง Ferrous Metal ไปแล้ววันนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ Non Ferrous Metal ครับซึ่งอยู่ในกลุ่มที่มี Heavy กับ Light Metal อยู่ถัดมาตรงนี้เป็นภาพของเครื่องบินครับที่แสดงให้เห็นว่ามี Non Ferrous Metal นี่ที่ไหนบ้างในเครื่องบินตั้งแต่บริเวณหัวเครื่องบินครับที่ห้องนักบินหรือว่า Cockpit ตรงสกินนะครับขอบกระจกจะเป็นไทเทเนียมอลลอยฟลอร์ครับพื้นจะเป็นอลูมิเนียมซิงค์อลลอยที่ดอที่ประตูนะครับหรือสกินก็จะมีอลูมิเนียมคอปเปอร์อลลอยแล้วก็มีอลูมิเนียมซิงค์อลลอยด้วยเช่นเดียวกันในบริเวณปีกครับอัปเปอร์พาเนลหรือบริเวณอื่นๆเป็นคอนโทรลเซอร์เฟซเช่นสแลตหรือว่าแฟลปนะครับก็จะใช้อลูมิเนียมคอปเปอร์อลลอยด้วยเช่นกันส่วนของไพลอนหรือว่าส่วนที่มีต้องรับน้ำหนักมากแล้วก็จะต้องเป็นส่วนที่แข็งแรงมากๆก็จะใช้ไทเทเนียมอลลอยครับเช่นไพลอนเนี่ยเป็นบริเวณที่ยึดเครื่องยนต์เข้ากับใต้ปีกครับก็จะใช้เป็นไทเทเนียมอลลอยวิงฟิตติ้งนะครับในส่วนของไพลอนเองหรือว่าMain Landing Gear, Flight Control Surface, พวกจุดเชื่อมต่อต่างๆจุดยึดต่างๆส่วนใหญ่ก็จะทำมาจากไทเทเนียมอลลอยครับเพราะมีความแข็งแรงสูงมากทีนี้ส่วนประกอบบริเวณด้านหางในเครื่องยนต์ครับ APU ครับ Auxiliary Power Unit ส่วนประกอบตรงนี้เป็นเครื่องยนต์ Gas Turbine ตัวหนึ่งที่มีส่วนประกอบของไทเทเนียมอลลอยอยู่ครับส่วน Fuselage Skin หรือว่าพื้นผิวของเครื่องบินตอนนี้แม้ว่าจะมีการพัฒนาการใช้คอมโพสิตแมทเทอเรียลแทนครับแต่ก็บางส่วนก็ยังคงใช้เป็นอลูมิเนียมคอปเปอร์อลลอยอยู่ครับเพราะว่ามีน้ำหนักยังคงมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆครับส่วนนอนเฟอรัสเมทัลที่แบ่งเป็นกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มเฮฟวี่มีน้ำหนักมากซึ่งจะมีสเปซิฟิกกราวิตี้ครับมากกว่า5ส่วน light metal เนี่ยน้อยกว่า5 specific gravity ก็คือความถ่วงจำเพาะของวัสดุนั้นๆที่เปรียบเทียบกับความหนาแน่นของน้ำครับ specific gravity เท่ากับ5หมายความว่ามีน้ำหนักมากกว่าน้ำ5เท่าในปริมาตรที่เท่ากันเริ่มต้นที่ copper ครับ copper ก็คือทองแดงนั่นเองซิงค์ครับสังกะสี lead คือตะกั่วนะครับแล้วก็ nickel พวกนี้จะเป็นธาตุที่มีน้ำหนักมากส่วนไลท์เมทัลมี specific gravity ที่ต่ำกว่า5ก็จะมีอลูมิเนียมแมกนีเซียมและไทเทเนียม

เลียมครับคอปเปอร์มีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของการนำไฟฟ้าและนำความร้อนครับจึงนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนแล้วก็ทำสายไฟฟ้าครับแล้วก็จะเป็นท่อทางต่างๆที่ใช้อยู่ในเครื่องบินดังในรูปทางขวามือนะครับทูบิ้งคอปเปอร์สามารถจะลดการเกิดการผุกร่อนของโลหะตัวมันเนี่ยทนทานมากครับมีความเสถียรสูงซึ่งสามารถเอาไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบหลังจากที่เรามีคอปเปอร์เป็นเพียวแล้วเราก็จะต้องมีส่วนที่เป็นอลลอยด้วยเพื่อเพิ่มคุณสมบัติเชิงกลนะครับแล้วก็คุณสมบัติทางกายภาพที่จะต้องทนทานต่อการใช้งานในบริเวณนั้นๆเราผสมทินเข้าไปในคอปเปอร์ในปริมาณไม่เกิน 25% ครับเราก็จะเรียกว่าบรอนซ์ซึ่งภาพก็คือทางขวามือนี้ส่วนใหญ่บรอนซ์ก็จะเป็นลักษณะเป็นท่อครับเพราะว่าใช้ในเรื่องของการทำบูชิ่งเป็นหลักบรอนซ์ถ้ามีการผสมซิงค์เข้าไปในปริมาณที่มากหน่อย 30-45% บรอนซ์ก็คือทองเหลืองครับทางด้านขวามือก็จะเป็นลักษณะท่อหรือจะเป็นฮาร์ดแวร์จะเป็นสกรูหรือว่าแม้กระทั่งเป็นโบลต์หรือนัตเองก็ดีเพราะว่าบรอนซ์นี่เป็นวัสดุที่ไม่เป็นแม่เหล็กไม่เป็นสนิมด้วยมีส่วนผสมของเบเรียมประมาณ 2% เบเรียมมีความแข็งแรงสูงมากอาจจะสูงถึง 200,000 PSI ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ในส่วนประกอบของเครื่องยนต์ครับอย่างเช่นบูชิ่งต่างๆแล้วก็แบริ่งเป็นเพลนแบริ่งเป็นวาล์วซีทแล้วก็เป็นสปริงวอเชอร์ต่างๆที่ต้องการความแข็งแล้วก็ความแข็งแรงสูงแล้วก็ทนทานต่อความร้อนด้วยถัดมาเป็นซิงค์ครับซิงค์มีคุณสมบัติที่ brittle ก็คือเปราะที่ room temperature อุณหภูมิปกติครับข้อดีก็คือสามารถทนต่อการผุกร่อนได้ดีครับและมี melting point 400ประมาณ400องศาเซลเซียสเท่านั้นซึ่งถือว่าต่ำครับจึงนิยมนำมาทำเป็น anti corrosion plating ก็คือชุบครับชุบโลหะที่เราเห็นว่าเป็นแผ่นสังกะสีที่เราเรียกกันครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นแผ่นเหล็กเป็นสตีลแต่ชุบด้วยซิงค์ใช้วิธีการฮอตดิปก็คือให้ความร้อนจนซิงค์เนี่ยละลายนะครับแล้วก็ใช้วัสดุที่ต้องการชุบจุ่มลงไปส่วนตะกั่วครับตะกั่วมีคุณสมบัติที่ดีมากอันนึงที่เรานำมาใช้คือมันมีน้ำหนักมากมี specific gravity ถึง 11.3 แต่ว่ามีความนิ่มครับ soft and malleable ก็คือว่าสามารถทำให้เป็นรูปร่างต่างๆที่ต้องการได้ง่ายก็เอาไปผ่านการแคสติ้งก็คือหลอกมาตามรูปร่างรูปทรงที่ต้องการหรือมาชีนิ่งก็ง่ายเพราะว่ามันนิ่มครับมีส่วนที่ทำให้ปรับเปลี่ยนเลยใช้กับพวก mass balance weight ก็คือเป็นถ่วงตุ้มน้ำหนักภายในเครื่องบินครับต่อมาวัสดุนิกเกิลนิกเกิลจะเป็นสีเงินแวววาวนะครับแล้วก็มี specific gravity ถึง 8.9 แต่ว่าค่อนข้างจะนิ่มคือแม้ว่าตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติเรื่องความแข็งก็ตามมี hardness ที่สูงแต่ก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็รูปทรงได้เพราะว่ามีความ ductility สูงและยังคงต้านทานต่อการกัดกร่อนได้ดีครับนิกเกิลจะเป็นส่วนที่เอาไว้สำหรับทำการชุบในการชุบโลหะที่เรียกว่า galvanize เพราะว่านิกเกิลมีความแข็งในระดับที่ทำให้โลหะเนี่ยลดการเกิดการขูดขีดได้ดีครับแล้วก็ไม่เกิดสนิมด้วยถัดมาเป็นนิกเกิลอะลอยครับนิกเกิลเบสอะลอยก็คือการนำนิกเกิลมาเพิ่มสารอื่นเข้าไปโดยปกติเราจะเพิ่มคอปเปอร์ครับ

เราก็จะเรียกว่าโมเนลโมเนลก็คือการที่มีคอปเปอร์ผสมเข้าไปในนิกเกิลในปริมาณประมาณ 29% นิกเกิลยังคงอยู่ 68% ครับแต่ถ้าเกิดว่าคอปเปอร์เราเพิ่มมากจนกระทั่งเกินครึ่งหรือว่าประมาณ 60% แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคอปเปอร์อะลอยแทนซึ่งมีคอปเปอร์มากกว่านิกเกิลก็จะถูกเรียกว่าคิวโพรนิเคิลครับวัสดุนี้ก็ยังคงใช้อยู่ในอากาศยานนิกเกิลเบสอะลอยมีคุณสมบัติที่ดีมากก็คือว่าทนทานการผุกร่อนและเป็นสนิมได้ดีครับจึงใช้ในส่วนประกอบของเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์เป็นพวก afterburner พวก thrust reverser ครับถัดมาเป็นอลูมิเนียมครับเพียวอลูมิเนียมสีจะเป็นสีเงินครับแต่ว่ามีความด้านมี specific gravity ประมาณ 2.7 ซึ่งอยู่ในกลุ่มของ light metal ครับข้อดีของอลูมิเนียมก็คือสามารถจะนำความร้อนได้ดีครับและนำไฟฟ้าได้ดีในระดับหนึ่ง density ความหนาแน่นมีน้อยกว่าเหล็กหรือ steel เนี่ยแค่1ใน3เท่านั้นเองนี่คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับเนื่องจากน้ำหนักเบาแล้วก็มีความductile แล้วก็ malleable สูงก็คือสามารถ forming ปรับเปลี่ยนรูปทรงหรือว่าทำให้เกิดรูปทรงที่ต้องการได้ดีครับและมี high corrosion resistance อลูมิเนียมก็เป็นสนิมได้ยากด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่านการ heat treatment พวก heat treatment เนี่ยจะเพิ่มความแข็งแรงหรือว่าจะมีเพิ่มธาตุอื่นเข้าไปช่วยให้เพิ่มความต้านทานการผุกร่อนได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับแมกนีเซียมนี้เป็นธาตุที่อยู่ในกลุ่มของไลท์อะลอยเช่นเดียวกันแล้วก็มีความหนาแน่นหรือ specific gravity น้อยกว่าอลูมิเนียมเสียด้วยซ้ำเพียง 1.85 เท่านั้นนี่คือข้อดีที่มีมากกว่าอลูมิเนียมแต่ว่าข้อเสียนั้นก็คือตัวมันเองเนี่ยมันก็มีการผูกก่อนได้ง่ายมากก็เลยไม่เป็นวัสดุหลักที่เอามาใช้ในอากาศยานสักเท่าไหร่สามารถจะติดไฟนะครับ ignite ได้ยากแก่การดับครับดังนั้นแล้วก็จึงเป็นข้อเสียวัสดุที่เป็นแมกนีเซียมจะเป็นสีเหลืองเนื่องจากมีการเคลือบด้วยซิงโครเมตเพราะว่าป้องกันการผูกก่อนครับตัวมันเองเนี่ยมีสีออกเป็นสีเทาซึ่งไม่ใช่สีเหลืองนะครับส่วนใหญ่เราจะไม่ได้เห็นแมกนีเซียมหรือแมกนีเซียมอะลอยเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นพื้นผิวของเขาเองเนื่องจากทำปฏิกิริยากับอากาศออกซิเจนในอากาศและความชื้นเนี่ยได้ง่ายมากส่วนลักษณะการยึดติดหรือว่าเป็นแมกนีเซียมชีทถ้าเกิดมีการใช้งานเกิดขึ้นวิธีการก็คือจะต้องใช้รีเวทที่อยู่ในกลุ่ม5056เท่านั้นแม้ว่าจะเป็นอลูมิเนียมอะลอยรีเวทก็ตามครับตรงนี้คือข้อจำกัดหรือว่าข้อบ่งชี้ว่าการที่จะทำงานกับแมกนีเซียมอะลอยเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังเพราะเนื่องจากถ้าใช้อลูมิเนียมชนิดอื่นจะเกิดกาลวานิกเซลล์คอร์โรชันทันทีแล้วก็จะลุกลามออกไปเรื่อยๆเนื่องจากกาลวานิกเซลล์คอร์โรชันเกิดจากการที่มีวัสดุต่างชนิดกันมีการแดดเทประจุเช่นอลูมิเนียมอลอยกับแมกนีเซียมอลอยเมื่อมาสัมผัสกันนะครับก็จะเกิดปัญหาเรื่องการผุก่อนได้ง่ายจึงต้องใช้รีเวทที่ทำมาโดยเฉพาะเท่านั้นถัดมาเป็นไทเทเนียมครับมีความเป็นพิเศษก็คือตัวมันเองมีความแข็งแรงสูงมากเมื่อเทียบกับน้ำหนักของตัวมันเองมีน้ำหนักที่เบาครับแล้วก็คุณสมบัติที่ทำให้ไทเทเนียมนำมาใช้ในเครื่องบินที่มากก็คือ temperature resistant ไทเทเนียมทนต่ออุณหภูมิได้สูงมาก corrosion resistant ด้วยขณะที่มีความแข็งแรงเนี่ยเท่ากับเหล็กแต่ว่าตัวมันเนี่ยมีน้ำหนักน้อยกว่าถึง 56% คือมี specific gravity แค่4.6 เท่านั้นเองเมื่อเทียบกับเหล็กครับแล้วสามารถจะทำให้เกิดความแข็งแรงได้ถึง 100,000 PSI ถ้าผ่านการ
heat treatment แล้วก็อยู่ในรูปของ alloy ที่จะกล่าวต่อไปในหน้าถัดไปครับและคุณสมบัติที่ดีมากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามี low coefficient thermal expansion ก็คือการขยายแล้วก็การหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิครับ

ไทเทเนียมอลลอยไทเทเนียมอลลอยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทครับก็คืออัลฟาเบต้าแล้วก็เบต้าซึ่งจะมีอลูมิเนียมโมลิบดีนัมแล้วก็วานาเดียมผสมอยู่ในอัลฟาไทเทเนียมครับในปริมาณที่ต่างกันกับอัลฟาเบต้าไทเทเนียมตัวแรกอัลฟาไทเทเนียมมีสเตรนท์อยู่ถึง 120,000 psi ส่วนอัลฟาเบต้าไทเทเนียมจะมีสเตรนท์ที่สูงขึ้นไปอีกก็คือ 140,000 psi ในกลุ่มไทเทเนียมอลลอยจะสามารถผ่านกรรมวิธีฮีททรีทเมนต์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงได้ครับในส่วนของไทเทเนียมอลลอยที่เป็นเบต้าไทเทเนียมครับก็จะเป็นส่วนประกอบหลักๆของไบเบลดในเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์เอนจินในส่วนของเอ็กซอสต์เบลดครับเพราะว่าไบพวกนี้จะทำงานอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนแล้วก็สูงตลอดเวลาครับผมขอย้อนกลับไปเรื่องอลูมิเนียมอลลอยอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้จะเป็นเรื่องของอลูมิเนียมอลลอยอย่างเดียวครับเป็นส่วนของไลท์นอนเฟอรัสเมทัลอลูมิเนียมอลลอยนี้จะยังคงใช้กับเครื่องบินในระดับไลท์แอร์คราฟต์ครับซึ่งเป็นเครื่องบินเล็กขณะนี้เครื่องบินเล็กส่วนประกอบต่างๆนั้นก็ยังคงเป็นอลูมิเนียมอลลอยเสียเป็นส่วนใหญ่แทบจะเรียกได้ว่าสตรัคเจอร์ทั้งหมดยกเว้นพวกคอนโทรลเซอร์เฟซพวกนี้จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยทั้งสิ้นดังจะเห็นตัวอย่างในภาพครับเครื่องบินทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเครื่องบินที่เล็กแล้วก็มีผู้โดยสารได้เพียง4คนนะทางด้านขวาก็เช่นเดียวกันครับก็คงใช้อลูมิเนียมอลลอยเป็นส่วนหลักในการสร้างเครื่องบินอลูมิเนียมอลลอยมีข้อดีที่ได้กล่าวมาก็คือมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็มี good corrosion resistance มีความต้านทานการผุกร่อนได้ดีมาก specific gravity ก็เพียง 2.7 เท่านั้นเองแต่ pure aluminum strength หรือความแข็งแรงที่มีอยู่มันน้อยเกินไปครับมีเพียงแค่ประมาณ 10,000 ถึง 13,000 psi เท่านั้นเองซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการนำมาทำเป็นชิ้นส่วนอากาศยานเพราะว่ามีความแข็งแรงเนี่ยไม่เพียงพอจึงจะต้องมีการพัฒนาโดยการใช้วิธีการ heat treatment หรือว่าวิธีการในเรื่องของทำให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นที่เราจะคุยต่อกันไปด้วยนะครับซึ่งสามารถจะเพิ่มได้ถึง 100,000 psi อลูมิเนียมอลลอยก็ได้ถูกผลิตออกมาใน2รูปแบบครับก็คือRot Aluminum แล้วก็ Cast Aluminum Rot Aluminum ก็คือเป็นอลูมิเนียมที่ขึ้นรูปขึ้นมาส่วน Cast นี่เป็นอลูมิเนียมที่หล่อครับหล่อใช้ความร้อนทำให้ละลายแล้วก็ใช้แม่พิมพ์อลูมิเนียมที่เป็นลักษณะขึ้นรูปมาจะแบ่งเป็นกลุ่มครับเรียกขานตามตัวเลขที่ได้ตั้งเอาไว้ตั้งแต่1ถึง7ในกลุ่ม 1,000 นะครับถึง 7,000 วิธีการที่ใช้เรียกก็คือจะเป็นตัวเลข4ตัวเราเริ่มต้นกันตั้งแต่กลุ่ม 1,000 ครับกลุ่ม 1,000 จะเป็นอลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์สูงก็คือ 99% ขึ้นไปกลุ่มที่2จะเป็นอลูมิเนียมที่เพิ่มคอปเปอร์เข้าไปกลุ่มที่3เพิ่มแมงกานีสครับกลุ่มที่4เพิ่มซิลิคอนกลุ่มที่5เพิ่มแมกนีเซียมกลุ่มที่6เพิ่มซิลิคอนแล้วก็แมกนีเซียมกลุ่มที่7เพิ่มซิงค์ทั้งหมดนี้1ถึง7เนี่ยนะครับจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันเพื่อใช้งานในแต่ละที่ตัวอย่างในภาพนี้ก็คือเป็นแผ่นอลูมิเนียมอลลอยชีทซึ่งเป็นแผ่นที่ถูกรีดขึ้นมาให้แบนเรียบสามารถใช้ในส่วนประกอบของเครื่องบินก็คือพื้นผิวได้รูปทรงแบบอื่นใช้วิธีการที่เรียกว่า extrusion ก็คือทำให้เป็นรูปทรงที่ต้องการนะครับเหมือนกับการฉีดออกมาเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ไปผ่านการ heat treatment เพิ่มความแข็งแรงขึ้นได้ด้วยจะเป็นลักษณะเป็น L shape เป็นลักษณะเป็น U shape หรือเป็นลักษณะอื่นๆอย่างเช่นเป็นตัว C นะครับ

วกนี้ก็จะอยู่ในเครื่องบินผมจะมาอธิบายให้ฟังในเรื่องของการเรียกขานตัวเลข4หลักที่บ่งบอกถึงอลูมิเนียมอลลอยชนิดต่างๆครับตัวเลขที่1ครับ first digit ตัวเลขแรกเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกถึงอลลอยซีรีส์ที่เราเพิ่งได้กล่าวไปว่าตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข7ก็จะมีซีรีส์ที่มีส่วนผสมอื่นๆเพิ่มเข้ามาแตกต่างกัน second digit ตัวเลขที่2ครับเป็นเรื่องของ purityและ modification หมายความว่ามีการปรับเปลี่ยนกี่ครั้งไปแล้วเริ่มต้นจากเลข0ครับซึ่งก็ไม่มีนะครับยังไม่ได้มีการ modification แต่อย่างไรตัวเลขที่3และตัวเลขที่4จะแบ่งออกเป็นของกลุ่ม 1,000 ซีรีส์กับกลุ่มอื่นๆครับ 1,000 ซีรีส์ตัวเลข2ตัวเนี่ยจะแตกต่างกันคือโดยปกติแล้ว1,000 ซีรีส์อลูมิเนียมอลลอยจะเป็นอลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์มากกว่า 99% อยู่แล้วถ้าตัวเลขเช่นตัว 1,000 อย่างนี้นะครับ 1,000 หมายความว่าไม่มีการ modification และมีอลูมิเนียม 99.00% ครับอีก 1% นั้นที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นธาตุอื่นๆเป็น impurity ถ้าเป็นตัวอย่าง1025ตรงนี้นะครับก็หมายความว่าเป็นเพียวอลูมิเนียม 99.25% impurity ธาตุอื่นก็มีแค่ 0.75% เท่านั้นแต่สำหรับซีรีส์อื่นๆตั้งแต่2ไปจนถึง7นะครับจะเป็นเรื่องของ sequence of development ก็คือลำดับการพัฒนาของกลุ่มอลูมิเนียมอลลอยชนิดนั้นๆอย่างเช่น2024ครับ2024จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยที่ใช้มากที่สุดในชิ้นส่วนประกอบของเครื่องบินซึ่งความหมายก็คือมีส่วนผสมของคอปเปอร์แล้วก็มีไม่มีการ modification ก็คือเป็นเลข0ครับแล้วก็เลข24นั่นก็คือมีการพัฒนามาเนี่ยเป็นลำดับที่24ซึ่งเหมาะแล้วก็ดีแล้วก็มีความแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งานทีนี้เรามาดูตัวอย่างในกลุ่มอื่นๆกันบ้างครับตั้งแต่ 1,100 เนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากในกลุ่มถัดไป 1,100 เพียวอลูมิเนียมก็จะเป็นอลูมิเนียมที่มี 99.00% เพียวอลูมิเนียม 2014 2017 2020และ2024ถัดไปในกลุ่มที่2นะครับจะมีส่วนประกอบของคอปเปอร์แต่อาจจะมีส่วนประกอบอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเช่น2014จะมีซิลิคอนมังกานีสแล้วก็แมกนีเซียมด้วยครับส่วน2020มีลิเทียมและอื่นๆอีกแต่ว่าสามารถจะจำแนกออกมาแล้วก็อยู่ในกลุ่มของคอปเปอร์กลุ่มที่3มีแมงกานีสกลุ่มที่4มีซิลิคอนกลุ่มที่5มีแมกนีเซียมซึ่งตัวเลขที่ตามมาเป็นDevelopment Sequence 3, 43หรือ52ครับแล้วแต่การใช้งานครับ6061ก็เช่นเดียวกันส่วน7075 7079และ7178จะมีซิงค์เป็นส่วนประกอบหลักซิงค์จะเพิ่มความแข็งแรงได้สูงมากครับกลุ่มที่7นี้จะเป็นส่วนประกอบหลักๆของเครื่องบินเลยอย่างเช่นสปาหรือว่าส่วนประกอบที่รับน้ำหนักมากๆครับผมขอยกตัวอย่าง1100 2017และ2117จะเอามาทำรีเวทแล้วก็ฮาร์ดแวร์ต่างๆเป็นหลักครับส่วน2024 6061และ0.075ก็จะอยู่ใน structural part ที่เป็นส่วนประกอบที่มีความแข็งแรงสูงส่วน5052จะเป็นกลุ่ม non structural part ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ครับถัดมาเป็นคาสอลูมิเนียมคาสอลูมิเนียมโค้ดจะมีความแตกต่างกับรอดอลูมิเนียมเล็กน้อยครับกลุ่มที่1ยังคงเป็น 99% หรือว่าเพียวอลูมิเนียมอยู่นะครับกลุ่มที่2เป็นคอปเปอร์กลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นซิลิคอนแต่ว่าเพิ่มคอปเปอร์แล้วก็แมกนีเซียมกลุ่มที่4เป็นซิลิคอนกลุ่มที่5เป็นแมกนีเซียมกลุ่มที่6จะไม่มีครับกลุ่มที่7ยังคงเป็นซิงค์แล้วก็เพิ่มกลุ่มที่8ก็คือมีทินเพิ่มเข้ามาด้วยCast

มิเนียมก็คือการนำอลูมิเนียมมาหล่อขึ้นรูปครับแล้วก็สามารถจะนำไปทำกรรมวิธี heat treatment เพื่อเพิ่มความแข็งแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของวัสดุนั้นตัวอย่างในภาพนี้คือกระบอกสูบครับของอากาศยานลักษณะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยได้มีการทำชิ้นส่วนออกมาเป็นไซลินเดอร์เฮดก่อนนะครับแล้วก็นำไปติดตั้งกับไซลินเดอร์บาร์เรลซึ่งเป็นวัสดุต่างชนิดกันทางด้านบนเป็นคาสอลูมิเนียมอลลอยที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็ทนทานต่ออุณหภูมิและความดันสูงมากต่อไปผมจะมาพูดถึงเรื่องการลดการกัดกร่อนในแผ่นอลูมิเนียมอลลอยครับในกลุ่มของ2024และ7075ที่มีส่วนผสมของคอปเปอร์อยู่ซึ่งคอปเปอร์เมื่อผสมเข้าไปในอลูมิเนียมเมื่อเป็นอลลอยแล้วพบว่าไปลดการป้องกันการเกิดคอร์โรชันดังนั้นแล้วในกลุ่ม2กับกลุ่มที่7ครับจะมีวิธีการที่เรียกว่า Outclad เป็นการเพิ่ม Corrosion Resistance โดยการใช้อลูมิเนียมเพียวนะครับ 100% เลยหรือใกล้เคียงมากๆนำมารีดติดไปกับพื้นผิวของอลูมิเนียมชีททำให้มีการป้องกันของพื้นผิวโดยเป็นเพียวอลูมิเนียมดังนั้นแล้วเพียวอลูมิเนียมจะยากต่อการกัดกร่อนนะครับด้วยตัวมันเองอยู่แล้วก็จะป้องกันการผุกร่อนไปด้วยในตัวครับซึ่งจะมีแค่2กลุ่มเท่านั้นก็คือกลุ่มที่2และกลุ่มที่7ส่วนกลุ่มอื่นๆจะไม่มีครับเพราะว่าไม่จำเป็นเนื่องจากตัวมันเองก็ทนทานต่อสภาวะอากาศแล้วก็การกัดกร่อนอยู่แล้วครับในภาพนี้ครับจะเป็นตัวอย่างวิธีการก็คือแผ่นอลูมิเนียม2024เมื่อผ่านการกระบวนการการผลิตออกมาเป็นชีทเป็นแผ่นแล้วก็จะได้ถูกนำมาโรลครับก็คือใช้แผ่นอลูมิเนียมที่บางขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นอลูมิเนียมนั่นเองว่าต้องการอลูมิเนียมเพียวเนี่ยแคลดดิ้งไปมากน้อยแค่ไหนหนาแค่ไหนนั่นเองซึ่งแคลดดิ้งจะไปเพิ่มความแข็งแรงของอลูมิเนียมชีทด้วยเช่นเดียวกันครับทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องการเพิ่มความแข็งแรงของอลูมิเนียมหรือเรียกว่าเทมเปอร์ครับผมขออธิบายเรื่องตัวอักษรก่อนว่าเรามีตัวอักษรอยู่ก็คือตัว F ตัว O ตัว H แล้วก็ตัว T ครับตัวอักษรพวกนี้จะเป็นตัวอักษรที่เขียนตามเลข4ดิจิตที่เราได้เพิ่งพูดกันไปว่าจะเป็น2024ก็ตามทีถ้ามีการผลิตออกมาแล้วยังไม่ได้ผ่านการทรีทเมนต์ใดๆจะมีตัวอักษร F ตามไปครับเนื่องจากจะทำให้ทราบได้ว่าแผ่นอลูมิเนียมชีทอันนี้สามารถที่จะนำไปทำฮีททรีทเมนต์ต่อไปได้ถ้าเป็นตัว O ก็คือ Anneal ครับ Anneal ก็คือเป็นการให้อุณหภูมิน้อยๆครับไม่ถึงกับการทำให้แผ่นอลูมิเนียมเนี่ยละลายก็คือเป็นการอบอ่อนนะครับเขาเรียกว่าอบอ่อนซึ่งทำให้ลดความแข็งแรงของแผ่นอลูมิเนียมเล็กน้อยเนื่องจากแผ่นอลูมิเนียมที่มีการผ่านการฮีททรีทเมนต์แล้วจะมีความแข็งมากยากต่อการตัดการเจาะหรือว่าการพับการขึ้นรูปต่างๆเราก็เลยต้องไปทำให้ตัวมันอ่อนก่อนนะครับแม้ว่าหลังจากผ่านการทรีทเมนต์มาแล้วก็ตามเราสามารถ reheat treatment กลับไปให้มันแข็งดังเดิมได้ในกลุ่มของอลูมิเนียมอลลอยที่ไม่สามารถจะทำการ heat treatment ได้ก็จะใช้วิธีการ co-working ก็คือการบีบอัดการทำให้อลูมิเนียมอลลอยมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นโดยใช้กรรมวิธีทางด้านทางกลครับการรีดนะครับ stretching compress drawroll ก็คือทำให้เกรนของอลูมิเนียมมันเล็กลงบีบอัดเข้าไปนะก็จะมีตัวอักษร H เป็นตัวบ่งบอกครับว่าผ่านการ co-working หรือเรียกอย่างว่า strain hardening มาแล้วสำหรับเฉพาะกลุ่ม non-heat treatable alloy 1,000 3,000 และ 5,000 จะไม่มีการใช้วิธีการ heat treatment หรือผ่านอุณหภูมิใดๆนะครับเพราะว่าจะทำให้คุณสมบัติ
ความแข็งแรงนี่เสียไปเลยอีกตัวหนึ่งคือตัว T ครับ T ก็คือ solution heat treat ก็คือใช้ความร้อนที่สูงด้วยในการเพิ่มความแข็งแรงในกลุ่มของ heat treatable alloy จะมีอยู่ 2,000 6,000 แล้วก็ 7,000 ครับในเรื่องของ annealing หรือการอบอ่อนครับเป็นกรรมวิธีในการ recrystallization ในเนื้อหรือว่าเกรนของอลูมิเนียมถ้ามีการจัดเรียงตัวให้ใกล้มากที่สุดหรือว่าชิดกันมากที่สุดจะทำให้เกิดการเกาะยึดเหนี่ยวกันแล้วก็มีความแข็งแรงมากที่สุดทีนี้การ recrystallization หลังจากที่มีการ heat treatment แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่สามารถจะนำเอาอลูมิเนียมอลลอยชิ้นนั้นเนี่ยมาทำการแฟบริเคททำการเจาะกันดัดได้วิธีการก็คือให้อุณหภูมิกับวัสดุชิ้นนั้นแล้วก็เป็นอุณหภูมิที่ต่ำครับไม่สามารถจะทำให้คุณสมบัติเปลี่ยนไปมากเท่าไหร่แล้วค่อยๆลดอุณหภูมิลงจนกระทั่งเย็นตัวในอุณหภูมิห้องนะครับสามารถทำได้ในทุกซีรีส์เลยแต่การให้อุณหภูมิแบบนี้ในเรื่องของกลุ่มที่2กับกลุ่มที่7ที่ได้กล่าวไปว่ามีการฉาบหรือว่าโรลปิดหน้าผิวด้วยเพียวอลูมิเนียมหรือเรียกว่าอัลแคลดจะมีปัญหาทันทีเพราะว่าอลูมิเนียมที่อยู่ผิวหน้าครับจะละลายเข้าไปในเนื้อของอลูมิเนียมตัวมันเองดังนั้นแล้วอัลแคลดก็จะสูญเสียไปครับดังนั้นพวกชีทที่มีการเอาแคลดมาแล้วก็จะไม่นิยมนำไปผ่านการอันนิวหรือว่าฮีททรีทเมนต์ใดๆอีกครับควรจะใช้งานได้ทันทีถัดมาเป็นโคเวิร์กิ่งครับในเรื่องของสเตรนฮาร์ดเดนนิ่งหรือเรียกว่าเวิร์กฮาร์ดเดนนิ่งนะครับการทำให้เกิดความแข็งแรงเพิ่มขึ้นโดยไม่ใช้อุณหภูมิโดยการนั้นที่อุณหภูมิห้องทำให้เกรนเชฟเนี่ยเปลี่ยนไปก็คือมันจะเล็กลงตัวมันเมื่อเล็กลงก็มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นเหมือนการรีดแผ่นอลูมิเนียมหรือว่าแผ่นวัสดุที่มีความหนาให้บางลงเรื่อยๆครับสามารถจะลดความแข็งแรงได้โดยใช้วิธีการแอนนีลเพราะว่าตามที่ได้เรียนว่าเมื่อมีความแข็งมากไปอลูมิเนียมไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนรูปทรงหรือดัดในรูปทรงที่ต้องการก็ต้องมาผ่านการแอนนีลก่อนครับแล้วใช้ตัวอักษร H เป็นตัวที่บ่งบอก Strain Hardening ใช้ตัวเลขตามตัวอักษร H เป็นตัวบ่งบอกครับว่าอยู่ในความแข็งหรือว่าผ่านกรรมวิธีในระดับไหนมาก็จะมีตั้งแต่ H1 ครับก็คือผ่านการ Strain Hardening เท่านั้นถ้าเป็น H2 ก็จะมีการแอนนีลหรือ recrystallize ตามมาหรือ S3 จะผ่านอุณหภูมิที่น้อยมากก็คือทำให้อลูมิเนียมเนี่ย stable มากยิ่งขึ้นก็เป็นอุณหภูมิที่ต่ำมากนะครับจะมีตัวอักษรตามมาหลังจาก1 2และ3ด้วยก็จะมีตัวเลข2 4 6และ8ครับตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่า strain hardening การบีบอัดหรือว่าการรีดออกมาเนี่ยทำให้พื้นผิวของอลูมิเนียมอลลอยนั้นเนี่ยเหลือเท่าไหร่ก็จะมีควอเตอร์ฮาร์ดนะครับซึ่งแสดงได้โดยเลข2เลข4เป็นฮาฟฮาร์ดเลข6เป็นทรีควอเตอร์ฮาร์ดก็คือ3ใน4ครับแล้วก็เลข8ก็คือฟูลฮาร์ดมีตัวอย่างครับ5052ขีด H แล้วก็1กับ4ความหมายก็คืออยู่ในกลุ่มอลูมิเนียมอยู่ในกลุ่มซีรีส์ของ 5,000 นะครับแล้วก็มีการทำ strain hardening เท่านั้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความแข็งแรงในระดับ half hard ถัดมาเป็นกลุ่มของ solution heat treat ก็คือใช้อุณหภูมิครับเป็นลักษณะ thermal process ก็คือใช้อุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปหลังจากที่มีการผลิตชิ้นส่วนนั้นออกมาเรียบร้อยแล้วมีการเจาะมีการพับมีการดัดแล้วก็มีการผ่านกรรมวิธีต่างๆ machining จนครบถ้วนต้องการเพิ่มความแข็งของชิ้นงานนั้นก็เลยต้องใช้ thermal process วิธีการนะครับ process ก็คือ
heat

อลูมิเนียม to specify temperature ซึ่งแต่ละอลูมิเนียมอัลลอยในกลุ่มนั้นจะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันจึงทำให้ความแข็งแรงและความแข็งของตัวมันเองเนี่ยเพิ่มขึ้นบางครั้งเราไม่ต้องการความแข็งที่มากเกินไปครับเราก็ต้องเลือกวิธีการ heat treatment หลังจากให้อุณหภูมิมาแล้วก็จะต้องลดอุณหภูมิก็คือค่อยๆลดอุณหภูมิตามปกติเราจะเรียกว่า natural aging ก็คือ air cooling at room temp ก็คือหมายความว่าค่อยๆให้ตัวมันเย็นตัวลงเองตามธรรมชาติครับหรือเราจะเรียกว่า aging เฉยๆก็ได้ส่วนในเรื่องของ artificial aging บางครั้งเราไม่สามารถรอเวลาได้เราจึงมีการคิดค้นวิธีเร่งหรือว่า artificial aging อาจจะลดจาก1วันนะครับเราต้องรอ24ชั่วโมงถึงจะใช้งานได้เราอาจจะใช้เวลาแค่3ชั่วโมงบางครั้งสิ่งที่เรียกว่า aging อาจจะใช้ชื่อว่า precipitation process ครับ artificial aging มันจะลดเวลาตรงนี้ได้มากเป็นการเร่งการเกิดความแข็งของชิ้นส่วนอลูมิเนียมอลลอยนั้นๆถัดมาเรามาดู solution heat treat designation ก็คือตัวเลขครับที่ตามตัวอักษร T ก็คือ temper หรือว่า solution heat treat มีเริ่มตั้งแต่เลข1ไปเรื่อยๆครับมีมากกว่า9ครับผมยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยที่ใช้กันมากที่สุดก็คือเลขประมาณเลข9นี้ไม่เกินนี้ T1 ครับหรือ T1 วิธีการก็คือก็หลังจากที่อลูมิเนียมอะลอยได้ผ่านกรรมวิธีการผลิตมาแล้วก็ผ่าน natural age ปกติ aging ปกติ T2 นี่จะเป็นอยู่ในรูปของ anneal เท่านั้นครับ T3 เป็น solution heat treat และมี cold work ตามมาด้วยหมายความว่าผ่านการ heat treat ก็คือผ่านการอบแข็งมาแล้วหลังจากนั้นก็มีการทำ strain hardening อีกนะเพิ่มเติมขึ้นไปอีก T4 ใช้วิธีการ naturally aging หลังจาก solution heat treat ครับ T5 ใช้วิธี artificial aging ก็คือเร่งการเพิ่มความแข็งเข้าไป T6 เป็น solution heat treat กับ artificial agingT7 มีการใช้ stabilize ก็คือลักษณะคล้ายๆกับ anneal แต่ว่าจะมีการใช้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าครับแล้วก็มีระยะเวลายาวค่อนข้างจะทำให้มีความแข็งเพิ่มมากขึ้นได้ถัดมาเป็นตัว T8 ครับ T8 เป็น solution heat treat และมี co-working จะเหมือนกับ T3 ครับแต่ว่ามีเพิ่ม artificial aging เพิ่มเข้าไปด้วยก็จะสามารถจะบอกได้เลยครับว่าตัวเลข T8 ก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นอีก T9 ครับ T9 เป็นเรื่องของ artificial aging แล้วก็ co-work ทีหลังครับเรามาดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือว่า aluminum alloy product ที่เกิดจากการใช้วิธีการนะครับรีดออกมาเป็นแผ่น aluminum alloy sheet โดยปกติจะถูกรีดออกมาแล้วจะม้วนครับเป็นม้วนยาวๆก่อนที่จะนำมาใช้งานโดยปกติก็จะแล้วแต่ซีรีส์ที่ผลิตออกมาจะม้วนเก็บเอาไว้ในภาพถัดมานี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นรอดครับเป็นการรีดออกมาเช่นเดียวกันหรือ extrusion ก็คือทำออกมาเป็นชิ้นยาวๆเลยนะครับเหมือนฉีดออกมาจากโมแล้วก็สามารถนำไปผ่านกรรมวิธี heat treat ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงส่วนรีเวทต่างๆที่นำมาใช้กับอลูมิเนียมอลลอยพาร์ทนั้นก็จะต้องเป็นรีเวทที่สร้างมาจากอลูมิเนียมอลลอยเช่นเดียวกันซึ่งจะมีในกลุ่มแตกต่างกันไปครับตัวอย่างครับในภาพนี้เป็นอลูมิเนียมโรลครับก็คือเป็นแผ่นหรือเป็น extrusionหรือเป็นรอดนี้เป็น2024 T4 ครับซึ่งเป็นอลูมิเนียมอยู่ในกลุ่มของ2000หรือ Copper Series มี Copper เป็นส่วนประกอบแล้วก็มี Heat Treatment โดยเป็น Naturally Aged

็คือ T4 ครับตัวอย่างอีกอันนึงก็คืออลูมิเนียมอลลอยชีทที่ผ่านการฮีททรีทเมนต์มาแล้วลักษณะของแผ่นชีทครับที่เป็นโรลเป็นม้วนนะครับจะได้ถูกคลี่ออกมาแล้วก็ตัดเป็นแผ่นแล้วก็นำไปใช้งานเราจะมีการเขียนครับหรือว่ามีการบอกว่าอลูมิเนียมชีทนั้นอยู่ในกลุ่มใดเราสามารถเห็นได้ครับอ่านได้เลยในทุกๆแผ่นนะครับป้องกันการเข้าใจผิดแล้วก็ผิดพลาดในการหยิบไปใช้งานลักษณะก็คือจะมีการพิมพ์นะครับเป็นตัวอักษรตามความยาวตัวอย่างในภาพนี้ครับเป็นภาพแสดงให้เห็นถึงอลูมิเนียมชีทในกลุ่มของ7075แล้วก็ T6 แล้วก็ไม่ได้มีเอาแคลดครับความกว้างของแผ่นอลูมิเนียมชีทโดยปกติสามารถผลิตออกมาได้ตั้งแต่6นิ้วถึง60นิ้วความกว้างนะครับแต่โดยปกติที่นิยมในอุตสาหกรรมการบินตอนนี้ผลิตออกมาที่ความกว้าง4ฟุตเท่านั้นครับส่วนความยาวนั้นแล้วแต่ความต้องการของคนใช้งานแต่โดยปกติแล้วที่12ฟุตครับความหนาที่ผลิตออกมาสามารถผลิตได้บางถึง 0.012 นิ้วครับจนกระทั่ง 0.375 นิ้วพอหลังจากนั้นจะมีความหนามากเกินไปไม่สามารถจะรีดม้วนเป็นโรลได้จะเป็นอลูมิเนียมเพลทแทนครับก็คือมีความหนาเพิ่มขึ้นแต่สามารถใช้กรรมวิธีฮีททรีทเมนต์ได้เช่นเดียวกันถัดมาเป็นตัวอย่างครับการใช้งานของอลูมิเนียมอลลอยที่อยู่ในอากาศยานจะมีการบอกในแต่ละชิ้นส่วนว่าแต่ละชิ้นส่วนเป็นวัสดุชนิดใดเช่นหมายเลข1ครับสกินครับด้านนอกจะใช้อลูมิเนียม2024นะครับ T3 หรือ T4 ครับเป็นชีทหมายเลข2เนี่ยอยู่ด้านในครับเป็นสตริงเจอร์เป็นตัวเพิ่มความแข็งแรงของสตรัคเจอร์ก็ใช้2024 T3 แล้วก็ T4 แต่ว่าเป็นเอ็กซ์ทรูชั่นหรือบางส่วนจะเป็น7075ด้วยหมายเลข3ก็คือเฟรมนะครับก็ยังคงใช้2024และ7075เช่นเดียวกันส่วนที่เป็น seat track หมายเลข4เป็นรางครับที่เอาไว้ให้เก้าอี้เนี่ยมายึดติดนะครับมักจะใช้7075เป็นหลัก floor beam ก็คือชิ้นทางด้านขวางสร้างพื้นนะครับทางเป็นพื้นของผู้โดยสารที่รับน้ำหนักมากดังนั้นก็จะใช้7075เป็นหลักเช่นเดียวกันครับ window frame เป็นกรรมวิธีการผลิตในเรื่องของ casting ก็ใช้7075เช่นเดียวกันครับอีกสิ่งหนึ่งครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า duralumin ซึ่งในสมัยก่อนครับเรามีการคิดค้นอลูมิเนียมอลลอยโดยการเติมคอปเปอร์เข้าไปสมัยนั้นครับเราเรียกว่าดูลาลูมินหรือว่าดูลาลูมิเนียมหรือเราเรียกสั้นๆว่าดูรัลซึ่งมันเป็นการนำคำ durable กับคำว่าอลูมิเนียมมารวมกันถ้าในวันนี้ยังคงมีอยู่นะครับให้เข้าใจว่ามันคือกลุ่ม 2,000 แม้ว่าตัวมันจะเป็นอลูมิเนียมที่มีคอปเปอร์มีแมกนีเซียมซิลิคอนและแมงกานีสรวมอยู่ด้วยก็ตามแต่จะถือว่าอยู่ในกลุ่มของ 2,000 ซึ่งจะเป็นรูปแบบของ2011 2014 2017และ2024ครับซึ่งในกลุ่มนี้ดูราลูมินสามารถนำไปผ่านกรรมวิธีฮีททรีทเมนต์ได้ด้วยเช่นกันผมก็ได้พูดในเนื้อหา Non-Ferrous Metal ในส่วนของ Heavy และ Light Metal ไปรวมไปถึงอลูมิเนียมอลลอยและ Temper Processในตอนถัดไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ non-metallic material ซึ่งจะมี wood, fabric, plastic และ composite material ครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: พี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาต่อนะครับในบทที่2นะครับเราจะอยู่กันที่พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม SketchUp นะครับหลังจากที่เราได้สร้างโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับในบทที่แล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับทุกคนจะเห็นหน้าจอนะเราจะมีไอคอนอยู่3ตัวนะครับแต่ตัวที่เราใช้เนี่ยคือไอคอนตัวเดียวนะก็คือ SketchUp Pro 2022ทุกคนดูให้ดีนะครับตรงนี้นะจะมี Style Builder เราไม่ได้สอนนะครับในบทนี้นะครับโอเคเมื่อเราเจอไอคอนแล้วนะครับให้เราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับคลิก2ทีนะแล้วก็รอสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวมันก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาคืออาจารย์ป้อมใช้เวอร์ชั่น2022นะ

ตอนนี้ปัจจุบันนี้ในตอนทำคลิปนะครับก็มีเวอร์ชัน2023แล้วนะครับก็ถ้าใครอยากลองใช้ก็ลองไปใช้ดูนะครับโอเคนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจอหน้าต่าง Welcome to SketchUp นะครับให้ทุกคนคิดง่ายๆนะไม่มีอะไรซับซ้อนนะเหมือนโปรแกรมทั่วไปนะครับแต่สิ่งสำคัญตรงนี้ให้ทุกคนดูตรงนี้ครับมันจะมี2ส่วนนะก็คือไฟล์กับตัว Learn นะครับไอ้ตัว Learn เนี่ยนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันคือการเรียนรู้นะครับก็ถ้าใครอยากศึกษาก็ไปดูนะแต่มันข้อเสียคือเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคเนาะนะครับถ้าใครอยากดูจริงๆก็ไปดู YouTube นะคนไทยก็สอนเยอะนะครับอ่ะจากนั้นกลับมาที่ไฟล์ครับก่อนไปที่คำสั่งไฟล์นะให้ทุกคนดูบริเวณนี้ก่อนครับบริเวณนี้นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปดูตรงนี้จะเห็นว่ามีสีเขียวอยู่แปลว่าตอนนี้ได้ลงทะเบียนใช้งานแล้วนะครับก็ตอนนี้คิดว่าทุกคนคงจะลงทะเบียนใช้งานนะครับถ้าใครเป็นตัวแท้เนี่ยก็ใช้งานตลอดชีวิตแต่ถ้าเป็นตัวทดลองใช้ก็30วันนะครับก็กดดูได้นะเนี่ยกดดูได้นะครับว่าเราใช้อีเมลอะไรนะครับลงทะเบียนเนาะโอเคนะครับเอาละก่อนจะเริ่มนะครับเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าตอนนี้เรากำลังจะสร้างบ้านนะในนะครับหลักสูตรนี้ของเราคือการสร้างบ้านนะสามมิตินะครับเป็นพื้นฐานนะครับซึ่งก็เริ่มแรกเลยอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้ดีกว่าว่าตอนนี้เราจะมานะครับเล่นเกม SimCity กันนะฮะคล้ายๆเล่นเกมนะก็เราจะเปลี่ยนจากความคิดที่ว่าเฮ้ยเราจะมาทำเขียนแบบคล้ายๆกับมันเขียนแบบ AutoCAD อย่างเงี้ยหรือเขียนแบบ 3D อย่างเงี้ยให้มามองว่าเรากำลังเล่นเกมนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ป้อมนะจะพาน้องๆทุกคนนะครับนะจบนะทั้งหมดอะนะครับ10บทเนี่ยสามารถสร้างบ้านของตัวเองได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยเริ่มแรกเลยนะครับถ้าเราคิดว่าเป็นเกมเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากการที่เราต้องเลือกโหมดเกมก่อนดังนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เรานะครับให้ความสำคัญคือคำว่าเทมเพลตตรงนี้ครับ more template template ก็คือโหมดเกมนั่นแหละนะครับให้ทุกคนคลิกไปที่ more template จากนั้นนะครับมันจะมีคำว่าเทมเพลตโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเอาละเราจะเลือกว่าเราจะเล่นโหมดอะไรนะครับก็สำคัญตรงนี้นะครับมันจะมีภาพนะครับเห็นไหมเยอะแยะเลยนะครับแต่ตอนนี้เราต้องการเบสิกเลยก็คือซิมเพิลนะครับให้ทุกคนเลือกซิมเพิลนะและมีหน่วยเป็นเมตรนะครับดูให้ดีนะซิมเพิลเมตรนะครับคือถ้าใครอยากใช้หน่วยมิลก็ได้นะแต่ตอนนี้เราไม่ใช้นะครับคงไม่มีใครอยากเป็นหน่วยนิ้วเนาะนะครับนะก็ใช้เป็นมิลลิเมตรนะไม่เอามิลลิเมตรไม่เอานะครับใช้หน่วยเมตรนะครับอ่ะโอเคเราเลือกไปที่ซิมเพิลเมตรนะครับแล้วก็กดนะครับไปเลยนะแต่ตอนนี้ก่อนจะกดนะครับเราจะเห็นว่าเรามีรูปหัวใจด้วยนี่ครับ in love ตรงนี้ in love คืออะไรครับ in love ก็คือว่าถ้าโหมดไหนเราใช้บ่อยเราก็เอาหัวใจย้ายมาตรงนี้นะครับดังนั้นสรุปนะครับเราจะเริ่มต้นที่ชื่อว่า simple นะครับ mate นะครับไม่ใช่ millimeter นะ simple mate นะครับแล้วก็อย่าลืมนะเอาหัวใจครับมากด in love ตรงนี้ด้วยนะครับขั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็เริ่มเลยครับ double click เลยนะคลิก2ครั้งครับที่ simple mate ครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาโอเคครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นหน้าต่างโปรแกรมสเกลับเป็นแบบนี้นะครับจริงๆก็เหมือนกับเล่นเกมนะเพราะว่ามันมีลักษณะมีคนอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีแกนอยู่ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าเพิ่งสนใจตรงนี้นะให้เราสนใจก่อนว่านะครับโปรแกรมสเกลับเนี่ยเลือกเครื่องมือยังไงเวลาเราเล่นเกมใช่ไหมครับเราเข้ามาเลือกโหมดเกมปุ๊บแล้วก็เราต้องรู้จักเครื่องมือก่อนนะครับอ่ะวิธีการเลือกเครื่องมือสเกลับทำยังไงครับให้ไปที่คำสั่งนะ view toolbar นะครับ view toolbar นะ view ก็คือนะครับภาพหรือมุมมองนะ toolbar ก็คือเป็นลักษณะคือเครื่องมือชุดเครื่องมือนะครับ view toolbar ปุ๊บเรียบร้อยนะครับเข้ามาที่หน้าต่างนะครับ toolbar จากนั้นเนี่ยจะมีเครื่องมือของสเกลับให้เลือกครับก็ค่อนข้างเยอะนะแต่เราต้องเลือกในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นนะครับในขั้นเบสิกนี้อย่าเลือกเยอะครับให้เราเลือกที่ getting start นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ standard 2ตัวครับทุกคนมองหาคำว่า getting start แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ standard ครับคลิกเลย standard นะครับเมื่อเราคลิกแล้วนะครับคลิกขึ้นมาถูกแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีชุดเครื่องมือโผล่ขึ้นมาตรงนี้ไอ้ตรงนี้แหละเขาเรียก getting start และไอ้ตัวเนี้ยนะครับเรียกว่า standard นะครับเนี่ยเครื่องมือเป็นแบบเนี้ยง่ายๆนะครับเราสามารถที่จะคลิกซ้ายค้างไว้ที่หัวเครื่องมือนะแล้วก็ลากลงมานะครับคำว่าคลิกซ้ายแล้วลากลงมาเนี่ยนะครับคือแบบนี้ครับคลิกซ้ายค้างไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ลากนะครับค้างไว้นะแล้วก็ลากลงมาแบบนี้ครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากออกมานะครับเห็นไหมไอคอนมันก็จะมาอยู่ตรงกลางแล้วนะครับเราสามารถจะคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากนะครับไปไว้ด้านข้างครับมันดูดเลยปุ๊บคลิกซ้ายค้างไว้ลากนะครับดูข้างล่างปุ๊บเห็นไหมครับอ่ะลากขึ้นมาปุ๊บลากขึ้นมาปุ๊บเอาไว้ตรงนี้ข้างบนแปะเข้าไปนิดนึงครับดึงขึ้นไปตรงนี้อ่ะเหมือนการเล่นเกมนะครับเราปรับได้ใช่ไหมต้องการเครื่องมือไว้ตรงไหนนะครับมีโหมดอยู่โอเคจากนั้นมาครับเอาออกยังไงเบื่อละ

เฮ้ยเราอยากจะเอาเครื่องมือออกวิธีที่ง่ายสุดก็คือการนะครับไปที่ทูบาร์อีกครั้งนึงนะแล้วก็ติ๊กออกครับเปลี่ยนใจก็ติ๊กเพิ่มติ๊กออกติ๊กเพิ่มแค่นี้เองครับง่ายมากหรือนะครับถ้าเราปิดไปแล้วครับ close เราสามารถจะลากลงมาแบบนี้ครับจากนั้นกดปุ่มนี้ครับขวาบนปิดกดขวาบนปิดเรียบร้อยครับง่ายมากๆเลยอ่ะอีกทีนะ view นะครับ toolbar จากนั้นไปที่คำสั่งครับ getting start แล้วก็ standard นะครับเรียบร้อยจากนั้นคลิกซ้ายค้างเอาไว้ลากไปแปะดูดต้องลากให้โดนขอบจริงๆนะมันจะดูดอ่ะเรียบร้อยจากนั้นตรงนี้ครับ standard สำคัญคือตรง standard นะครับสำคัญตรง standard เนี่ยนะครับมันจะมีคำสั่งสำคัญตรงนี้ที่ต้องการครับคือ undo redo นะตรงนี้สำคัญมากนะครับเอาไว้สำหรับย้อนหลังนะครับอีกนิดนึงนะครับตรง toolbar ตรงนี้มันจะมีคำว่า option เราสามารถเลือกได้นะว่าต้องการตรงนี้ครับไอคอนเนี่ยเล็กหรือใหญ่นะถ้าใครตาดีก็เอาตัวเล็กๆนะถ้าผมตาไม่ดีอาจารย์ป้อมเนี่ยก็ตัวใหญ่หน่อยนะครับก็ติ๊กเอาออกไปนี่ตัวเล็กติ๊กอีกทีตัวใหญ่แค่นี้นะครับก็กด close นี่คือเบสิกง่ายๆครับ toolbar นะง่ายมากๆครับโอเคทูบาร์นะครับเลือกได้แบบนี้แล้วมีอีกวิธีนึงนะครับวิธีนี้เร็วกว่านะคือทำแบบนี้ครับให้เราคลิกขวานะครับบริเวณนี้นะครับนี่บริเวณนี้ครับเนี่ยคลิกขวาบริเวณนี้อ่ะดูนะคลิกขวานะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกเครื่องมือได้เลยนะครับเนี่ยอยากได้อะไรนะเอาละครับผมอยากให้ทุกคนนะครับเลือกเครื่องมืออีกตัวนึงนะเรียกว่า Large Tool Set นะครับตรงนี้ครับ L A R G E Tool Set ครับคลิกปึ๊บเราจะได้เครื่องมือขึ้นมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับเอาละสรุปง่ายๆนะครับเลือกเครื่องมือมี2แบบ1ไปที่ View Toolbar กดนะเลือกเครื่องมือหรือคลิกขวาบริเวณนี้แล้วก็เลือกเครื่องมือนะครับก็อยู่ที่เราจะเลือกนะครับเอาออกก็เอาเครื่องหมายถูกออกเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับก็เลือกหมดเกมเรียบร้อยรู้จักเครื่องมือใช่ไหมต่อไปครับเราต้องเรียนรู้วิธีการนาวิเกชันนะครับคือการย้ายนะมุมมองปรับมุมมองหมุนกล้องนะครับอย่างกรณีเราเล่นเกมต่อสู้อย่างเงี้ยนะศัตรูมาบุกหน้าค่ายเราก็ต้องมาสู้หน้าค่ายศัตรูมาบุกหลังค่ายเราก็ต้องมูฟไปหลังค่ายนะครับนั้นปรับมุมมองเนี่ยสำคัญมากนะเนี่ยแหละจะชนะกันตรงนี้แหละครับใครเร็วใครช้านะทำยังไงครับนาวิเกชันนะคำสั่งนาวิเกชันเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวเองครับคำสั่งแรกนะครับนะเรียกว่า select ครับสังเกตปลายเคอร์เซอร์ของอาจารย์นะจะมีเป็นตัวลูกศรดำเนี่ยคำสั่งเบื้องต้นเนี่ยดูดีๆนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยลูกศรดำอยู่ตรงนี้นี่ลูกศรดำนะครับเนี่ยซึ่งคำสั่งเนี้ยเรียกว่า select นะครับการ select ชิ้นงานก็ง่ายมากครับให้เราคลิกที่ผู้ชายคนนี้ครับ1ครั้งมันจะขึ้นกรอบสีน้ำเงินนะครับตรงเนี้ยเขาเรียก bounding box นะภาษาอังกฤษเรียก bounding box คือกรอบสีน้ำเงินตรงนี้ถ้าเรายกเลิกการ select แล้วก็กดข้างนอกทันที select ไม่ selectselect ไม่ select แค่นี้นะครับง่ายมากๆเลยนะคำสั่งพื้นฐาน select นะ select ไม่ select โอเคนะครับเอาละนี่คือ select ครับต่อไปครับเรามีคำสั่ง zoom ครับโดยการหมุนล้อครับอันนี้คือล้อ score view นะครับถ้าเราหมุนไปข้างหน้าหมุนขึ้นอย่างเงี้ยหมุนขึ้นอย่างเงี้ยครับมันคือ zoom เข้าหมุนลงอย่างเงี้ยคือ zoom ออกนะครับอ่ะก็ zoom เข้า zoom ออก zoom เข้า zoom ตรงไหนมันก็ zoom ตรงนั้นนะครับเห็นไหมง่ายๆครับโอเคนะนะครับนี่คือซูมผมว่าทุกคนทำได้แหละนะครับไม่ยากเลยอย่าลืมนะเมาส์ต้องมีล้อดีนะบางคนล้อเสียแล้วไปเปลี่ยนนะครับนะโอเคต่อไปครับเมื่อเรารู้ซูมแล้วต่อไปอีกคำสั่งหนึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันนะคือการเลื่อนหน้าจอครับภาษาอังกฤษเรียกว่าแพนนะ PAN นะครับแต่ในโปรแกรม SketchUp เนี่ยเขาเรียกว่ามือครับเรียกว่า hand นะครับ hand เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะคล้ายลูกมือนะมองดูดีๆนะตรงนี้ครับตรง last tool set เนี่ยจะมีเครื่องมือที่ชื่อว่ามืออยู่ตรงนี้ครับนี่ครับแพนนะครับคลิกที่มือหรือแพนก็จะมีมือออกมาครับจากนั้นกดคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากครับอย่าลืมนะคลิกซ้ายค้างไว้นะครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากนะครับแบบนี้นะครับโอเค space bar select นะครับแล้วก็ตัวแพนก็คือมือนะครับถ้าเราทำงานนะครับเราต้องเน้นความเร็วดังนั้นเองเนี่ยนะครับเราจำเป็นต้องมีคำสั่งเรียกว่าช็อตคัทนะครับคือตรงเนี้ยความไวตรงนี้สำคัญมากเล่นเกมเนี่ยนะครับเวลาเราทำงานเหมือนกันนะถ้าเราคัดเราจะไวกว่าคนอื่นนะครับช็อตคัทง่ายๆครับกด space bar ครับคือ select กด h ครับ hand เนาะภาษาอังกฤษตัว h นะครับ hand ก็คือมือดังนั้นเอง space bar คือ select นะครับ h ฮ่องกงคือมือนะครับ space bar คือ select

แล้วก็ H นะครับก็คือตัวมือเนี่ยนะครับก็ space bar H space bar H นะครับง่ายๆเลยนะครับต่อไปนะครับมันยังมีอีกคำสั่งหนึ่งนะคำสั่งเนี้ยเป็นคำสั่งสำคัญมากในโปรแกรม SketchUp นะครับก็คือการหมุนหน้าจอนะมันโปรแกรม3มิติเนาะก็ต้องมีการหมุนอย่างเช่นเราต้องการดูหน้ากำแพงหลังกำแพงเนี่ยวันนี้ศัตรูถือปืนอยู่หลังกำแพงเนาะแล้วก็อย่างดูก็หมุนไปดูคำสั่งเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า orbit นะครับนะช็อตคัทก็คือตัว O อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ป้อมบอกช็อตคัทไปเลยนะครับตัว O นะครับถ้าเราคลิกคำสั่ง orbit ซึ่งอยู่ข้างๆมือครับบริเวณนี้ครับเนี่ยบริเวณนี้ orbit นะครับหรือกดตัว O นะครับ orbit คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากคลิกซ้ายค้างไว้มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับสังเกตเส้นสีแดงเขียวไหมมันก็จะหมุนเรื่อยๆแบบนี้ครับโอเคนะครับก็ไปซ้อมกันมานะครับนะแต่ตอนนี้เรามาต่อก่อนนะครับตอนนี้เราจะมาต่อในส่วนที่เรียกว่านะครับการทำช็อตคัทนะครับที่มันจะไวกว่าอีกคือช็อตคัทเดิมเนี่ยมันไวอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันมีอีกคำสั่งนะครับที่ไวกว่านี้อีกนะครับทำยังไงเรามาดูกันนะครับคือเอาง่ายๆบางครั้งนะครับเราอยากจะหมุนไวโดยไม่ต้องกดตัว O วิธีการทำง่ายมากนะครับให้เรานะครับกดล้อเนี่ยตรงเนี้ยค้างไว้เนี่ยล้อค้างไว้นะครับดูนะดูหน้าจอเนี่ยกดเนี้ยปุ๊บล้อค้างไว้นะครับถ้ากดล้อค้างไว้เนี่ยมันจะเรียกคำสั่ง orbit ทันทีโดยที่เราไม่ต้องกดตัว O เห็นไหมครับอ่ะกดล้อค้างไว้ปุ๊บมันก็ orbit เลยนะครับมันสำคัญยังไงครับสำคัญคือเวลาเราใช้คำสั่งอื่นอยู่อย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปเรียกคำสั่งตัว O เสมออย่างเช่นเราใช้คำสั่ง A อยู่อย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะหมุนใช่ไหมเราก็กดล้อค้างไว้ปุ๊บมันก็หมุนเลยเราจะปล่อยล้อแล้วใช่ไหมครับเราก็เรียกคำสั่ง A มาใช้งานได้เลยเข้าใจไหมครับนั้นวันนี้นะครับเป็นวันเริ่มต้นเนี่ยอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับนักศึกษาทุกคนเนี่ยเริ่มต้นฝึกการหมุนด้วยตัวนี้เลยนะล้อค้างไว้นะถ้าใครล้อเสียรีบไปซื้อตัวใหม่นะครับก็ใช้ล้อกดค้างไว้นะครับอ่ะโอเคนะแต่ถ้าอยากเร็วกว่านั้นอีกครับถ้าเรากดล้อค้างไว้พร้อมกับชิปค้างไว้ครับมันจะกลายเป็นมือครับมันดียังไงครับแล้วหมุนอยู่ดีๆแบบนี้เฮ้ยอยากจะเลื่อนแทนที่ต้องกดตัว H ใช่ไหมไม่ต้องกดครับกดชิปค้างไว้กับล้อจบเลยแล้วทำงานต่อได้เลยครับเอาละนี่คือการ navigation นะแบบเร็วๆนะครับโอเคตอนนี้เรา navigation แล้วนะครับต่อไปครับเราก็มาเรียนรู้หลักการการใช้งาน SketchUp นะครับนะเอาละครับ SketchUp เนี่ยนะครับมันเหมือนเกมอะต่อไปนี้นะครับเราจะเห็นผู้ชายคนนี้ยืนอยู่นะผู้ชายคนนี้มีหน้าที่อะไรครับภาษาอังกฤษเรียกว่า scale figure นะก็คือเป็นตัวกำหนดว่าขนาดชิ้นงานควรเท่าไหร่ครับและจุดนี้ครับเนี่ยเขาเรียกจุด origin ครับจุดกำเนิดครับนะทุกอย่างจะกำเนิดจากตรงนี้ครับ origin นะครับและเส้นสีแดงครับต่อไปนี้ครับเราจะเรียกว่าเส้นแกน x สีเขียวจะเรียกว่าแกน y และสีน้ำเงินจะเรียกว่าแกน z จำให้ดีนะครับ x y z แดงเขียวน้ำเงินอย่าจำสับนะครับ x y z แดงเขียวน้ำเงินนะครับต่อไปครับถ้าเรามองในแง่ของทิศทางนะครับนะในโลกใบนี้นะครับเกมนี้นะครับมันจะเป็นทิศทางตรงนี้ครับจะเป็นทิศทางที่เรียกว่าทิศตะวันออกตรงนี้ครับทิศตะวันตกตรงนี้ครับทิศเหนือแล้วตรงนี้คือทิศใต้นะครับเนี่ยจริงๆ SketchUp เนี่ยมีความละเอียดสูงมากนะครับคือ1ในล้านนะครับ1ในล้านความหมายคืออะไรนะครับละเอียดแค่ไหนลองดูนะเอาง่ายๆครับถ้าเราพูดถึงเมาส์อันนี้นะครับเมาส์อันนี้เราเขียนโมเดลสามมิติเป็นเมาส์อันนี้นะครับเราสามารถจะเคลียร์ที่อยู่ในเมาส์ตัวนี้ได้นะครับนั้นมันละเอียดมากนะครับในเรื่องของความใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึง1ล้าน1ในล้านเนี่ยความหมายคือถ้า1ล้านเมตรเนี่ยเราเอาพันหารเนี่ยความหมายคือเราเขียนระยะทางได้พันกิโลนะครับพันกิโลเนี่ยเอาง่ายๆจากกรุงเทพเนี่ยไปเชียงรายสบายๆนะแล้วเลยเข้าพม่าได้อีกนะครับนั่นสังเกตนะครับว่า SketchUp เนี่ยมันละเอียดนะครับมากๆนะครับแต่แน่นอนครับปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่แรงพอนะครับนะเดี๋ยวว่าคอมบางคนเนี่ยนะครับของนักศึกษาทุกคนเนี่ยอาจจะไม่แรงพอดังนั้นเองเนี่ยการเขียนโมเดลใหญ่เนี่ยมันจึงไม่ได้นะครับแต่แน่นอน SketchUp มันรองรับนะครับแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่ไหวเพราะคอมพิวเตอร์นะไม่ใช่เพราะโปรแกรมไม่ไหวนะครับเอาละนั้นนะครับจำให้ดีนะ SketchUp เนี่ยประกอบด้วยนะครับนะทิศทางนะครับ x y z นะแดงเขียวน้ำเงินและมันมีความแม่นยำและละเอียดสูงนะครับเอาละเมื่อเราเข้าจากตรงนี้แล้วปุ๊บทุกคนก็พร้อมทำงานแล้วนะครับดังนั้นเองเราจะเริ่มต้นนะครับนะจากอะไรที่ง่ายๆก่อนนะ easy นะครับเราจะมาเรียนรู้เบสิกการสร้างโมเดล3มิติที่เรียกว่า surface modeling นะครับเรียกว่า surface modeling โอเคครับเราจะเริ่มต้นนะครับจากนะครับเข้าใจหลักการพื้นฐานก่อนนะครับเอาละบริเวณนี้นะครับทุกคนดูนะในเครื่องมือนะครับบริเวณนี้นี่ชุดตัวนี้เ

ให้ทุกคนจับตามองตรงนี้ไว้นะบริเวณนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนนะมันจะมีดินสอนะครับบริเวณนี้นะดินสอนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมเห็นไหมครับวงกลมนะครับฟรีแฮนด์อันนี้ลากฟรีแฮนด์อันนี้สี่เหลี่ยมหมุนครับอันนี้คือโพลีกอนรูปหลายเหลี่ยม

สี่เหลี่ยมนะ rectangle นะ rectangle ภาษาอังกฤษคือตัว r ใช่ไหมนำหน้าอยู่ดังนั้นช็อตคัทก็คือตัว r ครับให้เราคลิกตัว r ที่แป้นพิมพ์ครับ r เสร็จแล้วได้แล้วครับกด space bar select กด r เรียบร้อยครับโอเคเบสิกก่อนนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะเริ่มต้นจากการสร้างสี่เหลี่ยมก่อนวิธีการนะครับให้เรานะครับคลิก1ครั้งครับตรงไหนก็ได้ครับเพื่อเริ่มต้นสร้างสี่เหลี่ยมครับคลิกจากนั้นตรงนี้สำคัญมากนะครับเราจะลากออกไปครับโดยที่คลิกแล้วปล่อยมือนะครับไม่ใช่ drag นะไม่ใช่ลากนะครับคลิกแล้วปล่อยมือเมื่อปล่อยมือแล้วเลื่อนเมาส์ครับไปซูมด้วยแล้วคลิกไปเรื่อยๆครับนะไม่ใช่คลิกเลื่อนไปเรื่อยๆยังไม่คลิกนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆก่อนนะถ้าคลิกเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะสร้างทันทีแต่ตอนนี้ถ้าคนสังเกตนะครับว่าในขณะเลื่อนสี่เหลี่ยมไปครับมันจะมีคำว่า dimension อยู่บริเวณนี้ dimension คืออะไรครับมันคือนะครับกำหนดนะครับขนาดระยะทางตามแนวแกน x และ y ครับจำได้ไหม x คือสีอะไรครับ x สีแดงใช่ไหมแล้ว y สีอะไรครับสีเขียวดังนั้นเองนะครับถ้าเราต้องการขนาดเท่าไหร่ครับเรานะครับสามารถพิมพ์ได้เลยไม่ต้องไปเล็งเองนะสมมติอาจารย์ป้อมต้องการที่จะได้สี่เหลี่ยมขนาด 8x8 โอ้โหกว่าจะเล็งได้เนี่ยคงจะเป็นวัดนะเพราะว่ามันดูดีครับมันละเอียดถึง2ตำแหน่งอะวิธีการคือคลิกวางครับปึ๊บจากนั้นพิมพ์เลยครับ8.8แล้วก็ enter ครับเมื่อพิมพ์8.8แล้ว enter เนี่ยมันจะสร้างสี่เหลี่ยมขนาด 8x8 ทันทีครับลองดูอีกทีครับคลิกวาง5.5 enter คลิกวาง4.4 enter คลิกยังไม่วางก็ได้นะครับยังไม่ต้องวางก็ได้ลากไปเรื่อยๆอยากได้6x6ก็พิมพ์6x6แล้วก็ enter และนี่คือเบสิกง่ายๆครับเราสามารถสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมได้นี้ครับกด space bar หนึ่งทีกลับมา select ครับนี่คือพื้นฐานง่ายๆของโปรแกรม SketchUp ครับSketchup เนี่ยมันมีการล็อกแกนด้วยแกนนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับก็จะมีแดงเขียวน้ำเงินลองดูใหม่ครับกด R สี่เหลี่ยมครับและคราวนี้ล็อกแกนครับดูนะให้เรากดคีย์บอร์ดครับคือในโปรแกรม SketchUp เนี่ยนะครับคีย์บอร์ดสำคัญมากนะครับให้ทุกคนดูที่คีย์บอร์ดของตัวเองนะมันจะมีลูกศรเล่นเกมนะครับซ้ายขวาบนล่างนะครับลูกศร นะถ้าเรากดลูกศรของคีย์บอร์ดไปทางซ้ายครับมันจะสร้างระนาบเขียวถ้ากดนะครับลูกศรไปทางขวาคีย์บอร์ดนะครับมันจะสร้างในระนาบสีแดงตรงนี้ครับแล้วถ้ากดน้ำเงินนะครับนะแกนน้ำเงินนะครับคือลูกศรขึ้นมันจะล็อกระนาบสีน้ำเงินครับดูอีกทีนะอาร์ซีเลียมคลิกแบบนี้ครับอันนี้คือระนาบอะไรครับ XY ถูกไหมแดงเขียวกดทางซ้ายครับคีย์บอร์ดทางซ้ายลากตามแนวนี้ครับนี่คือระนาบอะไรครับแดงน้ำเงินถูกไหมครับ x z คลิกนะครับกดทางขวามันคือระนาบอะไรครับเขียวแล้วก็น้ำเงินใช่ไหมคณิตศาสตร์ง่ายๆครับวงกลมก็ได้ครับคลิกวงกลมนี่วงกลมครับโพลีกอนคลิกโพลีกอนนี่คือเบสิกง่ายๆครับในการทำงานครับถ้าเราไปวงกลมเนี่ยแล้วก็กดวงกลมปุ๊บแล้วก็พิมพ์รัศมีครับคลิกแล้วก็พิมพ์รัศมีต้องการรัศมีเท่าไหร่6 enter กดคลิกต้องการรัศมีเท่าไหร่5 enter นะครับโพลีกอนก็เหมือนกันง่ายมากนะครับกดโพลีกอนต้องการกี่ขอบครับต้องการ8ขอบกด8 enter จากนั้นมาลากครับกำหนดระยะเห็นไหมครับต้องการสามเหลี่ยมกดโพลีกอนกด3 enterแล้วก็สร้างสามเหลี่ยมอันนี้แหละครับก็คือเบสิกง่ายๆครับแต่ในโปรแกรม SketchUp ครับมีเฟซอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่3มิติครับการสร้าง3มิติง่ายมากนะครับทันทีที่เราสร้างพื้นผิวนะครับต่อไปเนี้ยตรงเนี้ยเราจะเรียกว่า surface หรือ face นะครับขอย้ำนะครับศัพท์ตรงนี้ภาษาอังกฤษต้องรู้ไว้นะครับเพราะว่าณวันนี้เราต้องอยู่ในโลกที่ต้องเจอคนต่างประเทศเยอะนะครับโอกาสได้เปรียบนะครับถ้าเราฝึกภาษาอังกฤษ surface คือพื้นผิวหรือ face ก็ได้ครับในโปรแกรม SketchUp ที่เรียกว่า face นะครับต่อไปนี้นะครับมันจะเรียกว่า face หรือระนาบนะหรือพื้นผิวนี่แหละนะครับผมเรียกพื้นผิวแล้วกันหรือผิวนะครับหรือ face แล้วกันนะครับถ้าเรามี face แล้วนะครับเราสามารถสร้าง3มิติได้ทันทีครับด้วยคำสั่งที่ชื่อว่า push and pull ครับ

push and pull อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เลยนะ push and pull short cut คือตัว P ครับตัว P อ่ะคลิกเลยนี่ดูนะ push and pull กด P หรือ push and pull short cut คือตัว P นะครับจากนั้นเอาปลายลูกศรสีแดงนะครับมาคลิกที่ผิวของสี่เหลี่ยมตัวนี้ครับจากนั้นก็ปล่อยมือนะคลิกแล้วปล่อยมือแล้วก็ยกขึ้นครับคลิกยกขึ้นแล้วก็คลิกครั้งที่สองนะคลิกยกขึ้นแล้วก็คลิกต่อคลิกคลิกคลิกคลิกและนี่แหละครับคือการสร้างรูปทรงสามมิติในโปรแกรม SketchUp ครับง่ายมากๆเลยครับหลักการง่ายๆครับโอเคนะครับทุกคนพอนึกภาพออกเนาะอันนี้คือทำให้ดูนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักการซึ่งจะต้องเจาะด้วยโอเคถ้าใครอยากสร้างบ้านได้จริงจังนะครับแล้วไม่อยากพลาดนะดูตอนนี้ให้ดีนะครับนะดูชัดๆนะเอาละเดี๋ยวอาจารย์จะทำ new file ครับก็คือจะสร้างไฟล์ใหม่ครับไปที่คำสั่งไฟล์แล้วก็ new นะครับเมื่อกด new ปุ๊บนะครับมันก็จะไปเลือกเทมเพลตที่เรากดหัวใจไว้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันถามว่า save change นะครับto untitled ไหมในกรณีนี้ไม่อยากเซฟถูกไหมก็เซโนครับเพราะเราไม่ใช้ครับจากนั้นมันก็จะเปิดมาเทมเพลตตัวนี้นะครับซึ่งเราอินเลิฟไว้ใช่ไหมแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเทมเพลตเราทำยังไงทำได้ครับดูนะให้เราไปที่คำสั่ง file แล้วกด new from template file new from template ครับจากนั้นเลือกเทมเพลตอื่นครับตัวนี้เห็นไหมครับเทมเพลตมาแล้ว file new from template เลือกตัวนี้เรียบร้อยครับแต่ถ้าเราต้องการกลับไปเทมเพลตที่เราอินเลิฟไว้นะครับกดหัวใจไว้เราก็แค่กดไฟล์แล้วก็ new ตอนนี้ครับมันก็กลับมานะครับเป็นนะครับเทมเพลตที่เราเลือกไว้แล้วนะครับเอาล่ะนะครับเราจะมาทำความเข้าใจหลักการเขาเรียกว่า surface modeling ตรงนี้แหละครับนะอย่าลืมนะจำให้ดีครับ surface modeling ก็คือตัวเมื่อกี้แหละที่พี่สอนเมื่อกี้แหละอาจารย์สอนเมื่อกี้แล้วครับนะโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาดูกฎนะเอาปากกามาจดนะหัวข้อนะครับต่างๆนะกฎข้อที่1ครับนะจริงๆไม่เรียกกฎก็ได้เรียกว่าข้อจำข้อที่1แล้วกันครับข้อที่1คือถ้าเรานะครับสร้างสี่เหลี่ยมหรืออะไรก็ได้ครับสี่เหลี่ยมหรือวงกลมหรือพอลีกอนนะครับหรืออะไรก็ได้อ่ะนะครับโปรแกรมนะครับ SketchUp เนี่ยมันจะสร้างหน่วยพื้นฐานขึ้นมาครับ2ส่วนครับหน่วยแรกนะครับเราจะเรียกว่าขอบครับซึ่งต่อไปนี้เราจะเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าขอบนะแต่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า edge ครับ e d g e สี่เหลี่ยมจะมีกี่ขอบครับทุกคนก็4ขอบถูกไหมไอ้4ขอบนี้ถ้าอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า surface หรือ faceเอาง่ายๆถ้ามีเส้น4เส้นอยู่ในระนาบด้วยกันมันก็จะสร้างระนาบถูกไหมครับอันนี้คณิตศาสตร์ที่เราเรียนแต่คราวนี้เราเรียกว่ามันสร้างเป็นเฟสละกันนะครับต่อไปครับ3เหลี่ยมก็เหมือนกันครับมันก็มีขอบ3ขอบที่อยู่ในระนาบเดียวกันจากนั้นก็จะเกิดเฟสวงกลมก็เหมือนกันครับมีเส้นรอบรูปนะครับจากนั้นมาก็มีเฟสครับและจำให้ดีครับนี่คือหลักการครับขอบที่อยู่ในระนาบเดียวกันเมื่อมาต่อกันเป็นวงปิดมันจะสร้างเฟสและนี่คือกฎข้อที่1ครับเสมอนะครับเสมอถ้าเราสร้างเส้นขึ้นมาแล้วหรือสร้างเอ็ดขึ้นมาแล้วมันไม่เกิดเฟสจำให้ดีเลยครับว่ามันมีเหตุผลง่ายๆคือเส้นทั้งหมดไม่อยู่ในระนาบเดียวกันหรือนะครับหรือเส้นใดเส้นหนึ่งมันหายไปครับอย่างกรณีนี้ครับอาจารย์ป้อมใช้คำสั่งอย่างลบครับบริเวณนี้ eraser อย่างลบนะช็อตคัทคือตัว e ให้เรากดซ้ายค้างไว้นะครับนะคลิกซ้ายค้างไว้คลิกซ้ายถูครับปุ๊บมันจะลบนะครับเส้นที่เรามีอยู่ไปเมื่อเส้นเดิมหายไปปุ๊บเนี่ยเฟสจะหายไปด้วยครับอ่ะกดตัวนี้ครับลบแต่พอลีกอนครับมันถือว่าเป็นตัวเดียวกันหมดเลยเวลาลบปุ๊บมันลบทั้งก้อนเลยครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับปุ๊บหายไปหมดเลยครับและตรงนี้แหละครับก็เรียก surface modeling ครับอันดูก่อนนะนี่อันดูดูอีกทีนะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมครับเราลบเส้นนี้คลิกซ้ายค้างไว้แล้วถูนะครับสามเหลี่ยมมันหายไปครับและถ้าเราอยากจะเติมมันกลับมาทำยังไงเฟสครับเราก็กดดินสอครับนี่ครับดินสอคือตัว L นะครับคลิก1ครั้งปล่อยมือแล้วก็คลิกตัวที่2ตรงนี้
เห็นไหมครับมันก็จะได้เฟซกลับมานะครับเห็นไหมครับเส้น4เส้นรวมเป็นเฟซเส้นหนึ่งหายไปเฟซก็หายไปด้วยและนี่แหละครับคือหลักการของ surface modeling เส้นอยู่ในระนาบเดียวกันรวมกันจะเกิดเป็นเฟซและถ้าเส้นใดเส้นหนึ่งหายไปเฟซนั้นก็จะหายครับหลักการได้ง่ายครับในกรณีที่เป็นพอลีกอนครับหรือวงกลมนะครับเราลองดูนะมันอย่างนี้ครับเอ็ดทั้งหมดเนี่ยมันจะเชื่อมต่อเป็นตัวเดียวกันครับถ้าเราลบขอบไปครับอีเลเซอร์ตัว e นะมันจะลบไปด้วยครับนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับวิธีการนะครับเราอาจทำแบบนี้ครับให้เราคลิกขวาครับที่ขอบนะครับจากนั้นมันจะมีคำว่า export curve คลิกขวาครับ export curve นะครับเมื่อเรา export curve แล้วครับมันเอ็ดเนี่ยจะแตกออกมาครับเป็นเส้นย่อยครับและตอนนี้เวลาเรากดยังลบลบครับเราก็จะลบขอบได้แล้วเข้าใจไหมครับจากนั้นมากดดีสอครับแล้วก็ลากเส้นแปะแบบนี้ครับและนี่แหละครับหลักการง่ายๆครับของ surface modeling นะครับต่อไปครับเรามาดูรูปทรงก่อนนะผมขอลบนะการลบเนี่ยนะครับเรามีวิธีการคือใช้ยังลบนะนี่ครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วถูผ่านขอบนะครับแบบนี้ครับแต่เนื่องจากว่าการถูผ่านขอบเนี่ยบางครั้งขอบมันเยอะก็ไม่ไหวเป็นการถูกไหมครับถ้ามันเยอะเราก็ใช้วิธีการเบสิกเหมือนโปรแกรมทั่วไปเลยครับกดสเปซบาร์ครับเลือก select คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ครอบครับแค่นี้แหละจากนั้นกด delete ที่แป้นพิมพ์ครับอันนี้เป็นเบสิกง่ายๆของทุกโปรแกรมนะครับกด delete หรือนะครับคลิกซ้ายครอบไว้ครับจากนั้นออกคำสั่งคลิกขวานะครับแล้วออกคำสั่งที่ชื่อว่า erase อันดูอีกทีนะครอบนะครับคลิกซ้ายครอบไว้แบบนี้ปุ๊บคลิกขวาแล้วก็ erase นะครับนี่เรียบร้อยครับเสร็จละโอเคต่อไปครับเรามาดูหลักการนะครับในการทำงานนะครับเรายังสามารถที่จะนะครับแบ่งเส้นได้ด้วยครับแล้วกดสี่เหลี่ยมแล้วใช่ไหมแล้วกดดีสอ L นะครับช็อตคัทคือดีสอนะ L นะครับลากเส้นทแยงมุมครับแบบนี้มุมนี้มาตัดมุมนี้มุมนี้มาตัดมุมนี้หรือเราลากเส้นตรงนี้มาตัดตรงนี้ครับหรือลากตรงนี้มาตัดตรงนี้ลากตรงนี้มาตัดตรงนี้สังเกตนะครับว่าทันทีที่เราลากเส้นนะครับมาตัดกันแบบนี้ครับสเก็ตอัพมันจะแบ่งเฟซออกเป็นช่วงๆด้วยครับดังนั้นกฎข้อที่2ครับข้อควรจำข้อที่2นะครับคือเราสามารถแบ่งเซอร์เฟซหรือเฟซออกไปจนละเอียดมากๆได้โดยการลากเส้นตัดเฟซข้อหมายคือถ้าเรามีเส้นอยู่กลายเป็นเฟซแล้วเราอยากแบ่งเฟซนั้นนะครับย่อยออกไปเราก็เพียงลากเส้นตัดครับเหมือนกับลากมีดกรีดเข้าไปครับเฟซมันก็จะแบ่งกันแบบนี้ครับอยากลากเส้นเท่าไหร่ครับแล้วก็ลากไปเลยครับมันก็ละเอียดเท่านั้นครับนี่แบบนี้ครับโอเคนะครับจากนั้นมาแน่นอนครับเราก็ใช้คำสั่งพุทพูดึงได้ครับนี่ดึงดึงนะครับกดพุทพูครับดึงเห็นไหมครับและนี่แหละครับคือการขึ้นโมเดลนะครับแบบ surface modeling นะครับแหมอีซี่จริงๆนะครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับนะครับนี่เลยซึ่งปกติแล้วการขึ้นรูปทรงแบบนี้ยากนะในโปรแกรมอื่นครับเห็นไหมครับทุกคนดังนั้นเองจำไม่ดีนะครับเอากดข้อที่1ข้อที่2นะไปใช้งานนะครับทุกคนสามารถสร้างโมเดลอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบครับต่อไปครับเรามาดูข้อที่3ครับเฟซมี2หน้าครับเฟซมี2หน้ามีหน้าเทากับหน้าขาวครับดูนะในกรณีนี้ครับถ้าเรากดยังลบลบครับ eraser ตัว e เส้นนี้หายไปครับเฮ้ยมันกลวงครับดูนะกดตัวนี้ปุ๊บเฮ้ยมันกลวงนะครับกดตัวนี้ปุ๊บมันกลวงและสังเกตนะครับด้านในเป็นสีเทาด้วยครับเห็นไหมครับดังนั้นจำให้ดีนะครับว่าเวลาเราเขียนโมเดลนะครับด้านขาวต้องออกข้างนอกเสมอส่วนด้านเทานะครับต้องอยู่ด้านในเสมอครับหลายคนบอกว่ามันมีด้วยเหรอที่เทาออกมาด้านนอกครับทุกคนลองดูนะครับกดสี่เหลี่ยมนะครับกดพีพุทธภูนะจากนั้นดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นนะครับดันไปไม่ใช่ปัญหาครับแต่ถ้าเราดันกลับด้านเมื่อไหร่ครับมันพลิกทันทีครับมันเหมือนกับถอดเสื้อถ้าเราถอดเสื้อเร็วๆนะครับเสื้อด้านในจะออกมาด้านนอกเสมอหลักการเดียวกันครับถ้าเราดันขึ้นแบบนี้ไม่ใช่ปัญหาครับทางเดิมครับแต่ถ้าเราดันสวนทางเมื่อไหร่ครับงานเข้าทันทีครับแล้วมันก็จะกลายเป็นสีเทาขึ้นมาแบบนี้ครับคำถามคือถ้าเรามีสีเทาขึ้นมาแล้วทำยังไงสมมติเราทำพลาดอะ
มันมีสีเทาขึ้นมาทำยังไง

วิธีการนะครับก็คือว่าให้เรานะครับแบบนี้ดูนะครับช้านะให้เราคลิกขวาครับออกคำสั่งนะครับเรียกว่านะครับนะ revert faces นะครับ revert face revert ก็คือกลับด้านนะครับ face ก็คือผิวกลับ face คลิกขวาคลิกขวา revert face คลิกขวา revert face คลิกขวา revert face คลิกขวา revert face แล้วก็คลิกขวา revert face แค่นี้แหละครับมันก็จะกลับด้านกันมันมีเหตุผล2 อย่างนะครับที่เรานะจะต้องแบบเอาเฟซด้านขาวออกมาด้านหน้าเสมอนะครับเหตุผลนะข้อที่1คือเวลาเราเอาไปนะครับเขียนดออิ้งนะครับแล้วปรับมาในโหมดเล่นโมโนโครมเดี๋ยวในกรณีนี้ผมไม่ได้สอนเล่นดออิ้งนะแต่บอกไว้ก่อนว่ามันจําเป็นนะเพราะว่าสกราปเนี่ยเอาไปเขียนแบบได้เดี๋ยวมีโอกาสคราวหน้านะถ้ามีโอกาสจะมาสอนนะครับตอนนี้เราสร้างโมเดลอย่างเดียวนะแต่รู้ไว้ว่าการทําดออิ้งนะครับนะ 2D CAD นี่แหละมันจําเป็นจะต้องเอาด้านขาวออกมาเพื่อเป็นความมืออาชีพอะไม่งั้นภาพจะเกิดด่างๆดำๆนะครับประการที่2คือเวลาเราไปเรนเดอร์ต่อนะครับเวลาเราเอาสกราปไปเข้าโปรแกรมเรนเดอร์อย่างเช่น V-Ray อย่างเงี้ยถ้าใครเคยสายเรนเดอร์ก็คือเอาไปทำภาพเหมือนจริงอย่างเงี้ยหรือไปใส่ Enscape นะครับหรือ Lumion อย่างเงี้ยนะครับมันจะไปต้องเอาเฟซสีขาวออกนะไม่งั้นการเรนเดอร์มันจะไม่ได้นะครับเอาละนี่คือเบสิกนะครับต่อไปครับมูฟทั้งหมดทำยังไงคืออยากจะย้ายเก้าอี้ตัวเนี้ยทั้งหมดเลยทำยังไงวิธีการนะครับ SketchUp เนี่ยก่อนที่เราจะ move ทั้งหมดเนี่ยเราต้องเรียนรู้หลักการของการ select ก่อนนะครับ select ก่อนวิธีการ select นะครับคือแบบนี้ครับให้เราคลิกแบบนี้ครับคลิก1ครั้งที่ชิ้นงานที่ face ติด face ติด face นะครับถ้าคลิก2ครั้ง1 2มันติด face กับขอบคลิก3ครั้งหรือคลิกรัวๆครับติดทั้งหมดครับดูอีกทีครับ1 1 2 1 2 3ดังนั้นจำให้ดีครับถ้าเราอยาก select ทั้งหมดครับให้เราคลิก3ครั้งบนชิ้นงานครับมันจะเลือกทั้งหมดครับจากนั้นให้เราออกคำสั่ง move ครับแล้วก็จับชิ้นงานตรงไหนก็ได้ครับ1ครั้งแล้วก็ move ครับจับชิ้นงาน1ครั้ง move จับ move จับ move จับ move เสร็จแล้วกด space bar คลิกที่ว่า1ครั้งยกเลิกการ select 1 2 3 M move คลิกวางคลิกวางกด space bar 1ครั้งคลิกที่ว่าง1ครั้งเพื่อยกเลิกการ select คลิกรัวครับ M move แต่คราวนี้ครับเราไม่ต้องจับชิ้นงานก็ได้คลิกตรงอื่นก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้กดที่หัวก็ได้ลากไม่จำเป็นต้องกดชิ้นงานนะครับและถ้าเรา move ไปเรื่อยๆครับแล้วเราอยากจะได้เพิ่มโดยที่เราไม่อยากจะ move อ่ะคือเราอยากได้เพิ่ม1ตัวคืออยาก copy ครับง่ายๆทำยังไงในขณะที่เรา move ครับให้เรากด control 1ครั้งmove กด control 1ครั้ง move กด control 1ครั้ง move กด control 1ครั้งมันจะกลายเป็น copy ครับ move control move control และนี่แหละครับคือพื้นฐาน SketchUp นะครับแล้วก็หลักการ surface modeling นะครับแล้วบอกได้เลยนะว่าพื้นฐานตรงนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็เราจะเรียนการทำบัตในบทต่อไปนะครับแล้วนำไปต่อยอดทำงานกินได้จริงนะครับใครเอาหลักสูตรนี้นะครับไปใช้ในการทำงานนะนะครับเรียนจบแล้วนะครับบอกเลยว่าเงินเดือนขึ้นทุกคนแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับในบทต่อไปครับสวัสดีครับ

ตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก็อยากให้พี่ติงกับพี่บองเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับหรือถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นครับกรณีอะไรบ้าง
3: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได้
3: ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บตัดมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
4: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
3: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
1: ฟกช้ำ
4: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
3: ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
3: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วเขาบอกว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับใช่ครับ
1: ก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
3: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่จิ๊กมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
1: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
4: ้
1: เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่

0: ช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
1: คร
0: ับ
2: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
6: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
7: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญ

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆหรอลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีครับนักเรียนนะครับครูชื่อครูวิทยาจันทร์สิรินะครับนะสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับวิทยาลัยการชีพนวินทราชูทิศนะครับก็เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในส่วนของ EP ที่2นะครับที่ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับในส่วนของ EP ที่1ที่เราเรียนรู้ในส่วนของเครื่องมืองานเครื่องปรับอากาศไปแล้วนะครับนะในส่วนของ EP ที่2เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับว่าเราจะสามารถที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับก็มาเข้าสู่ในส่วนของเครื่องมือกันเลยนะครับนักเรียนนะครับและในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเราต้องแบ่งออกมาเป็นสองส่วนสองงานนะครับอันแรกคืองานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับในส่วนหนึ่งของงานอะไรครับงานไฟฟ้าและงานตรวจสอบงานวัดและงานตรวจสอบนะครับนะในส่วนของงานติดตั้งนะเครื่องมือชิ้นแรกนะครับถ้าเรามองนะแรกนะในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทํางานนะครับอันแรกก็คืออะไรครับสว่านนะครับนะในส่วนของครูเนี่ยเห็นไหมครับครูมีสว่านอยู่หลายตัวมากนะมีสว่านอยู่สองตัวนะสว่านตัวนี้นะครับนะจะใช้ในการขันและในการติดตั้งในส่วนของงานท่องานรางใช่ไหมครับงานรางประกอบท่อต่างๆนะครับแต่ในส่วนของสว่านตัวนี้เราจะเห็นว่าครูจะใช้ในส่วนของงานที่ใช้ในงานเจาะนะครับทําไมถึงต้องมีการเจาะเพราะในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศเราจะเห็นว่าในส่วนของเครื่องปรับอากาศจะมีสองส่วนใช่ไหมครับในส่วนของส่วนที่อยู่ภายในอาคารและส่วนที่อยู่ภายนอกอาคารนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการติดตั้งเนี่ยเราจะต้องมีการเจาะในส่วนของผนังนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศในการเดินงานท่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้หนึ่งอย่างก็คือในส่วนของหัวเจาะนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของหัวเจาะแบบหัวเจาะไม้เพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานนะครับในการใช้งานจริงๆนะครับหน้างานหรืออาคารต่างๆเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าโครงสร้างของอาคารโดยทั่วไปก็จะเป็นโครงสร้างของคอนกรีตใช่ไหมครับในส่วนของโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างไม้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของหัวเจาะนักเรียนก็จะต้องมีอยู่ด้วยกันหลายๆแบบนะครับนะในส่วนของงานไม้ก็นักเรียนก็ต้องมีในส่วนของงานคอนกรีตนักเรียนก็ต้องมีนะครับนะแล้วมาดูอุปกรณ์ต่อไปไอ้ตัวนี้ก็คืออะไรครับตลับเมตรใช่ไหมครับจะใช้ในการวัดเพื่อกําหนดระยะการติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตลับเมตรเนี่ยนะอยากให้นักเรียนใช้อย่างน้อยก็คือมีระยะที่ความยาวประมาณ3 ถึง 5 เมตรนะครับนะไม่จําเป็นที่ต้องมียาวมากเกินไปนะครับเพราะว่าในส่วนของการติดตั้งระยะของเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราจะติดตั้งอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับระยะของงานท่อนะตามมาตรฐานก็คือไม่เกิน4 เมตรนะครับนะแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการติดตั้งก็คือตลับเมตรที่เราจะใช้ในการวัดเพื่อระบุตําแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์นะครับนะมาดูก้อนตัวต่อไปนะครับนะอีกส่วนหนึ่งสำคัญเลยอันนี้ครับนะอันนี้คืออะไรครับมีหลายหน้าตาใช่ไหมครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับนะส่วนของโครงสร้างรูปแบบรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับนะนี่อยู่ที่การเลือกใช้ใช่ไหมครับถ้ามันขนาดเล็กหน่อยเราก็สามารถที่จะใช้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แคบแต่ถ้าใหญ่หน่อยประโยชน์ของมันคือสามารถที่ใช้ในส่วนของพื้นที่ที่กว้างได้อันนี้คืออะไรครับนักเรียนทราบไหมในส่วนของตัวนี้ก็คือระดับน้ํานะครับนะในส่วนของระดับน้ํานักเรียนจะเห็นว่า2ตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับนะใช้ในการวัดมุมต่างๆนะครับนะในส่วนของแนวดิ่งนะครับนะนักเรียนก็สามารถดูได้นะครับก็ดูจากเส้นตัวนี้นะครับระดับลูกน้ําตัวนี้นะในส่วนของแนวนอนนะครับนักเรียนก็สามารถดูตําแหน่งของลูกน้ําตัวนี้นะครับหรือจะดูในส่วนของแนวตั้งฉากก็สามารถดูในส่วนของระดับน้ําตัวนี้เพราะฉะนั้นระดับน้ำสองตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่มีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับเวลาที่นักเรียนจะนําไปเลือกใช้เนี่ยก็อยู่กับการใช้งานนะครับถ้านักเรียนจะใช้ในพื้นที่ที่แคบๆก็ใช้ตัวเล็กๆมันก็จะง่ายและสะดวกสําหรับการทํางานนะครับนะโดยทั่วไปนะครับในส่วนของระดับน้ำเนี่ยเราจะใช้ในการวัดระดับของการติดตั้งนะครับในส่วนของอะไรครับนักเรียนทราบไหมทําไมถึงต้องใช้ระดับน้ํา
ระดับน้ำหนึ่งบอกเลยครับแนวระดับใช่ไหมครับแนวระดับแนวดิ่งแนวนอนนะครับนะเลขส่วนหนึ่งบอกระดับในส่วนของการติดตั้งระบบอะไรครับแผงคอยเย็นหรือว่าชุดแฟนคอยยูนิตนะครับเป็นหลักเพราะในส่วนของการติดตั้งชุดแฟนคอยยูนิตเนี่ยระดับน้ําเป็นสิ่งสําคัญถ้านักเรียนตั้งระดับน้ําผิดพลาดนะครับนะในส่วนของน้ําที่จะเดินทิ้งออกสู่ภายนอกเนี่ยนะจะมีผลกับการถ่ายเทน้ําทิ้งของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะเดี๋ยวก็เราจะมาเรียนรู้และนําไปใช้ในครั้งต่อไปนะครับเครื่องมือต่อไปนะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการขันนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับนะมีหลายไซส์หลายขนาดเลยนะครับอันนี้เราเรียกว่าประแจเลื่อนนะครับนะเรียกว่าประแจเลื่อนนะครับจะใช้ในการขันในส่วนของชุดเซอร์วิสวาล์วนะครับหรือใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างงานท่อระหว่างชุดแฟนคอยยูนิตกับชุดคอนเดนซิ่งยูนิตหรือชุดคอยร้อนคอยเย็นที่อยู่ด้านนอกนะครับเราจะใช้ในการขันเพราะว่าในส่วนของการขันถ้าเราใช้ครีมแบบธรรมดาเนี่ยนะแรงของการทํางานนะครับจะไม่เพียงพอนะครับเมื่อแรงไม่เพียงพอเนี่ยนะในส่วนของสารทำ

ความเย็นที่อยู่ในระบบเนี่ยถ้าเราขันไม่แน่นนะครับผลที่เกิดขึ้นอะไรครับสารทำความเย็นรั่วไหลนะระบบเครื่องปรับอากาศของเราก็จะใช้งานได้ไม่นานนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนของชุดเครื่องมือชุดนี้นะครับก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเลือกใช้งานให้เหมาะสมนะครับอันต่อไปแต่ตัวนี้คืออะไรครับครีมล็อกนะครับทําไมถึงต้องใช้ครีมล็อกนะครับในส่วนของครีมล็อกตัวเนี้ยทําไมถึงต้องใช้นะครับในส่วนของการจับชิ้นงานบางครั้งนะครับถ้าเราใช้แค่ประแจเลื่อนนะครับเราไม่สามารถจับชิ้นงานได้แข็งแรงนะครับเราก็จะครีมล็อกเนี่ยทําหน้าที่ในการล็อกตําแหน่งของงานนะในการจับในการขันเพื่อให้แข็งแรงนะครับโดยการปรับในการใช้งานเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับพื้นฐานของการใช้งานเครื่องมือตรงนี้ก็จะเรียนรู้พร้อมในการทํางานหรือว่าทักษะการทํางานที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือครีมล็อกนะครับนะอุปกรณ์ต่อไปนะครับนะอันนี้นะครับเราเรียกว่าชุดประแจหกเหลี่ยมหรือว่าประแจเอลนะครับถามว่าเป็นสิ่งสําคัญไหมเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะในระบบเครื่องปรับอากาศเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้เมื่อต้องการที่จะเปิดจุดนะครับจุดถ่ายเทน้ํายาของเซอร์วิสวาล์วของระบบถ้านักเรียนไม่มีประแจเอลหรือไม่มีประแจหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับนะในการที่เราจะปล่อยน้ํายาเข้าสู่ระบบสารทำความเย็นนะในระบบงานท่อนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยระบบน้ํายานั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับนะเวลานักเรียนไปซื้อมันก็มีหลายๆขนาดหลายๆไซส์นะครับขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องปรับอากาศเวลาที่เราใช้งานเราก็เลือกใช้ตามขนาดที่เหมาะสมนะครับเอาอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปก็อุปกรณ์พวกการขันนะครับนะในส่วนของอะไรครับไขควงนะครับอุปกรณ์สองตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรนะเรามาดูนะครับนะก็คือในส่วนของการนําไปใช้งานนั่นเองนะครับในส่วนของปากไขควงเห็นไหมครับนะไขควงตัวนี้เป็นไขควงแบบไหนครับแบบปากแฉกเห็นไหมครับนะใช้กับสกรูที่เป็นประตูสกรูแฉกนะครับนะส่วนตัวนี้นะจะใช้ในส่วนของอะไรครับเป็นไขควงปากแบนนะครับจะใช้ในการขันในส่วนของสกรูที่เป็นไขควงแบบอะไรครับแบบที่เป็นมุมตัดนะครับนะประโยชน์ของการใช้งานไขควงสองตรงนี้นะถ้านักเรียนต้องการที่จะขันนะครับนะก็คือเราใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับใช้ไขควงปากแฉกในการขันแต่ถ้าเราต้องการที่จะขันเพื่อย้ำนะครับนะประโยชน์ของไขควงนะเราก็ต้องใช้ไขควงปากแบนนะครับเพื่อใช้ในการขันย้ำสกรูนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานเนี่ยความแข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญนะครับนะถ้าเราต้องการความแข็งแรงเราก็ต้องย้ำด้วยไขควงปากแบนเป็นหลักนะครับนะอุปกรณ์ตัวต่อไป

นะค้อนตัวนี้ก็จะเป็นค้อนเฉพาะงานนะครับงานเขาเรียกว่าค้อนช่างไฟใช่ไหมครับนะไม่ใช่ช้อนไม่ใช่ค้อนที่เป็นประเภทของช่างก่อสร้างใช่ไหมนะลักษณะของค้อนรูปร่างหน้าตามันก็จะมีมุมอยู่แค่นี้นะครับในส่วนของค้อนที่เราใช้ก็จะใช้ค้อนช่างไฟฟ้านะครับที่ใช้ในการทํางานนะครับนะจะมีมุมที่ใช้ในการทํางานคือมุมตอกนะในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ในพื้นที่ที่แคบนะครับเพราะนั้นในส่วนของการใช้งานก็ใช้งานให้ถูกต้องนะครับอันต่อไปนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปก็จําพวกครีมต่างๆนะครับนะครีมที่เราใช้นะครับมีด้วยกัน3ตัวนะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือครีมรวมนะครับนะจะใช้ในการทํางานในส่วนของงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศเช่นเดียวกันนะครับนะทำไมถึงเรียกครีมรวมนะครับเพราะว่าในส่วนของครีมเนี่ยนะมันจะมีพื้นที่ในการทํางานเนี่ยมากมายนะครับและในการจับในการตัดนะครับเราถึงเรียกครีมตัวนี้ว่าครีมรวมนะครับนะอันต่อไปก็จะเป็นครีมอะไรครับตัวที่2เป็นอะไรครับเป็นครีมตัดแต่ใช้ในการตัดในส่วนของสายไฟนะครับในงานเดินสายระบบไฟฟ้านะครับนะครีมตัวที่3อีกตัวหนึ่งนะครับนะอันนี้ครีมปากแหลมนะครับนะทำไมถึงต้องใช้ครีมหลายๆตัวเพราะว่านะครับประโยชน์ในการใช้งานในการทํางานนะครีมปากแหลมจะใช้ทํางานในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แคบพื้นที่เข้าถึงได้ยากนะครับนะเราก็ใช้ครีมปากแหลมเนี่ยในการจับชิ้นงานนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานนะครับนะเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยนักเรียนต้องใช้เครื่องมือให้ควบคู่ไปกับงานด้วยนะครับนะอุปกรณ์ต่อไปนะครับอันนี้คืออะไรครับนะนักเรียนทราบไหมอันนี้คืออะไรครับหุ่นซอนะครับที่ทําหน้าที่ในการเจาะนะทําไมถึงต้องมีหุ่นซอในการเจาะเพราะในส่วนของการเจาะตําแหน่งอย่างเช่นต้องการเข้าบล็อกตําแหน่งที่ต้องการเข้าสายนะครับนะนักเรียนอาจจะต้องใช้ดอกหุ่นซอตัวนี้ในการเจาะตําแหน่งด้วยนะครับนะอันต่อไปนะครับนะจำพวกนะคัตเตอร์นะอันนี้จะเป็นคัตเตอร์สําหรับงานอะไรครับการทํางานโดยทั่วไปใช่ไหมครับงานไฟฟ้านะงานติดตั้งงานตัดต่างๆนะครับนะแต่ไม่สามารถนําไปใช้ในงานท่อได้ใช่ไหมครั้งที่แล้วมีอยู่ตัวหนึ่งชื่อเหมือนกันไหมครับชื่อเหมือนกันเลยนะครับคัตเตอร์แต่เป็นคัตเตอร์สําหรับงานท่อนะครับแต่ตัวนี้เป็นคัตเตอร์สําหรับงานไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรียกจะเอาคัตเตอร์มาใช้งานเนี่ยนะนักเรียนจะต้องหยิบให้ถูกต้องด้วยนะครับว่ามันใช้งานกับงานอะไรนะครับมาดูอันต่อไปนะครับเครื่องมือตัวต่อไปนะครับนะอุปกรณ์อันต่อไปก็จะเป็นอะไรครับอันนี้ก็คือเทปพันสายนะครับในส่วนของเทปพันสายเนี่ยเราจะใช้ในการพันในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับนะและในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานนะครับในส่วนของงานท่อน้ํานะครับเราก็ใช้งานเหมือนกันนะครับในส่วนของเทปพันสายตัวนี้นะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเลื่อยนะครับในตัวนี้คือเลื่อยตัดเหล็กนะครับนะเราจะใช้ในงานตัดงานท่อนะครับงานท่อน้ํางานรางครอบท่อนะครับนะและงานติดตั้งอื่นๆนะครับที่จําเป็นที่ต้องใช้ตัดใช้ในการตัดในส่วนของโครงสร้างของระบบของตัวโครงสร้างของเครื่องปรับอากาศนะครับนะเพื่อการเดินงานท่อต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานนะครับนะเลื่อยก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะตัดนะก็ยังขาดอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับในส่วนของเครื่องมือเมื่อกี้เราเรียนรู้ในส่วนของเครื่องมือสําหรับงานติดตั้งใช่ไหมครับแต่ยังมีเครื่องมือชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเครื่องมือสําหรับเกี่ยวกับงานวัดระบบไฟฟ้านะครับนะก็คือในส่วนของมิเตอร์นะครับนะมิเตอร์นะมิเตอร์ที่เราจะใช้มี2ส่วนนะครับมิเตอร์ที่เราจะใช้นี่มีอยู่2ตัวนะครับนะตัวนี้เราเรียกว่าเพมออนมิเตอร์นะครับเราจะใช้ในการวัดในส่วนของค่าอะไรครับค่ากระแสไฟฟ้านะเมื่อเราต้องใช้ในการเมื่อเราต้องการทราบค่าของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับว่ามีค่ากระแสไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับนะอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นมัลติมิเตอร์นะครับแต่เป็นมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับในส่วนของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลเนี่ยเราจะใช้ในการวัดค่าของ
แรงดันไฟฟ้านะครับนะเพราะนั้นในส่วนของวงจรไฟฟ้าถ้าเราต้องการทราบนะครับว่ามีค่าแรงดันเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะใช้มัลติมิเตอร์ตัวเนี้ยใช้ในการวัดและตรวจสอบค่าแรงดันนะครับใช้ในการวัดค่าความต่อเนื่องของวงจรนะครับหรือใช้ในการวัดค่าความต่อเนื่องของระบบได้นะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของมิเตอร์เหมือนมิเตอร์ตัวนี้นะครับนะก็สามารถใช้กับระบบไฟฟ้าได้นะครับจบในส่วนของเครื่องมือนะครับที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะในส่วนของนักเรียนที่กําลังนั่งเรียนหรือว่ามีความสนใจนะครับนะครูก็ได้อธิบายในส่วนของเครื่องมือใช่ไหมครับในส่วนของการใช้งานในส่วนของประโยชน์ของเครื่องมือที่นําไปใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานในระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าจะมีเครื่องมือค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งในส่วนของเครื่องมือสําหรับงานเครื่องปรับอากาศนะครับและเครื่องมือสําหรับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเครื่องมือเนี่ยเมื่อเรารู้และเข้าใจนะครับการนําไปใช้งานทุกครั้งนะครับเราก็ต้องสามารถที่จะเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้องนะครับนะตอนนี้ก็จะจบในส่วนของการใช้เครื่องมือนะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในงาน

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับนะในส่วนของในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศบ้างนะครับว่าเครื่องปรับอากาศหนึ่งตัวเนี่ยมันประกอบด้วย

ที่เราใช้กันในครัวเรือนนะครับตามบ้านพักที่หรือที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับนะเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กหรือขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เนี่ยนะครับนะโดยทั่วไปเราจะเรียกว่าเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเนี่ยประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับถ้าทางภาษาช่างหรือว่าทางภาษาของเครื่องปรับอากาศเราเรียกว่าชุดที่อยู่ที่เรียกว่าชุดที่อยู่ภายในนะครับและชุดที่อยู่ภายนอกนะครับชุดที่อยู่ภายในนะครับคือชุดที่อยู่ภายในห้องนะครับคือชุดนี้นะครับเราเรียกว่าชุดเป็น core unit นะครับถ้าเราเรียกสั้นๆก็คืออะไรครับชุดคอยเย็นใช่ไหมครับทําหน้าที่ให้ลมเย็นนะครับกระจายลมเย็นภายในห้องนะครับเลขส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่อยู่ภายนอกก็คือชุดนี้นะครับเราเรียกว่าชุดอะไรครับชุดคอยร้อนหรือชุด condensing unit นะครับโดยหน้าที่หลักๆของ2ชุดนี้นะครับนาจะทํางานก็คือในส่วนของชุดที่อยู่ภายในอาคารนะครับนาชุดที่เป็นชุดแฟนคอยยูนิตจะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอุณหภูมินะของอากาศที่อยู่ภายในห้องนะครับโดยอาศัยในส่วนของอะไรครับนักเรียนทราบไหมทําไมอุณหภูมิภายในห้องถึงลดลงนะครับทําไมถึงแฟอุณหภูมิภายในห้องถึงมีอากาศที่เย็นและอากาศลดลงนักเรียนทราบไหมว่าแล้วความร้อนมันหายไปไหนนักเรียนทราบไหมครับนะในส่วนของความร้อนที่มันหายไปนะครับนะเราเรียกว่าการนําพาความร้อนนะครับนะและอะไรที่นําพาความร้อนออกไปนะครับในส่วนของการนําพาความร้อนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะมันจะผ่านอะไรนักเรียนทราบทราบไหมครับทราบในส่วนก็คือในส่วนของสารทําความเย็นนะครับแล้วสารทําความเย็นนะครับที่ไหลหมุนเวียนอยู่ในระบบใช่ไหมครับเพราะว่าในส่วนของชุดคอยร้อนและชุดคอยเย็นเนี่ยเป็นคอยยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิตเนี่ยจะเชื่อมต่อโดยอะไรครับในส่วนของงานท่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของงานท่อน้ํายานะครับที่เราทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างชุด2ชุดนะครับโดยภายในของท่อน้ํายาเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยสารทําความเย็นนะครับที่ไหลหมุนเวียนนะครับในลักษณะของลูปวงจรปิดใช่ไหมครับนะไหลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนสถานะซึ่งกันและกันนะครับนะซึ่งประโยชน์ของสารทําความเย็นเนี่ยนะครับจะทําหน้าที่ในการดึงความร้อนนะครับโดยสารทําความเย็นที่อยู่ในชุดเป็นคอยูนิตนะครับชุดนี้นะครับนะจะดึงความร้อนของภายในนอกภายในห้องเนี่ยนะครับออกไปทิ้งสูงนะครับโดยนักเรียนจะเห็นว่าเวลาที่เครื่องปรับอากาศทํางานนะครับชุดเป็นคอยูนิตเมื่อเราเปิดเบรกเกอร์หรือเปิดรีโมทนะครับชุดเป็นคอยูนิตจะทํางานก่อนใช่ไหมครับนักเรียนเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่นักเรียนเปิดเครื่องปรับอากาศอะไรทําก่อนอะไรทําหลังนะเมื่อเราเปิดระบบเครื่องปรับอากาศไม่ว่าจะเปิดอุณหภูมิไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมครับพอเราเปิดปุ๊บเครื่องตัดเครื่องสตาร์ททำงานนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าชุดแฟนคอยยูนิตชุดในจะทํางานใช่ไหมครับนะระบบบานสวิงนะของแฟนคอยยูนิตที่อยู่ตรงนี้ก็จะเปิดออกนะครับเมื่อเปิดออกนะระบบพัดลมที่อยู่ภายในนะครับนะก็จะทํางานแล้วก็หมุนโฟลว์อากาศภายในห้องเพื่อให้อากาศภายในห้องเนี่ยเกิดการหมุนเวียนก่อนนะครับโดยระยะในการโฟลว์อากาศเนี่ยอยู่ประมาณ 1-3 นาทีนะครับหลังจากนั้นจะสั่งให้ชุดไหนทํางานครับชุดคอยร้อนหรือชุด condensing unit นะครับก็คือชุดนี้นะครับนะให้ทํางานนะถ้านักเรียนสังเกตนะครับเวลาที่มันทํางานนะครับชุดเป็นคอยยูนิตจะสั่งและมีรีเลย์ดังติ๊กนะครับนะจะมีเสียงดังนิดนึงแล้วก็สั่งให้ชุดเป็นคอยยูนิตทํางานนะเมื่อชุดเป็นคอยยูนิตทํางานเนี่ยนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยยูนิตประกอบไปด้วยอะไรครับคอมเพรสเซอร์ใช่ไหมครับประกอบไปด้วยพัดลมระบายความร้อนนะประกอบไปด้วยอะไรอีกนะประกอบด้วยชุดที่ทําหน้าที่ในการลดแรงดันใช่ไหมครับนะหรือว่าเรียกว่าแคปทิวนะครับนะซึ่งส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวนักเรียนจะมาเรียนรู้กันนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะในชุดแฟนคอยยูนิตมีอะไรบ้างในชุดคอนเดนซิ่งยูนิตมันมีอะไรบ้างนะครับนะก่อนที่เราจะนําไปสู่การติดตั้งนะครับเดี๋ยวครูจะมีชุดสาธิตนะครับชุดตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าถ้าในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตนะเมื่อเราเปิดออกมาเมื่อเราเกณฑ์ในส่วนของโครงสร้างฝาครอบหรือส่วนประกอบออกมาเนี่ยนักเรียนจะเห็นอะไรนะครับนะประกอบไปด้วยอะไรและอะไรที่ทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอะไรที่ทําหน้าที่ในการหมุนเวียนนะครับในขณะที่มันเกิดการทํางานของระบบสารทําความเย็นนะครับนะเดี๋ยวครูจะเอาชุดสาธิตมาให้นักเรียนดูนะครับ

อันนี้ก็จะเป็นชุดสาธิตนะครับเกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะตัวนี้เป็นเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type นะครับเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับขนาด9,000 BTU นะที่เหมือนเมื่อกี้ที่ครูบอกแล้วนะครับในส่วนของชุด Fan Coil Unit คือชุดไหนชุดนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ครูถอดในส่วนของโครงสร้างแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนะครับนะนะเมื่อครูถอดโครงสร้างภายนอกนะครับโครงสร้างภายนอกคือกรอบใช่ไหมครับกรอบที่ทําหน้าที่ในการปิดนะครับก่อนที่เราจะไปทําการติดตั้งตัวจริงนะครับเรามารู้ก่อนว่าอะไรคืออะไรนะครับนะในชุดนี้นะเมื่อครูถอดโครงสร้างภายนอกออกมามันก็จะมีหน้าตาลักษณะนี้นะครับนะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับนะทำยังไงอากาศที่ออกมาถึงมีความเย็นนะครับนะนะส่วนที่1นะครับโครงสร้างของมันคือชุดนี้นะครับนะที่เป็นแผงนะครับแผงอลูมิเนียมแล้วก็มีท่อทองแดงเราชุดว่าเรียกว่าไปแล้วครับแผงคอยเย็นนะครับนะในส่วนของแผงคอยเย็นเนี่ยจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อจากอะไรครับจากแผงคอยร้อนใช่ไหมครับชุด condensing unit มาสู่ชุดแฟนคอยยูนิตโดยผ่านอะไรครับผ่านงานท่ออันนี้คืองานท่อน้ํายานะครับที่ไหลผ่านเข้ามานักเรียนจะเห็นว่ามีท่อน้ํายาเนี่ยไหลวนไปวนมานะครับอยู่ในแผงคอยอยู่ในแผงคอยนะครับนะโดยคุณสมบัติของแผงคอยตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนสถานะการทําความเย็นนะถ้านักเรียนทําความเข้าใจนะครับในระบบของเครื่องปรับอากาศนะครับนะสถานะของสารทําความเย็นเนี่ยจะทํางานในแต่ละส่วนไม่เหมือนกันนะครับนะในส่วนของเพชเชอร์แรงดันน้ํายาแล้วก็สถานะสารทําความเย็นนะครับจะมีลักษณะของสารทําความเย็นนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของแผงคอยเย็นเรามาดูสถานะต้องเข้าใจคําว่าสถานะสารทําความเย็นก่อนนะครับนะในการทํางานนะองค์ประกอบหลักๆของเครื่องปรับอากาศเนี่ยมีอยู่4ส่วนนะครับมีอยู่4ส่วนนะส่วนที่1คือคอมเพรสเซอร์นะครับส่วนที่1คือคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยจะทําหน้าที่ในการดูดและอัดสารทําความเย็นเพราะฉะนั้นนะหน้าที่หลักของมันมีแค่นี้ครับดูดและอัดสารทําความเย็นนะเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าคอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่ในการดูดและอัดสารทําความเย็นนะครับตัวมันนะสถานะของคอมเพรสเซอร์นะจะรับสถานะของสารทําความเย็นประเภทอะไรนักเรียนต้องทราบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทราบเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนะถ้าเราใส่สารทําความเย็นที่เป็นผิดสถานะเข้าไปนะครับจะทําให้อะไรครับคอมเพรสเซอร์พังนะครับในส่วนของคอมเพรสเซอร์คือตัวนี้นะครับตัวที่อยู่ด้านนอกนะอยู่ที่ชุดอะไรครับชุด condensing unit นะครับชุดคอยร้อนไอ้ตัวนี้คือคอมเพรสเซอร์คืออะไรครับปัจจัยที่1เลยนะครับตัวนี้หัวใจหลักเลยนะครับนะส่วนที่1คือคอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่และอะไรทําหน้าที่อะไรครับดูดและอัดสารทําความเย็นใช่ไหมในส่วนของคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะนักเรียนสังเกตได้นะครับว่ามันมีท่ออยู่2ท่อใช่ไหมครับนี่ครับนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของท่อ2ท่อนี้นะจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อจุดนี้เราเรียกว่าจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับนะเมื่อสารทําความเย็นนะครับเข้าคอมเพรสเตอร์นะสถานะของคอมเพรสเตอร์สถานะของสารทําความเย็นนะครับที่เข้าคอมเพรสเตอร์ต้องมีสถานะเป็นก๊าซเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสารทําความเย็นที่หมุนกลับมานะครับเข้าคอมเพรสเตอร์เนี่ยสถานะสารทำความเย็นจะต้องเป็นก๊าซนะครับห้ามเป็นของเหลวถ้าเป็นของเหลวหรือเป็นลิควิดเนี่ยจะทําให้ลิ้นของคอมเพรสเตอร์เนี่ยเกิดความเสียหายนะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินเสียงของลิ้นคอมเพรสเตอร์ดังนะดังแกแกอันนี้คือคอมเพรสเตอร์มีปัญหานะครับนะสถานะของสารทำความเย็นนะที่ใส่เข้าไปในระบบนะจะมีปัญหาคืออะไรครับคอมเพรสเซอร์อาจจะเสียหายได้นะครับนะส่วนที่1นะใช่ไหมครับตอนนี้คือส่วนที่1ใช่ไหมครับก็คือคอมเพรสเซอร์ส่วนที่2คืออะไรครับส่วนที่2คือนะวัฏจักรสารทำความเย็นส่วนที่1คอมเพรสเซอร์นะครับนะส่วนที่2คือพัดลมใช่ไหมครับระบายความร้อนนะครับก็คือแผงคอยร้อนที่ condensing unit นั่นเองนะครับนะก็คือชุดระบายความร้อนนะครับประโยชน์ของชุดระบายความร้อนชุดนี้หรือแผง condensing unit เนี่ยทำหน้าที่อะไรครับนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหมครับว่าแผงคอยร้อนตัวนี้ทำหน้าที่อะไรทำไมถึงมันร้อนทำไมถึง

ต้องมีอยู่ในระบบนะครับในส่วนของแผงทอยร้อนนี่ทำหน้าที่อยู่สองส่วนนะครับหนึ่งทำหน้าที่ในการระบายความร้อนนะครับโดยผ่านตัวกลางคืออะไรครับตัวกลางก็คืออะไรครับตัวกลางที่ทําหน้าที่ในการระบายความร้อนก็คือชุดนี้นะครับพัดลมนะพัดลมระบายความร้อนนะตัวนี้คือพัดลมระบายความร้อนนะครับนะที่เป็นตัวกลางในการดึงความร้อนนักเรียนคิดว่าพัดลมตัวนี้หมุนดึงอากาศเข้าหรือเป่าอากาศออกพัดลมเป่าคอยร้อนหรือว่าดึงอากาศร้อนดึงทิ้งครับดึงเข้าหรือเป่าออกนะในส่วนของพัดลมตัวนี้นะครับจะดึงอากาศเข้านะครับจะดึงอากาศเย็นนะครับดึงอากาศเย็นที่อยู่ด้านอยู่โดยรอบนะครับด้านหลังนี่นะครับนะอากาศที่มีอุณหภูมิลดนะครับมีอุณหภูมิน้อยกว่านะครับผ่านแผงคอยร้อนที่มีอุณหภูมิสูงนะครับแล้วทิ้งออกไปสู่ด้านนอกนะครับนะตัวที่หน้าที่ของมันอันที่หนึ่งคือระบายความร้อนใช่ไหมครับโดยการนําพาโดยระบบระบายความร้อนจากพัดลมอันที่สองคืออะไรครับทราบไหมอันที่สองคือทําหน้าที่เปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นนะครับนะเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นที่มีสถานะเป็นก๊าซอุณหภูมิสูงความดันสูงนะครับนะให้ไหลหมุนเวียนนะครับเข้าไปสู่อุปกรณ์ตัวต่อไปนะเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ตัวต่อไปเนี่ยนะก็คือในส่วนของชุดนี้นะชุดนี้นะครับชุดนี้นะอันนี้คือท่อเคปทิวนะครับอันนี้คือท่อเคปทิวนะครับจะเป็นท่อรูเข็มถ้าภาษาช่างเขาอาจจะเรียกว่าท่อรูเข็มนะครับแต่ภาษาของมันก็คือท่อเคปทิวนะครับนะท่อเคปทิวทําหน้าที่ในการลดอุณหภูมิลดแรงดันของสารทำความเย็นนะครับนะแต่นะในส่วนของสารทำความเย็นเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับนะคอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่ในการดูดและอัดใช่ไหมครับอัดเข้ามาสู่แผงคอยร้อนสถานะของสารทำความเย็นที่เป็นก๊าซนะครับจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวนะครับเมื่อกลายเป็นของเหลวเนี่ยนะครับนะท่อลิปิดหรือท่อตัวนี้นะครับที่เป็นสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวเนี่ยก็จะมาเข้าที่ชุดอะไรครับท่อเคปทิวหรือท่อรูเข็มนะครับนะเพื่อลดอุณหภูมินะครับให้มีอุณหภูมิสูงความดันต่ำนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของท่อเคปทิวเนี่ยก็จะมาเชื่อมต่อกับจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับจุดนี้นะครับแล้วกลับไปสู่ชุดไหนครับชุดแผงคอยเย็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับองค์กรที่สามก็คืออะไรครับองค์กรที่สามคืออะไรครับเมื่อกี้ท่อเคปทิวใช่ไหมครับนะองค์กรที่สี่คือชุดแผงคอยเย็นนะครับนะหน้าที่ของแผงคอยเย็นคือหนึ่งให้อากาศใช่ไหมครับอากาศที่เป็นลมเย็นออกมาใช่ไหมครับนะหน้าที่สองคือทําหน้าที่ในการอะไรครับทราบไหมหน้าที่ที่สองเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นนะครับนะเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นนะครับที่มีสถานะเป็นของเหลวใช่ไหมครับนะผ่านแผงคอยเย็นนะครับนะเมื่อของเหลวดึงความเย็นออกนะครับนะอุณหภูมิก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่ออุณหภูมิลมเย็นออกไปนะครับสถานะสารทําความเย็นที่เป็นของเหลวเนี่ยก็จะกลายเป็นก๊าซพอกลายเป็นก๊าซเนี่ยก็จะไหลกลับไปสู่คอมเพรสเซอร์ที่เดิมนะครับอันนี้ก็คือวัฏจักรสารทําความเย็นนะครับองค์ประกอบ4ส่วนนักเรียนต้องจําให้เข้าใจนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะเดี๋ยวครูทบทวนนิดนึงนะครับนะในส่วนของวัฏจักรสารทําความเย็นเนี่ย4ส่วนใช่ไหมครับนะหนึ่งอะไรครับคอมเพรสเซอร์สองแผงคอยร้อน3อะไรครับท่อเคปทิวใช่ไหมครับอันที่4คือแผงคอยเย็นนะครับนะระบบเครื่องปรับอากาศมีแค่4ส่วนแค่นี้นะครับนะสามารถที่จะทําให้นะอากาศที่มีอากาศร้อนเนี่ยกลายเป็นอากาศที่เย็นได้นะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์หลักๆนะครับนะอันนั้นคือวัฏจักรนะครับแต่ถ้าเรามองเข้าไปลึกๆนะครับนะในส่วนของแผงคอยเย็นเนี่ยครับเมื่อกี้ไปแค่แผงคอยเย็นใช่ไหมอุปกรณ์ตัวต่อไปคืออะไรครับชุดนี้ขึ้นลงๆนักเรียนเคยรู้จักไหมมันคืออะไรขึ้นได้ลงได้นะมันคืออะไรครับนะ
คือในส่วนของบานสวิงนะครับชุดนี้คือบานสวิงนะครับทำหน้าที่ในการปรับทิศทางลมนะถ้าเครื่องปรับอากาศเบาหน่อยนะครับจะปรับทิศทางลมได้แค่บนและล่างนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดใหม่หน่อยนะครับณขนาดใหม่จะมีการปรับทิศทางลม2ทิศทางระบบออโต้โดยการควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับนะแต่ถ้าระบบเก่าเราจะปรับแบบเมนวลนะครับทิศทางซ้ายขวานะครับก็คือตัวโยกที่อยู่ด้านในนะปรับได้นะครับนะอันต่อไปนะครับตัวนี้นะชุดที่ทําหน้าที่ในการควบคุมนะครับในส่วนของการทํางานของแผงข้อเย็นในการทํางานของชุด condensing unit นะชุดไฟร้อนนะครับในตัวนี้คือแผงบอร์ดควบคุมนะครับในส่วนของแผงบอร์ดตัวนี้นะในส่วนของแผงบอร์ดนะครับจะทําหน้าที่เหมือนอะไรครับตัวรับคําสั่งนะตัวรับคําสั่งคือตัวไหนตัวนี้นะครับตัวนี้จะทําหน้าที่ในการรับคําสั่งรีโมทนะครับตัวนี้นะครับรับคําสั่งรีโมทจากรีโมทรับคําสั่งมาไปให้อะไรครับแผงควบคุมนะครับนะแผงควบคุมก็เปรียบเสมือนสมองนะครับเหมือนสมองที่ทําหน้าที่ในการรับคําสั่งแล้วก็คิดแล้วก็ส่งคําสั่งนั้นออกไปนะครับโดยส่งคําสั่งผ่านอะไรครับผ่านระบบสายไฟเห็นไหมครับนี่จุดต่อสายอยู่นี่นะครับจุดต่อสายที่ทําหน้าที่ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้านะครับนะแล้วสั่งให้ชุดที่อยู่ด้านนอกทํางานนะครับนะเหมือนตัวนี้นะครับนะก็จะไปสั่งให้แมกเนติกตัวนี้ทํางานนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องปรับอากาศประเภทฟิกสปีดนะครับนะฟิกสปีดคืออะไรครับทํางานแบบรอบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันทํางานเนี่ยความเร็วรอบของมอดของคอมเพรสเซอร์จะทํางานแค่รอบเดียวนะตัวนี้มันจะมีเครื่องปรับอากาศแบบฟิกสปีดแบบอะไรอีกครับแบบอินเวอร์เตอร์ใช่ไหมครับอันนี้คือหลักการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นมาสั่งให้แมกเนติกตัวนี้ทํางานแมกเนติกตัวนี้ก็จะจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับคอมเพรสเซอร์ให้คอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่ในการดูดและอัดสารทําความเย็นนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของตัวนี้นะก็มีประมาณนี้นะครับของชุดคอยเย็นนะครับส่วนชุดคอยร้อนนะก็มีวงจรไฟฟ้านะครับส่วนของวงจรไฟฟ้าที่รับคําสั่งในส่วนของชุดวงจรไฟฟ้านะครับนะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1คือที่ทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับก็คือชุดนี้นะครับส่วนที่2คือตัวที่ทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของพัดลมระบายความร้อนนะครับนะแบ่งออกเป็น2ส่วนเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใช่ไหมครับประกอบไปด้วย2ส่วนนะตามที่ครูอธิบายเข้าไปนะครับโดยการเชื่อมต่อระหว่างชุดที่1ที่อยู่ภายในและชุดที่อยู่ภายนอกเนี่ยโดยการเชื่อมต่อผ่านระบบงานท่อนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสื่อนะคร่าวๆนะเป็นสื่ออันนี้ก็จะเป็นสื่อในส่วนของงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับ EP ต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเนี่ยเราจะมีการติดตั้งอย่างไรนะครับขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทําการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ทโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ทหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
2: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
2: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซน วัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
1: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาที

0: ทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
1: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
0: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่4:1ก็2:1นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น2:1นะครับส่วน4:1ก็จะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้
2: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
3: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
4: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
5: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
4: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
5: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันซึ่งฉบับแรกค่ะ
4: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
6: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
5: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
4: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับ ำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
5: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
4: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
5: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
1: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวด

เชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะนักเรียนและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับครูจันเพ็ญโชคธนานุกูลนะคะในการบรรยายในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยค่ะค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นการบรรยายนะคะเป็นการบรรยายในหน่วยที่2นะคะเรื่องของสินทรัพย์หนี้สินนะคะส่วนของเจ้าของและสมการบัญชีนะคะเนื้อหาในการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ประกอบด้วยนะคะข้อที่1ค่ะสินทรัพย์นะคะตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินนะคะและก็หนี้สินนะคะตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินและส่วนของเจ้าของนะคะตามกรอบแนวคิดนะคะสำหรับการรายงานทางการเงินความหมายของสมการบัญชีการเขียนและการคำนวณสมการบัญชีงบแสดงฐานะการเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาการเรียนรู้ในตอนนี้นะคะส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะหลังจากที่นะคะนักเรียนได้รับฟังคำบรรยายนักเรียนสามารถที่จะอธิบายนะคะและคำนวณสินทรัพย์ตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินได้นะคะนักเรียนสามารถที่จะอธิบายและคำนวณหนี้สินนะคะตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินได้นะคะ อธิบายและคำนวณส่วนของเจ้าของนะคะตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินได้อธิบายความหมายของสมการบัญชีเขียนและคำนวณสมการบัญชีได้นะคะสุดท้ายนะคะนักเรียนสามารถที่จะแสดงรูปแบบของการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินได้นะคะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ในการเรียนรู้สำหรับตอนนี้นะคะเรามาเข้าสู่เนื้อหานะคะในเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของสินทรัพย์นะคะในทางบัญชีเนี่ยนะคะ เราส่วนใหญ่เราจะเรียนรู้เนี่ยนะคะมันก็จะมีองค์ประกอบนะคะอยู่สองสามองค์ประกอบนะคะที่ เวลาเราจะจัดทำบัญชีนะคะองค์ประกอบแรกก็คือเรื่องของสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า asset นะคะ asset นะแปลว่าสินทรัพย์ทีนี้ เรามาดูความหมายนะคะก็คือหน่วยงานที่ให้ความหมายนะคะให้ความหมายของคำว่าสินทรัพย์เนี่ยนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะครูก็ไปดูมาจากนะคะมาตรฐานรายงานทางการเงินนะคะสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะคะของสภาวิชาชีพบัญชีนะคะเขานิยามนะคะนิยามคำความหมายของสินทรัพย์เนี่ยว่าอะไรคะเขานิยามความหมายของสินทรัพย์ว่าหมายถึงทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการนะคะทรัพยากรดังกล่าวนะคะเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตนะคะซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคตนะคะฟังดูแล้วก็รู้สึกนะคะเข้าใจยากๆนะคะก็ต้องมาแปลความหมายกันอีกทีนึงนะคะนี้เรามาดูในรายละเอียดนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจนะคะหรือว่าทรัพยากรเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะเราก็มาดูนะคะคำว่าทรัพยากรเนี่ยนะคะในทางบัญชีเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีความหมายมากไปกว่านั้นนะแต่ในทางบัญชีเนี่ยถ้าเราพูดถึงทรัพยากรเนี่ยเราจะหมายถึงอาจจะเป็นในเรื่องของเงินตรานะคะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันมีมูลค่าสามารถที่จะตีราคาได้นะคะเราเรียกว่าทรัพยากรนะคะอีกคำหนึ่งค่ะนะคะอีกคำหนึ่งก็คือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงศักยภาพของสินทรัพย์นะคะในการที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดนะคะพูดง่ายๆอธิบายง่ายๆก็คืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่กิจการเนี่ยนะคะนำไปใช้แล้วสามารถที่จะก่อให้เกิดรายได้นะคะก่อให้เกิดเงินนะคะหรือรายการที่เปรียบเสมือนกับเงินนะหรือรายการเทียบเท่าเงินสดเนี่ยนะคะซึ่งนะคะกิจการอาจจะหามาได้จากนะคะจากการใช้สินทรัพย์เนี่ยไปเพื่ออะไรบ้างนะคะใช้เพื่อผลิตสินค้านะคะผลิตสินค้าเสร็จนะคะก็เอาไปขายก็ได้เงินกลับเข้ามาสู่กิจการนะคะอันนั้นก็คือประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในอนาคตนะคะหรือนะคะสินทรัพย์ที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะเราอาจจะเอาไปชำระหนี้นะคะหรือในกรณีอื่นเราอาจจะเอาไปแลกสินทรัพย์อื่นๆเช่นเราไปซื้อนะคะก็คือเรานำเงินสดเนี่ยไปซื้อทีวีซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่ที่เรามาใช้ในกิจการนะคะอันนี้เป็นลักษณะของการเอาเงินสดไปแลกนะคะหรือไปซื้อนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะนะคะประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยอาจจะหมายถึงเรื่องของการที่กิจการเนี่ยนะคะปันนะคะปันส่วนทุนคืนให้กับเจ้าของนะคะอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างสินทรัพย์นะคะตัวอย่างสินทรัพย์ที่เราบอกนะคะที่ว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรนะคะเป็นตัวเงินนะคะที่สามารถตีราคาได้เป็นตัวเงินหรือว่าสินทรัพย์ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในอนาคตนะคะมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะตัวอย่างของสินทรัพย์นะคะอาจจะเป็นเงินสดนะคะเงินฝากธนาคารนะคะลูกหนี้การค้านะคะที่ดินเครื่องใช้สำนักงานนะคะรวมไปถึงลิขสิทธิ์หรือสัมปทานนะคะซึ่งลิขสิทธิ์สัมปทานเนี่ยนะคะเราอาจจะบอกว่ามันไม่มีตัวตนเลยอ่ะใช่ค่ะมันไม่มีตัวตนแต่ในทางบัญชีเนี่ยนะคะลิขสิทธิ์หรือว่าสัมปทานเนี่ยมันสามารถก่อให้เกิดรายได้กับเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของสัมปทานได้นะคะเราก็เลยถือว่าลิขสิทธิ์และสัมปทานเนี่ยนะคะก็เป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะลักษณะของสินทรัพย์เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะแบ่งนะคะแบ่งประเภทของสินทรัพย์เนี่ยออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะ current assets นะคะก็คือทำไมเราถึงแยกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะก็มีความหมายค่ะสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องนะคะสามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินสดนะคะหรือเราขายหรือใช้เนี่ยนะคะให้หมดภายในระยะเวลาไม่เกิน1ปีเพราะฉะนั้นนะคะเราจะแบ่งสินทรัพย์เนี่ยนะคะตัวที่เป็นตัวกำหนดก็คือเรื่องของระยะเวลานะคะสินทรัพย์ใดก็แล้วแต่นะคะที่สามารถที่จะเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดนะคะหรือว่าเราจะนำไปขายนะคะต้องระยะภายในระยะเวลา1ปีนะคะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา1ปีเนี่ยนะคะเราจะเรียกหรือเราจะนิยามสินทรัพย์ตัวนั้นว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะมาดูตัวอย่างเลยค่ะนะคะอาจจะเป็นอะไรบ้างนะคะก็คือเงินสดนะคะเงินสดเงินฝากธนาคารนะคะลูกหนี้การค้านะคะเดี๋ยว เราเรียนต่อไปเนี่ยเราก็จะรู้นะคะเราก็จะทราบว่าลูกหนี้การค้าก็คือเกิดจากการที่กิจการเนี่ยนะคะขายหรือให้บริการในลักษณะของเงินเชื่อนะคะก็จะเกิดลูกหนี้การค้าขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นตัวสินค้าคงเหลือนะคะพวกสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะกิจการมีไว้แล้วก็สามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนเป็นเงินได้ภายในระยะเวลา1ปีเรานิยามนะคะสินทรัพย์ประเภทนี้ว่าสินทรัพย์หมุนนะคะประเภทที่2ค่ะประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า non current assets นะคะทำไมถึงบอกว่าไม่หมุนเวียนนะคะเราบอกแล้วว่าเวลาที่เราแบ่งประเภทเนี่ยนะคะเราใช้ระยะเวลาเป็นเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ใดก็แล้วแต่นะคะที่สามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินนะคะภายในระยะเวลา1ปีเราเรียกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะง่ายๆเลยค่ะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ใดก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงินได้นะคะภายในระยะเวลา1ปีนะคะทั้งหมดนะคะเรานิยามว่าคือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะตัวอย่างมาดูตัวอย่างนะคะอะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นเครื่องจักรนะคะเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้านะคะก็มีอายุมากกว่า1ปีเราก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะที่ดินค่ะนะคะที่ดินพวกอาคารทั้งหลายแหล่นะคะอาคารโรงงานนะคะบ้านนะคะพวกนี้นะคะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะหรืออาจจะเป็นรถยนต์นะคะหรือยานพาหนะนะคะในหมวดยานพาหนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะทีนี้เมื่อเราทราบนะคะทราบว่าสินทรัพย์เนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อมาเราก็มาดูลักษณะนะคะว่าแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่ามันถึงเป็นสินทรัพย์นะคะมันมีลักษณะอย่างไรนะคะลักษณะข้อแรกค่ะก็คือสิ่งใดๆก็แล้วแต่นะคะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในอนาคตนะคะอยู่ในรูปแบบของการเพิ่มประโยชน์หรือการลดกระแสเงินจ่ายนะคะในทางบัญชีเนี่ยเราจะบอกว่า
ในความหมายของสินทรัพย์เนี่ยนะคะเป็นลักษณะของสินทรัพย์เนี่ยก็คือก่อให้เกิดรายได้นะคะก่อให้เกิดประโยชน์หรือเงินที่จะเข้ามาในกิจการหรือนะคะหรืออาจจะเป็นกระแสเงินสดจ่ายลดกระแสเงินสดจ่ายหรือที่เราชอบพูดกันนะคะว่าก็คือเพิ่มส่วนหนึ่งก็คือเพิ่มรายได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการลดรายจ่ายนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นลักษณะที่หนึ่งของสินทรัพย์นะคะสองค่ะใช้สินทรัพย์เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการจำเป็นนะคะข้อนี้ก็คือเราใช้สินทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะไปผลิตสินค้าและบริการนะคะเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะผลิตสินค้าแล้วก็บริการเนี่ยตอบสนองกับความจำเป็นของลูกค้าแล้วเนี่ยนะคะในที่สุดนะคะลูกค้าก็ยินดีที่จะจ่ายเงินให้เรานั่นเองนะคะ3ค่ะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในหลายลักษณะนะคะอย่างที่บอกนะคะสินทรัพย์อาจจะก่อให้เกิดรายได้นะคะก่อเกิดรายได้หรือในลักษณะของการลดรายจ่ายนะคะลดกระแสเงินสดจ่ายก็ได้นะคะลักษณะที่4ค่ะลิขสิทธิ์สิทธิบัตรนะคะจะถือเป็นสินทรัพย์นะคะถือเป็นสินทรัพย์หากเราคาดคะเนได้ว่านะคะลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรือสัมปทานนั้นนะคะจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแล้วก็อยู่ในความควบคุมของกิจการนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนะคะแต่สามารถที่จะก่อให้เกิดรายได้นะคะอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะเราอาจจะยกตัวอย่างว่าเป็นลิขสิทธิ์ของสมมุตินวนิยายเนี่ยนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอานวนิยายที่เราเขียนเนี่ยนะคะไปขายให้กับสำนักพิมพ์แล้วสำนักพิมพ์มาไปตีพิมพ์เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะได้รายได้ร่วมไปกับโรงพิมพ์นั้นด้วยก็คือเป็นค่าลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะถึงแม้เราบอกว่าการเขียนนิยายเนี่ยนะคะมันไม่มีตัวตนอะนะคะเขียนออกมาจากความคิดความสามารถนะคะแต่สามารถที่จะนำมาเป็นตีราคาได้เราก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์นะคะอันนี้เป็นต้นนะคะต่อมาค่ะลักษณะที่5ค่ะสินทรัพย์หลายประเภทเกี่ยวข้องกับสิทธิทางกฎหมายและกรรมสิทธิ์นะคะอันนี้ก็เป็นในแง่ของกฎหมายนะคะในแง่ของกฎหมายต่อมาค่ะลักษณะที่6นะคะเป็นผลมาจากรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีในอดีตนะคะอันนี้ยกตัวอย่างก็คือหรือว่าจะอธิบายก็คือในอดีตเนี่ยเราซื้อนะคะเราซื้อสินทรัพย์ใดมาก็แล้วแต่นะคะสินทรัพย์ใดมาก็แล้วแต่นะคะซื้อมาในอดีตค่ะแต่ว่ามันก่อให้เกิดรายได้ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของสินทรัพย์นะคะลักษณะที่7ค่ะการเกิดรายจ่ายอาจเกี่ยวพันใกล้ชิดกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์แต่ไม่จำเป็นต้องเกิดพร้อมกันเสมอไปนะคะอันนี้อธิบายได้ว่าอย่างนี้ค่ะก็คือในตอนที่เราซื้อนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยนะคะเราอาจจะซื้อด้วยเงินสดหรือเราอาจจะซื้อด้วยเงินเชื่อนะคะเงินเชื่อก็คือการที่เราอาจจะไปนำสินทรัพย์นั้นมาก่อนนะคะแล้วก็จ่ายเงินตามทีหลังหรืออาจจะเป็นลักษณะของการเช่าซื้อหรือว่าการผ่อนชำระนะคะสินทรัพย์มาอยู่ที่เราแล้วนะคะแต่ว่าการจ่ายเนี่ยมันยังจ่ายไม่หมดนะคะมันจ่ายเป็นงวดๆแต่ถามว่าสินทรัพย์ที่เราเอามานั้นน่ะก่อให้เกิดประโยชน์แล้วหรือยังก่อให้เกิดประโยชน์นะคะซึ่งในข้อนี้ลักษณะนี้ก็คือการจ่ายก็จ่ายไปนะคะการก่อเกิดรายได้ก็เกิดนะคะซึ่งอาจจะเป็นอยู่ในงวดบัญชีเดียวกันนะคะหรืออาจจะอยู่ในต่างงวดบัญชีกันก็เป็นไปได้นะคะมานะคะในเราได้ทราบนะคะได้ทราบประโยชน์นะคะได้ทราบประโยชน์ได้ทราบประเภทได้ทราบลักษณะแล้วเนี่ยนะคะต่อมาเราก็มาดูเรื่องของการคำนวณสินทรัพย์นะคะการคำนวณสินทรัพย์ในตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่ครูให้ดูเนี่ยนะคะตัวอย่างที่ครูให้นะคะลองมาดูสิคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีเงินสดค่ะ 150,000 บาทนะคะมีเงินฝากธนาคาร 100,000 บาทนะคะมีอาคารตึกแถว 300,000 บาทแล้วก็มีรถยนต์นะคะมูลค่า 200,000 บาทนะคะถ้าเราจะถามว่ากิจการเนี่ยนะสมมุติว่านะคะอันนี้สมมุติว่ากิจการเนี่ยนะคะมีสินทรัพย์อยู่เท่านี้นะคะ
เราบอกว่าเอ๊ะแล้วกิจการจะมีสินทรัพย์รวมเท่าไหร่นะคะง่ายๆเลยค่ะเราก็ต้องมาดูค่ะว่ารายการที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะหรือรายการที่กิจการมีเนี่ยเป็นสินทรัพย์หรือไม่นะคะเราก็มาดูนะคะเงินสดใช่ไหมเรามีเงินสดในมือเราสามารถที่จะนำไปใช้จ่ายใดๆก็ได้นะคะก็ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์นะคะเงินฝากธนาคารก็เช่นเดียวกันนะคะอาคารตึกแถวก็ให้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกับรถยนต์นะคะเพราะฉะนั้น4รายการที่ครูนำเสนอเนี่ยนะคะเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดนะคะประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราจะถือว่าเป็นสินทรัพย์ทั้งหมดเลยนะถ้าเราจะคำนวณแหละว่ากิจการเนี้ยมีสินทรัพย์เท่าไหร่เราก็เอายอดนะคะเอายอดของสินค้าหรือสินทรัพย์แต่ละอย่างเนี่ยนะคะมารวมกันนะคะโดยนะคะเราถ้าถามว่ากิจการเนี่ยนะคะมีสินทรัพย์ทั้งหมดอยู่เท่าไหร่นะคะก็ลองดูนะคะก็5บวก 100,000 นะคะบวกด้วย 300,000แล้วก็บวกด้วย 200,000 นะคะอันนี้ยกตัวอย่างเป็นสินทรัพย์ของยาย่านะคะเพราะฉะนั้นยาย่ามีสินทรัพย์ทั้งหมดนะคะ 750,000 บาทนะคะมาดูต่อค่ะต่อมาค่ะนะคะยาย่านะคะยาย่าก็เปิดร้านเสริมสวยค่ะแล้วก็เอาสินทรัพย์ที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมาลงทุนนะคะมาลงทุนเอาอะไรมาลงทุนบ้างเอาเงินสดมา 100,000 บาทค่ะแล้วก็เอาเงินฝากธนาคารมา 100,000 บาทด้วยนะคะรวมทั้งอาคารตึกแถวนะคะถามว่านะคะข้อ1เขาให้เราทำอะไรให้เราคำนวณหาสินทรัพย์ทั้งหมดที่ยาย่าลงทุนนะคะกับอันที่2ค่ะคำนวณสินทรัพย์ส่วนตัวที่เหลือของยาย่านะคะนักเรียนก็ลองคำนวณไปพร้อมๆกันเลยนะคะลองดูสิคะมาดูข้อ1นะคะว่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่ยาย่าลงทุนมีอะไรบ้างนะคะเอาอะไรมาลงทุน

ราะฉะนั้นตอบคำถามค่ะว่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่ยาย่านำมาลงทุนเท่ากับเท่าไรคะ 500,000 บาทนะคะก็อย่างนี้ยังไม่ยากนะคะก็คือเอาอะไรมาลงทุนแล้วก็ดูว่าเป็นสินทรัพย์หรือเปล่านะคะก็รวมยอดไปนะคะต่อมาค่ะข้อ2ถามว่าให้เราคำนวณหาสินทรัพย์ส่วนตัวที่เหลือนะคะเราก็ต้องดูว่ายาย่ามีอะไรบ้างเอามาลงทุนในกิจการเท่าไรแล้วที่เหลือก็เป็นของยาย่านะคะเป็นของส่วนตัวประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเดิมมีเงินสดอยู่แสนห้าค่ะเอามาลงทุน100,000เพราะฉะนั้นยังเป็น เงินสดส่วนตัวของยาย่าอยู่50,000นะคะเงินฝากธนาคารค่ะมีอยู่100,000ลงทุนไปทั้งหมด100,000เลยเพราะฉะนั้นไม่เหลือนะคะไม่เหลือเงินฝากธนาคารไว้เป็นสินทรัพย์ส่วนตัวเลยนะคะต่อมาค่ะอาคารก็เช่นเดียวกันนะคะมูลค่า300,000ลงทุนในกิจการเพราะฉะนั้นอาคารอันนี้ในเมื่อเขาเอาไปลงทุนแล้วมันก็จะกลายไปเป็นอาคารของกิจการหรือของร้านยาย่าบิวตี้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะรถยนต์นะคะเป็นของส่วนตัวยังเป็นของส่วนตัวอยู่เพราะฉะนั้นนะคะมูลค่าสินทรัพย์ที่ยังเหลือนะยังคงเหลือเป็นของยาย่าก็คือนะคะเอามารวมกันเอายอดเงินสดที่เหลือ 50,000 นะคะกับยอดมูลค่าของรถยนต์นะมารวมกันก็จะเท่ากับ 250,000 นะคะก็ดูว่าไม่ยากเลยนะคะใครบอกบัญชียากนะคะก็นะคะเป็นการบวกลบแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจนะคะเข้าใจในพื้นฐานว่าอะไรเป็นสินทรัพย์บ้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะอ่ะตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงค่ะนะคะอันนี้เป็นสุริยาบริการนะคะสุริยาบริการสุริยาบริการมีสินทรัพย์นะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีเงินสดค่ะ130,000มีลูกหนี้การค้า40,000มีที่ดิน15,000นะคะมีอาคารตึกแถว320,000นะคะแล้วก็มีรถยนต์700,000นะคะโจทย์อยากทราบอะไรบ้างอยากทราบว่าสุริยาบริการเนี่ยมีสินทรัพย์ทั้งสิ้นเท่าไหร่นะคะแล้วก็แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเท่าไหร่แล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่าไหร่นะคะนักเรียนต้องทำอย่างไรนะคะถ้าถามว่าทั้งหมดมีเท่าไหร่ก็ไม่ยากเลยค่ะไปดูว่าในแต่ละรายการมันใช่สินทรัพย์ไหมถ้าใช่เราก็รวมยอดเข้าไปนะคะแต่ในโจทย์ข้อนี้ให้เราแยกด้วยค่ะแยกด้วยว่ามีสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเป็นจำนวนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนก็ต้องเอาความรู้ที่เมื่อสักครู่เราเรียนไปนะคะมาแยกค่ะว่าสินทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนเราไปดูกันค่ะนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นข้อ1เราสามารถคำนวณได้เลยก็มาดูแต่ละรายการค่ะรายการทั้งหมดที่ให้มาเนี้ยเป็นสินทรัพย์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทราบว่าสุริยาบริการเนี่ยมีสินทรัพย์เท่าไหร่เราก็เอายอดนะคะในแต่ละรายการมารวมกันนะคะก็คือเอา130,000บวก40,000บวก15,000บวก320,000นะคะแล้วก็บวก700,000นะคะนักเรียนอยู่ทางบ้านนะคะก็ลองหยิบเครื่องคิดเลขมานะคะแล้วก็คำนวณไปพร้อมๆกันนะคะให้เวลาสัก1นาทีค่ะลองดูสิคะว่านะคะสุริยาบริการเนี่ยมีสินทรัพย์อยู่เท่าไหร่นะคะกดเครื่องคิดเลขทันไหมคะกดเครื่องคิดเลขตามไปด้วยนะคะลองดูนะคะสรุปค่ะนะคะสินทรัพย์นะคะทั้งหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมกันนะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าข้อ2ข้อ3เนี่ยโจทย์ถามว่าสุริยาบริการเนี่ยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่าไรนะคะแล้วก็มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่าไรเราก็ต้องมาวิเคราะห์ค่ะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนนะคะเงินสดนะคะเงินสดมีสภาพคล่องอยู่แล้วเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะลูกหนี้การค้าลูกหนี้การค้าก็เกิดจากการที่กิจการนะคะให้บริการนะคะเป็นเงินเชื่อคำว่าให้บริการเป็นเงินเชื่อหมายความว่าก็คือให้บริการไปก่อนนะคะแล้วก็นะส่งบิลไปเก็บเงินตามหลังนะคะนั่นก็แสดงว่าแต่ลักษณะของการเชื่อเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะไม่น่าจะข้ามปีนะคะถ้าเชื่อข้ามปีนี้นะกิจการก็คงแย่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะ1สัปดาห์15วัน1เดือน2เดือน3เดือนแล้วแต่ที่จะตกลงกันนะคะเพราะฉะนั้นลูกหนี้การค้าเป็นนะคะวิเคราะห์แล้วเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะต่อมาที่ดินค่ะที่ดินนะ

คะใช้ประโยชน์ได้มากกว่า1ปีไหมที่ดินนะคะที่ดินน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่า1ปีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะอาคารตึกแถวก็เช่นเดียวกันนะคะเราสามารถใช้ประโยชน์จากอาคารตึกแถวได้มากกว่า1ปีแน่นอนอยู่แล้วเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะรถยนต์ค่ะนะรถยนต์อายุการใช้งานก็จะน่าจะมากกว่า1ปีเพราะฉะนั้นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะเราก็ดูนะคะสรุปว่าสุริยาการค้าเนี่ยนะคะมีสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่2รายการก็คือเงินสดและลูกหนี้การค้านะคะส่วนที่ดินอาคารแล้วก็รถยนต์เนี่ยนะคะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะเราไปตอบคำถามกันเลยค่ะสุริยาบริการมีสินทรัพย์ทั้งสิ้นนะคะเราก็เอาแต่ละยอดมาทำไมคะมารวมกันนะคะมารวมกันนะคะรวมกันTikTok นะคะสรุปว่าสุริยาบริการมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,690,000 บาทนะคะนักเรียนคำนวณได้เท่ากับที่คุณครูเฉลยหรือเปล่าคะต่อมาค่ะนะคะสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะเมื่อกี้เราไปดูแล้วนะคะเราวิเคราะห์แล้วว่าสุริยาการค้าเนี่ยมีสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่2รายการก็คือเงินสดกับลูกหนี้การค้านั่นเองนะคะเอา2รายการมารวมกันค่ะนะสรุปนะคะสุริยาบริการมีสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น 170,000 บาทนะคะต่อมาค่ะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะเมื่อสักครู่เราวิเคราะห์ไปแล้วมี3รายการได้แก่ที่ดินนะคะอาคารตึกแถวและรถยนต์นะคะรวมยอด3รายการนี้นะคะสรุปสุริยาฮะมีสุริยาบริการมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่ 2,520,000 บาทนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการคำนวณหาสินทรัพย์ต่อมาค่ะนะองค์ประกอบที่2นะคะที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของหนี้สินนะคะหนี้สินนะคะครูก็ไม่ได้พูดเองค่ะนะคะครูหยิบนิยามคำนิยามมาจากมาตรฐานรายงานทางการเงินนะคะสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะคะของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะหนี้สินหมายถึงภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการนะคะโดยภาระผูกพันดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจนะคะอ่านแล้วนะคะเข้าใจยากๆนะคะอะไรคือภาระผูกพันแต่ว่าทรัพยากรเนี่ยเรารู้แล้วนะคะแล้วก็ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเรารู้แล้วนะคะเราลองมาดูสิคะอะไรคือภาระผูกพันนะคะภาระผูกพันก็คือยกตัวอย่างก่อนนะยกตัวอย่างนะอะไรเป็นหนี้สินบ้างนะคะเจ้าหนี้การค้าเมื่อกี้เรามีลูกหนี้การค้าลูกหนี้การค้าเกิดจากการที่ให้บริการเป็นเงินเชื่อนะคะในกรณีนี้เจ้าหนี้การค้าก็คือการให้บริการการที่เราไปซื้อของหรือไปรับบริการนะคะมาก่อนแล้วก็ชำระเงินตามหลังนะคะแต่ถามว่าเราไปรับบริการมาแล้วเนี่ยเราต้องชำระไหมเราต้องชำระค่ะอันนี้เรียกภาระผูกพันนะคะก็คืออย่างไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องชำระหนี้ถ้าเราไม่ชำระหนี้นะคะจะมีผลทางกฎหมายทันทีเลยนะคะนะเงินกู้นะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างของหนี้สินนะคะแล้วก็เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารนะคะเจ้าหนี้จำนองนะเจ้าหนี้นะคะเจ้าหนี้จำนองการจำนองก็คือการที่เราเอาสินทรัพย์นะคะไปฝากไว้กับที่ธนาคารไม่ได้ไปฝากนะคะก็คือเหมือนไปกู้เงินนั่นแหละฮะแต่ว่าเรามีหลักทรัพย์นะคะไปให้ธนาคารถือไว้เป็นประกันนะคะอันนี้ก็เรียกจำนองนะคะเช่นเดียวกันนะคะสินทรัพย์นะคะเราก็แบ่งประเภทหนี้สินเราก็แบ่งประเภทค่ะนะคะแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนกับหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะหนี้สินหมุนเวียนนะคะหมายถึงหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายในระยะเวลา12เดือนนะคะหรือภายในรอบระยะเวลาดำเนินงานปกตินะคะก็เช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกันกับสินทรัพย์คือใช้ระยะเวลานะคะเป็นตัวกำหนดว่าจะเป็นสินทรัพย์หรือเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะก็คือระยะเวลา1ปีนั่นเองหนี้สินใดก็แล้วแต่ที่เราสามารถใช้คืนนะคะได้ภายในระยะเวลา1ปีเราเรียกหนี้สินหมุนเวียนนะคะส่วนหนี้สินใดก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถหรือเราแบ่งชำระเนี่ยนะคะเป็นงวดๆนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะ
ชำระให้หมดภายใน1ปีเราเรียกหนี้สิน

ินไม่หมุนเวียนนะคะตัวอย่างนะคะก็คือพวกการที่เราค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเช่นอะไรนะคะเราใช้โทรศัพท์แบบรายเดือนนะคะถึงเดือนนะคะเราใช้ไป1เดือนนะทางองค์การนะคะหรือทางบริษัทเนี่ยก็ส่งบิลมาเรียกเก็บนะคะเราใช้บริการไปแล้วแต่เรายังไม่ได้ไปชำระเงินณวันที่เขาเรียกบิลจ่ายนะคะอันนี้เรียกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินหมุนเวียนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวเงินจ่ายค่ะลักษณะตัวเงินจ่ายก็คือการที่เรานะคะเราเขียนนะหรือเราออกเอกสารเนี่ยนะคะในนั้นก็มีตัวเลขตัวเงินนะคะให้กับเจ้าหนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะใช้เงินตามหลังนะคะอันนี้เรียกตัวเงินนะคะแล้วก็ลักษณะของการนำนะคะอันนี้จะรักษาจำนำก็แล้วแต่นะคะก็คือเอาสินทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะไปแลกนะคะไปแลกเป็นเงินมานะคะอันนี้ก็เป็นหนี้สินนะคะแต่ว่าเป็นหนี้สินที่ระยะสั้นที่เกิดนะคะแล้วก็สามารถที่จะชำระได้ภายในระยะเวลา1ปีนะคะประเภทที่2ค่ะหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า non-current liability นะคะนะแยกกันที่ระยะเวลานะคะมาดูตัวอย่างเลยค่ะนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะการจำนองนะคะการจำนองก็คือหมายความว่าหรือว่าการซื้อนะซื้อบ้านนะลักษณะของการผ่อนชำระนะคะอันนี้เป็นต้นนะคะหรือ long term liabilities ก็คือหนี้สินระยะยาวนะคะเราจะไปกู้เงินมาก้อนใหญ่นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้คืนได้นะคะใช้คืนได้ภายในระยะเวลา1ปีเราก็แบ่งชำระนะอาจจะเป็น5ปี10ปีแล้วแต่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของหนี้สินระยะยาวนะคะนะคะเรารู้ว่าหนี้สินเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภททีนี้มาดูลักษณะค่ะลักษณะของหนี้สินนะคะลักษณะที่1ค่ะเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันนะคะเน้นนะคะเป็นภาระในปัจจุบันหมายถึงว่ากิจการมีหน้าที่มีความรับผิดชอบนะคะเกิดสัญญาขึ้นนะคะแล้วก็เป็นข้อบังคับตามกฎหมายค่ะหมายความว่าอะไรภาระผูกพันในปัจจุบันมันเกิดขึ้นแล้วค่ะถามว่าต้องจ่ายไหมต้องจ่ายค่ะนะคะในทุกกรณีนะคะก็คือในเมื่อมันเกิดภาระผูกพันขึ้นมาแล้วในปัจจุบันนะคะต้องจ่ายนะอันนี้เป็นลักษณะที่1ของหนี้สินค่ะลักษณะที่2ค่ะเราต้องแยกภาระผูกพันที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะแยกของปัจจุบันออกจากภาระผูกพันในอนาคตนะคะหมายความว่าภาระผูกพันในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะคะยกเลิกไม่ได้เราต้องรับผิดชอบนะคะเรามีหน้าที่หรือเรามีสัญญานะคะหรือเป็นข้อบังคับตามกฎหมายที่เราจะต้องจ่ายชำระนะคะแต่อะไรคือภาระผูกพันในอนาคตนะคะภาระผูกพันในอนาคตเช่นนะคะกิจการบอกว่ามีแผนนะคะมีแผนที่จะขยายกิจการนะคะแล้วก็จะไปซื้อที่นะไปซื้อที่ปรากฏว่านะคะตอนแรกที่คิดเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำได้อันนั้นนะคะก็คือตั้งเป้าหมายเอาไว้แต่ในความเป็นจริงปรากฏว่าไม่สามารถทำตามนะทำตามแผนที่เราตั้งเอาไว้นะคะก็ถามว่าการที่เราบอกว่าเราจะไปซื้อเนี่ยนะคะเป็นภาระผูกพันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้ากิจการไม่พร้อมเนี่ยสามารถยกเลิกได้ไหมสามารถที่จะยกเลิกได้ถ้าการวางแผนหรือการดำเนินการนั้นนะคะมันยังไม่ได้ทำสัญญายังไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะในทางบัญชีเนี่ยนะคะเขาต้องแยกภาระผูกพันในปัจจุบันออกจากภาระผูกพันในอนาคตเพราะภาระผูกพันในปัจจุบันนะคะยกเลิกไม่ได้ส่วนภาระในภาระผูกพันในอนาคตนะคะอาจจะยกเลิกได้นั่นเองนะคะลักษณะที่3ค่ะสละทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อชำระภาระผูกพันนะคะในการที่เรามีภาระผูกพันนะคะเราต้องชำระนะคะเราเอาอะไรไปชำระล่ะก็คือทรัพยากรที่เรามีอยู่นั่นเองนะคะลักษณะที่4ค่ะเป็นผลของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีในอดีตนะคะเห็นไหมคะเราไปซื้อรถเป็นเงินผ่อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่ถามว่าเราผ่อน15เดือนอย่างเงี้ยนะคะถึงเดือนเราก็ต้องนำไปชำระเงินเพราะฉะนั้นคะซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ต้องจ่ายไปจนถึง15เดือนก็นับจากเดือนที่ซื้อไปเพราะฉะนั้นนะคะเป็นผลมาจาก

การที่เราซื้อนะคะซื้อรถเป็นเงินผ่อนในอดีตนั่นเองนะคะลักษณะที่5ค่ะหนี้สินบางประเภทจะวัดได้จากการประมาณค่าเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างอะไรคะก็เช่นนะคะเรื่องของการลดแลกแจกแถมนะคะเราบางครั้งเราก็ไม่สามารถคำนวณได้นะคะว่าลูกค้าเนี่ยนะคะจะเอาคูปองมาแลกเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในทางบัญชีเนี่ยนะคะเราก็ใช้ประมาณการเอาไว้ก่อนนะคะมาดูฮะทราบทุกอย่างแล้วในเบื้องต้นนะคะหนี้สินแบ่งออกเป็น2ประเภทใช่ไหมคะคำนวณทีนี้มาดูเรื่องของการคำนวณหนี้สินบ้างนะคะตัวอย่างค่ะชลาชนเปิดร้านเสริมสวยนะคะซื้ออุปกรณ์ 31,000 บาทเป็นเงินเชื่อนะคะซื้อเป็นเงินเชื่อหมายความว่าเอาของมาก่อนแล้วก็จะจ่ายเงินในภายหลังนะคะกู้เงินแบบผ่อนชำระ5ปีค่ะจำนวน 300,000 นะคะแล้วก็ได้รับบิลค่าไฟฟ้าของเดือนก่อนแต่ยังไม่ได้ไปชำระ 1,000 บาทนะคะรับเงินมัดจำค่าทำผมล่วงหน้า800บาทนะคะอันนี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นนะคะให้เราทำอะไรเขาอยากรู้อะไรคะเขาอยากรู้ว่าชลาชนมีหนี้สินทั้งหมดเท่าไหร่นะแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนแล้วก็หนี้สินไม่หมุนเวียนเนี่ยเท่าไหร่นะคะมาดูนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะต้องอะไรคะต้องวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนนะคะซื้ออุปกรณ์เป็นเงินเชื่อนะคะเขาคงไม่ให้เราติดข้ามปีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะคะแล้วก็อันที่2ค่ะกู้ธนาคารผ่อนชำระ5ปีนะคะหนี้สินใดก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถใช้ชำระนะคะชำระภายใน1ปีเราเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะบินค่าไฟฟ้าค่ะบินค่าไฟฟ้านะคะบินค่าไฟฟ้านะคะรับบินมาก่อนใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะคะรับเงินค่ามัดจำค่ะรับเงินเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้ให้บริการเพราะฉะนั้นเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะคะมาดูชลาชนมีหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะก็คือเอาอะไรคะเอาทั้ง4รายการมารวมกันนะคะเอา 31,000 บวก 300,000 บวก 1,000 และบวก800นะคะเพราะฉะนั้นชลาชนมีหนี้ทั้งหมด 332,800 บาทนะคะข้อต่อมาค่ะหนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วยอะไรบ้างนะประกอบด้วยการซื้ออุปกรณ์ 31,000 บาทนะคะบิลค่าไฟฟ้านะคะ 1,000 บาทแล้วก็การที่เรารับมัดจำนะเงินค่าทำผมล่วงหน้านะคะสรุปชลาชนมีหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดเท่ากับ 32,800 นะคะมีรายการเดียวค่ะที่เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนก็คืออะไรคะการกู้เงินจากธนาคารแบบผ่อนชำระ5ปีนะคะจำนวนเงิน 300,000 บาทเพราะฉะนั้นหนี้สินไม่หมุนเวียนของชลาชนทั้งหมด 300,000 นะคะนะการคำนวณก็ไม่ได้ยากนะคะส่วนที่3ค่ะส่วนของเจ้าของนะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า owners equity นะคะส่วนของเจ้าของเนี่ยนะคะหมายถึงอะไรส่วนของเจ้าของหมายถึงส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้วนะคะก็นั่นก็คือหมายความว่าในกิจการเนี่ยนะคะเขาลงทุนด้วยอะไรเท่าไหร่ไปมีหนี้สินเท่าไหร่หักออกก็คือส่วนของเจ้าของนะคะเราสามารถนะบอกได้ว่านะคะส่วนที่เหลือเนี่ยมันคือกรรมสิทธิ์ที่เป็นของเจ้าของนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า net asset นะคะหรือ net worth นะคะภาษาไทยเรียกอะไรคะสินทรัพย์สุทธินะคะก็คือคำว่าสินทรัพย์สุทธิหมายถึงสินทรัพย์ที่นะคะที่เจ้าของแหละแต่ต้องหักอะไรออกไปแล้วคะหักหนี้สินนะคะสามารถเขียนเป็นสมการนะเขียนเป็นสมการได้ว่าอะไรคะสินทรัพย์สุทธิเท่ากับสินทรัพย์ลบด้วยหนี้สินนั่นเองนะอันนี้เรียกส่วนของเจ้าของนะคะในสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวเนี่ยนะคะในบางครั้งส่วนของเจ้าของเนี่ยเราจะเรียกว่าทุนก็ได้นะคะคำว่าทุนนะก็หมายถึงส่วนของเจ้าของนั่นเองนะคะในทางบัญชีถ้าสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะเราสามารถที่จะเขียนเป็นสมการนะคะนะว่าส่วนของเจ้าของหรือทุนนะคะเท่ากับจำนวนเงินที่เจ้าของนำมาลงทุนนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นสินทรัพย์ก็ได้นะคะสินทรัพย์ที่เจ้าของนำมาลงทุนบวกกับผลกำไรนะคะผลกำไรก็คือในการทำกิจการเนี่ยนะคะสิ่งที่คาดหวังก็คือน่าจะเกิดผลกำไรกำไรก็ทำให้ส่วนของเจ้าของมันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ลบด้วยเลยค่ะลบ

ถอนใช้หรือเงินถอนนะคะในบางครั้งนะคะเราเป็นเจ้าของกิจการเราอาจจะมีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้เงินนะคะเราก็ไปถอนเงินออกมานะคะมันก็จะไปลดยอดนะคะลดยอดทุนที่เรามีอยู่ในกิจการนะคะหรือลบด้วยผลขาดทุนนะคะวงเล็บว่าถ้ามีนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราทำกิจการนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราบอกว่าลักษณะของกิจการเนี่ยนะคะมันมีข้อสมมุติก็คือการที่เราทำกิจการเราต้องหวังอะไรคะหวังให้กิจการเจริญเติบโตแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีผลกำไรนั่นเองนะคะมาดูแบบฝึกปฏิบัตินะคะฝึกปฏิบัติอันนี้นะคะเราจะมาดูว่านะคะรายการที่ครูยกตัวอย่างเนี่ยมหาเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะนักเรียนลองทำไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะเงินสดเป็นอะไรคะนักเรียนเงินสดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะต่อมาค่ะเงินฝากธนาคารค่ะนะเงินฝากธนาคารถ้าเรามีเนี่ยนะเราสามารถจะเป็นแลกนะคะเอาไปซื้อของได้ทันทีทันใดเลยเพราะฉะนั้นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนต่อมาค่ะลิขสิทธิ์ค่ะไม่มีตัวตนแต่มีมูลค่านะคะเราถือว่าเป็นประเภทไหนคะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะต่อมาค่ะอาคารนะคะอาคารใช้ประโยชน์ได้มากกว่า1ปีแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะเจ้าหนี้ค่ะเจ้าหนี้เป็นอะไรเอ่ยเจ้าหนี้เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะคะสิทธิบัตรค่ะสิทธิบัตรนะคะก็ลักษณะคล้ายๆกับลิขสิทธิ์นะคะก็คือเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนอาจจะเป็นความรู้ความสามารถนะคะแต่ถามว่ามีมูลค่าไหมมีมูลค่านะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรคะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะต่อมาค่ะเงินกู้2ปีชื่อบอกแล้วเงินกู้2ปีเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะแล้วก็นะคะค่าความนิยมค่ะค่าความนิยมเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะค่ะต่อมานะคะเรามาดูเรื่องของสมการบัญชีนะคะสมการบัญชีในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า accounting equation นะคะสมการบัญชีนะก็คือแสดงความสัมพันธ์นะคะเมื่อสักครู่เราเรียนมาแล้วว่านะคะองค์ประกอบในกิจการเนี่ยมีอะไรบ้างมีสินทรัพย์มีหนี้สินแล้วก็มีส่วนของเจ้าของหรือทุนนั่นเองนะคะสามตัวเนี้ยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการได้ว่าอะไรคะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินส่วนของเจ้าของนะคะอันนี้เป็นสมการบัญชีนะคะตราบใดที่นักเรียนยังเรียนวิชาบัญชีอยู่นะคะสมการนี้จะต้องถูกดึงนำมาใช้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นนะคะทวนอีกทีค่ะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะคะในกรณีที่กิจการมีหนี้สินนะคะมีหนี้สินสมการบัญชีก็นะอันนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะนะ asset equal liabilitiesplus owners equity นะคะแล้วก็อันนี้เป็นของอะไรคะ proprietorship ก็คือกิจการเจ้าของคนเดียวนั่นเองนะคะเราก็เอาตัวหน้านะคะตัวหน้าของอักษรภาษาอังกฤษนะคะมาทำเป็นสมการนะคะได้ว่าอะไรคะ a เท่ากับ l บวก oe นะคะภาษาไทยบอกสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะคะภาษาอังกฤษบอกA เท่ากับ L บวก OE นะคะกรณีนี้นะคะกิจการมีหนี้สินนะคะอีกกรณีนึงค่ะในกรณีที่กิจการไม่มีหนี้สินเลยนะคะก็คือส่วนที่เป็นหนี้สินเป็น0เพราะฉะนั้นนะคะก็จะเหลือสมการแค่อะไรคะ A เท่ากับ OE หรือสินทรัพย์เท่ากับส่วนของเจ้าของนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเรื่องของการเขียนสมการบัญชีนะอันนี้เป็นรายการสินทรัพย์และหนี้สินนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีเงินสดมีเงินฝากธนาคารมีอาคารแล้วก็มีเงินกู้นะคะมี4รายการนะคะให้เราเขียนสมการบัญชีค่ะนะเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อกี้จากของวินัยเนี่ยเขาประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะมีสินทรัพย์แล้วก็มีหนี้สินเพราะฉะนั้นกรณีนี้เป็นกรณีที่มีหนี้สินเพราะฉะนั้นนะคะสมการบัญชีก็คือ A เท่ากับ L บวก OE นะคะเราก็เอา
จำนวนเงินที่มีนะไปแทนค่าในสมการอะไรเป็นสินทรัพย์บ้างนะคะนะสินทรัพย์ก็มีเงินสดเงินฝากธนาคารแล้วก็มีอาคารนะคะนะเราก็ไปแทนค่าในฝั่งที่เป็นสินทรัพย์นะคะแล้วมีหนี้สินไหมมีมา 50,000 ก็ใส่ไปนะคะแล้วก็บวกด้วยอะไรคะบวกด้วยทุนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรวมค่าค่ะรวมค่านะนะแล้วก็หลักของสมการค่ะนะเราต้องการทราบทุนเพราะฉะนั้นนะคะเราก็นะคะเราก็สามารถที่จะย้ายฝั่งได้เพราะฉะนั้นนะคะนะทุนของเจ้าของหรือทุนของวินัยก็เท่ากับ 200,000 กับ 5,000 บาทนะคะอีกตัวอย่างนึงค่ะนะอีกตัวอย่างนึงเป็นของค้าดีนะค้าดีค้าดี มีอะไรบ้างนะคะมีสินทรัพย์นะมีเงินสดเงินฝากธนาคารเครื่องตกแต่งและอาคารนะซึ่ง4รายการนี้เป็นสินทรัพย์ทั้งหมดไม่มีหนี้สินนะคะเราจะไปเขียนสมการบัญชีแบบไม่มีหนี้สินก็นะคะบอกว่าอะไรคะ A เท่ากับ OE นะคะเราก็ไปแทนค่าค่ะนะคะเอาสินทรัพย์ที่เขามีอยู่มารวมกันนะคะก็จะได้ว่านะคะหลังจากที่เราทำสมการแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณได้เลยว่านะคะทุนของกิจการก็คือ 300,000 อันนี้กรณีที่ไม่มีหนี้สินนะคะสมการบัญชีนะเราสามารถที่จะจากสมการเดียวที่บอกนะคะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของ A เท่ากับ L บวก OE นะคะสามารถเขียนได้นะคะสามารถแตกออกมาได้เป็น4แบบนะคะเรามาดูแบบแรกค่ะนะ A เท่ากับ L บวก OE ก็คือกรณีที่กิจการมีหนี้สินนะหรือนะเราสามารถหาอะไรคะหายอดหนี้สินได้โดยการเอาสินทรัพย์ตั้งแล้วก็ลบด้วยส่วนของเจ้าของนะคะสมการที่3ค่ะ OE เท่ากับ A ลบ L นะส่วนของเจ้าของเท่ากับสินทรัพย์ลบด้วยหนี้สินนะคะสุดท้ายค่ะกรณีที่ไม่มีหนี้สินนะคะสินทรัพย์ก็จะเท่ากับส่วนของเจ้าของหรือ A เท่ากับ OE นั่นเองนะคะต่อมาค่ะเรารู้นะเรารู้องค์ประกอบ3องค์ประกอบนะคะได้แก่สินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของเรารู้สมการบัญชีนะคะเราสามารถนะคะเราสามารถจัดทำงบแสดงฐานะการเงินนะคะอะไรคืองบแสดงฐานะการเงินงบแสดงฐานะการเงินเป็นงบที่แสดงองค์ประกอบนะคะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดฐานะทางการเงินของกิจการณวันใดวันหนึ่งนะคะได้แก่สินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของนะคะเขาบอกว่างบแสดงฐานะการเงินค่ะนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแสดงฐานะว่ากิจการเนี่ยนะมีฐานะทางการเงินเนี่ยเป็นอย่างไรนะอะไรที่จะเป็นตัวที่แสดงก็คือสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของนะคะซึ่งก็คือองค์ประกอบที่ เราได้เรียนมาเมื่อสักครู่นะคะสามตัวนี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในลักษณะของสมการบัญชีซึ่งบอกว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นภาพนะคะเป็นภาพนะคะให้ดูว่ากิจการนะอันนี้นะในหนังสือบางเล่มเนี่ยนะคะอาจจะใช้คำว่างบดุลนะคะงบดุลนะแต่ต่อมาเนี่ยหลังๆเนี่ยเราใช้คำว่างบแสดงฐานะการเงินนะบางครั้งนักเรียนอาจจะไปอ่านหนังสือนะแล้วพบคำว่างบดุลนะคะให้เข้าใจว่ามันคืองบแสดงฐานะการเงินนั่นเองนะคะนะกิจการมีเงินอยู่1,500 บาทนะคะนะเงินที่กิจการมีนะคะมาจากไหนบ้างมาจากการกู้เงิน 1,000 บาทนะคะแล้วก็ทุนของตัวเองมีแค่500นะถามว่า เงินที่มีใช่ของกิจการทั้งหมดไหมไม่ใช่นะคะเพราะไปกู้เข้ามานะคะอันนี้มันก็จะบอกนะคะว่า เงินที่มีอยู่นะคะมาจากไหนบ้างนะคะนะอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะคะที่แบ่งนะคะแบ่งออกมาว่านะคะมีสินทรัพย์อะไรบ้างนะคะแล้วก็กู้เงินมาเท่าไหร่แล้วก็เป็นส่วนของเจ้าของเท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะนะใช้สมการบัญชีเช่นเดียวกันนะคะนะรูปแบบของการนำเสนองบแสดงฐานะการเงินนะคะนะคะก็มีอยู่2รูปแบบก็คือแบบบัญชีกับแบบรายงานนะคะเราไปดูตัวอย่างนะคะแบบบัญชีนะแบบบัญชีนะคะลักษณะหน้าตาก็จะคล้ายนะลักษณะตัว T ใหญ่ในภาษาอังกฤษนะคะแบ่งกระดาษออกเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งซ้ายกับ
ฝั่งขวานะคะซ้ายมือแสดงอะไรคะแสดงสินทรัพย์นะคะมีเท่าไหร่ก็เอามาเขียนไว้ฝั่งซ้ายนะคะขวามือนะแสดงอะไรบ้าง

แสดงหนี้สินกับส่วนของเจ้าของนะคะแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งซ้ายแสดงสินทรัพย์ฝั่งขวาแสดงหนี้สินกับส่วนของเจ้าของนะคะถ้าเมื่อไรเราใช้รูปแบบนี้แสดงว่าเรากำลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชีค่ะนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะให้เห็นนะรายละเอียดนะคะฝั่งซ้ายเป็นสินทรัพย์นะคะฝั่งขวาเป็นหนี้สินกับส่วนของเจ้าของค่ะแบบที่2ค่ะงบแสดงฐานะการเงินแบบรายงานนะคะอันนี้จะมีพรบการบัญชีเนี่ยนะคะกำกับเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นไปตามประกาศของกรมทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั่นเองนะคะลักษณะก็คือจะถ้าเมื่อไรเราบอกเป็นแบบรายงานนะคะก็จะเรียงจากบนลงล่างนะคะเรียงจากบนลงล่าง3องค์ประกอบเช่นเดิมนะคะสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์ก็จากสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะตามด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะแล้วก็หนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะโดยนะหนี้สินหมุนเวียนขึ้นก่อนนะคะแล้วก็หนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วก็ตามด้วยส่วนของเจ้าของนะคะซึ่งสินทรัพย์จะต้องเท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของตามหลักของสมการบัญชีนั่นเองนะคะค่ะก็มาถึงนะคะบทสรุปสำหรับในตอนนี้นะคะเราก็มาสรุปนะคะว่าสินทรัพย์เนี่ยหมายถึงอะไรสินทรัพย์หมายถึงทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้นะคะซึ่งสามารถตีราคา เป็นเงินได้นะคะหนี้สินหมายถึงภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการนะคะที่จะต้องจ่ายชำระคืนแก่บุคคลภายนอกในอนาคตนะคะส่วนของเจ้าของหมายถึงส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้วนะคะสมการบัญชีนะสมการบัญชีหมายถึงสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของนะซึ่งนะคะสมการเนี่ยนะคะจะแสดงความสมดุลอยู่เสมอนะคะก็คือเราต้องทำให้สมการนั้นอยู่ในสภาวะสมดุลนะคะนะคะงบแสดงฐานะการเงินหมายถึงรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการณวันใดวันหนึ่งนะคะนำเสนอเป็น2รูปแบบค่ะแบบบัญชีและแบบรายงานนะคะมาดูคำศัพท์นะคำศัพท์บัญชีวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะ assets ค่ะ assets หมายถึงอะไรคะหมายถึงสินทรัพย์ค่ะ liabilities นะ liabilities ก็คือหนี้สินนั่นเองนะคะ owners equity นะ owners equity ก็คือส่วนของเจ้าของหรือทุนนะคะต่อมาค่ะ net assets หรือ net worth นะคะก็คือสินทรัพย์สุทธินั่นเองนะคะ accounting equation ก็คือสมการบัญชีและสุดท้ายค่ะ statement of financial position ก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะคะอันนี้ก็นะคะเป็นศัพท์บัญชีในสัปดาห์นี้สำหรับนักเรียนและท่านผู้ชมนะคะที่ต้องการจะติดต่อกับครูสามารถติดต่อกับครูได้ตามที่อยู่นะตามที่อยู่หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของแล้วก็สมการบัญชีนะคะครูก็ได้บรรยายจบลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินนอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: คิดถึง

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆหรอลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนและสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่รับชมรายการเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยการชีพวังไกลกังวลทุกท่านครับผมครูโดมิรันพันธ์มาพร้อมด้วยครูพัชรินกรุณาครูสาขาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับมาพบกับนักเรียนและท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเรามาเรียนรู้ในวิชางานเนวมาติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นนะครับรหัสวิชา20101-2010นะครับซึ่งเป็นหน่วยการเรียนที่2นะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้นะครับในหน่วยการเรียนที่1เรื่องความรู้พื้นฐานงานเนวมาติกเป็นไงบ้างครับนักเรียนครับคิดว่าอาจจะมีประโยชน์กับนักเรียนนะครับแล้วก็มีนักเรียนคนใดที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถจะติดต่อได้ทางช่องทางท้ายรายการนะครับจากการเรียนสัปดาห์ที่แล้วทำให้เราพบว่าระบบนิวเมติกคือระบบที่ใช้ลมเป็นตัวกลางในการทำงานนะครับดังนั้นในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องลมอัดกันเพียงอย่างเดียววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องทฤษฎีลมอัดครับซึ่งในหน่วยทฤษฎีลมอัดมีจุดประสงค์ดังนี
1: ้ค่ะจุดประสงค์นะคะในการเรียนเรื่องทฤษฎีลมอัดนะคะเราจะรู้อะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ 1. บอกความหมายของความดันอากาศและหน่วยวัดได้นักเรียนจะต้องรู้ความหมายของความดันอากาศแล้วก็หน่วยวัดของความดันได้ค่ะ 2. บอกคุณสมบัติของอากาศเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงไปจะมีอุณหภูมิอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ 3. บอกกฎทางฟิสิกส์เกี่ยวกับอากาศและการนำไปใช้งานในระบบนิวเมติกกฎทางฟิสิกส์จะมีกฎของใครกันบ้างเดี๋ยวเราได้รู้ในวันนี้ค่ะ 4. บอกผลของความชื้นในอากาศที่มีต่อการผลิตลมอัดเพื่อใช้งานในระบบนิวเมติกได้ค่ะ
0: ครับต่อไปมาดูสาระการเรียนรู้ประจำวันนี้ครับประจำวันนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความดันครับลมอัดมีความดันวันนี้นะครับความดันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องของความดันนักเรียนได้เรียนรู้แน่นอนครับ2เรื่องอุณหภูมินะครับหรืออุณหภูมิของลมอัดนะครับนักเรียนได้เรียนรู้แน่นอนครับ3

0: กฎทางฟิสิกส์เกี่ยวกับอากาศนะครับซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์นะครับต่างๆในโลกนี้มากมายให้กฎไว้นะครับแต่วันนี้เรายกตัวอย่างที่สำคัญออกมานะครับแล้วก็4ในเรื่องของความชื้นนะครับนะลมอัดมีความชื้นแน่นอนแต่ความชื้นมาจากไหนและจำเป็นหรือไม่และทำยังไงกับความชื้นได้บ้างนะครับเราได้เรียนรู้แน่นอนนะครับก่อนนะครับก่อนทำการเรียนเหมือนเช่นเคยนะครับก็คือเราต้องทดสอบความรู้ของนักเรียนก่อนว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้ก่อนเรียนมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ให้นักเรียนหยิบนะครับสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการสแกน QR code ได้มาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะครับโดยนักเรียนสแกน QR code เพื่อทำแบบทดสอบทำเลยนะครับแล้วก็พยายามใช้ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่นะครับให้ได้มากที่สุดนะครับอย่าพยายามดูคนข้างๆนะครับนะครับเป็นไงบ้างครับการสแกน QR code นะครับแล้วก็การทำแบบทดสอบก่อนเรียนต่อไปเรามาดูเนื้อหานะครับในส่วนแรกนะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับบทนำของมันก่อนนะครับ
1: เป็นระบบที่ใช้ประโยชน์ของลมอัดในการส่งถ่ายพลังงานเพื่อควบคุมอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ทำงานให้สามารถทำให้เกิดงานได้เมื่อกดวาล์วควบคุมจะมีสัญญาณลมไหลเข้าไปยังวาล์วหลักซึ่งทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายลมเข้ากระบอกสูบเพื่อดันก้านสูบให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: นะครับในสไลด์นี้เขาจะบอกว่านะครับลมระบบนิวเมติกคือระบบที่ใช้ลมเป็นตัวกลางในการทำงานแต่จะทำให้เกิดงานได้จะต้องมีการควบคุมหลายๆอย่างด้วยกันนะครับในตัวอย่างก็คือการยกตัวอย่างเอาวาล์วควบคุมนะครับและก็วาล์วหลักมาใช้ในการควบคุมเพื่อให้ระบบเนี่ยนะครับหรืออุปกรณ์ทำงานสามารถทำงานได้นะครับต่อไปครับ
1: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
0: ต่อไปเป็นความดันนะครับ
1: ความดันอากาศมีคุณสมบัติเป็นก๊าซที่มีรูปทรงไม่แน่นอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาชนะที่มันบรรจุอยู่เมื่ออากาศถูกอัดมันจะสะสมพลังงานไว้และเมื่อใดที่ถูกปล่อยออกจากภาชนะมันสามารถผลักวัตถุให้เคลื่อนที่ไปได้แสดงว่าอากาศมีความดันซึ่งนำมาใช้ทำให้เกิดงานได้ความดันถูกกำหนดให้อยู่ในรูปของแรงกดต่อ1หน่วยพื้นที่ปกติแล้วมักจะใช้ความดันในการอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของของเหลวและก๊าซกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
0: จากสไลด์นี้บอกอะไรนักเรียนได้บ้างครับนะครับจากภาพตัวอย่างนะครับเขาบอกว่านะครับอากาศเนี่ยมีรูปทรงที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมทรงกระบอกอะไรต่างๆอากาศก็สามารถที่จะอยู่ในภาชนะนั้นได้แต่เมื่ออัดอากาศเข้าไปในภาชนะก็จะเรียกว่าความดันหรือเพรสเชอร์นะครับความดันเหล่านี้แหละครับที่เอามาทำให้เกิดงานได้นะครับอย่างตัวอย่างงานก็คือนำไปเป่าลูกบอลทรงกลมให้สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เราต้องการได้นะครับทีนี้เมื่อรู้แล้วว่าความดันคือเพรสเชอร์นะครับตัวแปรหรือตัวอักษรที่กำหนดค่าความดันก็คือตัว P ซึ่งความดันเนี่ยนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตร P เท่ากับ F ส่วน A F คืออะไรครับนักเรียน F คือแรงซึ่งมีหน่วยเป็นนิวตันแล้วก็ A ก็คือพื้นที่นะครับซึ่งมีหน่วยเป็นตารางเมตรดังนั้น P เท่ากับ F ส่วน Aหรือที่เราเรียกว่าความดันเท่ากับแรงต่อหน่วยพื้นที่นั่นเอง
1: ความดันบรรยากาศความดันอากาศบนผิวโลกที่วัดที่ระดับน้ำทะเลเรียกว่าความดันบรรยากาศปกติมีค่าความดันคงที่เท่ากับ100กิโลปาสคาลการวัดความดันอากาศจะวัดความดันของอากาศว่ามีค่าเป็นกี่

0: เท่าหรือมีค่าเป็นเท่าไรเมื่อเทียบกับความดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเลกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
1: ครับนักเรียนครับความดันแรกที่จะนำเสนอวันนี้ก็คือความดันบรรยากาศนะครับความดันบรรยากาศความบรรยากาศก็คือความดันที่อยู่รอบตัวเรานะครับเราที่ยืนอยู่ทุกวันนี้ก็คือมีความดันบรรยากาศมากระทำกับตัวเรานะครับซึ่งค่าความดันบรรยากาศนะครับก็คือ100กิโลพาสคาลนะครับนะหรือว่า100 kPa ทีนี้ในโลกนี้นะครับในการวัดความดันบรรยากาศเนี่ยจะวัดจากระดับหรือวัดเช็คระดับที่ระดับน้ำทะเลเนื่องจากระดับน้ำทะเลทั่วโลกนี้มีพื้นผิวนะครับเท่ากันไม่มีที่ไหนสูงกว่าหรือต่ำกว่าดังนั้นเป็นระดับน้ำทะเลเป็นตัวอ้างอิงนะครับสำหรับพื้นที่ที่มีสูงกว่าระดับน้ำทะเลเช่นเขายกตัวอย่างยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับซึ่งมีความสูงนะครับ 8.85 กิโลเมตรความดันบรรยากาศนักเรียนสังเกตไหมครับค่าของมันจะลดลงนะครับจาก100จะเหลือ25กิโลพาสคาลนะครับ
0: มวลสารของความดันในระบบ SI คือปาสคาลความดัน1ปาสคาลมีค่าเท่ากับความดันคงที่ขนาด1นิวตันที่กดลงบนพื้นผิวของพื้นที่1ตารางเมตรหน่วยวัดปาสคาลเป็นหน่วยที่เล็กมากสำหรับระบบนิวแมติกจึงมีการกำหนดหน่วยวัดให้ใหญ่ขึ้นมีชื่อเรียกว่าบาร์1บาร์มีค่าเท่ากับ 100,000 ปาสคาลหรือเท่ากับ100กิโลปาสคาลกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
1: สำหรับหน่วยมาตรฐานของความดันนะครับหรือ pressure unit นะครับความดัน1พาสคาลนะครับหรือ1 PA นะครับสามารถจะเท่ากับ1บาร์นะครับหรือ10ยกกำลัง5พาสคาลหรือเท่ากับ100กิโลพาสคาลหรือเท่ากับ10ยกกำลัง5นิวตันเมตรนี่คือค่าเดียวกันนะครับที่เป็นแถบสีฟ้านะครับงั้นตัวเลขทั้งหมดเนี่ยคือค่าเดียวกันนะครับแต่ว่าใช้หน่วยที่แตกต่างกันนักเรียนโน้ตไว้เลยนะครับนี่คือหน่วยมาตรฐานของความดันนะครับ
0: ความดันที่สูงกว่าความดันบรรยากาศเรียกว่าความดันเกจเกจวัดความดันส่วนมากจะแสดงค่าความดันที่สูงกว่าความดันบรรยากาศหรือความดันบวกเช่นเกจวัดความดันที่ต่ออยู่ในวงจรนิวแมติกจะแสดงค่าความดันลมภายในระบบความดันที่ต่ำกว่าความดันบรรยากาศเรียกว่าสุญญากาศหรือความดันลบ
1: ครับความดันตัวต่อไปที่จะนำเสนอให้กับนักเรียน
0: คลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: ก็คือความดันเกจครับหรือเกจเพรสเชอร์นะครับหรือเรียกว่าความดันเกจนั่นเองความดันเกจคือความดันที่สูงกว่าความดันบรรยากาศครับก็คือถ้านักเรียนมีเกจ1ตัววางไว้บนพื้นที่นะครับหรือวางไว้บนโต๊ะเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเกจเนี่ยนักเรียนจะอยู่ในตำแหน่งที่0นะครับก็แสดงว่าความดันเกจจะทำงานที่สูงกว่าความดันบรรยากาศนะครับนะยิ่งความดันนะครับสูงมากๆความดันเกจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนมีพื้นที่บางพื้นที่นะครับก็จะมีความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศที่เรียกว่าสุญญากาศดังนั้นตรงไหนที่มีความดันต่ำกว่าบรรยากาศก็จะเรียกว่าสุญญากาศนะครับ
0: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
1: ต่อไปเรามาศึกษาเรื่องอุณหภูมินะครับ
0: อุณหภูมิจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะของอากาศถ้าอุณหภูมิสูงอากาศจะขยายตัวมีปริมาตรเพิ่มขึ้นถ้าอุณหภูมิต่ำอากาศจะหดตัวมีปริมาตรลดลงการวัดอุณหภูมิจะใช้หน่วยวัดเป็นเคลวินซึ่งเทียบความสัมพันธ์กับองศาเซลเซียสได้ดังนี้เคลวินเท่ากับองศาเซลเซียส
2: บวก273

0: ครับ
1: สมการความสัมพันธ์ของเคลวิน
0: เรามาดูในส่วนของอุณหภูมิครับซึ่งอุณหภูมิเนี่ยนะครับจะทำให้ปริมาตรของอากาศเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอุณหภูมิสูงปริมาตรก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนที่เราบอกกันในหน่วยที่แล้วนะครับถ้าอุณหภูมิต่ำนะครับปริมาตรก็จะลดลงทีนี้นักเรียนอาจจะเคยชินกับหน่วยของอุณหภูมิก็คือองศาเซนเซียสองศาฟาเรนไฮต์นะครับแต่ในการคำนวณเนี่ยเรามักจะใช้องศาเคลวินมาเป็นตัวคำนวณดังนั้นก่อนที่จะคำนวณอุณหภูมิเนี่ยนักเรียนจะต้องนะครับนักเรียนจะต้องทำการแปลงจากองศาเซนเซียสเป็นองศาเคลวินก่อนวิธีการแปลงก็คือนำองศาเซนเซียสนะครับบวก273นะครับบวก273ก็จะเป็นองศาเคลวินนะครับยกตัวอย่างเช่นอุณหภูมิ25นะครับอุณหภูมิ25องศาเซนเซียสคิดเป็นกี่เคลวินวิธีการก็คือนำเอาอุณหภูมิ25องศาเซนเซียสบวก273ก็ได้เท่ากับ298องศาเคลวินนะครับนี่คือสำหรับการคำนวณอุณหภูมินะครับ
1: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
2: ค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของกฎทางฟิสิกส์เกี่ยวกับอากาศค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีกฎของใครบ้างค่ะ
1: กฎทางฟิสิกส์เกี่ยวกับอากาศที่ใช้ในงานนิวแมติกส์มีกฎทางฟิสิกส์เกี่ยวกับอากาศมากมายที่ใช้ในการทดลองและวิจัยทางวิทยาศาสตร์แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะกฎเบื้องต้นที่นำมาประยุกต์ใช้ในงานนิวแมติกส์เท่านั้นกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาโกรธของบอยโรเบิร์ตบอยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของก๊าซในระบบปิดที่ควบคุมให้อุณหภูมิคงที่จากการทดลองบอยพบว่าผลขูดของความดันกับปริมาตรของก๊าซที่ถูกอัดมีค่าคงที่เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์ได้ดังนี้ความดันเริ่มต้นคูณปริมาตรเริ่มต้นเท่ากับความดันสุดท้ายคูณปริมาตรสุดท้ายเท่ากับค่าคงที่กรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
2: ค่ะเรามาดูกฎของบอยนะคะกฎของบอยจะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความดันและปริมาตรโดยผลคูณของความดันและปริมาตรจะมีค่าคงที่ใช่ไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าจะมีสภาวะเริ่มต้นและสภาวะสุดท้ายโดยที่สภาวะเริ่มต้นจะคือหมายเลข1ส่วนสภาวะสุดท้ายจะเป็นหมายเลข2ทีนี้กฎของบอยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลคูณของความดันกับปริมาตรจะมีค่าคงที่ใช่ไหมคะก็จะเป็น P1 คูณ V1 เท่ากับ P2 คูณ V2 เท่ากับค่าคงที่นะคะแล้วทีนี้ P1 นักเรียนสงสัยไหมคะว่าคืออะไร P ก็คือความดัน1แสดงถึงเป็นสภาวะเริ่มต้นใช่ไหมคะ P1 ก็คือความดันเริ่มต้นจะมีหน่วยเป็นปาสคาลนะคะ V1จะคือปริมาตรเริ่มต้นจะมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรนะคะส่วน P2 P2 เป็นความดันสุดท้ายมีหน่วยเป็นปาสคาล V2 คือปริมาตรสุดมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรนะคะต่อไปเลยค่ะ
1: ตัวอย่างการใช้กฎของบอยอากาศปริมาตร5ลูกบาศก์เมตรถูกอัดเข้าไปเก็บในถังลมขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตรเมื่ออุณหภูมิคงที่ความดันของลมอัดในถังเก็บลมมีค่าเท่าไหร่วิธีทำขั้นที่1ใช้สมการความสัมพันธ์ความดันกับปริมาตรของบอย

ขั้นที่2แก้สมการเพื่อหาค่า p 2ขั้นที่3แทนค่าสมการด้วยค่าที่โจทย์กำหนดให้ขั้นที่4คำนวณหาคำตอบกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป

0: อันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะอากาศปริมาตร5ลูกบาศก์เมตรปริมาตรคืออะไรคะนักเรียนปริมาตรก็คือตัว V ใช่ไหมคะแต่เป็นสภาวะเริ่มต้นก็จะต้องเป็น V1 ดังนั้น V1 ของนักเรียนจะมีค่าเท่ากับ5ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะถูกอัดเข้าไปเก็บในถังเก็บลมขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตรเมื่อถูกอัดเข้าไปในเก็บเข้าไปเก็บในถังเก็บลมนะคะก็คือสภาวะสุดท้ายแต่เป็นปริมาตรปริมาตรก็คือตัว V สภาวะสุดท้ายก็คือหมายเลข2นะคะก็จะเป็น V2 เท่ากับ 2.5 ลูกบาศก์เมตรนะคะส่วน T1 เป็นความดันบรรยากาศก่อนที่จะถูกอัดจะมีค่าเท่ากับ1บาร์เขาเรียกว่าความดันบรรยากาศนะคะส่วนโจทย์ถามอะไรถามถึงความดันลมอัดในถังเก็บลมจะมีค่าเท่าไหร่นักเรียนจำกฎของบอยได้ไหมคะศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับความดันและปริมาตรใช่ไหมคะซึ่งผลคูณความดันและปริมาตรมีค่าคงที่ใช่ไหมคะเราก็ยกสมการของบอยมาเลยค่ะ P1 คูณ V1 เท่ากับ P2 คูณ V2ลำดับต่อไปนักเรียนทำการแก้สมการเลยค่ะโจทย์ต้องการรู้ถึง P2 เราก็เอา P2 ตั้งทำการแก้สมการหรือนักเรียนชินกับคำว่าย้ายข้างสมการนะคะให้เหลือแค่ P2 แค่ตัวเดียวจะได้ P2 เท่ากับ P1 คูณ V1 ส่วนหรือหาร V2 นั่นเองค่ะทีนี้เรามาตรวจสอบกันก่อนว่าสมการนี้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ไหมคะเราก็มาตรวจสอบดูว่า P1 เรารู้ไหมคะ P1 เรารู้มีค่าเท่ากับ1บาร์เราก็แทนค่าเข้าไปเลยค่ะคือ1บาร์ต่อไปนะคะเป็น V1 รู้ไหมคะนักเรียน V1 เราโจทย์ให้เรามาใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ5ลูกบาศก์เมตรส่วนหรือหาร V2 ส่วนหรือหาร V2 V2 โจทย์ก็ให้มานะคะก็คือ 2.5 ลูกบาศก์เมตรเราก็ใส่ 2.5 ลูกบาศก์เมตรไปเลยค่ะจากนั้นลูกบาศก์เมตรหารลูกบาศก์เมตรมีค่าเท่าไหร่คะนักเรียนลูกบาศก์เมตรหารลูกบาศก์เมตรก็จะมีค่าเท่ากับ1เมื่อมีค่าเท่ากับ1 1คูณกับตัวอะไรก็จะได้ตัวนั้นใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเหลือหน่วยแค่หน่วยเดียวคือหน่วยอะไรคะนักเรียนหน่วยบาศก์ค่ะทีนี้เราก็เอาตัวเลขมาคูณแล้วก็มาหารกันเราจะได้ P2 มีค่าเท่ากับ2บาร์นั่นเองค่ะดังนั้นความดันของลมอัดมีค่าเท่ากับ2บาร์นักเรียนจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้ที่เรียนกับไปเรื่องความดันความดันเกจของเราจะมีค่าเท่ากับความดันบรรยากาศลบ1บาร์ใช่ไหมคะเราก็เอาความดันที่เราหาได้นี้ไปลบกับ1บาร์ก็2ลบกับ1หรือเท่ากับ1บาร์ก็คือความดันเกจความดันเกจก็คือความดันที่เราวัดได้นั่นเองค่ะต่อไปเลยค่ะ
1: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษากฎของชาลจากชาลนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับปริมาตรของก๊าซเมื่อควบคุมความดันของก๊าซให้คงที่ชาลพบว่าถ้าก๊าซถูกทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลงโดยรักษาความดันให้คงที่ปริมาตรของก๊าซจะเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอุณหภูมิของก๊าซนั้นเขียนเป็นสมการความสัมพันธ์ได้ดังนี้ปริมาตรเริ่มต้นหารอุณหภูมิเริ่มต้นเท่ากับปริมาตรสุดท้ายหารอุณหภูมิสุดท้ายเท่ากับค่าคงที่กรุณาคลิกที่ปุ่ม nextเพื่อไปอย่างหน้าถัดไป
0: ค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราไปดูกฎของบอยแล้วต่อมาเราก็จะมาดูกฎของชาวบ้างชาวเนี่ยเขาศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับปริมาตรและอะไรคะนักเรียนและอุณหภูมิใช่ไหมคะเรามาดูกันเลยค่ะจ้าชาวบอกว่าปริมาตรเป็นสัดส่วนกับอุณหภูมิจะมีค่าคงที่ใช่ไหมคะจ้าชาวก็จะเป็นสมการ V1 ส่วน T1 เท่ากับ V2 ส่วน T2 เท่ากับค่าคงที่เหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนหมายเลข1ก็คือสภาวะเริ่มต้นส่วนหมายเลข2ก็คือสภาวะสุดท้ายเรามาดูความหมายกันเลยค่ะ V1 V ก็คือปริมาตรใช่ไหมคะ V1 ก็คือปริมาตรเริ่มต้นมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรนะคะส่วน T1 ก็คืออุณหภูมิเริ่มต้นมีหน่วยเป็นเคลวินต่อไปนะคะ

0: เป็น V2 V2 คือปริมาตรสุดท้ายจะมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรนะคะและสุดท้ายค่ะ T2 อุณหภูมิสุดท้ายจะมีหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นเคลวินใช่ไหมคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างเลยค่ะ
1: ตัวอย่างการใช้กฎของชาลอัดอากาศปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ317เคลวินด้วยความดันคงที่เมื่ออากาศที่ถูกอัดเย็นตัวลงจนมีอุณหภูมิ295เคลวินจะมีปริมาตรเท่าไหร่วิธีทำขั้นที่1ใช้สมการความสัมพันธ์ปริมาตรกับอุณหภูมิของชาลขั้นที่2แก้สมการเพื่อหาค่า V2ขั้นที่3แทนค่าสมการด้วยค่าที่โจทย์กำหนดให้ขั้นที่4คำนวณหาคำตอบกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: ค่ะลำดับแรกเลยเมื่อเขาให้โจทย์มานักเรียนก็ต้องอ่านโจทย์ก่อนนะคะโจทย์เขาว่าอะไรบ้างคะนักเรียนอัดอากาศปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรที่อุณหภูมิ317เคลวินด้วยความดันคงที่เมื่ออากาศถูกอัดเย็นตัวลงจนมีอุณหภูมิ295เคลวินจะมีปริมาตรเท่าไหร่วิเคราะห์โจทย์ก่อนเลยค่ะโจทย์ให้มาแล้วนักเรียนก็ต้องวิเคราะห์โจทย์นะคะอัดอากาศปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรก็จะเป็น V อะไรคะนักเรียน V1 คือปริมาตรเริ่มต้นใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรนะคะต่อไปที่อุณหภูมิ317องศาเคลวินก็เป็นอุณหภูมิเริ่มต้นก็คือ T1 มีค่าเท่ากับ310เคลวินนะคะด้วยความดันคงที่เมื่ออากาศที่ถูกอัดเย็นตัวลงจนมีอุณหภูมิ295เคลวินจะมีปริมาตรเท่าไหร่อากาศที่ถูกอัดเย็นตัวลงก็จะเป็นอุณหภูมิสุดท้ายหรือ T2 นั่นเองค่ะจะมีค่าเท่ากับ295เคลวินแล้วโจทย์ต้องการหาอะไรคะนักเรียนโจทย์ต้องการหาว่ามีปริมาตรเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็คือ V2 จะเป็นปริมาตรสุดท้ายปริมาตรสุดท้ายมีค่าเท่าไหร่ทีนี้นักเรียนจะใช้กฎของใครเรามาดูกันค่ะเราจะใช้กฎของชาลนะคะจำได้ไหมคะกฎของชาลว่าอย่างไรบ้างกฎของชาลก็คือ V1 ส่วน T1 เท่ากับ V2 ส่วนT2 ทีนี้เรามาทำการแก้สมการกันนะคะโจทย์ต้องการรู้ V2 ดังนั้นเราจะแก้สมการหรือที่นักเรียนชินกันก็คือย้ายข้างของสมการนักเรียนจะแก้สมการได้คือ V2 เท่ากับ V1 ส่วน T1 คูณด้วย T2 ทีนี้ V1 นักเรียนรู้ค่าไหมคะ V1 รู้ใช่ไหมคะรู้จากไหนรู้จากโจทย์ให้มาใช่ไหมคะ V1 มีค่าเท่าไหร่คะนักเรียน1ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะเราก็ใส่1ลูกบาศก์เมตรไปเลยค่ะต่อไปนะคะส่วน T1 T1 โจทย์ก็ให้มาเป็นเท่าไหร่คะนักเรียน317เคลวินใช่ไหมคะเราก็ใส่317เคลวินเข้าไปเลยค่ะหมดหรือยังคะนักเรียนยังไม่หมดใช่ไหมคะเหลืออีกตัวหนึ่งคืออะไรคะนักเรียนคือ T2 T2 โจทย์ให้มาไหมคะนักเรียนให้มาโจทย์ให้มาเท่าไหร่คะ295เคลวินใช่ไหมคะเมื่อโจทย์ให้มาเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนเห็น K ใช่ไหมคะ K หาร K ได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้1ใช่ไหมคะเปรียบเสมือน5หาร5 5หาร5ก็ได้1ดังนั้น K หาร K ก็ต้องได้1คูณอะไรก็จะได้ตัวนั้นใช่ไหมคะทีนี้เราจะเหลือหน่วยอะไรคะนักเรียนเราก็จะเหลือหน่วยลูกบาศก์เมตรตัวเดียวใช่ไหมคะก็คือ m^3ก็ใส่หน่วยล้อไว้เลยค่ะนักเรียนแล้วเราก็เอาตัวเลขมาคูณแล้วก็หารกันดังนั้นปริมาตรของอากาศที่ถูกอัดของนักเรียนเนี่ยได้เท่าไหร่คะได้เป็น 0.93 ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะต่อไปเลยค่ะ
1: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาฎทั่วไปเกี่ยวกับก๊าซฎนี้เป็นการรวมฎของบอยล์และชาลเข้าด้วยกันซึ่งภายใต้สภาวะใดๆที่อากาศมีการเปลี่ยนแปลงความดันอุณหภูมิและปริมาตรสามารถใช้สมการต่อไปนี้ได้ความดันเริ่มต้น

0: คูณปริมาตรเริ่มต้นหารอุณหภูมิเริ่มต้นเท่ากับความดันสุดท้ายคูณปริมาตรสุดท้ายหารอุณหภูมิสุดท้ายเท่ากับค่าคงที่กรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
1: เป็นไงบ้างคะนักเรียนกฎทางฟิสิกส์เนี่ยนักเรียนได้ศึกษากฎของบอยล์กฎของชาร์ลส์เสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้มาดูกฎทั่วไปกฎทั่วไปเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับกฎของบอยล์รวมกับกฎของชาร์ลส์นะคะก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างความดันปริมาตรและอุณหภูมิเหมือนเดิมเลยค่ะมีหมายเลข1และหมายเลข2ใช่ไหมคะหมายเลข1จะแทนด้วยสภาวะเริ่มต้นใช่ไหมคะส่วนหมายเลข2จะแทนด้วยสภาวะสุดท้ายใช่ไหมคะดูสมการกันนะคะ p 1คูณ v 1ส่วน p 1 p 2คูณ v 2ส่วน p 2เท่ากับค่าคงที่ค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะ p 1มีความหมายคืออะไร p 1ก็คือความดันเริ่มต้นความดันเริ่มต้นมีหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนปาร์ตคาวใช่ไหมคะต่อไป v 1ก็คือปริมาตรเริ่มต้นมีหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะต่อไปนะคะก็จะเป็น t 1 t 1ก็คืออุณหภูมิเริ่มต้นจะมีหน่วยเป็นเคลวินนะคะต่อไปค่ะ p 2ความดันสุดท้ายความดันสุดท้ายมีหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนปาร์ตคาวใช่ไหมคะถัดไปค่ะ v 2จะเป็นปริมาตรสุดท้ายมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรและสุดท้ายค่ะก็คืออุณหภูมิสุดท้ายหรือ T2 จะมีหน่วยเป็นเคลวินค่ะต่อไปนะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ
0: ตัวอย่างการใช้กฎทั่วไปเกี่ยวกับก๊าซอัดอากาศปริมาตร14ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ35องศาเซลเซียสใส่ถังเก็บขนาด2ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิในถังหลังจากการอัด45องศาเซลเซียสความดันภายในถังจะมีค่าเท่าไหร่วิธีทำขั้นที่1ใช้สมการความสัมพันธ์ของปริมาตรความดันและอุณหภูมิขั้นที่2แก้สมการเพื่อหาค่า P2 ขั้นที่3แทนค่าสมการด้วยค่าที่โจทย์กำหนดให้ขั้นที่4คำนวณหาคำตอบกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: ค่ะเรามาดูนะคะตัวอย่างการใช้กฎทั่วไปเกี่ยวกับการนะคะโจทย์ให้อะไรมาบ้างเรามาอ่านโจทย์กันเลยค่ะอัดอากาศปริมาตร14ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ35องศาเซลเซียสใส่ถังเก็บขนาด2ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิในถังหลังจากการอัด45องศาเซลเซียสความดันภายในถังจะมีค่าเท่าไหร่อันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องทำอะไรก่อนคะเมื่ออ่านโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนใช่ไหมคะเรามาวิเคราะห์โจทย์กันเลยค่ะอัดอากาศปริมาตร14ลูกบาศก์เมตรก็จะเป็น v อะไรคะนักเรียนเป็น v 1ใช่ไหมคะ v 1จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่14ลูกบาศก์เมตรนะคะที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสเป็นเซลเซียสใช่ไหมคะแต่ในเรื่องนี้เราเรียนเป็นหน่วยอะไรคะเป็นเคลวินใช่ไหมคะเราจะทำยังไงเมื่อเป็นเคลวินจำได้ไหมคะนักเรียนเรียนเรื่องอุณหภูมิมาเปลี่ยนหน่วยจากองศาเซลเซียสเป็นเคลวินจะต้องบวกด้วยค่าเท่าไหร่คะ273ใช่ไหมคะเราก็เอา35นี้นะคะไปบวก273จะได้ค่าเท่าไหร่คะ35บวก273ก็จะได้เป็น308เคลวินใช่ไหมคะจะเป็นอุณหภูมิเริ่มต้นของเราค่ะต่อไปนะคะ P1 ก็คือความดันบรรยากาศก่อนการถูกอัดก็จะมีค่าเท่ากับ1บาร์ค่ะทีนี้เรามาดูต่อใส่ถังเก็บขนาด2ลูกบาศก์เมตร2ลูกบาศก์เมตรเป็นอะไรคะนักเรียนก็จะเป็น v 2หรือปริมาตรสุดท้ายใช่ไหมคะดังนั้น v 2ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ2ลูกบาศก์เมตรส่วน t 2เขาก็ให้มาเป็น45องศาเซลเซียสเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนนำ45องศาเซลเซียสเนี่ยไปบวกกับค่า273นักเรียนก็จะได้เป็น318เคลวินค่ะเราได้ในหน่วยเคลวินแล้วสามารถมาคำนวณได้ค่ะต่อไปนะคะโจทย์การหา

0: ความดันภายในถังหรือ P2 โจทย์ต้องการรู้ว่าความดันภายในถังมีค่าเท่าไหร่ทีนี้เราจะมาใช้กดรวมนะคะกดรวมกดทั่วไปเลยค่ะจะใช้เป็น P1 คูณ V1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 คูณ V2 ส่วน T2 นะคะนักเรียนดูนะคะว่าเขาต้องการใช้อะไรคะใช้เขาต้องการหา P2 ใช่ไหมคะ P2 นักเรียนทำยังไงคะนักเรียนทำมา2ข้อ3ข้อแล้วนักเรียนก็ต้องย้ายข้างสมการเป็นแล้วใช่ไหมคะ P2 คือสิ่งที่เราต้องการหาทีนี้นักเรียนแก้สมการแล้ว P2 จะเท่ากับ T1 คูณ V1 คูณ T1 ส่วนด้วย T1 คูณ V2 นะคะทีนี้นักเรียนมาลองเช็คดูก่อนว่าสมการนี้เราสามารถที่จะแก้ได้ไหมเอ่ยมาดูกันเลยค่ะ P1 เรารู้หรือยังคะ P1 มีค่าเท่าไหร่P1 รู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีค่าเท่าไหร่เมื่อรู้แล้วนักเรียนนำมาแทนค่าเลยค่ะ P1 มีค่าเท่ากับ1บาร์ใช่ไหมคะต่อไป V1 นักเรียนรู้หรือยังคะว่ามีค่าเท่าไหร่อันนี้โจทย์ให้มาแล้วใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน14ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะต่อไปนะคะเป็น T2 ค่ะขอโทษทีค่ะเป็น T2 นะคะ T2 นักเรียนรู้หรือยังคะรู้แล้วโจทย์ให้มาเป็นเซลเซียสใช่ไหมแต่เราต้องมาแปลงเป็นเคลวินเราแปลงเสร็จแล้วเราก็นำมาแทนค่าเลยค่ะ308เคลวินใช่ไหมคะต่อไปนะคะT1 รู้ค่ายังคะนักเรียนT1 นักเรียนก็รู้ค่ามาแล้วใช่ไหมคะก็คือ308เคลวินคูณ V2 นักเรียนก็รู้ค่าแล้วก็คือ2ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะหลังจากนั้นนักเรียนดูค่ะหน่วยไหนเหมือนกันที่หารกันจะมีค่าเท่ากับ1ในข้อนี้จะมีหน่วยลูกบาศก์เมตรหารลูกบาศก์เมตรก็จะเป็น1เคลวินหารเคลวินจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนก็จะมีค่าเท่ากับ1คูณอะไรก็จะได้ตัวนั้นใช่ไหมคะดังนั้นสมการนี้จะเหลือหน่วยใดคะเหลือหน่วยบาร์แค่หน่วยเดียวใช่ไหมคะเราก็ใส่หน่วยบาร์มาเลยค่ะแล้วเราก็เอาตัวเลขมาคูณแล้วก็หารกันเมื่อนักเรียนคูณตัวเลขและหารกันนักเรียนจะได้ P2 เท่ากับ 7.2 บาร์ใช่ไหมคะดังนั้นความดันในถังเก็บลมจะมีค่าเท่ากับ 7.2 บาร์ค่ะหรือเท่ากับ 6.2 บาร์นักเรียนจำได้ไหมคะเรื่องความดันความดันเกจจะเท่ากับความดันบรรยากาศลบ1ค่ะถัดไปเลยค่ะต่อไป
1: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษากรุณาความชื้นอากาศเป็นก๊าซผสมซึ่งมีส่วนผสมของก๊าซดังนี้ก๊าซไนโตรเจนประมาณ 78% ก๊าซออกซิเจนประมาณ 21% อีก 1% เป็นก๊าซอื่นๆได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนอาร์กอนและฮีเลียมเป็นต้นนอกจากนี้ในอากาศยังมีความชื้นหรือไอน้ำผสมอยู่ด้วยมีประมาณ 1% โดยน้ำหนักไอ้น้ำที่ปนอยู่ในอากาศจะสามารถรวมตัวและกลั่นเป็นหยดน้ำได้การกลั่นตัวเป็นหยดน้ำนี้ขึ้นอยู่กับความชื้นสัมผัสอุณหภูมิและความดันของอากาศความชื้นในอากาศจะมีมากเมื่ออากาศมีอุณหภูมิสูงและความดันอากาศมีค่าสูงในการผลิตลมอัดเพื่อใช้ในระบบติกมักจะพบว่ามีน้ำเกิดขึ้นในถังเก็บลมเสมอทั้งนี้เนื่องจากความชื้นในอากาศที่ถูกอัดเข้าไปในเครื่องอัดอากาศกลั่นตัวเป็นหยดน้ำน้ำที่ขังอยู่ในถังเก็บลมอัดจะทำความเสียหายแก่ระบบจ่ายลมและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบนิวแมติกดังนั้นจึงจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากถังก่อนที่จะจ่ายลมอัดไปใช้งานเสมอกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไปความชื้นสัมผัสค่าความชื้นสัมพัทธ์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงและปริมาณความอิ่มตัวของไอน้ำในอากาศภายใต้สภาพความดันและอุณหภูมิปกติปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศเรียกว่าความชื้นสมบูรณ์มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

0: การไอน้ำที่อากาศสามารถรับไว้ได้จนถึงจุดอิ่มตัวเรียกว่าปริมาณไอน้ำอิ่มตัวมีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไปตัวอย่างการคำนวณหาปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศอากาศปริมาตร3ลูกบาศก์เมตรมีอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสค่าความชื้นสัมผัส 65% มีไอ้น้ำปนอยู่ในอากาศเท่าไหร่วิธีทำขั้นที่1หาปริมาณไอ้น้ำอิ่มตัวของอากาศปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสจากตารางไอ้น้ำอิ่มตัวขั้นที่2คำนวณหาปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่ในอากาศณอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสที่โจทย์กำหนดให้ขั้นที่3คำนวณหาปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่ในอากาศปริมาตร3ลูกบาศก์เมตรกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะกับเรื่องของความชื้นเรามาดูตัวอย่างการคำนวณในเรื่องของความชื้นกันก่อนนะคะอันดับแรกดูโจทย์ก่อนเลยค่ะอันดับแรกดูโจทย์ก่อนเลยค่ะอากาศปริมาตร3ลูกบาศก์เมตรอากาศปริมาตร3ลูกบาศก์เมตรมีความชื้นสัมผัส 65% มีไอน้ำเท่าไหร่ขั้นแรกเลยค่ะนักเรียนมาดูนะคะจากตารางไอน้ำอิ่มตัวอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสเนี่ยมีไอน้ำอิ่มตัวในอากาศเท่าไหร่นะคะเรามาเปิดตารางดูเลยค่ะตารางนักเรียนสามารถเสิร์ชได้จากอินเทอร์เน็ตหรือว่าในหนังสือที่มีเรื่องเกี่ยวกับพวกไอน้ำนะคะนักเรียนดูแถวแรกนะคะจะเป็นเรื่องของอุณหภูมินักเรียนก็ดูไปเลยค่ะที่อุณหภูมิ30องศาที่โจทย์กำหนดให้จะมีไอน้ำอิ่มตัวอยู่เท่าไหร่นะคะมาดูเลยค่ะ30องศาจะมีไอน้ำอิ่มตัวจะมีปริมาณไอน้ำขอโทษทีค่ะจะมีปริมาณไอน้ำ30กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะต่อไปทีนี้โจทย์เขาต้องการรู้ว่าปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงมีค่าเท่าไหร่นะคะเรามาดูเลยค่ะจากสูตรที่นักเรียนดูวิดีโอเมื่อสักครู่สูตรเขาจะบอกว่าความชื้นสัมผัสเท่ากับปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงหารด้วยปริมาณไอน้ำอิ่มตัวคูณ100ใช่ไหมคะแต่อันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นการแก้สมการของสูตรนั้นแล้วก็จะได้เป็นปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงเท่ากับความชื้นสัมผัสคูณปริมาณไอน้ำอิ่มตัวหารด้วย100ความชื้นสัมผัสโจทย์ให้มาแล้วใช่ไหมคะคือ65เราก็เอา65มาใส่เลยค่ะปริมาณไอ้น้ำอิ่มตัวนักเรียนได้มาจากไหนคะนักเรียนก็ได้มาจากการเปิดตารางใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ30กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะส่วนด้วย100ดังนั้นนักเรียนก็หารคูณตัวเลขแล้วก็หารเลยค่ะแต่ได้เท่ากับ 19.5 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรอากาศ1ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสมีความชื้นสัมผัส 65% จะมีไอน้ำปนอยู่ 19.5 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วอากาศ3ลูกบาศก์เมตรจะมีไอน้ำปนอยู่เท่าไหร่ก็เอา 19.5 ที่เราหาได้คูณกับ3ลูกบาศก์เมตรก็จะได้เป็น 58.5 กรัมนั่นเองค่ะ
2: ปิดเสียงให้ขึ้นมาต่อไป
1: นะคะต่อไปค่ะ
2: ปิดเสียงมันอธิบายต่อเลยเปิดเสียง
1: ค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างการคำนวณอีกข้อหนึ่งค่ะมาดูกันเลยค่ะ
0: ทราบว่าอากาศจะกลั่นตัวเป็นปริมาณน้ำเท่าใดขั้นที่1หาปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศก่อนถูกอัดขั้นที่2หาปริมาตรของอากาศที่ถูกอัดอยู่ในถังขั้นที่3หาปริมาณไอน้ำอิ่มตัวในถังขั้นที่4หาปริมาณน้ำที่กลั่นตัวภายในถัง
2: โอเคพัด
1: ค่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันก่อนเลยค่ะตัวอย่างการคำนวณในข้อนี้นะคะ
0: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: เรามาดูนะคะอากาศ10ลูกบาศก์เมตรที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสมีความชื้นสัมผัส 65% อันดับแรกเลยเมื่อข้อสักครู่เมื่อนักเรียนรู้ว่ามีอุณหภูมิเท่าไหร่นักเรียนก็ไปเปิดในตารางไอน้ำอิ่มตัวนะคะที่ตารางไอน้ำอิ่มตัวอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเนี่ยจะมีปริมาณไอน้ำอิ่มตัวเท่าไหร่เรามาดูเลยค่ะ25องศาเซลเซียสจะมีไอ้น้ำอิ่มตัวอยู่22กรัมต่อลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะจากตารางอิ่มตัวอากาศ1ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสมีไอ้น้ำอิ่มตัว22กรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วถ้าอากาศ10ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ25องศาจะมีไอ้น้ำอิ่มตัวอยู่เท่าไหร่ก็เอา22กรัมต่อลูกบาศก์เมตรไปคูณ10ลูกบาศก์เมตรก็จะได้220กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั่นเองค่ะจากสูตรนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรที่เขาแก้สมการมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่จริงเท่ากับความชื้นสัมผัสคูณปริมาณไอ้น้ำอิ่มตัวส่วน100นะคะความชื้นสัมผัสโจทย์ให้มาก็คือ65คูณปริมาณไอ้น้ำอิ่มตัวที่เราเปิดตารางนะคะก็คือ220กรัมส่วนด้วย100เราก็จะมีปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่จริงอยู่143กรัมค่ะต่อไปนะคะมาดูขั้นที่2เลยค่ะขั้นที่2นะคะหาปริมาตรของอากาศที่ถูกอัดอยู่ในถังนะคะเราก็จะใช้กฎของบอยล์ก็คือ P1 คูณ V1 เท่ากับ P2 คูณ V2 นะคะนักเรียนก็แทนค่าไปเลยค่ะเราก็จะได้ปริมาตรอยู่ที่ 1.66 ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะต่อไปนะคะมาดูขั้นที่3เลยค่ะหาปริมาณไอ้น้ำอิ่มตัวในถังนะคะจากตารางไอ้น้ำอิ่มตัว1ลูกบาศก์เมตรมีอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสใช่ไหมคะจะมีไอ้น้ำอิ่มตัวอยู่50กรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นอากาศ 1.66 ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ40องศาจะมีไอ้น้ำอิ่มตัวอยู่83กรัมค่ะมาดูขั้นที่4ต่อเลยค่ะหาปริมาณน้ำที่กั่นตัวภายในถังนะคะก็คือใช้สูตรปริมาณน้ำที่กั่นตัวเท่ากับปริมาณน้ำที่มีอยู่จริงลบปริมาณไอ้น้ำที่อิ่มตัวนะคะเราก็เอาขั้นตอนที่1มาลบกับขั้นตอนที่3นะคะก็คือ143ลบกับ83ก็จะได้ปริมาณไอ้น้ำที่กั่นตัวเท่ากับ60ค่ะ
2: อ
1: ะต่อไปนะคะเมื่อนักเรียนเรียนเสร็จแล้วนักเรียนก็จะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนนะคะมาสแกน QR code เริ่มทำแบบทดสอบของนักเรียนได้เลยค่ะจากที่นักเรียนได้เรียนในวันนี้นักเรียนก็นำความรู้ที่นักเรียนเรียนในวันนี้มาใช้ในการทำแบบทดสอบได้เลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนกับการเรียนในหน่วยที่2ของนักเรียนในวันนี้หากนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่ครูพัชรินได้3ช่องทางนะคะก็คือทาง Facebook ทาง LINE แล้วก็ทางอีเมลค่ะ
3: สำหรับครูนะครับครูดมยันพันธ์นะครับสามารถติดต่อนะครับผ่านทั้งช่องทาง Facebook LINE แล้วก็อีเมลได้เช่นเดียวกันนักเรียนครับก่อนจบรายการครูจะขอขอบคุณเจ้าของสื่อนะครับสำนักงานพัฒนาเทคนิคศึกษานะครับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับที่เอื้อเฟื้อสื่อและก็สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของเรานะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์หน้านักเรียนครับเราจะมาพบกับในส่วนของการผลิตลมอัดว่าเมื่อเราเรียนรู้พื้นฐานทฤษฎีลมอัดแล้วคราวหน้านะครับเราจะผลิตลมอัดได้อย่างไรบ้างนะครับคอยติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็น tilt lift นะครับ tilt lift ทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกครั้งที่2แล้วนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างจำได้ไหม
1: จำได
0: ้ค่ะไหนลองพูดให้ครูฟังใหม่เป็นการทบทวนก่อนค่ะความรู้เบื้องต้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความหมายของการท่องเที่ยวคือการเดินทางเพื่ออีกที่หนึ่งผ่อนหย่อนใจความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล่ะคะการเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเช่นกันแต่ว่าจะต้องมีการแบ่งเวลาเพื่อที่จะมาดูแลหรือรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะนี่คือความหมายของการท่องเที่ยวทั้ง2แบบแล้วประเภทหรือรูปแบบของการท่องเที่ยวมีกี่รูปแบบใหญ
1: ่ๆ
0: 3รูปแบบมีอะไรบ้างคะ1การท่องเที่ยวธรรมชาติ2ท่องเที่ยววัฒนธรรม3แบบความสนใจพิเศษแล้วในวิชาของเรานั้นอยู่ในรูปแบบไหนคะความสนใจพิเศษตรงกับชื่อวิชาเลยใช่ไหมคะคือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวันนี้เราก็จะมาเข้าเนื้อหาบทที่2หรือว่าหน่วยที่2นะคะชื่อเรื่องก็คือความสำคัญของการท่องเที่ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างหน่วยที่2ความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสาระการเรียนรู้เนี่ย1นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะ2บริบทท้องถิ่นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ3แนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจุดประสงค์การเรียนรู้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อให้ผู้เรียนนั้นบอกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อธิบายบริบทท้องถิ่นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้บอกแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ค่ะเมื่อศึกษาในหน่วยที่2เสร็จแล้วก็สมรรถนะของการเรียนรู้นักเรียนจะต้องสามารถเชื่อมโยงความรู้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแรกก่อนนะคะความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นเราต้องดูที่นโยบายก่อนนะคะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะก็มีอยู่ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจนะคะของประเทศทั่วโลกก็ว่าได้ใช่ไหมคะรัฐบาลของประเทศดังกล่าวเนี่ยทุกๆประเทศเลยก็ว่านะคะก็ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวโลกนะก็โดยเฉพาะในแถบประเทศในแถบเอเชียแล้วก็อาเซียนต่างก็มีการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาเที่ยวในประเทศตนเพิ่มมากขึ้นนะคะภารกิจด้านการท่องเที่ยวเนี่ยจึงเป็นภารกิจที่ถูกผสมผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติด้วยนะบ้านเราอยู่ไหนคะประเทศของเราอยู่ตรงไหนสีอะไรสีน้ำเงินสวยไหมคะสวยไหมสวยนะมีประเทศอะไรเนาะรายล้อมอยู่นะก็ล้วนแต่เป็นเพื่อนบ้านของเราซึ่งถามว่าเราสามารถไปมาหาสู่กันได้ไหมคะ
1: ไปได
0: ้ไปได้นะแล้วก็คนที่ประเทศอื่นก็ชอบนิยมที่จะมาเที่ยวบ้านเราเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าแค่ดูแผนที่ตัวนี้เราสนใจที่จะไปอันไหนก่อนประเทศไหนก่อนรูปอะไรเนาะเราจะรู้จักกันในรูปของขวานใช่ไหมคะเราไม่โดดเดี่ยวนะคะเรามีประเทศเพื่อนบ้านเกาะกลุ่มอยู่ทั้งสีเขียวนะสีเหลืองมีบอกแล้วธงชาตินะคะแล้วก็ประเทศไว้เรียบร้อยนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศต่างๆเนี่ยจึงได้มีการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งหากประเทศใดเนี่ยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ชัดเจนนะคะบนพื้นฐานของเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานที่ดีทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ตัวบุคลากรภาคการท่องเที่ยวมีศักยภาพด้วยแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็น ปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ประเทศนั้นๆเนี่ยมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันแล้วก็สามารถในการพัฒนาการท่องเที่ยวของตนเองให้เติบโตได้อย่างมั่นคงนะ เราก็รับนโยบายเราก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเราก็ต้องศึกษานโยบายของต่างประเทศในประชาคมอาเซียนด้วยแล้วก็มาดูที่นโยบายของบ้านเราประเทศเราเองนะคะแล้วก็โฟกัสลึกลงมานะคะย่อยลงมาที่นโยบายของจังหวัดของบ้านเรานั่นเองนะคะแนวโน้มรายได้ก็มีทีหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็เป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเนี่ยสูงที่สุดเลยนะคะในโลกตั้งแต่เมื่อปี2548จนถึง2556เป็นต้นมาเนี่ยคิดอัตราแล้วเนี่ยเป็นร้อยละ8นะคะโดยมีการคาดการณ์ว่าภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยก็จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มีแนวโน้มของการเติบโตของภูมิภาคอาเซียนก็จะกลายเป็นองค์กรทางภูมิศาสตร์นะคะที่มีความสำคัญแล้วก็ทั่วโลกต่างจับตามองจึงเป็นความท้าทายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะที่จะใช้ประโยชน์จากตลาดที่ใหญ่ขึ้นนะในความร่วมมือในระดับภูมิภาคนี่เป็นการคาดการณ์นะคะเป็นภาพแสดงการคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามานะในช่วงปี2561นะคะนะคะส่วนการท่องเที่ยวในประเทศไทยเองนะคะเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนของนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มอาเซียนกับปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วเนี่ยปริมาณนักท่องเที่ยวในต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเติบโตสูงขึ้นนะคะส่วนประเทศไทยเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียนดังนั้นเนี่ยเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีภาคทางการท่องเที่ยวก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างในเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจัดอยู่ในนั้นด้วยนะคะมาถึงในสมัยรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวโดยรัฐบาลเนี่ยกำหนดให้เมื่อปีพุทธศักราช2558เนี่ยเป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยนะคะโดยรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายส่งเสริมให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทยอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลเนี่ยพร้อมสนับสนุนส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและก็แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีการรับรู้ไปอย่างกว้างขวางรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

0: และก็ผลักดันการท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาตินะคะซึ่งกำหนดเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคม2558เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ประเทศไทยในมุมมองใหม่นะก็เน้นคุณค่าที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้รับจากการมาเที่ยวเมืองไทยผ่านวิถีไทยนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจยอมรับความเป็นไทยตลอดจนให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์อันงดงามแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยด้วยนะคะก็เป็นภาพตัวอย่างนะคะในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะก็จะกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเช่นกันนะคะประเทศไทยมีนโยบายในการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยโดยยกระดับให้การให้บริการด้านสุขภาพเนี่ยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางในการให้บริการสุขภาพของภูมิภาคนะก็เนื่องด้วยรสนิยมด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่หันมานิยมการท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้นอย่างเช่นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นต้นนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและชุมชนให้เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประเทศนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปวิดีโอเรื่องของแนวโน้มนะคะเกี่ยวกับนโยบายของการท่องเที่ยวก่อนนะคะให้ดูเพิ่ม
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ณขณะนี้ก็คือเศรษฐกิจไทยนั้นน่าจะมีสัญญาณของการปรับตัวดีขึ้นนั่นคือวาระที่รัฐบาลจะต้องเร่งทำครับแต่เรื่องนึงที่อยู่ในกระแสครับและต้องบอกว่าครองแชมป์มาตลอดเวลาสำหรับการที่มหาลัยแห่งชาติไทยทำการสำรวจภาพต่อไปจะเห็นนะครับว่านั่นคือเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองเพราะไทยมีโอกาสที่โดดเด่นมากครับในการที่จะทำการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือใครที่ทำธุรกิจความสวยความงามนั้นท่านมีโอกาสจับกระแสนี้ครับรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรับนักท่องเที่ยวของคนไทยภาพถัดไปครับจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่จะเห็นก็คือในตลาดของในเชิงของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยปีๆนึงนี้มีประมาณนะครับ 140,000 ล้านบาทครับนี่คือภาพที่ประเมินโดยศูนย์วิจัยเกษตรกรนะครับแล้วก็แน่นอนครับไปทั้งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับซื้อของที่ลึกหรือไปที่ตามโรงพยาบาลต่างๆนี่คือสถิติที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่านี่คือธุรกิจที่มียอดขายเป็นแสนๆล้านขายทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเพราะใครทําธุรกิจไม่ว่าเป็นโอท็อปหรือธุรกิจ SME นะครับท่านทําเกี่ยวกับความงามหรือสุขภาพไม่ว่าเป็นเครื่องสําอางเครื่องประทินผิวบางทีเนี่ยนะเขาบอกครีมข้าวหอมมะลินะครับหรือว่าสบู่ที่สกัดมาจากเปลือกมังคุดอะไรต่างๆท่านจะเห็นนะครับว่านี่คือภาพที่เราจะเห็นครับหรือว่ายาสระผมที่ใช้อัญชันเคลือบให้ผมนั้นเงางามและสีดำนั่นคือสิ่งที่ท่านจะเห็นครับว่านี่คือโอกาสทางธุรกิจที่ท่านทำได้อยู่ในกระแสภาพถัดไปครับจะเป็นภาพที่ชี้เห็นเลยนะครับว่าล่าสุดผลงานที่ออกมาลงในนิตยสารฟลอปนะครับแล้วก็ลงในปีที่แล้วครับประมาณเดือนสิงหาคมมีบริษัทวิจัยนะครับออกมาประเมินว่าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์คือมารักษาพยาบาลเนี่ยนะครับมีมูลค่าถึงประมาณ 1.6 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับและเขาบอกว่า14อันดับแรกสำหรับการท่องเที่ยวในเชิงของการรักษาพยาบาลทางการแพทย์นับตามจำนวนคนครับเห็นแล้วก็น่าชื่นใจนะครับว่าเบอร์หนึ่งคือประเทศไทยฮะนั่นหมายความว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการรักษานั้นเป็นธุรกิจที่ประเทศไทยนั้นได้ชื่อที่โดดเด่นครับปี57นั้นประเทศไทยนั้นแน่นอนครับติดอันดับ1ใน14นะครับที่ในสารฟลอปนี่ลงนะครับเพราะบริษัทวิจัยเนี่ยทําออกมาและไทยนั้นอยู่อันดับ1ต้องยอมรับนะครับว่าเดี๋ยวนี้นวดแผนไทยหรือร้านที่เป็นสปาหรือร้านนวดเริ่มมีเมนูของการนวดเพื่อสุขภาพนะครับและก็นวดเพื่อรักษาครับบริษัทสปาใหญ่ๆของไทยนะครับที่มหาลัยแห่งค้าไทยทําการสํารวจความเห็นสอบถามความเห็นบอกว่าที่เขาโดดเด่นและขายแพ็คเกจบางทีเนี่ยหลายแสนหรือเป็นล้านเนี่ยเพราะเป็นลักษณะของการที่เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจและดูแลสุขภาพเชื่อมกับโรงพยาบาลเข้าไปครับนี่คือโอกาสในการทําธุรกิจนะครับอาหารเสริมอาหารบํารุงสมุนไพรแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพนั้นคือสิ่งที่ประเทศไทยน่าจะได้โอกาสที่ดีเพราะชื่อของไทยนั้นโดดเด่นอยู่แล้วสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามคนไทยเป็นมิตรและถ้าท่านอยู่ในกระแสของธุรกิจการแพทย์ธุรกิจความสวยความงามท่านน่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นใครที่จะเรียนหนังสือแพทย์หรือพยาบาลก็น่าจะโดดเด่นนะครับนี่คือภาพโดยรวมครับของเศรษฐกิจและธุรกิจไทยกับโอกาสในการทำกินในปีนี้ที่ธุรกิจบริการการแพทย์และก็ความงามน่าจะโดดเด่นครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะจากคลิปวิดีโอที่ครูเปิดให้ชมเมื่อสักครู่นี้ได้ความรู้อะไรบ้างคะเดี๋ยวขอตัว

0: แทน2คนค่ะช่วยกันตอบแสดงความคิดเห็นด้วยค่ะ
1: ได้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียนนะครับว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งประเทศที่อยู่ในสมาชิกอาเซียนก็จะได้แบบว่า
0: ในเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีไปด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคนที่สองค่ะ
2: ค่ะก็เป็นข้อมูลสนับสนุนทำให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโตขึ้นในเศรษฐกิจค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะก็เป็นข้อมูลที่ช่วยยืนยันว่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสุขภาพเนี่ยจะโตขึ้นแน่นอนถูกไหมคะปรบมือให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวมาดูต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าก็ยังย้ำเรื่องของความหมายก่อนนะคะก่อนที่จะไปสู่หัวข้อที่2นะคะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะก็เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบนึงเพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่ต้องการส่งเสริมสุขภาพซึ่งถือว่าเป็นจุดขายสำคัญนะคะของการท่องเที่ยวพำนักระยะยาวหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของ Long Stay Tourism นะอันเป็นผลดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและก็สิ่งแวดล้อมนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งก็มีสถานที่พักแรมที่ให้บริการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายด้วยนะคะหัวข้อที่2ค่ะบริบทท้องถิ่นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะตัวนี้จะขออนุญาตยกตัวอย่างของบ้านเรานะคะคือจังหวัดอุบลราชธานีนะเดี๋ยวขอให้ดูคลิปต่อเลยละกันนะคะว่าพื้นที่บ้านเรามีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะคะเพื่อที่พวกเราเนี่ยจะได้รู้จักบริบทของชุมชนตัวเองมากขึ้นนะคะ
3: เมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราชญ์ถวยราชไฟธรรมงามล้ำเทียนพรรษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์อันเป็นคำขวัญของจังหวัดอุบลราชธานีสะท้อนให้เห็นภาพผืนแผ่นดินแห่งอารยธรรมแหล่งชุมชนที่มีประวัติความเป็นมาแต่โบราณความงามของผืนดินและลำน้ำความสมบูรณ์ของธรรมชาติตลอดจนความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาดินแดนตะวันออกสุดของประเทศที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครแห่งนี้มีตำนานการก่อตั้งบ้านเมืองคล้ายคลึงกับบรรดาหัวเมืองสำคัญอื่นๆในภาคอีสานคือเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงหรืออาณาจักรล้านช้างในอดีตเมื่อครั้งเกิดความขัดแย้งภายในแบ่งแยกเป็น3ฝั่งฟ้าที่พากันอพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาพึ่งพิงพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องจนถึงกรุงธนบุรีเรื่อยมาจนกรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะต้นวงของเจ้าเมืองอุบลราชธานีกล่าวกันว่าสืบเชื้อสายมาจากเจ้านครเชียงรุ้งแสนหวีฟ้าคือเจ้าปางคำซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นบิดาพระวรและพระตาที่อพยพไพร่พลจากนครเวียงจันทร์ไปตั้งบ้านเรือนที่หนองบัวลุ่มพูหรือนครเขื่อนขันกาบแก้บัวบานดอนมดแดงจนถึงเวียงดอนกองที่บริเวณบ้านดูบ้านแก่ขึ้นกับนครจำปาสักของไทยต่อมาในรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรีท้าวคำผงบุตรพระตาได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นพระประทุมสุรราชปกครองไพร่พลครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์สร้างราชธานีแห่งใหม่ที่กรุงเทพพระประทุมสุรราชขอพระราชทานครอบครัวอพยพไพร่พลมาตั้งภูมิลำเนาที่บ้านห้วยแจระแมซึ่งปัจจุบันคือบริเวณที่เรียกว่าบ้านท่าบ่อจนทุกวันนี้ต่อมาพระประทุมสุรราชปฏิบัติร่านเป็นความดีความชอบต่อบ้านเมืองปราบกบฏอ้ายเชียงแก้วเป็นผลสำเร็จจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระประทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยยกฐานะจากบ้านห้วยแจระแมขึ้นเป็นหัวเมืองประเทศราชในคราวนั้น

เมื่อวันจันทร์เดือน8แรม13ค่ำจุลศักราช1154ปีชวดตรงกับพุทธศักราช2335ชาวอุบลจึงถือวันมหามงคลนี้เป็นวันตั้งเมืองอุบลราชธานีหลังจาก

รูปร้อยแห่งความเจริญรุ่งเรืองของเมืองอุบลในยุคสร้างบ้านแปลงเมืองปรากฏให้เห็นผ่านทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมตามบรรดาวัดโบราณต่างๆเช่นวัดหลวงซึ่งสร้างในสมัยพระประทุมวรราชสุริยวงศ์กับพระเจ้าใหญ่อินแปงที่พระพรหมวรราชสุริยวงศ์เจ้าเมืองคนที่สองสร้างเป็นพระประธานในวิหารวัดมหาวนารามกล่าวได้ว่าเมืองอุบลราชธานีเป็นต้นรากแห่งการขยายพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังเป็นจังหวัดแรกที่รับธรรมยุทธิกนิกายเข้ามาเผยแพร่ได้มีการสร้างวัดธรรมยุทธวัดแรกในภาคอีสานคือวัดสุปัตตนารามวรวิหารเมื่อปีพุทธศักราช2396ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยต้องเผชิญกับอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจตะวันตกที่มุ่งแสวงหาอาณานิคมในทวีปเอเชียจึงทรงมีพระบรมราโชบายปฏิรูปโครงสร้างการปกครองทั้งในส่วนกลางและหัวเมืองอย่างเป็นขั้นเป็นตอนสำหรับเมืองอุบลราชธานีจากเดิมที่เคยมีเจ้าเมืองและกรมการเมืองปกครองก็โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนเป็นมีข้าหลวงกำกับราชการเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2425ต่อมาในพุทธศักราช2433ได้มีการจัดรูปแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคครั้งใหม่โดยรวมหัวเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันโดยเมืองอุบลราชธานีมีฐานะเป็นหัวเมืองเอกเมืองหนึ่งในหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือในปีถัดมาได้รวมหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือและหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเข้าด้วยกันเรียกว่ามณฑลลาวกาวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรเป็นข้าหลวงใหญ่กำกับดูแลเสด็จประทับณเมืองอุบลราชธานีซึ่งทรงวางรากฐานการบังคับบัญชาและการปกครองจนเป็นระเบียบแบบแผนเช่นการชำระจัดทำบัญชีเลขไพร่การแยกเก็บสวยอากรและประกาศการเกณฑ์ทหารเป็นต้นครั้นเมื่อพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ต่างพระองค์มณฑลลาวกาวต่อมาระหว่างพุทธศักราช2436ถึง2453ทรงผูกสัมพันธ์โดยทรงสู่ขอนางเจียงธรรมธิดาท้าวสุรินทร์ชมพูมั่นเชื้อสายเจ้านายเมืองอุบลเป็นชายาซึ่งเอื้อผลดีแก่พระองค์และก่อประโยชน์ทางการปกครองในเวลาต่อมาเป็นอันมากทรงสานต่อการวางระเบียบการปกครองยกเลิกตำแหน่งเจ้าเมืองกรมการเมืองอย่างเก่าเปลี่ยนเป็นทำเนียบข้าราชการมณฑลอย่างใหม่เช่นเจ้าเมืองเป็นผู้ว่าราชการเมืองอุปหาสเป็นปลัดเมืองราชวงศ์เป็นยกระบัดเมืองและราชบุตรเป็นผู้ช่วยราชการเมืองขณะเดียวกันคนอุบลได้เริ่มเปิดรับวัฒนธรรมต่างถิ่นเข้ามาผสมผสานกับการดำเนินชีวิตเมืองอุบลราชธานีกลายเป็นหัวเมืองเอกแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางการปกครองการศึกษาการศาสนาและการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการปกครองใหม่มณฑลลาวกาวเปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือและมณฑลอีสานตามลำดับจนถึงปีพุทธศักราช2455ได้แยกมณฑลอีสานออกเป็นมณฑลอุบลราชธานีและมณฑลร้อยเอ็ดพุทธศักราช2476ปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลและเปลี่ยนเมืองต่างๆเป็นจังหวัดมณฑลอุบลราชธานีจึงมีฐานะเป็นจังหวัดปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจากกระทรวงมหาดไทยภายหลังพื้นที่บางส่วนแยกออกเป็นจังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญอุบลราชธานีในวันนี้เคลื่อนผ่านกระแสทานแห่งวันเวลามาโดยลำดับและยังคงเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญของอีสานใต้เพียบพร้อมด้วยคุณค่าของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ผสานเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนอุบลเป็นเสน่ห์

0: ่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามและโบราณสถานอันล้ำค่า
1: จบไปแล้วนะคะจากคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเรื่องของบริบทของจังหวัดอุบลราชธานีหรือว่าเป็นชุมชนของพวกเราเองซึ่งถามว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวไหมคะถือว่าใกล้ตัวที่สุดแล้วถ้าเทียบกับประเทศไทยหรือว่าประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ในฐานะที่เป็นผู้ที่อยู่ตรงนี้นะคะในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเรามาดูสิคะว่าในบ้านเราเนี่ยที่ตั้งอยู่ในเขตอีสานใต้เนี่ยมีอะไรบ้างถ้าดูจากแหล่งท่องเที่ยวนะก็สามารถที่จำแนกประเภทได้ใช่ไหมคะแหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรมบ้านเรามีอะไรบ้างคะโบราณสถานแล้วก็โบราณวัตถุอย่างเช่นที่ไหนบ้างพิพิธภัณฑ์
2: สถานแห่งชาติหอไตรวัดรูปสี่เมืองและวัดต่าง
1: ๆวัดต่างๆวัดที่เราคุ้นเคยมากมีอยู่2วัดใช่ไหมคะอยู่ดังด้านซ้ายกับด้านขวาซึ่งเวลาเรามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับทางศาสนาเนี่ยเราก็ได้รับโอกาสจากวัดทั้งสองวัดนี้ใช่ไหมคะคือวัดสุปัตนารามกับวัดศรีอุบลซึ่งในวัดแต่ละแห่งก็จะมีโบราณวัตถุโบราณสถานที่เป็นสถานที่ให้พวกเรานักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยวเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนี่ยก็จะยังมีอะไรคะ
2: อุทยานแห่งชาติภูจอมนายรอยแก่งสะพือแก่งตะนะแม่น้ำสองสีสามพันโบน้ำตกแสงจันทร์
1: นักเรียนเหมือนท่องอาขยานเลยนะคะจริงๆแล้วถามว่าเป็นสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยเราสามารถตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติถูกไหมคะนอกจากนี้เนี่ยก็มีประเพณีใช่เปล่าประเพณีที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลคือ
2: ประเพณีแห่เทียนพรรษา
1: แห่เทียนพรรษานะคะส่วนประเพณีของการทำบุญบั้งไฟบุญบั้งไฟหรือว่าไหลเรือไฟเนี่ยมีไหมคะ
2: ม
1: ีเช่นกันแต่ว่าถ้าเป็นบุญบั้งไฟเนี่ยก็อีกจังหวัดหนึ่งที่จะโด่งดังนะคะส่วนของเราเนี่ยไหลเรือไฟเนี่ยจะดูได้ที่ตรงไหนเอ่ยตลาดแม่น้ำมูลริมแม่น้ำมูลตลาดใหญ่นะคะแม่น้ำมูลนะนอกจากนั้นก็ยังมีการเติบโตของธุรกิจสถานประกอบการด้วยนะคะนอกจากมีสถานที่แหล่งโบราณวัตคดีโบราณวัตถุแล้วเนี่ยหรือว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของธุรกิจสปาเข้ามาด้วยนะของเราเนี่ยถือว่ามีสถานประกอบการที่สปาไทยเนี่ยนะคะได้มีหลายแห่งทีเดียวนะแล้วก็ในเรื่องของการทำธุรกิจพวกนี้เนี่ยก็จะนำพวกสมุนไพรต่างๆเข้ามาช่วยตั้งแต่ช่วยบำบัดช่วยฟื้นฟูนะคะหรือว่าช่วยรักษาด้วยนะคะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเป็น1ใน2ของจังหวัดทางภาคอีสานใต้นะคะที่มีความพร้อมในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในอำเภอเมืองอุบลราชธานีเองนะคะที่เป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวก็คือเรื่องของการนวดแผนไทยนะคะทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีธุรกิจสปาแล้วก็นวดแผนไทยในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจำนวนหลายแห่งที่ได้รับการจดทะเบียนและก็การรับรองมาตรฐานของสถานประกอบการนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการขยายกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพไปสู่ชุมชนด้วยนะแล้วก็มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของทัวร์อาหารสมุนไพรทัวร์สมุนไพรชนบททัวร์เกษตรธรรมชาติทัวร์ฝึกสมาธิและบำเพ็ญภาวนาแล้วก็ทัวร์แหล่งธรรมชาตินะซึ่งเดี๋ยวคุณครูก็จะพาพวกเราเนี่ยไปทำกิจกรรมในเรื่องของการทัศนศึกษานะคะต่อไปแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะนักเรียนลองดูข้อมูลนะว่าในส่วนของสถานพยาบาลยอดเยี่ยมระดับโลกเลยเนี่ยประเทศของเราติดอันดับไหมคะ
2: ติดค่ะ
1: ติดอันดับด้วยนะ เรื่องของสถานพยาบาลแสดงว่าสถานพยาบาลของเรานี่นอกจากสวยสะอาดแล้วเป็นยังไงคะแสดงว่าต้องมีคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถเป็นที่ยอมรับได้นะคะก็เลยเป็นผลพลอยได้ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใช่ไหมคะส่วนจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเองนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่เป็นอันดับที่6นะคะที่นักท่องเที่ยวนั้นเลือกที่จะเดินทางเข้ามานะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็เป็นแนวโน้มใช่ไหมคะ

0: แนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเองเนี่ยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นของอาเซียนด้วยกันหรือว่าประเทศไทยเรานะคะก็จะต้องมีมาตรการหรือว่าทำกลยุทธ์ต่างๆที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยเนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้นำทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้นะคะจากนโยบายที่เน้นเรื่องของการเพิ่มคุณภาพของนักท่องเที่ยวต่างประเทศและไทยเที่ยวไทยอย่างไรก็ตามนะคะแนวโน้มเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงมีการเพิ่มทิศทางสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคตนะคะมีช่องทางดังนี้ค่ะก็ยกระดับประสบการณ์และคุณค่าจากการท่องเที่ยวนะเพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงจากประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกนะคะการจัดระเบียบและส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่หลากหลายตามสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มคุณค่าและประสบการณ์อย่างเช่นกีฬาทางน้ำนะคะการสนับสนุนธุรกิจทางการแพทย์และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพโดยต่อยอดจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เข้มแข็งรวมทั้งส่งเสริมประเทศไทยในการเป็นศูนย์รวมของการแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติที่เรารู้จักกันในนามของธุรกิจไมซ์นะคะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปสู่ใบงานที่2นะคะตามสมรรถนะการเรียนรู้ที่ได้กำหนดเอาไว้ว่าเมื่อนักเรียนเนี่ยเรียนจบบทที่2แล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องมีการต้องสามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้กับการท่องเที่ยวอื่นได้นะคะก็จะต้องมาช่วยกันสรุปก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าเนื้อหาในบทที่2เนี่ยมันสามารถที่จะสนับสนุนให้เรามีความเชื่อมั่นได้ไหมคะว่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยมันจะโตขึ้นจริงๆเชื่อได้ไหมคะนักเรียนคิดว่ายังไงคะเชื่อได้เชื่อจากไหนจากข้อมูลอะไรคะจากคลิปวิดีโอที่คุณครูเสนอให้ดูด้วยจากข่าวสารแล้วก็จากการได้รับรู้ได้เห็นได้สัมผัสด้วยตัวเองใช่ไหมคะในความเปลี่ยนแปลงของบ้านเราชุมชนเราว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมากมายแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันของเราเองมีนักเรียนคนไหนที่จะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไหมคะเรื่องของแนวโน้มของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหนูอยากทำค่ะหนูอยากให้มันเกิดขึ้นที่บ้านหนูมีไหมคะมีไหมมีค่ะอยากเกิดค่ะอยากให้มันเกิดที่สุดเลยค่ะเพราะว่าอะไรสิ่งที่จะตามมาคืออะไรคะรายได้เข้าสู่ชุมชนถูกไหมเราก็ไม่ต้องย้ายไปไหนเราไม่ต้องดิ้นรนไปทำงานที่ไหนเราก็อยู่ที่บ้านของเราแล้วก็ช่วยที่จะดูแลบำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นให้มันยั่งยืนต่อไปนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบบทเรียนที่2ในคาบนี้นะคะครูก็มีคลิปวิดีโออีกคลิปนึงเป็นตัวอย่างของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะ
1: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเมืองหลักของภาคเหนือในทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่อย่างไม่ขาดสายและแพ็กเกจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ3แห่งด้วยกันเริ่มต้นด้วยแพ็กเกจดูแลสุขภาพของชีวาสปาพาไปดูบรรยากาศที่พักท่ามกลางธรรมชาติที่บ้านสินคาเฟ่เชียงใหม่มีให้เลือกทั้งที่พักแบบครอบครัวหรือส่วนตัวพร้อมแพ็กเกจดูแลสุขภาพเริ่มจากเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นเมนูน้ำผักผลไม้ปั่นเมนูชาตามธาตุเกิดและยำแตงกวา

0: ในเรื่องของการออกกำลังกายที่นี่ก็มีโปรแกรมออกกำลังกายทางน้ำซึ่งจะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของกล้ามเนื้อและผู้ที่ต้องการลดเฉพาะส่วนได้เป็นอย่างดีหลังจากเราได้เรียกน้ำย่อยทั้งการดีท็อกร่างกายและการออกกำลังกายทางน้ำไปแล้วก็เดินทางต่อไปยังชีวาสปาซึ่งตั้งอยู่บนถนนหัสดิเสวีตำบลสีภูมิที่ชีวาสปาท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันอบอุ่นแบบกลิ่นอายไทยล้านนาในวิลล่าส่วนตัวที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและผ่อนคลายด้วยศาสตร์ของการบำบัดผสมผสานกับวิถีการบำบัดแห่งธรรมชาติจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยล้านนาที่คัดสรรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีคุณค่าสูงสุดทั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริงหลังจากเราได้ผ่อนคลายกับการทำสปาที่ชีวาสปากันไปแล้วก็เดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงเมื่อเราเดินทางมาถึงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาสิ่งแรกที่ได้สัมผัสคือความน่ารักของชาวปากากยอที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมกับอาหารเพื่อสุขภาพทุกเมนูที่นี่มีที่มาและปรุงด้วยผักสดปลอดสารพิษห่างจากหมู่บ้านไปไม่ไกลนักก็เจอกับป่าต้นน้ำที่นี่เป็นแหล่งน้ำสำคัญของชาวอำเภอกัลยาณิวัฒนาส่วนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนก็คือวัดจันทร์ที่เป็นวัดเก่าแก่ของชุมชนประดิษฐานพระธาตุวัดจันทร์และมีวิหารที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปคือวิหารแว่นตาดำและมีพระอุโบสถที่ทำจากไม้สักทองทั้งหลังงดงามด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปะต่างๆที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวปากากยอที่นี่จากนั้นเดินทางกลับมาชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปากากยอที่บ้านวัดจันทร์ส่วนใหญ่ชาวบ้านมีอาชีพทอผ้าโดยใช้สีจากธรรมชาติมาย้อมผ้าและนำไปผ่านกระบวนการต่างๆจนได้เป็นผ้าสีต่างๆตามต้องการจากนั้นก็นำไปทอและปักลวดลายต่างๆลงไปชาวบ้านที่นี่มีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการทำพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบวงสรวงดวงวิญญาณและมัดมือผู้ร่วมพิธีด้วยฝ้ายดิบซึ่งเกี่ยวโยงกันรวมไปถึงประเพณีแต่งงานผู้หญิงจะเป็นผู้เลือกคู่ครองเองเจ้าสาวจะต้องทอเสื้อผ้ากางเกงย่ามไว้ให้เจ้าบ่าวทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวต้องฆ่าหมูฆ่าไก่เพื่อทำพิธีเมื่อแต่งงานกันแล้วฝ่ายชายต้องอยู่บ้านฝ่ายหญิง1ฤดูกาลเก็บเกี่ยวในส่วนของยารักษาโรคก็หายารักษาโรคจากธรรมชาติอย่างที่เห็นในขณะนี้เป็นการนำเอาสมุนไพรหลากหลายชนิดมาต้มเพื่อนำน้ำไปใช้ประโยชน์ทั้งการอบสมุนไพรการแช่เท้าตลอดจนการใช้อาบเพื่อบรรเทาอาการต่างๆวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวปากากยอทำให้สถานที่แห่งนี้น่าสนใจจนทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนต้องกลับมาสัมผัสอีกครั้งเดินทางออกจากชุมชนวัดจันทร์ไปยังน้ำพุร้อนสันกำแพงโครงการตามพระราชดำริตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ออนที่นี่หากใครได้มาแล้วคงจะไม่พลาดการลงไปแช่น้ำแร่ธรรมชาติและการต้มไข่ในน้ำพุร้อนนอกจากนี้ยังมีการนวดตัวนวดฝ่าเท้าและสปาหน้าไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยอีกหนึ่งสิ่งที่สะดุดตานั่นคือประติมากรรมตะกร้าไข่นับหมื่นใบที่ซ้อนทับกันอย่างสวยงามมองผ่านไปอีกด้านจะเห็นบ่อน้ำพุร้อนพอดี ั้งหมดนี้คือเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่จะทำให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจหากได้ไปสัมผัสแล้วจะรู้สึกสุขกายและที่สำคัญสุขใจที่ได้ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปท่ามกลางพื้นป่าที่เขียวชอุ่มและนี่จะเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่รักสุขภาพอยากมาเที่ยวภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่อย่างแน่นอน
1: เป็นยังไงบ้างคะเมื่อชมคลิปวิดีโอมาสักครู่นี้เดี๋ยวจะถามนะคะว่ามีใครที่อยากจะให้ชุมชนของตัวเองเนี่ยได้เกิดกิจกรรมเหล่านี้บ้างอยากเกิดไหมคะอยากให้เกิดไหมอ
2: ยากให้เกิด
1: มีความรู้สึกว่ายังไงบ้างคะ
2: รู้สึกอยากให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนค
1: ่
2: ะ
1: อยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนของเรานะคะเพราะว่าผลที่ตามมาคืออะไรเรามีรายได้นะคะเข้าชุมชนของเรานะคนที่สองค่ะอยากให้เกิดไหมเมื่อสักครู่ได้ชมแล้วเป็นยังไงบ้างคะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่รู้สึกประทับใจ
3: ก็มีสปาขัดผิว
1: ขัดผิวที่ประทับใจเราคาดหวังว่าเราจะนำกิจกรรมตัวนี้มาใช้กับชุมชนของเราใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าชุมชนของเรานั้นสามารถที่จะเป็นการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ในอนาคตใช่ไหมคะขอบคุณค่ะโอเคก็เป็นตัวแทนของเพื่อนนะคะที่ได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเชื่อว่าอยากให้แหล่งชุมชนของตัวเองเนี่ยมีกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ตามมาคืออะไรคะ
4: รายได้
1: เข้าสู่ชุมชนเลี้ยงครอบครัวของทุกชุมชนของทุกครัวเรือนก็ว่าได้และที่สำคัญเราก็ไม่ต้องไปไหนไกลบ้านได้อยู่กันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาถึงช่วงสุดท้ายและของคาบเรียนนี้เราจะให้เพื่อนเนี่ยเป็นตัวแทนอีกสัก2คนนะครับออกมาพูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนของตัวเองนะคะเพราะว่าจากใบงานที่คุณครูให้ไว้เนี่ยคือเรื่องของการวิเคราะห์บริบทของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตัวเองนะคะวันนี้ขอตัวแทน2คนค่ะ
5: เรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะดิฉันนางสาวกิตติยาบุญธรรมวันนี้ก็จะมานำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนนะคะก็จะแนะนำเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ตั้งนะคะบ้านเลขที่116หมู่4ตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเรานะคะก็จะมีความโดดเด่นก็คือการทำเกษตรผสมผสานค่ะการทำเกษตรแบบผสมผสานของเรานะคะก็จะเป็นจำพวกการปลูกผลไม้ยืนต้นแล้วก็พืชผักหมุนเวียนค่ะการปลูกผลไม้ยืนต้นของเรานะคะก็จะมีจำพวกทุเรียนลำไยลองกองมะพร้าวแล้วก็มะม่วงส้มโอเป็นต้นค่ะส่วนพืชผักหมุนเวียนของเรานะคะก็จะเป็นพวกกะหล่ำแล้วก็สลัดแล้วก็ผักอื่นๆอีกมากมายค่ะบ้านของเรานะคะก็จะมีผลไม้โดดเด่นอยู่ชนิดนึงค่ะก็คือพุทราสามรสค่ะถ้าหากท่านใดสนใจรับประทานพุทราสามรสนะคะก็ขอแนะนำเป็นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนมกราคมค่ะค่ะวันนี้ดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนคนต่อไปมาพูดเล่าแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตัวเองต่อเลยค่ะเชิญค่ะ
6: เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงสถานที่ในชุมชนของดิฉันนะคะก็คือสวนดอกไม้บ้านตาติดนะคะอยู่ที่บ้านตาติดตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสวนดอกไม้ของบ้านตาติดของดิฉันนะคะก็มีความโดดเด่นในเรื่องของดอกไม้นะคะที่มีหลากสีสันสวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกดาวเรืองดอกคัตเตอร์ดอกเบญจมาศนะคะมีสีมากมายนะคะสีส้มสีแดงสีชมพูและสีม่วงค่ะส่วนดอกไม้นี้นะคะก็สามารถนะคะทำไปเป็นรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่ามีใช้งบประมาณน้อยในการปลูกแล้วก็ได้กำไรมากมายเลยนะคะให้กับชุมชนของดิฉันส่วนของฝากนะคะก็จะเป็นดอกไม้ค่ะที่ของที่ระลึกของเรานะคะก็ ใครที่สนใจที่อยากจะซื้อดอกไม้หรืออยากจะเอานำไปไหว้พระหรือไปสักการะบูชานะคะก็สามารถซื้อไปได้เลยค่ะราคาก็ถูกนะคะไม่ได้แพงมากมายค่ะส่วนสำหรับรายได้ทั้งหมดนะคะก็นำไปพัฒนาชุมชนแล้วก็ส่งเสริมให้กับชุมชนในการที่จะทำในทุกๆที่ในเรื่องของต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกของสามารถรับประทานได้อะไรเช่นนี้ค่ะข้าพเจ้าก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ของเพื่อนคนนี้เขาจะเป็นเรื่องของอะไรคะ
4: ดอกไม
1: ้จัดเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวอะไรเอ่ย
6: เชื่อสุขภาพ
1: ธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนเช่นกันแต่ทีนี้ก็ต้องฝากต่อไปนิดนึงว่าให้หนูไปศึกษาบริบทเพิ่มเติมนะคะว่าในชุมชนของเรานั้นมีโอกาสที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอื่นได้อีกไหมหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆชุมชนของเราเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะเวลาเราจะทำกิจกรรมจริงๆมันจะได้มีอะไรที่หลากหลายเพิ่มขึ้นนะคะเราจะให้เพื่อนเนี่ยเป็นตัวแทนอีกสัก2คนนะครับออกมาพูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนของตัวเองนะคะเพราะว่าจากใบงานที่คุณครูให้ไว้เนี่ยคือเรื่องของการวิเคราะห์บริบทของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตัวเองนะคะ
7: กราบเรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะชื่อยุทธนาแก้วพิลึกนะครับปัจจุบันนะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปวช.1นะครับสาขาวิชาการท่องเที่ยววันนี้ก็จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวชนที่ตนเองอาศัยอยู่นะครับสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่เลือกมานะครับวันนี้ก็คือถนนมิตรภาพนะครับก็เป็นถนนมิตรภาพที่ชาวบ้านหนองจานนะครับได้รวมเงินกันนะครับเพื่อที่จะสร้างถนนเส้นนี้ขึ้นมานะครับสำหรับที่ตั้งก็อยู่ที่บ้านหนองจานตำบลจระเมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับจุดเด่นหรือไฮไลท์ของสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือสามารถชมได้ทั้งพระอาทิตย์ตกแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่ที่ฮิตแล้วก็นิยมมากในหมู่วัยรุ่นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นนะคะไปถ่ายรูปที่นั่นเยอะมากนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่แนะนำนะครับก็คือในช่วงเช้าก็จะแนะนำเวลาประมาณนะครับ5:00 ถึง 7:00 นะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็คือแดดจะร้อนแล้วก็อาจจะถ่ายรูปออกมาได้ลำบากแล้วก็ชาวนานะครับแล้วก็คนที่ทำไร่ทำที่นั่นเขาก็อาจจะเป็นยุงบ้านเราก็ไม่อยากไปรบกวนเขานะครับเวลาเขาทำงานแล้วก็ช่วงตอนเย็นนะครับก็จะแนะนำเวลาประมาณ3:00 PM นะครับ15:00 น.ถึง 18:00 น.นะครับจะเป็นเวลาที่พอดีมากนะครับในเวลาถ่ายรูปตอนเย็นนะครับก็จะมีแสงพระอาทิตย์ที่พอดีนะครับสำหรับเมื่อไปแล้วนะครับก็ต้องมีของฝากนะครับสำหรับของฝากนะครับก็คือแจ่วบองปลาร้านะครับแจ่วบองปลาร้านะครับก็คือเป็นเหมือนน้ำพริกธรรมดานะครับแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์ที่เราแนะนำเลยก็คือทำจากนะครับทำจากปลาร้าที่เราหมักขึ้นเองทำเองโดยคุณแม่สมศรีกองสูงนะครับประธานอสม.หรือกลุ่มแม่บ้านอาสาสมัครนะครับของหมู่บ้านเราก็เมนูนี้นะครับถึงจะเป็นแค่เมนูพื้นๆธรรมดาก็ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับคำการยอมรับนะครับจากการแข่งขันบริษัทสร้างการดีที่โรงแรมเอวาน่าบางนานะครับกรุงเทพมหานครก็ได้รางวัลนะครับชนะเลิศกลับมาก็เป็นที่ภาคภูมิใจของหมู่บ้านเราเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นอาหารที่เป็นไฮไลท์ในการนำเสนอครับแล้วก็มีน้ำฟักข้าวนะครับน้ำฟักข้าวนี้ก็จะคือเนื่องจากหมู่บ้านเราได้ทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จะมีต้นก็จะพวกเราก็จะปลูกต้นฟักข้าวไว้นะครับแล้วก็จะนำผลของฟักข้าวนะครับมาทำเป็นน้ำฟักข้าวนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนคนในชุมชนแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้กับน้องๆหรือคนที่ว่างจากงานเนี่ยมาทำกับเราได้นะครับสำหรับการนำเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ
1: คุณครูเมื่อกี้เท่าที่ฟังนะคะรู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของปลาร้าแจ่วบองเนี่ยเป็นอะไรที่ชาวอีสานบ้านเรานี่ชอบมากถูกไหมคะทุกเพศทุกวัยนะ นิยมชมชอบทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเสริมในทักษะของการนำเสนอเพื่อให้ขายปลาขายเจียวบองให้ได้มากที่สุดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเรื่องของสมุนไพรถูกไหมคะ
7: ใช่ครับ
1: เอาเข้ามาใส่เข้าไปอาหารสมุนไพรใช้สมุนไพรในการปลูกสมุนไพรในท้องถิ่นในชุมชนของตัวเองเพิ่มเข้าไป
7: ใช่ครับแล้วก็ใช้สมุนไพรในการกบกลิ่นปลาไม่ให้มีกลิ่นคาวแล้วก็มีรสชาติที่เค็มจนเกินไป
1: ค่ะนี่ก็เป็นสาระดีๆนะคะเป็นชุมชนของเพื่อนขอเสียงปรบมือให้ยุทธนาอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะแล้วเป็นเพื่อนคนที่สองนะคะที่จะออกมาพูดแนะนำชุมชนของตัวเองค่ะแนะนำตัวเองค่ะ
8: เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะข้าพเจ้านางสาวกัญญากรสอนสิทธิ์วันนี้จะมาแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนค่ะแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่ยกมาวันนี้นะคะคือห้วยวังนองค่ะห้วยวังนองนะคะจะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่วัยรุ่นค่ะห้วยวังนองนะคะจะตั้งอยู่แถวโรงเรียนปทุมวิทยากรค่ะในเมืองตำบลปทุมตกเย็นนะคะจะมีร้านอาหารค่ะจะมีถนนคนเดินวันอังคารวันพฤหัสวันศุกร์ค่ะและแถวละแวกห้วยวังนองนะคะจะมีฟิตเนสค่ะที่เป็นกลุ่มคนรักสุขภาพจะอยู่ที่นั่นเยอะมากแล้วห้วยวังนองนะคะจะเป็นลักษณะสะพานทอดยาวจากฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงจะเป็นที่วิ่งในตอนเช้าและตอนเย็นค่ะในตกเย็นนะคะเขาจะเปิดน้ำพุค่ะมีแสงที่สวยงามค่ะเป็นจุดถ่ายรูปที่ดีที่สุดมุมนึงค่ะสำหรับเทศกาลช่วงที่มีคนเยอะที่สุดก็คงจะเป็นเทศกาลลอยกระทงค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดในการลอยกระทงค่ะแล้วในวันนั้นเขาจะเปิดไฟของน้ำพุทุกจุดค่ะน้ำพุจะมีอยู่ประมาณ3จุดเขาจะเปิดทั้ง3จุดแล้วก็จะเบียดนิดนึงค่ะรอบๆของห้วยวังนองนะคะก็จะเป็นที่ปั่นจักรยานค่ะประมาณถ้าปั่นอ้อมก็ประมาณ2กิโลได้ค่ะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ดีที่สุดอีกที่นึงเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าเท่าที่ฟังเมื่อสักครู่นี้มีกิจกรรมที่หลากหลายอยู่นะคะมีทั้งเรื่องของอาหารถูกไหมครับลักษณะของอาหารประเภทนี้จะเป็นอาหารแนวไหนเน
8: า
1: ะ
8: จะเป็นอาหารที่ว่าสตรีทฟู้ดนะคะที่ว่ากินได้เรื่อยๆค่ะ
1: กินได้เรื่อยๆหมายถึงว่าทั้งเส้นถนนสองข้างทางก็จะมีร้านเป็นรถเข็นมาวาง
8: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็จะมีร้านที่เป็นเหมือนเพิงใช่ไหมคะเป็นห้องเช่าเล็กๆแล้วก็เน้นอาหารเพื่อสุขภาพอย่างเช่นแจ่วฮ้อนใช่ไหมคะซึ่งในตัวของวัตถุดิบที่เอามาทำแจ่วฮ้อนเนี่ยก็จะมีในส่วนของเรื่องของผักสมุนไพรพืชสมุนไพรเนี่ยเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะก็ได้รับความนิยมของคนในจังหวัดเองแล้วก็คนที่เดินทางมาเที่ยวเองด้วยนะคะอันนี้คือข้อมูลเดิมใช่ไหมคะและตอนนี้ก็มีการปรับคือมีถนนคนเดินเข้ามาอีกก็ถือว่าเป็นการช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เพื่อนบอกว่าเป็นที่รู้จักในกลุ่มวัยรุ่นขอค้านนะคะไม่ค่ะครูก็รู้จักค่ะขอบคุณค่ะ
8: ขอบคุณค่ะไปเลย
1: ก็ให้นักเรียนเนี่ยกลับไปศึกษาบริบทแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตัวเองก่อนนะคะเบื้องต้นว่าเรานั้นสามารถที่จะเอาข้อมูลของชุมชนเนี่ยมานำเสนอแล้วก็มาพัฒนาเพื่อที่จะให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้หรือไม่นะคะและเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาพบกันในบทที่3ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอน

อนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร111177คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน

พระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับสำหรับวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในวันนี้นะครับเราจะทำการแปรรูปวัตถุดิบผลไม้นะครับที่มีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเราซึ่งกล้วยนะครับก็เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายนะครับมีปลูกตามท้องถิ่นบ้านเรานะครับซึ่งกล้วยเองนะครับสามารถที่จะนำมาแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับวันนี้นะครับเราจะนำกล้วยนะครับมาแปลสภาพนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบปรุงรสนะครับซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการทำวันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับกล้วยน้ำว้าดิบนะครับเป็นกล้วยน้ำว้าที่แก่นะครับแต่ไม่ใช่แก่จัดนะครับแล้วก็ไม่ใช่กล้วยน้ำว้าที่อ่อนนะครับต้องเป็นน้ำกล้วยน้ำว้าที่แก่นะครับต่อมานะครับส่วนผสมที่ใช้ในการปรุงรสนะครับก็จะเป็นผงปรุงรสนะครับเป็นผงปรุงรสสำเร็จรูปนะครับก็จะมีอยู่หลายรสนะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับที่จะเลือกมาใช้เป็นส่วนผสมในการปรุงให้เกิดผลิตภัณฑ์นะครับมีรสชาติที่หลากหลายนะครับตัวอย่างวันนี้ก็จะเป็นรสต้มยำนะครับแล้วก็รสสาหร่ายนะครับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีในการทำนะครับและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับสำหรับส่วนผสมต่อมานะครับวัตถุดิบต่อมานะครับก็คือน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชเราก็เอามาไว้ใช้สำหรับเตรียมในการทอดกล้วยให้สุกกรอบนะครับและยังมีอีกหนึ่งส่วนผสมนะครับที่เป็นตัวช่วยนะครับในการที่จะลดยางกล้วยนะครับนั่นก็คือกรดซิตริกนะครับหรือว่ากรดมะนาวนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเราจะมาละลายกับน้ำให้เข้ากันนะครับจะเป็นการใส่เพื่อนะครับล้างกล้วยแล้วก็กำจัดยางนะครับออกจากกล้วยก็จะทำให้ลดนะครับยางกล้วยที่จะมาทำให้เกิดสีของกล้วยนะครับมีลักษณะเป็นสีดำแต่ถ้าเราใช้กรดซิตริกตรงนี้เข้ามาช่วยนะครับก็จะลดในลักษณะของยางกล้วยแล้วก็ลดสีดำของกล้วยได้ครับสำหรับอุปกรณ์ในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับก็จะมีอย่างแรกนะครับคือถุงมือนะครับเป็นถุงมือผ้านะครับชนิดหนานะครับเพื่อที่เราเวลาใช้งานในการทำกล้วยฉาบนะครับเราจับกล้วยนะครับมียางมีอะไรนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันนะครับของมีคมตรงนี้นะครับเราต้องใช้ถุงมือผ้านะครับต่อมานะครับก็เป็นมีดนะครับสำหรับตัดกล้วยนะครับมีมีดนะครับสำหรับปอกเปลือกกล้วยนะครับและอุปกรณ์สำคัญเลยนะครับที่จะใช้ในการทำกล้วยทอดวันนี้ให้มีลักษณะเป็นแผ่นที่มีขนาดที่สม่ำเสมอและมีความสวยงามนะครับนั่นก็คือเครื่องสไลด์กล้วยนะครับเครื่องสไลด์กล้วยตรงนี้นะครับก็จะมีขนาดทั้งหมด4ใบมีดด้วยกันนะครับกล้วย1ลูกนะครับเมื่อเรานำมาสไลด์ลงในกระทะ

นะครับจะได้ประมาณ12ชิ้นถ้ามีลักษณะเป็นแผ่นนะครับถ้าเราดูจากแผ่นจะได้ประมาณ12ชิ้นนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะเป็นแบบแว่นนะครับก็จะได้หลายชิ้นพอสมควรนะครับอุปกรณ์ต่อมานะครับเป็นกระชอนนะครับที่เราใช้ในการตักกล้วยนะครับให้เสด็จน้ำมันนะครับก็จะมีอุปกรณ์คร่าวๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีในการทำกล้วยฉาบปรุงรสได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะใส่ถุงมือไว้ก่อนนะครับเตรียมใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะครับครับเดี๋ยวเราจะนำกล้วยนะครับวิธีการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนของการตัดกล้วยนะครับตัดนะครับปลอกล้างสไลด์แล้วก็ทอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกนะครับเราจะตัดกล้วยก่อนนะครับ

นะครับก็ตัดกล้วยให้หมดเลยนะครับทั้งหวีเลยนะครับโอเคนะครับนะครับนะครับเมื่อเราได้กล้วยนะครับที่เป็นลูกมาแล้วนะครับก็จะทําการตัดหัวตัดท้ายของกล้วยนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการปอกนะครับนะครับเรามาดูนะครับนะครับจากนั้นนะครับก็จะทําการปอกเปลือกกล้วยนะครับโดยใช้มีดปอกเปลือกนะครับปอกเปลือกกล้วยให้หมดนะครับโอเคนะครับ

ครับสำหรับน้ำที่เราจะใช้ในการแช่แล้วก็ด้วยนะครับก็จะมีน้ำเปล่านะครับน้ำสะอาดนะครับแล้วก็เป็นกรดมะนาวนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็จะตักลงไปนะครับในน้ำคนให้ละลายก่อนนะครับก่อนที่เราจะปลอกกล้วยลงไปแช่ในน้ำนะครับทั้งหมดนะครับก็ใช้ช้อนคนให้ละลายนะครับอันนี้กรดมะนาวนะครับละลายสามารถละลายได้ในน้ำนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับจะเป็นน้ำ อุ่นธรรมดานะครับน้ำเย็นนะครับกรดมะนาวของเรานะครับก็ละลายได้รวดเร็วนะครับรสชาติก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีกรดมะนาวนะครับวิธีการกำจัดยางกล้วยนะครับเราอาจจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นน้ำมะนาวตรงนี้ก็จะต้นทุนสูงหน่อยนะครับความเปรี้ยวก็สามารถใช้ได้นะครับหรืออาจจะเป็นน้ำเกลือนะครับก็จะลดได้นิดนึงนะครับแต่ก็จะสู้กับความเปรี้ยวไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลือกใช้เป็นกรดมะนาวนะครับเนื่องจากว่าหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะครับแล้วก็ราคาถูกไม่แพงนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปลอกกล้วยนะครับลงไปแช่เพื่อกำจัดยางกล้วยนะครับนะครับตัดหัวตัดท้ายนะครับตัดหัวตัดท้ายกล้วยนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการปอกนะครับนะครับในการตัดหัวตัดท้ายนะครับเราก็ขนาดในการตัดนะครับก็แค่จุกหัวของกล้วยนะครับแล้วก็ไม่กินพื้นที่เข้าไปเยอะนะครับเราก็ต้องลดต้นทุนนะครับเพื่อที่จะได้ปริมาณกล้วยฉาบนะครับได้ปริมาณที่เยอะนะครับและที่สำคัญนะครับในการทำนะครับในการทำปลอกกล้วยนะครับก็ต้องให้กล้วยนะครับมีลูกที่สวยงามนะครับไม่กินเนื้อกล้วยมากเกินไปนะครับในการปอกนะครับเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกกล้วยนะครับโอเคนะครับมีดที่ใช้ในการปลอกนะครับจะเป็นมีดหั่นก็ได้นะครับหรือถ้าให้สะดวกนะครับเป็นมีดปอกเปลือกนะครับก็จะปลอกเปลือกกล้วยได้สวยงามนะครับก็อาจจะมีเปลือกเขียวนะครับบางๆติดอยู่นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเวลาทอดนะครับก็จะเป็นสีเหลืองน้ำตาลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปอกกล้วยให้หมดนะครับ

ครับหลังจากที่เรานะครับปอกกล้วยทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการแช่ในน้ํานะครับที่มีกรดมะนาวนะครับเป็นส่วนผสมนะครับลงไปแช่เพื่อที่จะกําจัดยางกล้วยนะครับผ่านไป10นาทีนะครับเราจะแช่ที่10นาทีนะครับก็จะตักกล้วยขึ้นมานะครับให้เสด็จน้ํานะครับก่อนที่เราจะนําไปทอดในขั้นตอนต่อไปครับนะครับก็พักให้เสด็จน้ํานะครับนะครับกล้วยของเราก็จะยังมีความสดใสมีความขาวนะครับเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราแช่น้ําในกรดมะนาวนะครับ

ครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำกล้วยนะครับมาสไลด์นะครับโดยใช้เครื่องสไลด์นะครับให้มีลักษณะเป็นแผ่นตามที่เราต้องการนะครับมาทอดในกระทะนะครับที่เราตั้งไฟไว้แล้วนะครับครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะนำกล้วยนะครับมาใส่ลงไปในกระทะนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องใส่กล้วยนะครับขนาด4ใบมีดด้วยกันนะครับกล้วยที่เราจะนำมาใช้ในการทำกล้วยฉาบปรุงรสวันนี้นะครับลักษณะของการสไลด์แผ่นกล้วยนะครับเราจะใช้กล้วยเป็นลักษณะเป็นแผ่นวงกลมนะครับเราจะตั้งกล้วยเป็นแนวตั้งนะครับแล้วทำการสไลด์ลงไปทอดในกระทะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ

ในการทอดกล้วยนะครับปริมาณนะครับน้ำมันที่เราใส่ลงไปในกระทะนะครับกับปริมาณชิ้นกล้วยที่เรากำลังทอดนะครับเพราะนั้นเราต้องสังเกตดูนะครับว่าปริมาณน้ำมันเราเยอะไหมนะครับเพราะนั้นต้องกะชิ้นกล้วยนะครับอย่าเยอะเกินไปนะครับจะทำให้การทอดกล้วยนะครับของเราสุกช้านะครับตอนนี้ใส่ลงไปที่3ลูกแล้วนะครับนะครับปริมาณน้ำมันที่ใช้นะครับก็จะ5ลิตรก็อยู่ที่ประมาณ4ลูกต่อ1ครั้งนะครับนะครับเราก็จะทอดให้สุกเหลืองกรอบนะครับทีนี้การสังเกตนะครับว่ากล้วยของเราเนี่ยนะครับสุกดีไหมกรอบดีไหมนะครับเราสังเกตจากอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับระดับความร้อนนะครับของน้ำมันนะครับที่เราตั้งเตานะครับให้ความร้อนนะครับอยู่ในระดับความร้อนปานกลางนะครับถ้าแรงเกินไปนะครับกล้วยของเราก็อาจจะไหม้ก่อนนะครับถ้าเบานะครับกล้วยที่เราทอดก็จะอมน้ำมันนะครับต้องอยู่ในไฟปานกลางพอดีทีนี้นะครับเราสังเกตนะครับฟองน้ำมันที่อยู่ในกระทะถ้าหากว่ากล้วยนะครับของเราทอดยังไม่สุกนะครับน้ำมันนะครับจะเป็นฟองขึ้นนะครับจะเป็นฟองขึ้นนะครับทั่วกระทะนะครับเหมือนที่เราเห็นในตอนนี้นะครับแต่ถ้ากล้วยของเราเริ่มสุกเหลืองกรอบนะครับน้ำมันก็จะฟองลดลงแล้วก็จะนิ่งนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่เราจะสังเกตว่ากล้วยของเราสุกดีไหมนะครับนอกจากที่เราจะดูสีของกล้วยนะครับว่ากล้วยของเราถ้าสุกกรอบพอดีก็จะออกเป็นสีเหลืองทองนะครับหรือเราจะดูจากเสียงนะครับเมื่อเราช้อนตักกล้วยขึ้นนะครับเราลองทำให้เสด็จน้ำมันนะครับเขย่านะครับตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันถ้ากล้วยของเราสุกดีนะครับก็จะมีเสียงกรอบของกล้วยกระทบกันนะครับแต่ถ้ายังไม่มีเสียงกรอบของกล้วยกระทบกันก็แสดงว่ากล้วยยังไม่สุกนะครับเราก็ทอดต่อไปนะครับตัวนี้ก็กล้วยของเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับนะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะทอดกล้วยเราต้องมาวอร์มในการตั้งเตาให้ความร้อนนะครับไว้สำหรับพร้อมในการทอดก่อนนะครับต้องมาวอร์มก่อนนะครับโอเคนะครับการทอดกล้วยนะครับความร้อนที่อยู่ในกระทะนะครับเมื่อเราได้ลักษณะของกล้วยที่ทอดได้เหลืองกรอบพอดีแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นนะครับอย่าลืมว่านะครับความร้อนของกล้วยนะครับยังมีอยู่ในชิ้นกล้วยเพราะนั้นนะครับต้องสังเกตดูนะครับอย่าให้กล้วยของเราทอดอยู่ในน้ำมันเนี่ยนะครับมันเป็นเหลืองน้ำตาลมากเกินไปนะครับมันก็จะมีความเข้มของสีเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับเนื่องจากว่ากล้วยยังมีความร้อนอยู่นะครับตอนนี้กล้วยของเราได้ที่แล้วนะครับนะครับเสียงกระทบความกรอบของกล้วยนะครับนะครับก็ตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันนะครับโอเคไฟของเรากำลังได้ที่นะครับตักกล้วยให้หมดนะครับแล้วก็นะครับใช้กระชอนของเราตักขึ้นมานะครับให้เสด็จน้ำมันก่อนนะครับทุกครั้งนะครับต้องให้เสด็จน้ำมันนะครับกล้วยของเราก็จะไม่อมน้ำมันมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทอดต่อเลยนะครับได้กล้วยมานะครับก็มาที่เครื่องสไลด์กล้วยนะครับสไลด์ให้เป็นแผ่นนะครับนะครับแป๊บเดียวนะครับนะครับการใช้เครื่องสไลด์กล้วยนะครับเนื่องจากว่าใบมีดของเครื่องมีความคมนะครับเราจะเป็นที่จะต้องใช้ถุงมือนะครับที่จะเอามาช่วยนะครับป้องกันนะครับไม่ให้ใบมีดนะครับสัมผัสหรือบาดมือเรานะครับ

นะครับข้อดีนะครับของการใช้เครื่องสไลด์กล้วยแบบ4ใบมีดนะครับขนาดของชิ้นกล้วยที่เราลงมาทอดนะครับก็จะมีขนาดที่หนาบางสม่ำเสมอกันนะครับแล้วที่สำคัญนะครับการใช้เครื่องสไลด์กล้วยนะครับเครื่องนี้นะครับสามารถที่จะปรับระดับความหนาบางนะครับของชิ้นกล้วยที่เราต้องการได้นะครับมีความหนาบางเราต้องการความหนาความบางเท่าไหร่นะครับก็สามารถปรับได้นะครับหมุนปรับได้เลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในการทอดเราก็สังเกตนะครับว่ากล้วยของเรานะครับสุกเหลืองกรอบดีไหมนะครับก็ให้สังเกตดูที่ฟองน้ำมันนะครับให้สังเกตดูที่สีของกล้วยที่ทอดอยู่ในเตานะครับและให้สังเกตเสียงกระทบของกล้วยเมื่อสุกแล้วจะมีความกรอบกระทบกันนะครับตอนนี้เราก็ทอดกล้วยนะครับให้สุกนะครับนะครับเราก็ใช้กระชอนนะครับในการคนนะครับให้กล้วยของเรานะครับได้โดนน้ำมันนะครับอย่างทั่วถึงนะครับเราก็ต้องคนด้วยนะครับสีของกล้วยนะครับเหลืองสวยเลยนะครับเรามาดูอีกครั้งนะครับว่ากล้วยของเราได้หรือยังผมจะใช้วิธีการตักก่อนนะครับแล้วก็สังเกตนะครับเสียงนะครับว่ามันกรอบสุกหรือยังนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับ

ต่อไปเรื่อยๆนะครับนะครับในหนึ่งกระทะนะครับที่เราทอดถ้าเราจะเช็คจากเวลาเราก็สามารถเช็คได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญและความเคยชินคุ้นชินในการทำก็จะสามารถสังเกตแล้วก็กะระยะเวลาในการทอดได้นะครับถ้าเราจะดูจากระยะเวลาในการทอดนะครับกับระดับความร้อนของไฟที่เราใช้ขนาดไฟปานกลางนะครับในทอดใน1กระทะนะครับแล้วก็ใช้กล้วยประมาณ 4-5 ลูกนะครับทำการทอดจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะครับกล้วยก็จะสุกพอดีนะครับ

ตอนนี้กล้วยนะครับเริ่มสุกแล้วนะครับเหลืองสวยเลยนะครับเพราะนั้นนะครับเราต้องเผื่อความร้อนนะครับที่กล้วยนะครับอยู่พักเสด็จน้ำมันไว้ตรงนั้นนะครับยังมีความร้อนอยู่นะครับเราต้องทอดให้เหลืองแค่อยู่ในกระทะนะครับอย่าไปทอดให้เหลืองเข้มจนเกินไปนะครับเพราะว่ากล้วยยังมีความร้อนอยู่ก็อาจจะทำให้สีของกล้วยนะครับมันมีสีน้ำตาลเหลืองเพิ่มมากขึ้นนะครับกล้วยใกล้ได้แล้วนะครับ

ครับช่วงที่เรารอนะครับกล้วยที่ทอดในกระทะสุกนะครับในขณะเดียวกันนะครับกระทะแรกที่เราตักขึ้นนะครับก็นะครับเราก็มาใส่ในกระชอนพักไว้นะครับให้เสด็จน้ำมันนะครับก็ขย่าล่อนนิดนึงนะครับให้ในส่วนของเปลือกบางนะครับหลุดล่อนออกไปนะครับก็มาเทใส่ภาชนะของเราพักไว้นะครับนะครับเราก็จะทำการพักไว้ก่อนนะครับครับกล้วยของเรานะครับก็เริ่มสุกแล้วนะครับเราก็จะทำการตักนะครับตักให้เสด็จน้ำมันนะครับสวยงามมากเลยนะครับสีเหลืองทองพอดีนะครับ

ครับผมนะครับหลังจากที่เราทอดกล้วยเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่านะครับกล้วยที่เราทอดนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นวงกลมนะครับตามที่เราต้องการนะครับมีลักษณะเป็นแว่นนะครับก็สีของกล้วยก็จะออกเป็นสีเหลืองทองนะครับออกเป็นสีเหลืองสุกนะครับก็เมื่อเราพักไว้ให้เย็นนะครับขั้นตอนต่อไปของเรานะครับก็จะนำมาทำการลงรสตามที่เราต้องการนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกผงปรุงรสนะครับเข้ามาช่วยนะครับในการปรุงรสออกมานะครับให้เป็นที่ต้องการในกลุ่มของผู้บริโภคนะครับจริงๆแล้วนะครับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสวันนี้นะครับกล้วยนะครับสามารถที่จะนะครับกล้วยนะครับสามารถที่จะเพิ่มมูลค่านะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่มีมูลค่าที่สูงขึ้น

นะครับโดยนํากล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นกล้วยฉาบปรุงรสวันนี้นะครับที่เรานํามาทอดนะครับแล้วนําผงปรุงรสนะครับมาคลุกเคล้านะครับก็จะออกเป็นรสชาตินะครับตามลักษณะรสที่เราเลือกมานะครับอย่างเป็นที่นิยมกันในปัจจุบันนะครับที่นิยมกันในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มวัยเด็กวัยรุ่นนะครับรสที่นิยมมากที่สุดนะครับก็คือรสสาหร่ายนะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากรสสาหร่ายที่นำมาใช้ในการปรุงรสกล้วยฉาบปรุงรสตรงนี้นะครับก็ยังมีรสต้มยำนะครับรสชีสนะครับรสปาปริก้านะครับและยังมีอีกหลายรสชาตินะครับซึ่งทุกคนนะครับสามารถที่จะนำมาเลือกใช้ได้เลยนะครับอย่างวันนี้นะครับก็จะให้ดูนะครับการใช้กล้วยฉาบปรุงรสรสสาหร่ายนะครับเราก็จะตักนะครับผงปรุงรสลงไปนะครับนะครับโรยลงไปนะครับโรยลงไปนะครับในการใช้สาหร่ายนะครับเข้ามาช่วยในการปรุงรสให้มีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นไปนะครับครูเองนะครับก็จะเลือกใช้แผ่นสาหร่ายนะครับที่อบเสร็จแล้วนะครับมีลักษณะเป็นเส้นนะครับก็จะเอามาคลุกเคล้ารวมอยู่ด้วยนะครับเพื่ ให้คนที่ชอบทานรสสาหร่ายนะครับได้กินสาหร่ายได้อย่างมีความเป็นอรรถรสของสาหร่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็จะทำการคนผงปรุงรสนะครับให้เข้ากันนะครับนะครับเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับกล้วยที่อยู่ในถาดนี้นะครับที่เราเห็นจากตอนต้นนะครับจะใช้กล้วยที่1หวีนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับจากกล้วย1หวีที่ขายตามท้องตลาดนะครับเป็นลักษณะกล้วยดิบนะครับก็จะราคาอยู่ที่20ถึง25บาทแต่ถ้าเรานะครับมีปริมาณกล้วยที่อยู่ในบ้านเรานะครับมีกล้วยเยอะนะครับเราก็นำมาทำการแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเพื่อนำมาทำเป็นกล้วยฉาบปรุงรสแล้วนะครับก็จะเพิ่มนะครับมูลค่านะครับของผลิตภัณฑ์นะครับราคาขายก็จะสูงมากกว่าเดิมนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับเราก็จะทำการเก็บในภาชนะไว้นะครับแล้วก็รอการบรรจุนะครับต่อไปนะครับเทได้เลยนะครับครับหลังจากที่เราปรุงรสเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะนำกล้วยฉาบปรุงรสรสสาหร่ายนะครับมาทำการบรรจุในภาชนะแล้วปิดให้สนิทนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเลือกใช้นะครับในการบรรจุกล้วยนะครับในเรื่องของการตลาดนะครับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสเพื่อที่จะเอาไปจำหน่ายในท้องตลาดนะครับเราควรจะเลือกนะครับบรรจุภัณฑ์นะครับเข้ามาช่วยในการบรรจุนะครับเพื่อให้เกิดความสนใจของผู้ซื้อนะครับแล้วก็รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยนะครับแล้วปิดให้สนิทนะครับตัวอย่างวันนี้นะครับการเลือกใช้นะครับภาชนะบรรจุที่เข้ามาใช้นะครับก็จะเป็นถุงนะครับเป็นถุงใสนะครับเป็นถุงใสแนวตั้งนะครับแล้วก็ลักษณะเป็นกระปุกนะครับที่เอามาใช้ในการบรรจุนะครับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับสามารถที่จะรับประทานได้นะครับทุกเพศทุกวัยนะครับและที่สำคัญในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับสามารถที่จะทำได้ทุกเพศทุกวัยเช่นเดียวกันนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ว่างงานนะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเอาไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้นะครับอาจจะประกอบอาชีพใน

ลักษณะครัวเรือนนะครับแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปนะครับแล้วก็สู่ในระบบอุตสาหกรรมการแปรรูปกล้วยได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบรรจุนะครับว่าเราต้องบรรจุยังไงบ้างนะครับครับขนาดของถุงที่ใช้ในการบรรจุก็มีอยู่หลายขนาดนะครับก็ขึ้นอยู่กับหลักการตลาดแล้วก็หลักการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็จะใส่กล้วยลงไปนะครับนะครับเดี๋ยวเราต้องชั่งน้ำหนักด้วยนะครับเพื่อให้ได้ปริมาณนะครับที่มาตรฐานนะครับนะครับใน1ถุง1ห่อนี้นะครับก็จะบรรจุนะครับขนาดน้ำหนัก30กรัมนะครับต่อ1ห่อนะครับต่อ1ถุงนะครับ30กรัมนะครับ

ถ้าเราใส่ถุงมือนะครับเราก็สามารถที่จะสัมผัสกับชิ้นกล้วยที่เราปรุงรสนะครับบรรจุลงไปได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีถุงมือใส่นะครับเราก็ใช้ช้อนตักได้นะครับแต่ก็จะช้าหน่อยนะครับทำการชั่งน้ำหนักนะครับโอเคนะครับ

โอเคนะครับนอกจากจะลักษณะบรรจุในลักษณะรูปแบบถุงบรรจุแล้วนะครับเราสามารถที่จะให้อยู่ในรูปของภาชนะบรรจุที่เป็นกระปุกได้นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับอาจจะใช้ช้อนตักลงไปได้นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับนะครับขนาดน้ำหนักนะครับก็ขึ้นอยู่ในเกี่ยวกับหลักการคำนวณต้นทุนการจำหน่ายของเรานะครับนะครับก็ปิดฝานะครับปิดฝาให้สนิทนะครับปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปิดผนึกถุงนะครับปิดผนึกถุงนะครับนะครับเมื่อเราบรรจุถุงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะใช้เครื่องซีนถุงนั่นเองนะครับนะครับการใช้เครื่องนะครับซีนปากถุงนะครับปิดให้สนิทก็มีอยู่หลายแบบหลายขนาดนะครับขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้นะครับแล้วก็ต้นทุนกำลังของการผลิตนะครับก็ปรับระดับความร้อนนะครับให้ได้อุณหภูมินะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการกดลงไปนะครับเครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับนะครับนะครับเรามาทดสอบนะครับว่าที่เราปิดปากถุงสนิทไหมนะครับก็ทำการดึงนะครับดึงไม่ต้องดึงแรงมากนะครับนะครับก็แสดงว่าถ้าดึงไม่ออกก็แสดงว่านะครับถ้าดึงนะครับแล้วถุงไม่ฉีกนะครับก็แสดงว่าปิดได้สนิทนะครับก็ทำให้ครบทุกถุงนะครับ

นะครับเครื่องซีนนะครับขนาดเป็นเครื่องเล็กนะครับสามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะครับแล้วก็ในห้างสรรพสินค้าจำหน่ายนะครับก็เหมาะสำหรับที่จะไปทำอยู่ในระดับครัวเรือนของเราได้นะครับตรงนี้นะครับนะครับก็ที่เหลือนะครับเราก็จะนำมานะครับมาบรรจุให้หมดนะครับ

นะครับนะครับกล้วยที่เราบรรจุนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับภาชนะที่เราเลือกใช้นะครับอย่างที่เราเห็นวันนี้นะครับก็จะมีทั้งรูปแบบในการบรรจุนะครับแพ็กเกจนะครับเป็นถุงบรรจุนะครับเป็นถุงบรรจุแล้วก็นะครับแล้วก็เป็นกระปุกนะครับนะครับก็นะครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับในเรื่องของการแปรรูปกล้วยในวันนี้นะครับซึ่งนำมาทำเป็นกล้วยฉาบปรุงรสนะครับรสสาหร่ายนะครับทีนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างแบรนด์นะครับให้กับสินค้าของเรานะครับเมื่อเราเก็บในบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุของเรานะครับในเรื่องของการจำหน่ายในท้องตลาดนะครับเราก็ควรจะมีฉลากสินค้านะครับนำมาติดนะครับเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์นะครับให้เป็นแบรนด์นะครับของผู้ผลิตนั่นเองนะครับและที่จะสามารถนะครับจำหน่ายสินค้ากระจายสินค้านะครับไปยังแหล่งต่างๆนะครับให้ทุกคนนะครับได้รู้จักนะครับและที่สำคัญนะครับการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับต้นทุนในการผลิตนะครับมีต้นทุนที่ไม่สูงมากนักนะครับแล้วใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนของเราได้นะครับเหมาะสำหรับผู้สูงวัยก็ได้นะครับเหมาะสำหรับผู้ว่างงานก็ได้นะครับได้ทุกเพศได้ทุกวัยนะครับสามารถที่จะสร้างวัตถุดิบที่มีอยู่ในหมู่บ้านตัวเองสร้างวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นตัวเองนะครับนำมาพัฒนาแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์นะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับทุกคนชุมชนได้เลยนะครับ

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่างสองทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่าง5ชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

ถ้าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้ง2ด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้ง2ขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้ง2ด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

ากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: มาหาใครครับ
2: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
3: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
4: ผมเอง
2: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
1: เชิญหรือจับ
2: เชิญ
1: พี่เป็นใคร
2: เจ้าหน้าที
1: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
2: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
1: ไม่ไปได้ปะ
2: ไม่น่าได
1: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
2: ก็ใช
1: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
5: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Following Lead

0: Auto language
1: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
1: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
3: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
4: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
3: เฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
3: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
3: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
3: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนเหรอพี
3: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
3: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
5: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี
6: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
7: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
8: คิดถึง

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

คครับวันนี้ต่อไปนี้เราจะมาคุยในเรื่องของเครื่องมือทางกายภาพนะครับเครื่องมือที่จะมาเล่าแล้วมานำเสนอนะครับเป็นเครื่องมือของเครื่องแทคชั่นนะครับหรือว่าเครื่องดึงคอดึงหลังนะครับถ้าเราปวดคอถ้าเราปวดหลังนะครับหรือว่าปวดเอวนะครับนะก็วิธีการที่จะทำการบำบัดนะครับก็เราจะใช้เครื่องที่เราเรียกว่าเครื่องดึงคอนะครับว่าถ้าเราจะบำบัดด้วยเครื่องมือที่เรารู้เข้าใจมานะครับอาจจะไม่ได้อย่างเช่นอัลตราซาวด์ก็จะทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็ต้นคอเนี่ยเป็นอะไรที่มันต้องใช้แรงนะครับเราก็จะใช้เป็นเครื่องดึงนะครับนะสำหรับเครื่องดึงคอดึงหลังนะครับก็ในแผนกกายภาพบำบัดนะก็จะมีจริงๆแล้วมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกนะครับนะถ้าเทียบกับเครื่องมืออื่นแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะใช้ได้กับท่านั่งแล้วก็ท่านอนนะครับนะท่านอนก็จะมีเตียงท่านั่งก็จะเป็นเก้าอี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดึงคอนะครับสำหรับหน้าตานะครับของเครื่องดึงคอนะครับก็จะมีลักษณะตามภาพที่เห็นนะครับนะก็จะประกอบไปด้วยนะครับจะมีส่วนที่เป็นเชือกนะครับสำหรับที่จะไปเข้ากับส่วนที่จะดึงคอนะครับหรือดึงหลังหรือดึงเอวนะครับนะแล้วก็จะมีชุดควบคุมนะซึ่งมีชุดควบคุมหลักๆ ก็มีอยู่2ปุ่มนะครับนะปุ่มหนึ่งก็จะเป็นปุ่มสำหรับที่จะตั้งค่าแรงดึงนะครับอีกปุ่มก็เป็นสำหรับที่จะตั้งค่าเวลาในการดึงนะครับส่วนออปชันที่จะดึงก็จะมีเป็นพวกดึงเป็นจังหวะอะไรต่ออะไรนะครับก็แล้วแต่รุ่นยี่ห้อนะครับของเครื่องที่จะใช้ดึงนะครับส่วนการดึงนั้นนะครับเป็นการดึงกระทำต่อเพื่อยืดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อทำการยืดเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็พวกข้อต่อแล้วก็หรือพวกกระดูกนะครับนะที่มีที่ต้องการดึงนะครับนะแล้วก็ในการดึงก็จะเป็นการดึงต้านกับแรงที่มีอาการนะครับโดยที่ทางตรงกันข้ามนะครับนะก็จะใช้ทั้งน้ำหนักถ่วงหรือจะใช้ดึงอะไรต่ออะไรนะครับก็แล้วแต่นะครับนะครับก็จะใช้วิธีการดึงดังรูปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปสำหรับที่จะใช้เครื่องมือดึงคอนะครับส่วนตัวเครื่องจะอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้นะตอนนี้เขาก็จะเอาเครื่องนะครับไปติดไว้ที่ผนังนะครับเสร็จแล้วก็จะเอาเชือกนะครับคล้องลงมานะครับแล้วก็จะมีตัวผ้านะครับที่จะมารับกับลำคอนะครับนะเวลาที่ใช้งานเขาก็กดทำให้เครื่องทำงานเครื่องก็จะออกแรงดึงเชือกนะครับเราเหมือนดึงคอเรานะแต่ดึงไม่มากนะครับถ้าดึงมากเดี๋ยวหลุดขึ้นมาทั้งตัวนะครับอันนี้ก็ดึงพอดีนะครับแล้วก็การดึงนั้นก็ใช้เวลาในการดึงค่อนข้างจะนานเพราะว่าเนื้อเยื่อของคอนะครับจะยืดตัวได้นะครับก็ต้องใช้เวลานะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จึงมีเวลากำหนดนะครับแล้วก็บางทีก็เครื่องก็จะใช้ลักษณะดึงแล้วก็ผ่อนแล้วก็ดึงแล้วก็ผ่อนแล้วก็ดึงนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราใช้คอหรือว่าอาจจะนั่งนานๆ นะครับหรือว่าอาจจะทำงานอะไรนานๆ นะครับทำให้เกิดการเกร็งของคอนะครับทำให้ปวดคอนะตอนนี้ก็ยืดกล้ามเนื้อเพื่อที่จะลดอาการเกร็งนะครับนะเพราะว่าคอเราอาจจะใช้งานเยอะนะครับตั้งเยอะนะครับนะหรือลดแรงหมอนรองกระดูกสันหลังนะครับในกรณีที่อาจจะเหมือนกันนะยืนนั่งนานๆ นะครับก็จะมีอาการของเหมือนหมอนรองกระดูกนะเหมือนหมอนรองกระดูกสันหลังนะครับมันรับแรงอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้มันมีอาการนะครับบางคนเนี่ยถ้าท่านไม่ได้นะก็ต้องไปผ่าตัดนะครับผ่าตัดเพื่อที่จะทำให้มีการขยับของไขสันหลังนะครับหรือหมอนรองกระดูกนะครับให้มีการให้ดีขึ้นนะถ้าเรารักษาด้วยการทำแทคชั่นไม่ได้ก็ต้องใช้แบบนี้นะครับอันนะทำให้ interval trap rate นะครับกว้างออกลดการกดของประสาทนะครับก็ในส่วนนี้ก็อยู่ในร่างกายเรานะครับเพราะว่าเวลาที่มันถูกกดทับแล้วมันจะทำให้มีอาการปวดนะครับก็ยืดให้มันขยายตัวเพื่อที่จะมีช่องสำหรับที่จะให้มันอยู่ได้อย่างไม่ติดขัดนะครับ
อันที่4ก็คือแยกข้อต่อระหว่างกระดูกหรือข้อหรือคอหรือหลังนะครับเพราะว่าเวลาที่กระดูกสันหลังนะครับหรือว่าต้นคอนะได้มีการใช้งานนานๆนะครับมันรับน้ำหนักอยู่ตลอดเวลานะครับมันจะทำให้เกิดการอัดแน่นนะครับของระหว่างช่วงต่อของกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าในเรื่องของการใช้เรื่องเครื่องทักชันนะครับก็คือมันมีประเด็นมาจากว่าเราใช้งานนะครับของคอก็ดีหรือตัวก็ดีนะที่ต้องนั่งอยู่นานๆยืนอยู่นานๆ นะครับนะเราก็ทำอะไรอยู่นานๆ นะครับทำให้เกิดการเคลื่อนตัวหรือว่าทำให้กระดูกนั้นมันบีบอัดกันนะครับแล้วก็มีอาการบวมหรือทำให้เกิดตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอาการตรงนี้แล้วก็ต้องใช้เครื่องที่จะทำให้เกิดการเหมือนการซ่อมนะฮะข้อบ่งชี้ของการดึงนะครับก็ดึงเพื่อให้เกิดสภาวะของหมอนรองกระดูกนั้นป่งนะครับเพื่อให้รากประสาทนั้นลดจากการถูกกดทับนะครับเพื่อให้โรคเพื่อให้ลดการเป็นโรคข้อไขกระดูกเสื่อมนะครับแล้วก็ลดอาการเกร็งกล้ามเนื้อหรือคอนะครับนะเพราะฉะนั้นดึงแล้วมันก็จะได้ประโยชน์อยู่4ข้อนะครับไอ้ส่วนในที่รายละเอียดนะหมอเขาจะรู้ดีกว่าเรานะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกคำศัพท์บางอย่างนะครับเช่นรากประสาทถูกกดทับนี่นะครับทางนี้หมอก็จะรู้ดีนะครับแต่จริงๆแล้วเราก็พอจะรู้บ้างนะพวกรากประสาทเพราะถ้าเกิดว่ามันถูกกดทับแล้วมันก็อาจจะทำให้เป็นอัมพฤกษ์นะครับหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่มันรากประสาทนั้นมันไม่ถูกสั่งการไปที่สมองนะครับมันก็จะทำให้ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าการทำงานของอวัยวะบางส่วนนะครับส่วนข้อห้ามนะครับโดยทั่วไปแล้วข้อห้ามในการหนึ่งก็คือถ้าหากมีการอักเสบติดเชื้อของกระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกสันหลังนะครับเขาก็ห้ามดึงนะอันนี้ข้อที่สองก็ในกรณีที่เป็นมะเร็งของกระดูกนะครับหรือไขสันหลังก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับนะหรือว่าเกิดกระดูกสันหลังหักหรือว่าทับเคลื่อนนะครับนี่ก็ห้ามใช้เพราะว่าถ้าดึงแล้วก็อาจจะมีอาการต่อเลยนะถ้ามันหักอยู่ไม่ต่อเลยหลุดเลยบางทีก็มีนะครับหญิงตั้งครรภ์นี่ห้ามดึงนะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่า เมื่อมีอะไรที่มันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในร่างกายแล้วก็ถ้าไปดึงมันก็จะอันตรายนะครับไขสันหลังที่ถูกกดทับนะครับอันนี้ก็ห้ามดึงเพราะว่ามันอาจจะไปทำให้ดึงแล้วมันเคลื่อนไปมันอาจจะไม่ทับมันอาจจะไปชนหรืออาจจะไปทำให้เกิดการไขสันหลังเกิดฉีกขาดขึ้นมาได้นะครับนะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้นี่ก็ห้ามเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กระดูกพรุนขั้นรุนแรงก็ห้ามนะหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทในตำแหน่งตรงกลางนะครับแล้วก็อาจจะเพราะการดึงอาจทำให้รากประสาทเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการข้อห้ามนะครับในการดึงนะสำหรับการดึงคอนะครับสามารถที่จะนำได้ทั้งท่านั่งและท่านอนนะครับท่านั่งอย่างรูปตะกี้นะท่านอนก็คืออยู่บนเตียงแล้วก็เอาเครื่องติดไว้ที่หัวเตียงนะครับแล้วก็ดึงนะครับอันนี้วิธีการก็คือก้มศีรษะประมาณ 20-30 องศานะครับเพื่อให้เกิด interval breath foramen นะครับให้กว้างนะครับแล้วก็เอาน้ำหนักที่ใช้ดึงกับวัตถุในการรักษา 5-7 กิโลกรัมช่วยลดอาการเกร็งของคอถ้าต้องการดึงนะครับอันนี้คำว่าน้ำหนัก 5-7 กิโลกรัมอันนี้จริงๆแล้วถ้าเราไม่มีเครื่องนะเราอาจจะใช้ตุ้มน้ำหนักนะแล้วก็ผูกเชือกแล้วก็ดึงได้นะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมีตุ้มน้ำหนักแต่นี้ถ้าเรามีเครื่องอยู่แล้วเครื่องเซ็กชันเราก็เซตนะครับเครื่องเซ็กชันให้มีแรงดึงเท่ากับประมาณ 5-7 กิโลกรัมนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในเครื่องเซ็กชันแล้วเนี่ยในตัวคอนโทรลนะครับมันจะเขียนว่ากิโลกรัมนะ1 2 3 4 5 6 7อะไรเงี้ยนะครับเราก็ปรับไปนะครับก็อย่างถ้า5ก็คือว่ามันดึงน้ำหนัก5ประมาณ5กิโลกรัมนะครับแรงดึงประมาณ5กิโลกรัมนะการดึงในท่า

นอนผู้ป่วยสามารถจะควบคุมศีรษะได้ดีกว่ารู้สึกผ่อนคลายกว่าแต่ถ้านั่งจะทำมุมได้ถูกต้องกว่านะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าจริงอย่างนี้เปล่าลองไปดึงดูนะนอนดึงกับนั่งดึงถ้านอนดึงกับนั่งดึงนอนดึงมันอาจจะสบายกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เอาน้ำหนักตัวพยายามตั้งให้ตัวตรงนะเราสามารถเรามีอะไรที่จะมารองตัวเราอยู่ส่วนในกรณีที่เรานั่งนะครับเราก็ต้องพยายามบังคับตัวให้ตรงนะครับเราก็มีไอ้ตัวที่มันเป็นที่เหมือนกับที่คล้องคอนะครับมาผูกดึงขึ้นไปนะครับนะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาก็บอกว่าในผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วก็จะชอบท่านอนมากกว่าเพราะว่าเป็นท่าที่เหมือนถ้าเกิดว่าเราสบายเราก็หลับเลยนะครับนอนได้เลยนะครับส่วนท่านั่งนี่มันต้องตั้งตัวตรงอยู่ตลอดเวลานะครับข้อห้ามในกรณีที่ใช้ดึงคอก็คือในกรณีที่คอบาดเจ็บนะข้อห้ามเลยนะครับในกรณีที่มีหลอดเลือดบริเวณก้านสมองตีบนะนี่ก็ห้ามนะครับแล้วก็หลอดเลือดแดงนะครับแล้วก็ดูคอปล้องที่1ที่2นะครับจริงๆแล้วถ้าสังเกตนะตะกี้ที่ดูสรีระเนี่ยกระดูกไอ้ตรงตั้งแต่หัวลงมาถึงตรงไอ้บริเวณเชิงไหล่นะมันจะเป็นข้อป้องๆนะยาวไปถึงข้างล่างนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับเวลาเราเอียงตัวหงายตัวนะครับไอ้ตัวนี้มันก็จะมีการเคลื่อนไหวนะครับทำให้สรีระของเราเนี่ยเปลี่ยนตามนะครับส่วนกรณีในการดึงเอวนะครับเขาก็จะใช้ในท่านอน อย่างเดียวนะดึงเอวเนี่ยนะครับนะก็ใช้ในการดึงที่ตรงบริเวณสะโพกนะครับใช้น้ำหนักนะครับประมาณ125ของการดึงตัวนะครับถ้าตัวหนักเท่าไหร่ก็เอาถ้าตัวเราหนักสัก50กิโลกรัมนะครับก็จะใช้ประมาณสัก10กว่ากิโลนะในการดึงนะตอนนี้ก็เข้าห้ามคล้ายๆกันนะอ้อแต่เมียนี่มีไส้เลื่อนก็ห้ามนะครับนะตอนนี้เป็นรูปภาพของการดึงเอวนะครับจากในภาพนะจะเห็นว่าการดึงเอวนั้นนะครับเครื่องทักชั่นนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เห็นตัวเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเตียงปกติแล้วเตียงที่สำหรับดึงกับเตียงรักษาโรคทั่วไปนะจะไม่เหมือนกันนะเตียงที่จะเป็นเตียงดึงเอวเนี่ยจะต้องเป็นเตียงเหล็กนะครับแล้วก็ไอ้บริเวณตรงนี้สามารถที่จะยืดหดได้นะครับนะเพราะในกรณีที่ขายาวเขาจะยืดให้แขนนะครับที่ยึดกับไอ้ตัวทักชั่นนะยืดออกมาไกลๆนะครับแล้วก็มันจะได้ดึงได้นะครับอันนี้เวลาที่เขาใช้งานเขาก็จะเอาผ้านะครับที่เป็นชุดของเครื่องดึงนะครับผูกที่เอวนะครับแล้วก็มีสายดึงนะดึงด้านล่างนะครับส่วนขาก็จะหาหมอนนะครับสูงๆมารองไว้นะครับเพื่อที่จะเลสอดเชือกนะครับไปที่บริเวณผ้าที่พันเอวนะครับนะแล้วเครื่องดึงก็จะอยู่ที่นี่นะครับส่วนตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งล้อนะครับให้พอดีกับแนวดึงได้นะครับนะเพราะนั้นเตียงของเครื่องแท็กชั่นก็จะต้องเป็นเตียงที่ค่อนข้างพิเศษนะครับคือสามารถปรับแนวของเชือกในการดึงได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะยึดติดกับเครื่องนะครับเนื่องจากว่าเครื่องที่ใช้มันจะมีหลายยี่ห้อหลายโมเดลนะครับก็ต้องสามารถยึดได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตั้งเวลาเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นรูปร่างเครื่องนะครับก็จะมีตัวปรับต่างๆตามนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกท่านึงนะจากในรูปนะครับเราเห็นว่าโอ้ยนี่เตียงสวยเตียงอันนี้ปรับได้นะครับแล้วก็มีปรับเป็นอันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเห็นไหมตัวที่ใช้ในการดึงก็จะมีตัวอาร์มที่ติดอยู่กับเอวนะครับแล้วก็มีเชือกแล้วมาเกี่ยวนะครับแล้วก็ดึงนะส่วนตัวนี้ก็เป็นยกขาแล้วก็กันตัวเลื่อนตามนะครับเห็นไหมที่มือเนี่ยมือก็จะมีที่จับอยู่เขาจับอะไรครับอันนี้จับเป็นเซฟตี้สวิตช์อยู่นะครับนะในกรณีที่เกิดการดึงผิดปกติหรือว่าเกิดอาการเจ็บหรือว่าปวดนะมากขึ้นนะครับเขาก็จะกดตัวสวิตช์นี้พอกดปั๊บเครื่องก็จะหยุดดึงแล้วก็ผ่อนคลายออกมานะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเซฟตี้นะครับมีทุกเครื่องนะครับเพราะนั้นเวลาที่มีการทดสอบเครื่องนะครับเขาก็จะทดสอบไอ้ตัวนี้เป็นตัวหลักด้วยเหมือนเช่นเดียวกันนะครับนอกจากว่าทดสอบแรงดึงแล้วเวลาแล้วก็ยังทดสอบว่าไอ้ตัวเซฟตี้ต้องตัดทันทีที่กดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกท่านึงนะครับในการดึงอันนี้เครื่องตัวใหญ่หน่อยเนาะนะครับอีกแบบนึงนะครับอันนี้ดึงคอนะครับอันนี้ลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเขาเจตนาที่จะให้ดึงขึ้นนะครับเป็นมุมนะครับนะ

ันนี้ก็ใช้วิธีอันนี้ดึงคอในท่านอนนะตะกี้เราเห็นท่านหน้านั่งอันนี้ท่านอนนะครับก็ใช้ตรงนี้นะก็จะเป็นท่าอีกอันนึงนะครับที่เขาให้การบำบัดกันนะครับตอนนี้เรามาดูว่าการตั้งเครื่องนั้นเป็นอย่างไรนะครับนะเนื่องจากว่าคุณลักษณะทั่วไปที่เราซื้อกันนะครับเครื่องทรักชั่นเนี่ยนะครับมันจะมีอย่างนี้นะครับสามารถตั้งการดึงได้หลายๆแบบนะครับแบบที่1 2แบบที่1เป็นแบบคงที่สแตติกทรักชั่นหมายความว่าอย่างไรนะการดึงแบบนี้ก็คือว่าเราก็จะตั้งฟังก์ชันนะครับแล้วก็ให้เครื่องนี้ดึงค้างเหมือนดึงค้างตลอดเวลานะถ้าเกิด2กิโลมันก็จะดึงประมาณ2กิโลอย่างต่อเนื่องไม่พอเลยนะดึงค้างนะครับแล้วก็พอถึงครบเวลาปุ๊บมันก็จะตัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันล้าเกินไปนะเครื่องไม่ทันตัดคนตัดกดสวิตช์เอาได้เลยนะนะครับกดไอ้ตัวเซฟตี้สวิตช์มันก็จะตัดให้เลยนะครับเพราะว่าการดึงแบบนี้มันดึงตลอดเวลานะครับนะฮะแบบที่2เป็นการแบบดึงแบบintermittent traction นะครับนะเป็นการดึงที่ดึงผ่อนดึงผ่อนสลับกันนะครับสลับกันไปตลอดเวลานะนะครับก็จะทำให้เหมือนกับใครเอาอะไรมาดึงมันยืดนะแล้วก็ผ่อนนะแล้วก็เอาใหม่นะครับอันนี้จะไม่ทำให้กระดูกช้ำนะครับการดึงแบบ progressive นะครับตรงนี้เป็นการดึงเป็นขั้นๆเหมือนกับ intermittent นะครับแต่ว่ามีลักษณะในการดึงเป็นชุดๆนะครับแล้วก็หยุดแล้วก็ดึงใหม่นะครับนะส่วนในการดึง regressive นะครับก็คล้ายๆเช่นเดียวกันนะครับเป็นการผ่อนนะครับนะผ่อนเป็นยังไงนะครับอันนี้ฮะเป็นการดึงแบบไซคลิกนะครับก็ดึงเป็นจุ๊บๆคือไอ้รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีโปรแกรมนะไอ้รุ่นเก่าอะไอ้ตรงนี้ไม่มีหรอกไอ้ตรงเนี้ยไอ้3 4 5ไม่มีนะพอรุ่นใหม่มีปั๊บพอมีปั๊บเนื่องจากว่าการคอนโทรลด้วยไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยนะมันสามารถสร้างนะครับจังหวะและวิธีการดึงนะครับทำให้ดึงให้มันมีได้เป็นการรักษาผู้ป่วยนะครับได้ผลมากขึ้นนะครับนะแล้วเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยนะครับสบายนะครับมีอาการที่ไม่มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะตั้งการซอฟนะในการดึงได้นะครับในการผ่อนยังไงนะเหมือนรถเราที่สมัยก่อนเราเบรกธรรมดาพอมีดิสเบรกขึ้นมาเป็นไงฮะมันก็จับถนนมันก็อันนี้ดีขึ้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะดึงแบบคงที่เนี่ยเป็นแบบสมัยก่อนนะดึงแล้วก็ค้างไว้พอสลับมาปั๊บก็กลายมาเป็นว่าเราควบคุมให้มันดึงแบบสลับกับผ่อนนะครับต่อมาเราทำให้เป็นโปรแกรมคือจริงๆแล้วมันก็ดึงอย่างเดียวแหละเครื่องนะเพียงแต่ว่าให้จังหวะการดึงมันเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับอันนี้เราเรียกว่าโหมดนะครับส่วนการดึงตรงนี้นะครับเครื่องประเด็นใหญ่ๆเลยนะที่ว่าคอนโทรลได้นะครับก็สามารถที่อันที่หนึ่งก็คือสามารถตั้งแรงดึงได้นะครับถึง90กิโลกรัมพอๆกับน้ำหนักตัวนะครับเพราะว่าตัวเราน้ำหนักก็ประมาณนี้เขาก็บอกว่าเวลาตั้งแรงดึงเนี่ยนะครับขั้นต่ำก็คือ 25% ของน้ำหนักตัวก็คือเอาตัวเป็นเกณฑ์นะหน่วยที่ใช้ในเครื่องทรักชั่นจะมีอยู่2หน่วยนะเป็นหน่วยนิวตันจำนวนเป็นกิโลกรัมนะครับถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่าหน่อยก็จะเป็นกิโลกรัมอย่างเดียวนะที่เป็นเครื่องบิดที่เห็นในรูปแรกๆนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องรุ่นหลังๆมาก็จะมี2หน่วยนะครับเพราะว่าหน่วยตรงนี้ถ้าหน่วยนิวตันเนี่ยจะเป็นหน่วยอะไรครับ SI unit นะครับถ้าหน่วยกิโลกรัมก็เป็นหน่วยธรรมดาแต่เพราะถ้าเป็นกิโลกรัมแล้วเนี่ยบางทีบอกว่าถ้าคิดน้ำหนักแล้วนะมันเหมือนกับมวลนะครับมันก็ยังงงอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นนิวตันมันก็โอเคนะครับสามารถตั้งค่าแรงดึงต่ำสุด15นะครับก็คือว่า 1.5 กิโลกรัมเป็นอย่างนิดเดียวนะนิดเดียวเหมือนกับเรายกของเล็กๆนะครับ 1.5 กิโลกรัมนะครับก็สามารถเลือกได้จากเปอร์เซ็นต์น้ำหนักตัวได้นะครับก็เหมือนสมมติว่าน้ำหนักตัวเรา100นึงหนักไปเนาะตัวเราประมาณ70อย่างเงี้ย70กิโลกรัมบอกว่า 10% ของน้ำหนักกิโลกรัมนะครับก็เราก็เซตน้ำหนักตัวไปก่อนนะน้ำหนักตัวเรา70เราจะดึงที่15ใช่มั้ยอันนี้ดึง15ป่ะสมมุติว่า15นะ 15% ปั๊บมันก็คำนวณเลย 15% ปั๊บมันก็คำนวณว่ากี่กิโลกรัมนะครับก็เอา 0.15 ไปคูณกับ70อย่างเงี้ยนะครับก็ได้เท่าไหร่10มันได้7แล้วอีกครึ่งนึงก็3.54ประมาณ10นะก็ประมาณ10กิโลกรัมนะครับนะก็จะเป็นการตั้งนะครับมันจะสะดวกนะครับเพราะบางที

บางทีมันมีสูตรของนักกายภาพอยู่แล้วเนี่ยนะครับว่าถ้าปวดแบบนี้อย่างนี้จะต้องใช้น้ำแรงดึงกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวนะครับนะแต่ถ้าคนอาจจะไม่เคยใช้น้ำหนักก็สามารถตั้งเป็นกิโลได้นะครับ

แต่ว่าเราปล่อยวิ่งเปล่าๆเนี่ยนะครับมันก็จะดืดนะครับดืด 1.5 ถึง 5 กิโลกรัมต่อวินาทีนะวินาทีก็จะใช้กำลังแค่นี้นะหรือเลือกได้จากแผ่นภาพนะครับนะอันนี้ก็สามารถที่จะตั้งความเร็วในการดึงได้นะปกติเนี่ยเวลาที่เราปล่อยเฉยๆนะเชือกเนี่ยถ้าเราไม่ผูกนะไม่ติดนะมันก็จะค่อยๆดึงมานะมันก็จะมีความเร็วนะครับไอ้ความเร็วตรงนี้มันเท่ากับว่าเป็นการซอฟในการดึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าความเร็วมากเกินไปมันก็ปึกปึกปึกไปเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งที่ประมาณสักจุด1.5มันก็ค่อยวินาทีก็1.5พอ2วินาทีก็อาจจะจุด2.3ไปเรื่อยแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นการดึงเพราะว่าถ้าดึงกระตุกเกินไปก็จะทำให้เกิดผลเสียได้นะครับเราก็ตั้งอาจจะตั้งแรงดึงอ่อนๆนะครับสามารถตั้งเวลาหรือการหน่วงนะครับและคลายได้แยกจากกันระหว่าง0.1วิถึง1ชั่วโมงนะครับนะฮะก็หมายถึงว่าเวลาในการตั้งดึงและคลายนะยาวนะครับเราจะตั้งคนนี้สักชั่วโมงก็ตั้งไปเลยปื๊ด1ชั่วโมงแต่ว่าต่ำๆได้เป็นทีละจุด1วินาทีนะครับสามารถตั้งความละเอียดได้นะครับสามารถรักษาเวลา1วินาทีถึง150ขึ้นกับจำนวนรอบที่ตั้งนะครับหมายถึงว่าเราสามารถที่จะรักษาเวลาที่มันค้างไว้โฮนไว้นะโฮนไว้ตั้งแต่1ถึง150นาทีก็ดึงปั๊บสแตติกไปประมาณสักสูงสุดก็150นาทีก็นานกันนะ150นาทีก็ชั่วโมงกว่าเออ2ชั่วโมงกว่าหมายถึงว่ามันโฮนนานนะครับแต่ว่ามันก็จะเลือกได้อยู่ใช้เวลาได้นานเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถดึงได้ตรงนี้นะครับนะมีระบบเตือนเมื่อแรงดึงเกินมากกว่า20กิโลกรัมนะครับในกรณีที่เราตั้งแล้วพอตั้งแล้วมันยังไม่ดังนะนะครับพอตั้งแล้วยังไม่ดังนะครับพอมันดึงไปเรื่อยๆนะครับจนถึง20นิวตันนะครับมันก็จะดึงมันก็เตือนให้เรารู้ว่าตอนนี้20แล้วนะ20ถึง20แล้วมันบอกถึง20แล้วแต่มันก็ยังดังแล้วก็หยุดนะครับนะเพราะฉะนั้นเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้น้ำหนักแรงดึงน้ำหนักของแรงดึงมันเริ่มดึงเกิน20กิโลกรัมแล้วนี้ก็ต้องคอยสังเกตนะครับนะอีกอันก็มีสวิตช์หยุดการทำงานสำหรับคนไข้แบบไร้สายนะครับจริงๆแล้วมีสายก็ไม่ได้นะนะครับที่เราเห็นอยู่มันจะเป็นแบบมีสายนะครับระดับความปลอดภัยนะครับระดับ I นะครับไทป์ B นะครับตามมาตรฐานนะครับความปลอดภัยก็คือเป็นระบบไฟที่ใช้กับคาร์ดวันนะครับนะแล้วก็ไทป์ B นะฮะนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานพอสมควรนะนะครับอันนี้เป็นสเปคโดยเป็นพื้นฐานเลยนะครับที่เครื่องควรจะมีนะครับตามนี้นะครับนะก็สรุปว่าในเรื่องของ1มีเรื่องโหมดในการเลือกนะครับอันที่2สามารถเลือกแรงดึงอันที่3ตั้งความเร็วนะครับอันที่4ก็ตั้งเวลาโฮนนะครับอันที่5ก็คือมีระบบเตือนเมื่อแรงดึงเกิน20นะครับอีกงานก็คือมีระบบการหยุดนะครับการทำงานนะครับนะอันนี้เป็นหลักการของเครื่องดึงนะครับที่จะต้องมีนะครับนะครับการนะครับว่าคนที่จะมาเข้าการรักษาด้วยการดึงนะครับนะทำอย่างที่เห็นนะครับเขาใช้เป็นสายรัดนะครับอันนี้ท่านอนนะครับ

เห็นไหมตั้งเครื่องตั้งคนเนี่ยก็จะต้องมีเซฟตี้นะครับให้ถือไว้ข้างหลังก็จะเด้งอีกฝั่งไม่ให้ตัวเลื่อนไป

อันนี้คือความเร็วเห็นไหมเริ่มแล้วสตาร์ทเด้งแล้วก็ปล่อยเด้งแล้วก็ปล่อย

ราะอันนี้แบบใช้มือหมุนเอาฮะเครื่องนี้ในภาพนี้เป็นไม่ต้องใช้เครื่องแต่ว่าใช้มือหมุนตอนนี้เขาบอกว่าวิธีการโดยการคอนโทรลด้วยมือนะแล้วตามนี้อันนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ต่อไปนะครับเรามาดูว่าภายในนะครับมันมีบล็อกไดแกรมนะครับคร่าวๆนะครับ อย่างไรบ้าง นะครับนะจากภาพนะครับที่เราเห็นนะครับพอเราเห็นแล้วเครื่องทำงานได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะตอนนี้เรามาดูนะครับว่าในหลักการเบื้องต้นก็คือเครื่องนี้จะใช้ไฟ220โวลต์นะครับนะแล้วก็ป้อนเข้าไปยังระบบควบคุมนะครับก็จะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับคอยควบคุมนะฮะในเรื่องของ การทำงานของมอเตอร์นะครับตัวนี้หลักๆนะครับมันก็จะมีมอเตอร์นะครับภายในเครื่องนะครับอยู่1ตัวนะครับซึ่ง เป็นมอเตอร์ที่สามารถที่จะกลับทางหมุนแล้วก็ปรับสปีดนะครับแล้วก็ปรับกำลังได้นะครับนะก็จะมีตัวไฮดรอลิกนะครับกับตัวพิวติกนะครับอยู่ภายในด้วยนะครับนะเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการทำหน้าที่ในการเด้งนะครับนะฮะส่วนในเรื่องการควบคุมนะครับก็คือเราปรับแรงดันให้เหมาะสมนะครับแล้วก็จังหวะที่ดึงที่เหมาะสมนะครับนะก็จะมีส่วนที่ดึงกับจังหวะนะครับก็แล้วก็อีกอันก็คือเป็นเวลานะครับนะแล้วเสร็จแล้วก็เครื่องก็จะทำงานนะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะมีผลทางสรีรวิทยานะครับให้เกิดผลจากการเด้งนะครับแต่ต้องมีข้อระวังแล้วก็ข้อห้ามนะครับในการดึงอยู่นะครับนะว่าจะต้องห้ามจะต้องมีข้อห้ามอะไรอย่างไรนะครับนะแล้วก็ดูผลการดึงนะครับว่ามันมีผลข้างเคียงนะครับหรือว่าการประเมินผลในการดึงนั้นเป็นอย่างไรนะครับ

บล็อกไดแกรมก็จะมีคร่าวๆตรงนี้นะครับส่วนในการที่จะเป็นเรื่องคำเตือนนะครับก็คือในเรื่องของการใช้แรงดึงใหญ่เกินนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของการใช้แรงห้ามผู้ป่วยที่ไม่ห้ามผู้ป่วยที่ไม่มีความแน่นอนของข้อต่อนะครับใช้ในการใช้เครื่องนี้นะครับอย่าใช้แรงฉุดในการที่มีโรคกระดูกพรุนนะครับแล้วก็ไม่ควรการลากไม่ควรบริหารไม่ควรบริหารให้บุคคลอื่นที่คือคนที่ตั้งครรภ์นั้นไม่ควรจะมาเด้งนะครับแล้วก็คนที่เป็นหลอดเลือดนะครับที่เป็นระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับนะแล้วก็อย่าใช้แรงจุดกับผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนไหวนะครับตามข้อห้ามนะครับห้ามไม่ให้ผู้ป่วยนะครับที่มีการขัดยอกทางสายพันธุ์นะครับหรือว่าอักเสบนะครับมาดำเนินการนะครับนะ ที่จะรักษานะครับหยุดหรือเพิ่มความเจ็บหยุดฉุดหากมีการเพิ่มความเจ็บปวดนะครับเหมือนอย่างที่เรามีเครื่องดึงไอ้เครื่องหยุดนะครับให้กับผู้ป่วยตลอดเวลานะครับอย่าใช้การลากเอวกับผู้ป่วยที่มีอาการบวมนะครับก็คือถ้าการบวมนี่ก็จะห้ามนะฮะอันนี้เวลาที่เราไปดูเครื่องนะครับเราจะเห็นได้ว่าเครื่องที่เราไปดูอันนี้จะมีสัญลักษณ์ต่างๆนะครับบางทีเราอาจจะบางอันอาจจะไม่เข้าใจนะครับนะวันนั้นไอ้ตัวสัญลักษณ์ตัวนี้จะที่บ่งบอกกับอุปกรณ์ของเรานะครับเช่นถ้ามีรูปลักษณะแบบนี้เป็นตัว I นะครับแสดงว่าปวดระวังนะครับให้ดูตามคู่มือใช้งานนะครับหรือว่าผู้ใช้นะครับถึงคู่มือในการใช้งานนะครับว่าเป็นอย่างไรก็คือว่าเฮ้ยดูก่อนนะอย่าเพิ่งทำนะเขาก็เหมือนกับเตือนให้ดูว่าบางทีเนี้ยเราอาจจะมีการใช้เครื่องใช้ทำงานมีการเกิดผิดพลาดมีโอกาสผิดพลาดนะครับก็ตรงนี้นะครับส่วนในตรงนี้เป็นเครื่องหมายตกใจนะครับก็เป็นข้อระวังโปรดดูคำแนะนำนะครับหรือว่าดูคู่มือที่เป็นเอกสารแนบนะครับเพราะฉะนั้น อันไหนที่เป็นส่วนที่ต้องระวังเช่นการปรับนะครับหรือว่าการติดตั้งอะไรต่างๆนะครับอาจจะมีเครื่องหมายตรงสัญลักษณ์ตรงนี้บอกนะครับเช่นการติดตั้งที่ต้องแน่นนะครับต้องมีโครงสร้างที่ยึดติดนะครับไม่งั้นแล้วพอดึงแรงแล้วปุ๊บเครื่องมันวิ่งมาหาคนนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเพราะนั้นต้องระวังในเรื่องของตรงนี้ด้วยนะครับสัญลักษณ์นี้เป็นหน่วยอุปกรณ์ประเภท BF ก็คือไฟฟ้าที่มันมีความปลอดภัยนะครับที่ไม่ได้โดนไม่ได้ถูกมันนะเพราะว่ามันไปตามเชือกนะเพราะนั้นไอ้ตัวนี้มันมีเชือกแล้วไปคล้องผู้ป่วยนะครับเพราะนั้นผู้ป่วยก็จะไม่เป็นอันตรายนะครับนะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับตัวนี้เป็นเอ้ยสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นประเภทใช้กับคนพูดผิดนะใช้กับคนนะครับก็คือเครื่องตัวนี้ใช้กับผู้ป่วยได้นะครับส่วนด้านล่างก็เป็นมีระบบกาวนะให้ต่อกาวด้วยนะครับเพราะนั้นสัญลักษณ์ของเครื่องทรัคชั่นก็จะมีเหมือนกับ4หัวข้อนะเป็นตัวหลักๆที่จะให้เราดูว่าต้องปฏิบัติกับเครื่องอย่างไรนะครับนะเหมือนอย่างอันที่1ดูคู่มืออันที่2ว่าอาจจะมีความเสี่ยงนะครับอันตรายนะครับอันที่3ก็เครื่องนี้ใช้กับคนอันที่4ก็คือใช้งานต้องต่อกล่าวนะครับต่อไปเรามาดูแผงควบคุมนะครับบนหน้าปัดเครื่องนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีแผงควบคุมอยู่นะครับอันนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นทั่วๆไปนะไม่ค่อยมีออปชั่นเสริมเท่าไหร่นะครับนะมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างอันที่1นะเราเจอหน้าเครื่องปั๊บนะครับเราก็ดูว่าเสียบปลั๊กเรียบร้อยต่อสายกาวเรียบร้อยนะครับนะpower switch นี่ก็เป็น power ที่ทำการเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องนะเหมือนกับทั่วไปก็มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับอันที่2ก็เป็นช่องเป็นรีโมทสต็อปเป็นรีโมทสต็อปเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการควบคุมเครื่องนะครับระหว่างให้ผู้ป่วยในการหยุดเครื่องเวลาใดๆก็ได้ที่ผู้ป่วยกดนะครับนะอันนี้พอกดแล้วนะครับก็จะมีไฟสีแดงขึ้นที่ตรงหน้าเครื่องนะครับตรงนี้นะหน้าเครื่องอันนี้ช่องสต็อปนะแล้วก็จะมีไฟสีแดงติดอยู่ที่จุดตรงนี้นะครับ เวลาเปิดสวิตช์ก็จะมีไฟด้วยเช่นเดียวกัน อันที่3นี่ทำอะไรนะครับเรามาดูนะบนหน้าเครื่องอันที่3ก็จะเป็นในเรื่องของตัวเอามาดูตรงนี้จะได้ไม่หลุดอันที่3จะเป็นตัวสำหรับที่จะเป็น

การทำ reader เอ้ยเบอร์3เบอร์6คืออันนี้นะเบอร์6นี้จะเป็น indicator บอกนะครับเวลานะครับเวลาอะไรเรามาดูข้างล่างคุมด้วยเบอร์3นะครับเบอร์6นี้แสดงเมื่อเบอร์3นะครับกดนะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับเบอร์6อ่านนะครับแล้วเบอร์3ตั้งนะครับนะก็จะมีปุ่ม5กับปุ่ม6ซึ่งเป็นลูกศรนะครับนะแล้วก็กดนะครับเพื่อตั้งค่าผลรวมในการรักษานะครับสามารถตั้งได้ตั้งแต่1นาทีถึง99นาทีนะครับนะก็พอตั้งเสร็จปั๊บก็จะขึ้นเวลาที่ตรงนี้นะนะครับเพราะนี่ก็คือตั้งเวลาในการบำบัดนะครับเริ่มแต่เริ่มสตาร์ทพอครบเวลาปุ๊บเครื่องก็จะหยุดดึงนะครับอันนี้เป็นการตั้งเวลานะฮะมีรูปนาฬิกาอยู่ตรงนี้นะครับปรับเวลาบำบัดนะครับตั้งแต่กดปุ่มที่5นะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับกดเพิ่มขึ้นนะครับ1ครั้งนะครับก็1นาทีนะครับนะไปเรื่อยๆนะครับจนครบ99นาทีนะครับนะแล้วก็แล้วจึงจับเวลาดูนะครับบน99นาทีนะครับแล้วก็กดปุ่มค้างไว้นะครับอันนี้เป็นวิธีของเครื่องนะครับ อีกอันหนึ่งปุ่ม B ก็คือปุ่มต้นก็กดลง A คือปรับขึ้น B ก็คือกดลงนะครับก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะครับปรับให้ลงมานะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือปรับขึ้นปรับลงนะครับเวลาก็จะเปลี่ยนนะครับส่วน C ก็จะเป็นไฟแสดงตัวเลขนะครับดีก็จะเป็นการปรับอันนี้จะเป็นการปรับโหมดในการดึงนะครับเช่นดึงค้างดึงเป็นนะครับก็สำหรับอันนี้ก็อธิบายว่าเป็นการตัวจับเวลาแรงโฮลก็คือแรงดึงค้างเวลาโฮลก็เวลาค้างนะครับแล้วก็รีเซ็ตก็คือตั้งค่าใหม่นะครับแล้วก็รีเซ็ตเวลานะครับโดยกดปุ่มตรงเริ่มก็คือกดปุ่มสตาร์ทตรงนี้นะครับเพราะนั้นเครื่องแท็กชันก็จะมีปุ่มสตาร์ทก็กดปุ่มสตาร์ทปุ๊บเครื่องก็จะเริ่มทำงานนะครับนะพอมีเสียงปิดก็แสดงว่าเครื่องได้เริ่มทำงานแล้วก็จะมีไฟเขียวๆติดตรงนี้นะครับปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มรีเซ็ตคือเป็นการขัดจังหวะนะเวลาเครื่องทำงานแล้วเหมือนกับที่เราเคยรู้จักเหมือนกับรีเซ็ตคอมพิวเตอร์นะขณะที่เราจะหยุดหรือว่าจะเริ่มค่าใหม่นะครับเราก็จะกดรีเซ็ตเครื่องก็จะเริ่มหยุดแล้วก็สตาร์ทใหม่นะครับสำหรับตัวเครื่องนี้เขาบอกว่าบ่งชี้เป็นหน่วยของน้ำหนักของแรงก็คือเป็นกิโลกรัมแล้วก็ปอนด์นะครับแล้วก็การอ่านค่าแรงดึงหรือแรงฉุดนะครับเป็นกิโลกรัมหรือเป็นปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็ขณะที่มีการดึงก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นนะครับแล้วก็มีไฟบอกว่าโฮลหรือจะรีเซ็ตนะครับก็จะบอกว่ามีไฟเตือนให้ทราบนะครับก็ไฟตรงนี้นะครับเขียวกับแดงหลังจากนั้นเรามาดูนะครับว่ามันก็จะมีอีกปุ่มหนึ่งนะครับที่เราจะตั้งนะครับในเรื่องของน้ำหนักในการดึงนะครับน้ำหนักในการดึงนะฮะน้ำหนักในการดึงก็จะมีการตั้งแล้วก็มีตัวหน้าจอบอร์ดนะครับว่าจะตั้ง เป็นเท่าไหร่นะครับหน่วยที่ตั้งก็จะเป็นหน่วยกิโลกรัมนะครับนะหรือปอนด์นะครับตั้งแรงฉุดนะครับสามารถอ่านแล้วก็สามารถอ่านค่าที่ตรงตัวแสดงผลตัวนี้นะครับนะก็หน่วยก็จะเป็นกิโลกรัมหรือปอนด์นะครับตามที่เราตั้งไว้นะครับส่วนในเรื่องของการโฮลนะมันก็จะมีการตั้งค่าโฮลเช่นเดียวกันโดยใช้เบอร์ใช้ปุ่ม7กับปุ่ม8เราตั้งโฮลไว้คำว่าโฮลก็คือหมายถึงว่าโฮลไว้กี่วินาทีหรือว่านาทีเท่าไหร่นะครับมันก็จะผ่อนออกมานะครับนะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆในการโดยภาพรวมแล้วนะครับจากในรูปนะครับตั้งคร่าวๆเลยที่เราต้องควรจะรู้นะเพราะนั้นในเครื่องทรัคชั่นตรงนี้นะครับก็จะมีปรับตรงนี้เห็นบ้างนะครับอันนี้หนึ่งสวิตช์ปิดเปิดนะครับอยู่หน้าเดียวกันเปล่าอันนี้อ๋ออันนี้อยู่ด้านบนอันนี้อยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเทเปอร์ลงมาอันนี้เขาถ่ายด้านบนกรอบนี้ก็มาอยู่ด้านล่างไอ้กรอบนี้ก็อยู่ก็โดยรวมแล้วนะครับเครื่องแท็กชั่นสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านข้างทั้งฝั่งด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตั้งเวลาในการบำบัดทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นตั้งกิโลกรัมที่จะดึงนะครับนะ
ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตั้งในเรื่องของโฮนนะครับส่วนอันนี้ตั้งในเรื่องของรีเซ็ตนะโฮนก็คือดึงค้างรีเซ็ตก็คือปล่อยออกแล้วกลับไปใหม่นะครับนะแล้วก็เวลาจะใช้งานก็มีปุ่มสตาร์ทเวลาจะหยุดงานก็มีปุ่มไอ้นี่รีเซ็ตนะไม่ใช่สตาร์ทปุ่มสตาร์ทแล้วก็ปุ่มที่หยุดการทำงานนะครับแล้วก็มีช่องทางด้านบนสำหรับที่จะเสียบกับตัวสวิตช์ที่ให้ผู้ป่วยคอนโทรลเวลาที่หยุดหรือว่าเกิดเหตุการณ์ไม่ปกตินะครับผู้ป่วยก็สามารถที่จะกดหยุดได้ทันทีนะครับนะเพราะฉะนั้นหลักๆใหญ่ๆแล้วการควบคุมเครื่องทักชันนะครับก็จะมีอยู่ตรงเนี้ยนะครับมีอย่างเท่าที่บอกนะฮะก็อาศัยแรงดึงเวลานะครับแล้วก็ส่วนอื่นก็เป็นโหมดเท่านั้นเองนะครับที่เครื่องทักชันทำงานโดย3อย่างนี้นะครับนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่บนหน้าจอก็ช่วยในการยืดเวลาแล้วก็หยุดเวลานะครับนะแล้วก็ทำให้เกิดการดึงเป็นจังหวะนะครับก็จะมีปุ่มออปชันเสริมตรงนี้นะครับนะทุกท่านก็คงจะพอเข้าใจคร่าวๆนะครับในเรื่องของการควบคุมเครื่องนะครับนะก็มีใครถามอะไรไหมครับถ้ามีไม่มีถามก็ในเรื่องของส่วนควบคุมนะครับก็คงมีตรงนี้นะฮะทั่วๆไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับโอเคนะครับขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการบำรุงรักษาแล้วก็การเทสแล้วก็การดูในเรื่องของความแม่นยำในการทำงานนะครับนะโอเคนะครับ

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้าวเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้น ID และลิ้น ไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้น ID ตำแหน่งนี้คือลิ้น ไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้าวเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์กที่มุเล่พอเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์กที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1.คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

จากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้ผมจะมาพูดเนื้อหาในรายวิชา Aircraft Material และ Hardware ครับจะต่อจากตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่อง Steel หรือว่าในกลุ่ม Ferrous Metal ไปแล้ววันนี้เราก็จะมาเห็นว่าในกลุ่มของ Non Ferrous Metal ที่มีอยู่ในอากาศยานก็จะมีไทเทเนียมครับและมีอลูมิเนียมซึ่งไทเทเนียมกับอลูมิเนียมจะเห็นได้ว่าในภาพนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงถึงรวมกันแล้วเนี่ยถึง 35% และในกลุ่มอื่นสีเขียวนะครับ Other อีก 5% ประมาณ 40% จะอยู่ในกลุ่มของ Non Ferrous Metal ทีนี้ในกลุ่มนี้ก็จะมีวัสดุอีกหลายอย่างครับนอกเหนือจากไทเทเนียมและอลูมิเนียมและอยู่ในรูปแบบของอัลลอยเนื่องจากไทเทเนียมกับอลูมิเนียมที่เป็นลักษณะเพียวไม่สามารถนำมาใช้งานได้ครับเนื่องจากมีคุณสมบัติทางกลแล้วก็ทางกายภาพเนี่ยไม่เหมาะสมที่นำไปใช้งานดังนั้นวันนี้ผมก็จะมาพูดเนื้อหาในเรื่องนี้ครับภาพนี้เป็นการแสดงถึงวัสดุที่นำมาใช้ในอากาศยานคือเมทัลเราได้พูดถึงเรื่องเฟอร์รัสเมทัลไปแล้ววันนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ non ferrous metal ครับซึ่งอยู่ในกลุ่มที่มี heavy กับ light metal อยู่ถัดมาตรงนี้เป็นภาพของเครื่องบินครับที่แสดงให้เห็นว่ามี non ferrous metal นี่ที่ไหนบ้างในเครื่องบินตั้งแต่บริเวณหัวเครื่องบินครับที่ห้องนักบินหรือว่า cockpit ตรงสกินนะครับขอบกระจกจะเป็นไทเทเนียมอะลอย floor ครับพื้นจะเป็นอลูมิเนียมซิงค์อะลอยที่ดอที่ประตูนะครับหรือสกินก็จะมีอลูมิเนียมคอปเปอร์อะลอยแล้วก็มีอลูมิเนียมซิงค์อะลอยด้วยเช่นเดียวกันในบริเวณปีกครับ upper panel หรือบริเวณอื่นๆเป็น control surface เช่น slat หรือว่า flap นะครับก็จะใช้อลูมิเนียมคอปเปอร์อะลอยด้วยเช่นกันส่วนของไพลอนหรือว่าส่วนที่มีต้องรับน้ำหนักมากแล้วก็จะต้องเป็นส่วนที่แข็งแรงมากๆก็จะใช้ไทเทเนียมอลลอยครับเช่นไพลอนเนี่ยเป็นบริเวณที่ยึดเครื่องยนต์เข้ากับใต้ปีกครับก็จะใช้เป็นไทเทเนียมอลลอยวิงฟิตติ้งนะครับในส่วนของไพลอนเองหรือว่าเมนแลนดิ้งเกียร์ไฟท์คอนโทรลเซอร์เฟสพวกจุดเชื่อมต่อต่างๆจุดยึดต่างๆส่วนใหญ่ก็จะทำมาจากไทเทเนียมอลลอยครับเพราะมีความแข็งแรงสูงมากทีนี้ส่วนประกอบบริเวณด้านหางในเครื่องยนต์ครับ APU ครับ Auxiliary Power Unit ส่วนประกอบตรงนี้เป็นเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ตัวหนึ่งที่มีส่วนประกอบของไทเทเนียมอลลอยอยู่ครับส่วน Fuselage Skin หรือว่าพื้นผิวของเครื่องบินตอนนี้แม้ว่าจะมีการพัฒนาการใช้ Composite Material แทนครับแต่ก็บางส่วนก็ยังคงใช้เป็นอลูมิเนียมคอปเปอร์อะลอยอยู่ครับเพราะว่ามีน้ำหนักยังคงมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆครับส่วน Non Ferrous Metal ที่แบ่งเป็นกลุ่มก็จะเป็นกลุ่ม Heavy มีน้ำหนักมากซึ่งจะมี Specific Gravity ครับมากกว่า5ส่วน Light Metal เนี่ยน้อยกว่า5Specific Gravity ก็คือความถ่วงจำเพาะของวัสดุนั้นๆเปรียบเทียบกับความหนาแน่นของน้ำครับ Specific Gravity เท่ากับ5หมายความว่ามีน้ำหนักมากกว่าน้ำ5เท่าในปริมาตรที่เท่ากันเริ่มต้นที่ Copper ครับ Copper ก็คือทองแดงนั่นเอง Zinc ครับสังกะสี Lead คือตะกั่วนะครับแล้วก็ Nickel พวกนี้จะเป็นธาตุที่มีน้ำหนักมากส่วน light metal มี specific gravity ที่ต่ำกว่า5ก็จะมีอลูมิเนียมแมกนีเซียมและไทเทเนียมครับ copper มีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของการนำไฟฟ้าและนำความร้อนครับจึงนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนแล้วก็ทำสายไฟฟ้าครับแล้วก็จะเป็นท่อทางต่างๆที่ใช้อยู่ในเครื่องบินดังในรูปทางขวามือนะครับ tubingคอปเปอร์สามารถจะลดการเกิดการ

ผุกร่อนของโลหะตัวมันเนี่ยทนทานมากครับมีความเสถียรสูงซึ่งสามารถเอาไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบหลังจากที่เรามีคอปเปอร์เป็นเพียวแล้วเราก็จะต้องมีส่วนที่เป็นอะลอยด้วยเพื่อเพิ่มคุณสมบัติเชิงกลนะครับแล้วก็คุณสมบัติทางกายภาพที่จะต้องทนทานต่อการใช้งานในบริเวณนั้นๆเราผสมทินเข้าไปในคอปเปอร์ในปริมาณไม่เกิน 25% ครับเราก็จะเรียกว่าบรอนซ์ซึ่งภาพก็คือทางขวามือนี้ส่วนใหญ่บรอนซ์ก็จะเป็นลักษณะเป็นท่อครับเพราะว่าใช้ในเรื่องของการทำบูชิ่งเป็นหลักบรัสถ้ามีการผสมซิงค์เข้าไปในปริมาณที่มากหน่อย 30-45% บรัสก็คือทองเหลืองครับทางด้านขวามือก็จะเป็นลักษณะท่อหรือจะเป็นฮาร์ดแวร์จะเป็นสกรูหรือว่าแม้กระทั่งเป็นโบลต์หรือนัตเองก็ดีเพราะว่าบรัสนี่เป็นวัสดุที่ไม่เป็นแม่เหล็กไม่เป็นสนิมด้วยมีส่วนผสมของเบเรียมประมาณ 2% เบเรียมมีความแข็งแรงสูงมากอาจจะสูงถึง 200,000 PSI ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ในส่วนประกอบของเครื่องยนต์ครับอย่างเช่นบูชิ่งต่างๆแล้วก็เบเริงเป็นเพลนเบเริงเป็นวาล์วซีทแล้วก็เป็นสปริงวอชเชอร์ต่างๆที่ต้องการความแข็งแล้วก็ความแข็งแรงสูงแล้วก็ทนทานต่อความร้อนด้วยถัดมาเป็นซิงค์ครับซิงค์มีคุณสมบัติที่ brittle ก็คือเปราะที่ room temperature อุณหภูมิปกติครับข้อดีก็คือสามารถทนต่อการผุกร่อนได้ดีครับและมี melting point 400ประมาณ400องศาเซลเซียสเท่านั้นซึ่งถือว่าต่ำครับจึงนิยมนำมาทำเป็น anti-corrosion plating ก็คือชุบครับชุบโลหะที่เราเห็นว่าเป็นแผ่นสังกะสีที่เราเรียกกันครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นแผ่นเหล็กเป็นสตีลแต่ชุบด้วยซิงค์ใช้วิธีการ hot dip ก็คือให้ความร้อนจนซิงค์เนี่ยละลายนะครับแล้วก็ใช้วัสดุที่ต้องการชุบจุ่มลงไปส่วนตะกั่วครับตะกั่วมีคุณสมบัติที่ดีมากอันนึงที่เรานำมาใช้คือมันมีน้ำหนักมากมี specific gravity ถึง 11.3 แต่ว่ามีความนิ่มครับ soft and malleable ก็คือว่าสามารถทำให้เป็นรูปร่างต่างๆที่ต้องการได้ง่ายก็เอาไปผ่านการ casting ก็คือหลอกมาตามรูปร่างรูปทรงที่ต้องการหรือ machining ก็ง่ายว่ามันนิ่มครับมีส่วนที่ทำให้ปรับเปลี่ยนเลยใช้กับพวก mass balance weight ก็คือเป็นถ่วงตุ้มน้ำหนักภายในเครื่องบินครับต่อมาวัสดุนิกเกิลนิกเกิลจะเป็นสีเงินแวววาวนะครับแล้วก็มี specific gravity ถึง 8.9 แต่ว่าค่อนข้างจะนิ่มคือแม้ว่าตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติเรื่องความแข็งก็ตามมี hardness ที่สูงแต่ก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็รูปทรงได้เพราะว่ามีความ ductility สูงและยังคงต้านทานต่อการกัดกร่อนได้ดีครับ Nickel จะเป็นส่วนที่เอาไว้สำหรับทำการชุบในการชุบโลหะที่เรียกว่า galvanizeเพราะว่านิกเกิลมีความแข็งในระดับที่ทำให้โลหะเนี่ยลดการเกิดการขูดขีดได้ดีครับแล้วก็ไม่เกิดสนิมด้วยถัดมาเป็นนิกเกิลอะลอยครับนิกเกิลเบสอะลอยก็คือการนำนิกเกิลมาเพิ่มสารอื่นเข้าไปโดยปกติเราจะเพิ่มคอปเปอร์ครับเราก็จะเรียกว่าโมเนลโมเนลก็คือการที่มีคอปเปอร์ผสมเข้าไปในนิกเกิลในปริมาณประมาณ 29% นิกเกิลยังคงอยู่ 68% ครับแต่ถ้าเกิดว่าคอปเปอร์เราเพิ่มมากจนกระทั่งเกินครึ่งหรือว่าประมาณ 60% แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคอปเปอร์อะลอยแทนซึ่งมีคอปเปอร์มากกว่านิกเกิล

ก็จะถูกเรียกว่าคิวโพรนิเคิลครับวัสดุนี้ก็ยังคงใช้อยู่ในอากาศยานนิเกิลเบสอะลอยมีคุณสมบัติที่ดีมากก็คือว่าทนทานการผุกร่อนและเป็นสนิมได้ดีครับจึงใช้ในส่วนประกอบของเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์เป็นพวก afterburner พวก thrust reverser ครับถัดมาเป็นอลูมิเนียมครับเพียวอลูมิเนียมสีจะเป็นสีเงินครับแต่ว่ามีความด้านมี specific gravity ประมาณ 2.7 ซึ่งอยู่ในกลุ่มของ light metal ครับข้อดีของอลูมิเนียมก็คือสามารถจะนำความร้อนได้ดีครับและนำไฟฟ้าได้ดีในระดับหนึ่ง density ความหนาแน่นมีน้อยกว่าเหล็กหรือสตีลเนี่ยแค่1ใน3เท่านั้นเองนี่คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับเนื่องจากน้ำหนักเบาแล้วก็มีความductile แล้วก็ malleable สูงก็คือสามารถ forming ปรับเปลี่ยนรูปทรงหรือว่าทำให้เกิดรูปทรงที่ต้องการได้ดีครับและมี high corrosion resistance อลูมิเนียมก็เป็นสนิมได้ยากด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่านการ heat treatment พวก heat treatment เนี่ยจะเพิ่มความแข็งแรงหรือว่าจะมีเพิ่มธาตุอื่นเข้าไปช่วยให้เพิ่มความต้านทานการผุกร่อนได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับแมกนีเซียมนี้เป็นธาตุที่อยู่ในกลุ่มของไลท์อลอยเช่นเดียวกันแล้วก็มีความหนาแน่นหรือ specific gravity น้อยกว่าอลูมิเนียมเสียด้วยซ้ำเพียง 1.85 เท่านั้นนี่คือข้อดีที่มีมากกว่าอลูมิเนียมแต่ว่าข้อเสียนั้นก็คือตัวมันเองเนี่ยมันก็มีการผุกร่อนได้ง่ายมากก็เลยไม่เป็นวัสดุหลักที่เอามาใช้ในอากาศยานสักเท่าไหร่สามารถจะติดไฟนะครับ ignite ได้ยากแก่การดับครับดังนั้นแล้วก็จึงเป็นข้อเสียวัสดุที่เป็นแมกนีเซียมจะเป็นสีเหลืองเนื่องจากมีการเคลือบด้วยซิงโครเมตเพราะว่าป้องกันการผุกร่อนครับตัวมันเองเนี่ยมีสีออกเป็นสีเทาซึ่งไม่ใช่สีเหลืองนะครับส่วนใหญ่เราจะไม่ได้เห็นแมกนีเซียมหรือแมกนีเซียมอะลอยเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นพื้นผิวของเขาเองเนื่องจากทำปฏิกิริยากับอากาศออกซิเจนในอากาศและความชื้นเนี่ยได้ง่ายมากส่วนลักษณะการยึดติดหรือว่าเป็นแมกนีเซียมชีทถ้าเกิดมีการใช้งานเกิดขึ้นวิธีการก็คือจะต้องใช้รีเวทที่อยู่ในกลุ่ม5056เท่านั้นแม้ว่าจะเป็นอลูมิเนียมอลอยรีเวทก็ตามครับตรงนี้คือข้อจำกัดหรือว่าข้อบ่งชี้ว่าการที่จะทำงานกับแมกนีเซียมอลอยเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังเพราะเนื่องจากถ้าใช้อลูมิเนียมชนิดอื่นจะเกิดกาลวานิกเซลล์คอโรชันทันทีแล้วก็จะลุกลามออกไปเรื่อยๆเนื่องจากกาลวานิกเซลล์คอโรชันเกิดจากการที่มีวัสดุต่างชนิดกันมีการแดดเทประจุเช่นอลูมิเนียมอลอยกับแมกนีเซียมอลอยเมื่อมาสัมผัสกันนะครับก็จะเกิดปัญหาเรื่องการผูกก่อนได้ง่ายจึงต้องใช้รีเวทที่ทำมาโดยเฉพาะเท่านั้นถัดมาเป็นไทเทเนียมครับมีความเป็นพิเศษก็คือตัวมันเองมีความแข็งแรงสูงมากเมื่อเทียบกับน้ำหนักของตัวมันเองมีน้ำหนักที่เบาครับแล้วก็คุณสมบัติที่ทำให้ไทเทเนียมนำมาใช้ในเครื่องบินที่มากก็คือ temperature resistant ไทเทเนียมทนต่ออุณหภูมิได้สูงมาก corrosion resistant ด้วยขณะที่มีความแข็งแรงเนี่ยเท่ากับเหล็กแต่ว่าตัวมันเนี่ยมีน้ำหนักน้อยกว่าถึง 56% คือมี specific gravity แค่ 4.6 เท่านั้นเองเมื่อเทียบกับเหล็กครับและสามารถจะทำให้เกิดความแข็งแรงได้ถึง 100,000 psi ถ้าผ่านการheat treatment แล้วก็อยู่ในรูปของอลอยที่จะกล่าวต่อไปในหน้าถัดไปครับและคุณสมบัติที่ดีมากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามี low coefficient thermal expansion ก็คือการขยายแล้วก็การหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิครับจึงได้ถูกนำไปใช้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมากๆอย่างเช่นใน
ในเครื่องยนต์ gas turbine หรือจะเป็นบริเวณที่เครื่องยนต์อยู่นะครับใกล้ๆอย่างเช่น cowling แล้วก็ buffer plate ทีนี้เรามาดูไทเทเนียมอลลอยไทเทเนียมอลลอยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทครับก็คืออัลฟาเบต้าแล้วก็เบต้าซึ่งจะมีอลูมิเนียมโมลิบดีเนียมและก็แวเนเดียมผสมอยู่ในอัลฟาไทเทเนียมครับในปริมาณที่ต่างกันกับอัลฟาเบต้าไทเทเนียมตัวแรกอัลฟาไทเทเนียมมีสเตรนท์อยู่ถึง 120,000 psi ส่วนอัลฟาเบต้าไทเทเนียมจะมีสเตรนท์ที่สูงขึ้นไปอีกก็คือ 140,000 psi ในกลุ่มไทเทเนียมอลลอยจะสามารถผ่านกรรมวิธีฮีททรีทเมนต์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงได้ครับในส่วนของไทเทเนียมอลลอยที่เป็นเบต้าไทเทเนียมครับก็จะเป็นส่วนประกอบหลักๆของไบเบลดในเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์เอนจินในส่วนของเอ็กซอสต์เบลดครับเพราะไบพวกนี้จะทำงานอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนแล้วก็สูงตลอดเวลาครับผมขอย้อนกลับไปเรื่องอลูมิเนียมอลลอยอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้จะเป็นเรื่องของอลูมิเนียมอลลอยอย่างเดียวครับเป็นส่วนของไลท์นอนเฟอรัสเมทัลอลูมิเนียมอลลอยนี้จะยังคงใช้กับเครื่องบินในระดับไลท์แอร์คราฟครับซึ่งเป็นเครื่องบินเล็กขณะนี้เครื่องบินเล็กส่วนประกอบต่างๆนั้นก็ยังคงเป็นอลูมิเนียมอลลอยเสียเป็นส่วนใหญ่แทบจะเรียกได้ว่าสตรัคเจอร์ทั้งหมดยกเว้นพวกคอนโทรลเซอร์เฟซพวกนี้จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยทั้งสิ้นยังจะเห็นตัวอย่างในภาพครับเครื่องบินทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเครื่องบินที่เล็กแล้วก็มีผู้โดยสารได้เพียง4คนทางด้านขวาก็เช่นเดียวกันครับก็ยังคงใช้อลูมิเนียมอลลอยเป็นส่วนหลักในการสร้างเครื่องบินอลูมิเนียมอลลอยมีข้อดีที่ได้กล่าวมาก็คือมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็มี good corrosion resistance มีความต้านทานการผุกร่อนได้ดีมาก specific gravity ก็เพียง 2.7 เท่านั้นเองแต่ pure aluminum strength หรือความแข็งแรงที่มีอยู่มันน้อยเกินไปครับมีเพียงแค่ประมาณ 10,000 ถึง 13,000 psi เท่านั้นเองซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการนำมาทำเป็นชิ้นส่วนอากาศยานเพราะว่ามีความแข็งแรงเนี่ยไม่เพียงพอจึงจะต้องมีการพัฒนาโดยการใช้วิธีการ heat treatment หรือว่าวิธีการในเรื่องของทำให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นที่เราจะคุยต่อกันไปด้วยนะครับซึ่งสามารถจะเพิ่มได้ถึง 100,000 psi อลูมิเนียมอลลอยก็ได้ถูกผลิตออกมาใน2รูปแบบครับก็คือ wrought aluminum แล้วก็ cast aluminum wrought aluminum ก็คือเป็นอลูมิเนียมที่ขึ้นรูปขึ้นมาส่วน cast นี่เป็นอลูมิเนียมที่หล่อครับหล่อใช้ความร้อนทำให้ละลายแล้วก็ใช้แม่พิมพ์อลูมิเนียมที่เป็นลักษณะขึ้นรูปมาจะแบ่งเป็นกลุ่มครับเรียกขานตามตัวเลขที่ได้ตั้งเอาไว้ตั้งแต่1ถึง7ในกลุ่ม 1,000 นะครับถึง 7,000 วิธีการที่ใช้เรียกก็คือจะเป็นตัวเลข4ตัวเราเริ่มต้นกันตั้งแต่กลุ่ม 1,000 ครับกลุ่ม 1,000 จะเป็นอลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์สูงก็คือ 99% ขึ้นไปกลุ่มที่2จะเป็นอลูมิเนียมที่เพิ่มคอปเปอร์เข้าไปกลุ่มที่3เพิ่มแมงกานีสครับกลุ่มที่4เพิ่มซิลิคอนกลุ่มที่5เพิ่มแมกนีเซียมกลุ่มที่6เพิ่มซิลิคอนแล้วก็แมกนีเซียมกลุ่มที่7เพิ่มซิงค์ทั้งหมดนี้1ถึง7เนี่ยนะครับจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันเพื่อใช้งานในแต่ละที่ตัวอย่างในภาพนี้ก็คือเป็นแผ่นอลูมิเนียมอลลอยชีทซึ่งเป็นแผ่นที่ถูกรีดขึ้นมาให้แบนเรียบสามารถใช้ในส่วนประกอบของเครื่องบินก็คือพื้นผิวได้รูปทรงแบบอื่นใช้วิธีการที่เรียกว่า extrusion ก็คือทำให้เป็นรูปทรงที่ต้องการนะครับเหมือนกับการฉีดออกมาเป็นอลูมิเนียม

แล้วก็ไปผ่านการ heat treatment เพิ่มความแข็งแรงขึ้นได้ด้วยจะเป็นลักษณะเป็น L shape เป็นลักษณะเป็น U shape หรือเป็นลักษณะอื่นๆอย่างเช่นเป็นตัว C นะครับพวกนี้ก็จะอยู่ในผมจะมาอธิบายให้ฟังในเรื่องของ

สมอื่นๆเพิ่มเข้ามาแตกต่างกัน second digit ตัวเลขที่2ครับเป็นเรื่องของ purity และ modification หมายความว่ามีการปรับเปลี่ยนกี่ครั้งไปแล้วเริ่มต้นจากเลข0ครับซึ่งก็ไม่มีนะครับยังไม่ได้มีการ modification แต่อย่างไรตัวเลขที่3และตัวเลขที่4จะแบ่งออกเป็นของกลุ่ม 1,000 ซีรีส์กับกลุ่มอื่นๆครับ 1,000 ซีรีส์ตัวเลข2ตัวเนี่ยจะแตกต่างกันคือโดยปกติแล้ว 1,000 ซีรีส์อลูมิเนียมอลลอยจะเป็นอลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์มากกว่า 99% อยู่แล้วถ้าตัวเลขเช่นตัว 1,000 อย่างนี้นะครับ 1,000 หมายความว่าไม่มีการ modification และมีอลูมิเนียม 99.00% ครับอีก 1% นั้นที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นธาตุอื่นๆเป็น impurity ถ้าเป็นตัวอย่าง1025ตรงนี้นะครับก็หมายความว่าเป็น pure aluminum 99.25% impurity ธาตุอื่นก็มีแค่ 0.75% เท่านั้นแต่สำหรับซีรีส์อื่นๆตั้งแต่2ไปจนถึง7นะครับจะเป็นเรื่องของ sequence of development ก็คือลำดับการพัฒนาของกลุ่มอลูมิเนียมอลลอยชนิดนั้นๆอย่างเช่น2024ครับ2024จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยที่ใช้มากที่สุดในชิ้นส่วนประกอบของเครื่องบินซึ่งความหมายก็คือมีส่วนผสมของคอปเปอร์แล้วก็มีไม่มีการ modification ก็คือเป็นเลข0ครับแล้วก็เลข24นั่นก็คือมีการพัฒนามาเนี่ยเป็นลำดับที่24ซึ่งเหมาะแล้วก็ดีแล้วก็มีความแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งานทีนี้เรามาดูตัวอย่างในกลุ่มอื่นๆกันบ้างครับตั้งแต่ 1,100 เนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากในกลุ่มถัดๆไป 1,100 เพียวอลูมิเนียมก็จะเป็นอลูมิเนียมที่มี 99.00% เพียวอลูมิเนียม2014 2017 2020และ2024ถัดไปในกลุ่มที่2นะครับจะมีส่วนประกอบของคอปเปอร์แต่อาจจะมีส่วนประกอบอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเช่น2014จะมีซิลิคอนแมงกานีสแล้วก็แมกนีเซียมด้วยครับส่วน2020มีลิเทียมและอื่นๆอีกแต่ว่าสามารถจะจำแนกออกมาแล้วก็อยู่ในกลุ่มของคอปเปอร์กลุ่มที่3มีแมงกานีสกลุ่มที่4มีซิลิคอนกลุ่มที่5มีแมกนีเซียมซึ่งตัวเลขที่ตามมาเป็น development sequence 3 43หรือ52ครับแล้วแต่การใช้งานครับ6061ก็เช่นเดียวกันส่วน70757079และ7178จะมีซิงค์เป็นส่วนประกอบหลักซิงค์จะเพิ่มความแข็งแรงได้สูงมากครับกลุ่มที่7นี้จะเป็นส่วนประกอบหลักๆของเครื่องบินเลยอย่างเช่นสปาหรือว่าส่วนประกอบที่รับน้ำหนักมากๆครับผมขอยกตัวอย่าง1100 20และ2117จะเอามาทำรีเวทแล้วก็ฮาร์ดแวร์ต่างๆเป็นหลักครับส่วน2024 6061และ0.075ก็จะอยู่ใน structural part ที่เป็นส่วนประกอบที่มีความแข็งแรงสูงส่วน5052จะเป็นกลุ่ม non structural part ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ครับถัดมาเป็น cast aluminum cast aluminum coat จะมีความแตกต่างกับ rod aluminum เล็กน้อยครับกลุ่มที่1ยังคงเป็น 99% หรือว่า pure aluminum อยู่นะครับกลุ่มที่2เป็นคอปเปอร์กลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นซิลิคอนแต่ว่าเพิ่มคอปเปอร์แล้วก็แมกนีเซียมกลุ่มที่4เป็นซิลิคอนกลุ่มที่5เป็นแมกนีเซียมกลุ่มที่6จะไม่มีครับกลุ่มที่7ยังคงเป็นซิงค์แล้วก็เพิ่มกลุ่มที่8ก็คือมีทินเพิ่มเข้ามาด้วยคาสอลูมิเนียมก็คือการนำอลูมิเนียมมาหล่อขึ้นรูปครับแล้วก็สามารถจะนำไปทำกรรมวิธีฮีททรีทเมนต์ได้เพื่อเพิ่มความแข็งแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของวัสดุนั้นตัวอย่างในภาพนี้คือกระบอกสูบครับของอากาศยานลักษณะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยได้มีการทำชิ้น

ส่วนออกมาเป็นไซลินเดอร์เฮดก่อนนะครับแล้วก็นำไปติดตั้งกับไซลินเดอร์บาร์เรลซึ่งเป็นวัสดุต่างชนิดกันทางด้านบนเป็นคาสอลูมิเนียมอลลอยที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็ทนทานต่ออุณหภูมิและความดันสูงมากต่อไปผมจะมาพูดถึงเรื่องการลดการกัดกร่อนในแผ่นอลูมิเนียมอลลอยครับในกลุ่มของ2024และ7075ที่มีส่วนผสมของคอปเปอร์อยู่ซึ่งคอปเปอร์เมื่อผสมเข้าไปในอลูมิเนียมเมื่อเป็นอลลอยแล้วพบว่าไปลดการป้องกันการเกิดคอร์โรชันดังนั้นแล้วในกลุ่ม2กับกลุ่มที่7ครับจะมีวิธีการที่เรียกว่า Outclad เป็นการเพิ่ม Corrosion Resistance โดยการใช้อลูมิเนียมเพียวนะครับ 100% เลยหรือใกล้เคียงมากๆนำมารีดติดไปกับพื้นผิวของอลูมิเนียมชีททำให้มีการป้องกันของพื้นผิวโดยเป็นเพียวอลูมิเนียมดังนั้นแล้วเพียวอลูมิเนียมจะยากต่อการกัดกร่อนนะครับด้วยตัวมันเองอยู่แล้วก็จะป้องกันการผุกร่อนไปด้วยในตัวครับซึ่งจะมีแค่2กลุ่มเท่านั้นก็คือกลุ่มที่2และกลุ่มที่7ส่วนกลุ่มอื่นๆจะไม่มีครับเพราะว่าไม่จำเป็นเนื่องจากตัวมันเองก็ทนทานต่อสภาวะอากาศแล้วก็การกัดกร่อนอยู่แล้วครับในภาพนี้ครับจะเป็นตัวอย่างวิธีการก็คือแผ่นอลูมิเนียม2024เมื่อผ่านการกระบวนการการผลิตออกมาเป็นชีทเป็นแผ่นแล้วก็จะได้ถูกนำมาโรลครับก็คือใช้แผ่นอลูมิเนียมที่บางขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นอลูมิเนียมนั่นเองว่าต้องการอลูมิเนียมเพียวเนี่ยแคลดดิ้งไปมากน้อยแค่ไหนหนาแค่ไหนนั่นเองซึ่งแคลดดิ้งจะไปเพิ่มความแข็งแรงของอลูมิเนียมชีทด้วยเช่นเดียวกันครับทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องการเพิ่มความแข็งแรงของอลูมิเนียมหรือเรียกว่าเทมเปอร์ครับผมขออธิบายเรื่องตัวอักษรก่อนว่าเรามีตัวอักษรอยู่ก็คือตัว F ตัว O ตัว H แล้วก็ตัว T ครับตัวอักษรพวกนี้จะเป็นตัวอักษรที่เขียนตามเลข4ดิจิตที่เราได้เพิ่งพูดกันไปว่าจะเป็น2024ก็ตามทีถ้ามีการผลิตออกมาแล้วยังไม่ได้ผ่านการทรีทเมนต์ใดๆจะมีตัวอักษร F ตามไปครับเนื่องจากจะทราบได้ว่าแผ่นอลูมิเนียมชีทอันนี้สามารถที่จะนำไปทำฮีททรีทเมนต์ต่อไปได้ถ้าเป็นตัว O ก็คือแอนนีลครับแอนนีลก็คือเป็นการให้อุณหภูมิน้อยๆครับไม่ถึงกับการทำให้แผ่นอลูมิเนียมเนี่ยละลายก็คือเป็นการอบอ่อนนะครับเขาเรียกว่าอบอ่อนซึ่งทำให้ลดความแข็งแรงของแผ่นอลูมิเนียมเล็กน้อยเนื่องจากแผ่นอลูมิเนียมที่มีการผ่านการฮีททรีทเมนต์แล้วจะมีความแข็งมากยากต่อการตัดการเจาะหรือว่าการพับการขึ้นรูปต่างๆเราก็เลยต้องไปทำให้ตัวมันอ่อนก่อนนะครับแม้ว่าหลังจากผ่านการทรีทเมนต์มาแล้วก็ตามเราสามารถheat treatment กลับไปให้มันแข็งดังเดิมได้ในกลุ่มของอลูมิเนียมอลลอยที่ไม่สามารถจะทำการ heat treatment ได้ก็จะใช้วิธีการ co-working ก็คือการบีบอัดการทำให้อลูมิเนียมอลลอยมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นโดยใช้กรรมวิธีทางด้านทางกลครับการรีดนะครับ stretching compress drawroll ก็คือทำให้เกรนของอลูมิเนียมมันเล็กลงบีบอัดเข้าไปนะก็จะมีตัวอักษร H เป็นตัวบ่งบอกครับว่าผ่านการ co-working หรือเรียกอีกอย่างว่า strain hardening มาแล้วสำหรับเฉพาะกลุ่ม non-heat-treatable alloy 1,000 3,000 และ 5,000 จะไม่มีการใช้วิธีการ heat treatment หรือผ่านอุณหภูมิใดๆนะครับเพราะว่าจะทำให้คุณสมบัติความแข็งแรงนี่เสียไปเลยอีกตัวหนึ่งคือตัว T ครับ T ก็คือ solution heat treat ก็คือใช้ความร้อนที่สูงด้วยในการเพิ่มความแข็งแรงในกลุ่มของ heat treatable alloy จะมีอยู่ 2,000 6,000 แล้วก็ 7,000 ครับในเรื่องของ annealing หรือการอบอ่อนครับเป็นกระ

วิธีในการ recrystallization ในเนื้อหรือว่าเกรนของอลูมิเนียมถ้ามีการจัดเรียงตัวให้ใกล้มากที่สุดหรือว่าชิดกันมากที่สุดจะทำให้เกิดการเกาะยึดเหนี่ยวกันแล้วก็มีความแข็งแรงมากที่สุดทีนี้การ recrystallization หลังจากที่มีการ heat treatment แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่สามารถจะนำเอาอลูมิเนียมอลลอยชิ้นนั้นเนี่ยมาทำการfabricate ทำการเจาะกันดัดได้วิธีการก็คือให้อุณหภูมิกับวัสดุชิ้นนั้นแล้วก็เป็นอุณหภูมิที่ต่ำครับไม่สามารถจะทำให้คุณสมบัติเปลี่ยนไปมากเท่าไหร่แล้วค่อยๆลดอุณหภูมิลงจนกระทั่งเย็นตัวในอุณหภูมิห้องนะครับสามารถทำได้ในทุกซีรีส์เลยแต่การให้อุณหภูมิแบบนี้ในเรื่องของกลุ่มที่2กับกลุ่มที่7ที่ได้กล่าวไปว่ามีการฉาบหรือว่าโรลปิดหน้าผิวด้วยเพียวอลูมิเนียมหรือเรียกว่าอัลแคลดจะมีปัญหาทันทีเพราะว่าอลูมิเนียมที่อยู่ผิวหน้าครับจะละลายเข้าไปในเนื้อของอลูมิเนียมตัวมันเองดังนั้นแล้วอัลแคลดก็จะสูญเสียไปครับดังนั้นพวกชีทที่มีการอัลแคลดมาแล้วก็จะไม่นิยมนำไปผ่านการอันนิวหรือว่าฮีททรีทเมนต์ใดๆอีกครับควรจะใช้งานได้ทันทีถัดมาเป็นโคเวิร์กิ่งครับในเรื่องของสเตรนฮาร์ดเดนนิ่งหรือเรียกว่าเวิร์กฮาร์ดเดนนิ่งนะครับการทำให้เกิดความแข็งแรงเพิ่มขึ้นโดยไม่ใช้อุณหภูมิโดยการอุณหภูมิห้องทำให้เกรนเชฟเนี่ยเปลี่ยนไปก็คือมันจะเล็กลงตัวมันเมื่อเล็กลงก็มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นเหมือนการรีดแผ่นอลูมิเนียมหรือว่าแผ่นวัสดุที่มีความหนาให้บางลงเรื่อยๆครับสามารถจะลดความแข็งแรงได้โดยใช้วิธีการแอนนีลเพราะว่าตามที่ได้เรียนว่าเมื่อมีความแข็งมากไปอลูมิเนียมไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนรูปทรงหรือดัดในรูปทรงที่ต้องการก็ต้องมาผ่านการแอนนีลก่อนครับแล้วใช้ตัวอักษร H เป็นตัวที่บ่งบอก Strain Hardening ใช้ตัวเลขตามตัวอักษร H เป็นตัวบ่งบอกครับว่าอยู่ในความแข็งหรือว่าผ่านกรรมวิธีในระดับไหนมาก็จะมีตั้งแต่ H1 ครับก็คือผ่านการ Strain Hardening เท่านั้นถ้าเป็น H2 ก็จะมีการ Anneal หรือ Recrystallizeตามมาหรือ H3 จะผ่านอุณหภูมิที่น้อยมากก็คือทำให้อลูมิเนียมเนี่ย stable มากยิ่งขึ้นก็เป็นอุณหภูมิที่ต่ำมากนะครับจะมีตัวอักษรตามมาหลังจาก1 2และ3ด้วยก็จะมีตัวเลข2 4 6และ8ครับตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่า strain hardening การบีบอัดหรือว่าการรีดออกมาเนี่ยทำให้พื้นผิวของอลูมิเนียมอลลอยนั้นเนี่ยเหลือเท่าไหร่ก็จะมีควอเตอร์ฮาร์ดนะครับซึ่งแสดงได้โดยเลข2เลข4เป็นฮาฟฮาร์ดเลข6เป็นทรีควอเตอร์ฮาร์ดก็คือ3ใน4ครับแล้วก็เลข8ก็คือฟูลฮาร์ดมีตัวอย่างครับ5052ขีด H แล้วก็1กับ4ความหมายก็คืออยู่ในกลุ่มอลูมิเนียมอยู่ในกลุ่มซีรีส์ของ 5,000 นะครับแล้วก็มีการทำ strain hardening เท่านั้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความแข็งแรงในระดับ half hard ถัดมาเป็นกลุ่มของ solution heat treat ก็คือใช้อุณหภูมิครับเป็นลักษณะ thermal process ก็คือใช้อุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปหลังจากที่มีการผลิตชิ้นส่วนนั้นออกมาเรียบร้อยแล้วมีการเจาะมีการพับมีการดัดแล้วก็มีการผ่านกรรมวิธีต่างๆ machining จนครบถ้วนต้องการเพิ่มความแข็งของชิ้นงานนั้นก็เลยต้องใช้ thermal process วิธีการนะครับ process ก็คือ heat aluminum to specified temperature ซึ่งแต่ละอลูมิเนียมอัลลอยในกลุ่มนั้นจะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันจึงทำให้ความแข็งแรงและความแข็งของตัวมันเองเนี่ยเพิ่มขึ้นบางครั้งเราไม่ต้องการความแข็งที่มากเกินไปครับเราก็ต้องเลือกวิธีการ heat treatment หลังจากให้อุณหภูมิมาแล้ว

ก็จะต้องลดอุณหภูมิก็คือค่อยๆลดอุณหภูมิตามปกติเราจะเรียกว่า natural aging ก็คือ air cooling at room temp ก็คือหมายความว่าค่อยๆให้ตัวมันเย็นตัวลงเองตามธรรมชาติครับหรือเราจะเรียกว่า aging เฉยๆก็ได้ส่วนในเรื่องของ artificial aging บางครั้งเราไม่สามารถรอเวลาได้เราจึงมีการคิดค้นวิธีเร่งหรือว่า artificial aging อาจจะลดจาก1วันนะครับเราต้องรอ24ชั่วโมงถึงจะใช้งานได้เราอาจจะใช้เวลาแค่3ชั่วโมงบางครั้งสิ่งที่เรียกว่า aging อาจจะใช้ชื่อว่า precipitation process ครับ artificial aging มันจะลดเวลาตรงนี้ได้มากเป็นการเร่งการเกิดความแข็งของชิ้นส่วนอลูมิเนียมอลลอยนั้นๆถัดมาเรามาดู solution heat treat designation ก็คือตัวเลขครับที่ตามตัวอักษร T ก็คือ temper หรือว่า solution heat treat มีเริ่มตั้งแต่เลข1ไปเรื่อยๆครับมีมากกว่า9ครับผมยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยที่ใช้กันมากที่สุดก็คือเลขประมาณเลข9นี้ไม่เกินนี้ T1 ครับหรือ T1 วิธีการก็คือก็หลังจากที่อลูมิเนียมอะลอยได้ผ่านกรรมวิธีการผลิตมาแล้วก็ผ่าน natural age ปกติ aging ปกติ T2 นี่จะเป็นอยู่ในรูปของ anneal เท่านั้นครับ T3 เป็น solution heat treat และมี cowork ตามมาด้วยหมายความว่าผ่าน solution heat treat ก็คือผ่านการอบแข็งมาแล้วหลังจากนั้นก็มีการทำ strain hardening อีกนะเพิ่มเติมขึ้นไปอีก T4 ใช้วิธีการ naturally aging หลังจาก solution heat treat ครับ T5 ใช้วิธี artificial aging ก็คือเร่งการเพิ่มความแข็งเข้าไป T6 เป็น solution heat treat กับ artificial aging T7 มีการใช้ stabilize ก็คือลักษณะคล้ายๆกับ anneal แต่ว่าจะมีการใช้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าครับแล้วก็มีระยะเวลายาวค่อนข้างจะทำให้มีความแข็งเพิ่มมากขึ้นได้ถัดมาเป็นตัว T8 ครับ T8 เป็น solution heat treat และมี co-working จะเหมือนกับ T3 ครับแต่ว่ามีเพิ่ม artificial aging เพิ่มเข้าไปด้วยก็จะสามารถจะบอกได้เลยครับว่าตัวเลข T8 ก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นอีก T9 ครับ T9 เป็นเรื่องของ artificial aging แล้วก็ co-work ทีหลังครับเรามาดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือว่า aluminum alloy product ที่เกิดจากการใช้วิธีการนะครับรีดออกมาเป็นแผ่น aluminum alloy sheet โดยปกติจะถูกรีดออกมาแล้วจะม้วนครับเป็นม้วนยาวๆก่อนที่จะนำมาใช้งานโดยปกติก็จะแล้วแต่ซีรีส์ที่ผลิตออกมาจะม้วนเก็บเอาไว้ในภาพถัดมานี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นรอดครับเป็นการรีดออกมาเช่นเดียวกันหรือ extrusion ก็คือทำออกมาเป็นชิ้นยาวๆเลยนะครับเหมือนฉีดออกมาจากโมลแล้วก็สามารถนำไปผ่านกรรมวิธี heat treat ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงส่วนรีเวทต่างๆที่นำมาใช้กับอลูมิเนียมอลลอยพาร์ทนั้นก็จะต้องเป็นรีเวทที่สร้างมาจากอลูมิเนียมอลลอยเช่นเดียวกันซึ่งจะมีในกลุ่มแตกต่างกันไปครับตัวอย่างครับในภาพนี้เป็นอลูมิเนียมโรลครับก็คือเป็นแผ่นหรือเป็น extrusion หรือเป็นรอดนี้เป็น2024 T4 ครับซึ่งเป็นอลูมิเนียมอยู่ในกลุ่มของ2000หรือ Copper Series มี Copper เป็นส่วนประกอบแล้วก็มี Heat Treatment โดยเป็น Naturally Age ก็คือ T4 ครับตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คืออลูมิเนียมอลลอยชีทที่ผ่านการ Heat Treatment มาแล้วลักษณะของแผ่นชีทครับที่เป็นโรลเป็นม้วนนะครับจะได้ถูกคลี่ออกมาแล้วก็ตัดเป็นแผ่นแล้วก็นำไปใช้งานเราจะมีการเขียนครับหรือว่ามีการบอกว่าอลูมิเนียม
ชีทนั้นอยู่ในกลุ่มใดเราสามารถเห็นได้ครับอ่านได้เลยในทุกๆแผ่นนะครับป้องกันการเข้าใจผิดแล้วก็ผิดพลาดในการหยิบไปใช้งานลักษณะก็คือจะมีการพิมพ์นะครับเป็นตัวอักษรตามความยาวตัวอย่างในภาพนี้ครับเป็นภาพแสดงให้เห็นถึงอลูมิเนียมชีทในกลุ่มของ7075แล้วก็ T6 แล้วก็ไม่ได้มีเอาแคลดครับความกว้างของแผ่นอลูมิเนียมชีทโดยปกติสามารถผลิตออกมาได้ตั้งแต่6นิ้วถึง60นิ้วความกว้างนะครับแต่โดยปกติที่นิยมในอุตสาหกรรมการบินตอนนี้ผลิตออกมาที่ความกว้าง4ฟุตเท่านั้นครับส่วนความยาวนั้นแล้วแต่ความต้องการของคนใช้งานแต่โดยปกติแล้วจะตัดที่12ฟุตครับความหนาที่ผลิตออกมาสามารถผลิตได้บางถึง 0.012 นิ้วครับจนกระทั่ง 0.375 นิ้วพอหลังจากนั้นจะมีความหนามากเกินไปไม่สามารถจะรีดม้วนเป็นโรได้จะเป็นอลูมิเนียมเพลทแทนครับก็คือมีความหนาเพิ่มขึ้นแต่สามารถใช้กรรมวิธีฮีททรีทเมนต์ได้เช่นเดียวกันถัดมาเป็นตัวอย่างครับการใช้งานของอลูมิเนียมอะลอยที่อยู่ในอากาศยานจะมีการบอกในแต่ละชิ้นส่วนว่าแต่ละชิ้นส่วนเป็นวัสดุชนิดใดเช่นหมายเลข1ครับสกินครับด้านนอกจะใช้อลูมิเนียม2024นะครับ T3 หรือ T4 ครับเป็นชีทหมายเลข2เนี่ยอยู่ด้านในครับเป็นสตริงเจอร์เป็นตัวเพิ่มความแข็งแรงของสตรัคเจอร์ก็ใช้2024 T3 แล้วก็ T4 แต่ว่าเป็นเอ็กซ์ตรูชั่นหรือบางส่วนจะเป็น7075ด้วยหมายเลข3ก็คือเฟรมนะครับก็ยังคงใช้2024และ7075เช่นเดียวกันส่วนที่เป็น seat track หมายเลข4เป็นรางครับที่เอาไว้ให้เก้าอี้เนี่ยมายึดติดนะครับมักจะใช้7075เป็นหลัก floor beam ก็คือชิ้นทางด้านขวางสร้างพื้นนะครับทางเป็นพื้นของผู้โดยสารที่รับน้ำหนักมากดังนั้นก็จะใช้7075เป็นหลักเช่นเดียวกันครับ window frame เป็นกรรมวิธีการผลิตในเรื่องของคาสติ้งก็ใช้7075เช่นเดียวกันครับอีกสิ่งหนึ่งครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าดูราลูมินซึ่งในสมัยก่อนครับเรามีการคิดค้นอลูมิเนียมอะลอยโดยการเติมคอปเปอร์เข้าไปสมัยนั้นครับเราเรียกว่าดูราลูมินหรือว่าดูราลูมิเนียมหรือเราเรียกสั้นๆว่าดูราซึ่งมันเป็นการนำคำ durable กับคำว่าอลูมิเนียมมารวมกันถ้าในวันนี้ยังคงมีอยู่นะครับให้เข้าใจว่ามันคือกลุ่ม 2,000 แม้ว่าตัวมันจะเป็นอลูมิเนียมที่มีคอปเปอร์มีแมกนีเซียมซิลิคอนและแมงกานีสรวมอยู่ด้วยก็ตามแต่จะถือว่าอยู่ในกลุ่มของ 2,000 ซึ่งจะเป็นรูปแบบของ2011 2014 2017และ2024ครับซึ่งในกลุ่มนี้ดูราลูมินสามารถนำไปผ่านกรรมวิธีฮีททรีทเมนต์ได้ด้วยเช่นกันผมก็ได้พูดในเนื้อหา Non-Ferrous Metal ในส่วนของ Heavy และ Light Metal ไปรวมไปถึง Alloy และ Temper Process ในตอนถัดไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ Non-Metallic Material ซึ่งจะมี Wood, Fabric, Plasticและ Composite Material ครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคง

0: ที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมรวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับรวดเชื่อมหัวจับรวดเชื่อมใช้จับรวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่รวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญา และสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้การใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาต่อนะครับในบทที่2นะครับเราจะอยู่กันที่พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม SketchUp นะครับหลังจากที่เราได้ตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับในบทที่แล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับทุกคนจะเห็นหน้าจอนะเราจะมีไอคอนอยู่3ตัวนะครับแต่ตัวที่เราใช้เนี่ยคือไอคอนตัวเดียวนะก็คือ SketchUp Pro 2022ทุกคนดูให้ดีนะครับตรงนี้นะจะมี Style Builder เราไม่ได้สอนในบทนี้นะครับโอเคเมื่อเราเจอไอคอนแล้วนะครับให้เราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับคลิก2ทีนะแล้วก็รอสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวมันก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาคืออาจารย์ป้อมใช้เวอร์ชั่น2022นะแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้

ในตอนทำคลิปนะครับก็มีเวอร์ชัน2023แล้วนะครับก็ถ้าใครอยากลองใช้ก็ลองไปใช้ดูนะครับโอเคนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจอหน้าต่าง Welcome to SketchUp นะครับให้ทุกคนคิดง่ายๆนะไม่ซ้อนนะเหมือนโปรแกรมทั่วไปนะครับแต่สิ่งสำคัญตรงนี้ให้ทุกคนดูตรงนี้ครับมันจะมี2ส่วนนะก็คือไฟล์กับตัว Learn นะครับไอ้ตัว Learn เนี่ยนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันคือการเรียนรู้นะครับก็ถ้าใครอยากศึกษาก็ไปดูนะแต่มีข้อเสียคือเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคเนาะนะครับถ้าใครอยากดูจริงๆก็ไปดู YouTube นะคนไทยก็สอนเยอะนะครับจากนั้นกลับมาที่ไฟล์ครับก่อนไปที่คำสั่งไฟล์นะให้ทุกคนดูบริเวณนี้ก่อนครับบริเวณนี้นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปดูตรงนี้จะเห็นว่ามีสีเขียวอยู่แปลว่าตอนนี้ได้ลงทะเบียนใช้งานแล้วนะครับก็ตอนนี้คิดว่าทุกคนคงจะลงทะเบียนใช้งานนะครับถ้าใครเป็นตัวแท้เนี่ยก็ใช้งานตลอดชีวิตแต่ถ้าใครเป็นตัวทดลองใช้ก็30วันนะครับก็กดดูได้นะเนี่ยกดดูได้นะครับว่าเราใช้อีเมลอะไรนะครับลงทะเบียนเนาะโอเคนะครับเอาละก่อนจะเริ่มนะครับเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าตอนนี้เรากำลังจะสร้างบ้านนะในนะครับหลักสูตรนี้ของเราคือการสร้างบ้านนะสามมิตินะครับเป็นพื้นฐานนะครับซึ่งก็เริ่มแรกเลยอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้ดีกว่าว่าตอนนี้เราจะมานะครับเล่นเกม SimCity กันนะฮะคล้ายๆเล่นเกมนะก็เราจะเปลี่ยนจากความคิดที่ว่าเฮ้ยเราจะมาทำเขียนแบบคล้ายๆกับมันเขียนแบบ AutoCAD อย่างเงี้ยหรือเขียนแบบ 3D อย่างเงี้ยให้มามองว่าเรากำลังเล่นเกมนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ป้อมนะจะพาน้องๆทุกคนนะครับนะจบนะทั้งหมดอะนะครับ10บทเนี่ยสามารถสร้างบ้านของตัวเองได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยเริ่มแรกเลยนะครับถ้าเราคิดว่าเป็นเกมเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากการที่เราต้องเลือกโหมดเกมก่อนนะครับดังนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เรานะครับให้ความสำคัญคือคำว่าเทมเพลตตรงนี้ครับ more template template ก็คือโหมดเกมนั่นแหละนะครับให้ทุกคนคลิกไปที่ more template จากนั้นนะครับมันจะมีคำว่าเทมเพลตโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเอาละเราจะเลือกว่าเราจะเล่นโหมดอะไรนะครับก็สำคัญตรงนี้นะครับมันจะมีภาพนะครับเห็นไหมเยอะแยะเลยนะครับแต่ตอนนี้เราต้องการเบสิกเลยก็คือซิมเพิลนะครับให้ทุกคนเลือกซิมเพิลนะและมีหน่วยเป็นเมตรนะครับดูให้ดีนะซิมเพิลเมตรนะครับคือถ้าใครอยากใช้หน่วยมิลก็ได้นะแต่ตอนนี้เราไม่ใช้นะครับคงไม่มีใครอยากเป็นหน่วยนิ้วเนาะนะครับนะก็ใช้เป็นมิลลิเมตรนะไม่เอามิลลิเมตรไม่เอานะครับใช้หน่วยเมตรนะครับอ่ะโอเคเราเลือกไปที่ซิมเพิลเมตรนะครับแล้วก็กดนะครับไปเลยนะแต่ตอนนี้ก่อนจะกดนะครับเราจะเห็นว่าเรามีรูปหัวใจด้วยนี่ครับ in love ตรงนี้ in love คืออะไรครับ in love ก็คือว่าถ้าโหมดไหนเราใช้บ่อยเราก็เอาหัวใจย้ายมาตรงนี้นะครับดังนั้นสรุปนะครับเราจะเริ่มต้นที่ชื่อว่า simple นะครับ mate นะครับไม่ใช่ millimeter นะ simple mate นะครับแล้วก็อย่าลืมนะเอาหัวใจครับมากด in love ตรงนี้ด้วยนะครับขั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็เริ่มเลยครับดับเบิลคลิกเลยนะคลิก2ครั้งครับที่ simple mate ครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาโอเคครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นหน้าต่างโปรแกรมสเก็ตอัพเป็นแบบนี้นะครับจริงๆก็เหมือนกับเล่นเกมนะเพราะว่ามันมีลักษณะมีคนอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีแกนอยู่ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าเพิ่งสนใจตรงนี้นะให้เราสนใจก่อนว่านะครับโปรแกรมสเก็ตอัพเนี่ยเลือกเครื่องมือยังไงเวลาเราเล่นเกมใช่ไหมครับเราเข้ามาเริ่มโหมดเกมปุ๊บแล้วก็เราต้องรู้จักเครื่องมือก่อนนะครับอ่ะวิธีการเลือกเครื่องมือสเก็ตอัพทำยังไงครับให้ไปที่คำสั่งนะ view toolbar นะครับ view toolbar นะ view ก็คือนะครับภาพหรือมุมมองนะ toolbar ก็คือเป็นลักษณะคือเครื่องมือชุดเครื่องมือนะครับ view toolbar ปึ๊บเรียบร้อยนะครับเข้ามาที่หน้าต่างนะครับ toolbar จากนั้นเนี่ยจะมีเครื่องมือของสเก็ตอัพให้เลือกครับก็ค่อนข้างเยอะนะแต่เราต้องเลือกในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นนะครับในขั้นเบสิกนี้อย่าเลือกเยอะครับให้เราเลือกที่ getting start นะครับอีกตัวดึงก็คือ standard 2ตัวครับทุกคนมองหาคำว่า getting start แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ standard ครับคลิกเลย standard นะครับเมื่อเราคลิกแล้วนะครับคลิกขึ้นมาถูกแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีชุดเครื่องมือโผล่ขึ้นมาตรงนี้ไอ้ตรงนี้แหละเขาเรียก getting start และไอ้ตัวเนี้ยนะครับเรียกว่า standard นะครับเนี่ยเครื่องมือง่ายๆนะครับเราสามารถที่จะคลิกซ้ายค้างไว้ที่หัวเครื่องมือนะแล้วก็ลากลงมานะครับคำว่าคลิกซ้ายแล้วลากลงมาเนี่ยนะครับคือแบบนี้ครับคลิกซ้ายค้างไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ลากนะครับค้างไว้นะแล้วก็ลากลงมาแบบนี้ครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากออกมานะครับเห็นไหมไอคอนมันก็จะมาอยู่ตรงกลางแล้วนะครับเราสามารถจะคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากนะครับไปไว้ด้านข้างครับมันดูดเลยปุ๊บคลิกซ้ายค้างไว้ลากนะครับดูข้างล่างปุ๊บเห็นไหมครับอ่ะลากขึ้นมาปุ๊บลากขึ้นมาปุ๊บเอาไว้ตรงนี้ข้างบนแปะเข้าไปนิดนึงครับดึงขึ้นตรงนี้อ่ะเหมือนการเล่นเกมนะครับเราปรับได้ใช่ไหมต้องการเครื่องมือไว้ตรงไหนนะครับมีโหมดอยู่โอเคจากนั้นมาครับเอาออกยังไงเบื่อละ
เฮ้ยเราอยากจะเอาเครื่องมือออกวิธีที่ง่ายสุดก็คือการนะครับไปที่ทูบาร์อีกครั้งนึงนะแล้วก็ติ๊กออกครับเปลี่ยนใจก็ติ๊กเพิ่มติ๊กออกติ๊กเพิ่มแค่นี้เองครับง่ายมากหรือนะครับถ้าเราปิดไปแล้วครับ close เราสามารถจะลากลงมาแบบนี้ครับจากนั้นกดปุ่มนี้ครับขวาบนปิดกดขวาบนปิดเรียบร้อยครับง่ายมากๆเลยอ่ะอีกทีนะ view นะครับ toolbar จากนั้นไปที่คำสั่งครับ getting start แล้วก็ standard นะครับเรียบร้อยจากนั้นคลิกซ้ายค้างไว้ลากไปแปะเอาดูดต้องลากให้โดนขอบจริงๆนะมันจะดูดอ่ะเรียบร้อยจากนั้นตรงนี้ครับ standard สำคัญคือตรง standard นะครับสำคัญตรง standard เนี่ยนะครับมันจะมีคำสั่งสำคัญตรงนี้ที่ต้องการครับคือ undo redo นะตรงนี้สำคัญมากนะครับเอาไว้สำหรับย้อนหลังนะครับอีกนิดนึงนะครับตรง toolbar ตรงนี้มันจะมีคำว่า option เราสามารถเลือกได้นะว่าต้องการตรงนี้ครับไอคอนเนี่ยเล็กหรือใหญ่นะถ้าใครตาดีก็เอาตัวเล็กๆนะถ้าผมตาไม่ดีอาจารย์ป้อมเนี่ยก็ตัวใหญ่หน่อยนะครับก็ติ๊กเอาออกไปนี่ตัวเล็กติ๊กอีกทีตัวใหญ่แค่นี้นะครับก็กด close นี่คือเบสิกง่ายๆครับ toolbar นะง่ายมากๆครับโอเคทูบาร์นะครับเลือกได้แบบนี้แล้วมีอีกวิธีนึงนะครับวิธีนี้เร็วกว่านะคือทำแบบนี้ครับให้เราคลิกขวานะครับบริเวณนี้นะครับนี่บริเวณนี้ครับเนี่ยคลิกขวาบริเวณนี้อ่ะดูนะคลิกขวานะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกเครื่องมือได้เลยนะครับเนี่ยอยากได้อะไรนะเอาละครับผมอยากให้ทุกคนนะครับเลือกเครื่องมืออีกตัวนึงนะเรียกว่า Lart 2 Set นะครับตรงนี้ครับ L A R G E 2 set ครับคลิกปุ๊บเราจะได้เครื่องมือขึ้นมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับเอาละสรุปง่ายๆนะครับเลือกเครื่องมือมี2แบบ1ไปที่ View Toolbar กดนะเลือกเครื่องมือหรือคลิกขวาบริเวณนี้แล้วก็เลือกเครื่องมือนะครับก็อยู่ที่เราจะเลือกนะครับเอาออกก็เอาเครื่องหมายถูกออกเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับก็เลือกโหมดเกมเรียบร้อยรู้จักเครื่องมือใช่มั้ยต่อไปครับเราต้องเรียนรู้วิธีการนาวิเกชันนะครับคือการย้ายนะมุมมองปรับมุมมองหมุนกล้องนะครับอย่างกรณีเราเล่นเกมต่อสู้อย่างเงี้ยนะประตูมาบุกหน้าค่ายเราก็ต้องมาสู้หน้าค่ายประตูมาบุกหลังค่ายเราก็ต้องมูฟไปหลังค่ายนะครับนั้นปรับมุมมองเนี่ยสำคัญมากนะเนี่ยแหละจะชนะกับตรงนี้แหละครับใครเร็วใครช้านะทำยังไงครับนาวิเกชันนะคำสั่งนาวิเกชันเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวเองครับคำสั่งแรกนะครับนะเรียกว่า select ครับสังเกตปลายเคอร์เซอร์ของอาจารย์นะจะมีเป็นตัวลูกศรดำเนี่ยคำสั่งเบื้องต้นเนี่ยดูดีๆนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยลูกศรดำอยู่ตรงนี้นี่ลูกศรดำนะครับเนี่ยซึ่งคำสั่งเนี้ยเรียกว่า select นะครับการ select ชิ้นงานก็ง่ายมากครับให้เราคลิกที่ผู้ชายคนนี้ครับ1ครั้งมันจะขึ้นกรอบสีน้ำเงินนะครับตรงเนี้ยเขาเรียก bounding box นะภาษาอังกฤษเรียก bounding box คือกรอบสีน้ำเงินตรงนี้ถ้าเรายกเลิกการ select แล้วก็กดข้างนอกหนึ่งที select ไม่ selectselect ไม่ select แค่นี้นะครับง่ายเลยนะคำสั่งพื้นฐาน select นะ select ไม่ select โอเคนะครับเอาละนี่คือ select ครับต่อไปครับเรามีคำสั่ง zoom ครับโดยการหมุนล้อครับอันนี้คือล้อ score view นะครับถ้าเราหมุนไปข้างหน้าหมุนขึ้นอย่างเงี้ยหมุนขึ้นอย่างเงี้ยครับมันคือ zoom เข้าหมุนลงอย่างเงี้ยคือ zoom ออกนะครับอ่ะก็ zoom เข้า zoom ออก zoom เข้า zoom ตรงไหนมันก็ zoom ตรงนั้นนะครับเห็นไหมง่ายๆครับโอเคนะนะครับนี่คือซูมผมว่าทุกคนทำได้แหละนะครับไม่ยากเลยอย่าลืมนะเมาส์ต้องมีล้อดีนะบางคนล้อเสียนั้นไปเปลี่ยนนะครับนะโอเคต่อไปครับเมื่อเรารู้ซูมแล้วต่อไปอีกคำสั่งหนึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันนะคือการเลื่อนหน้าจอครับภาษาอังกฤษเรียกว่าแพนนะ P A N นะครับแต่ในโปรแกรม SketchUp เนี่ยเขาเรียกว่ามือครับเรียกว่าแฮนด์นะครับแฮนด์เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะคล้ายลูกมือนะมองดูดีๆนะตรงนี้ครับตรง Last 2 Set เนี่ยจะมีเครื่องมือที่ชื่อว่ามืออยู่ตรงนี้ครับนี่ครับแพนนะครับคลิกที่มือหรือแพนก็จะมีมือออกมาครับจากนั้นกดคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากครับอย่าลืมนะคลิกซ้ายค้างไว้นะครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากนะครับแบบนี้นะครับโอเค space bar select นะครับแล้วก็ตัวแพนก็คือมือนะครับถ้าเราทำงานนะครับเราต้องเน้นความเร็วดังนั้นเองเนี่ยนะครับเราจำเป็นต้องมีคำสั่งเรียกว่าช็อตคัทนะครับคือตรงเนี้ยความไวตรงนี้สำคัญมากเล่นเกมเนี่ยนะครับเวลาเราทำงานเหมือนกันนะถ้าเรามีช็อตคัทเราจะไวกว่าคนอื่นนะครับช็อตคัทง่ายๆครับกด space bar ครับคือ select กด h ครับ hand เนาะภาษาอังกฤษตัว h นะครับ hand ก็คือมือดังนั้นเอง space bar คือ select นะครับ h ฮ่องกงคือมือ
ะครับ space bar คือ select แล้วก็ h

นะครับก็คือตัวมือเนี่ยนะครับก็สเปซบาร์ h สเปซบาร์ h นะครับง่ายๆเลยนะครับต่อไปนะครับมันยังมีอีกคำสั่งหนึ่งนะคำสั่งเนี้ยเป็นคำสั่งสำคัญมากในโปรแกรม SketchUp นะครับก็คือการหมุนหน้าจอนะมันโปรแกรม3มิติเนาะก็ต้องมีการหมุนอย่างเช่นเราต้องการดูหน้ากำแพงหลังกำแพงเนี้ยบางทีศัตรูถือปืนอยู่หลังกำแพงเนาะแล้วก็อย่างดูก็หมุนไปดูคำสั่งเนี้ยภาษาอังกฤษเรียกว่า orbit นะครับนะช็อตคัทก็คือตัว O อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ป้อมบอกช็อตคัทไปเลยนะครับตัว O นะครับถ้าเราคลิกคำสั่ง orbit ซึ่งอยู่ข้างๆมือครับบริเวณนี้ครับเนี่ยบริเวณนี้ orbit นะครับหรือกดตัว O นะครับ orbit คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากคลิกซ้ายค้างไว้มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับสังเกตเส้นสีแดงเขียวไหมมันก็จะหมุนเรื่อยๆแบบนี้ครับโอเคนะครับก็ไปซ้อมกันมานะครับนะแต่ตอนนี้เรามาต่อก่อนนะครับตอนนี้เราจะมาต่อในส่วนที่เรียกว่านะครับการทำช็อตคัทนะครับที่มันจะไวกว่าอีกคือช็อตคัทเดิมเนี่ยมันไวอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันมีอีกคำสั่งนะครับที่ไวกว่านี้อีกนะครับทำยังไงเรามาดูกันนะครับคือเอาง่ายๆบางครั้งนะครับเราอยากจะหมุนไวโดยไม่ต้องกดตัว O วิธีการทำง่ายมากนะครับให้เรานะครับกดล้อเนี่ยตรงเนี้ยค้างไว้เนี่ยล้อค้างไว้นะครับดูนะดูหน้าจอเนี่ยกดเนี้ยปุ๊บล้อค้างไว้นะครับถ้ากดล้อค้างไว้เนี่ยมันจะเรียกคำสั่ง orbit ทันทีโดยที่เราไม่ต้องกดตัว O เห็นไหมครับอ่ะกดล้อค้างไว้ปุ๊บมันก็ orbit เลยนะครับมันสำคัญยังไงครับสำคัญคือเวลาเราใช้คำสั่งอื่นอยู่อย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปเรียกคำสั่งตัว O เสมออย่างเช่นเราใช้คำสั่ง A อยู่อย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะหมุนใช่ไหมเราก็กดล้อค้างไว้ปุ๊บมันก็หมุนเลยหลังจากปล่อยล้อแล้วใช่ไหมครับเราก็เรียกคำสั่ง A มาใช้งานได้เลยเข้าใจไหมครับนั้นวันนี้นะครับเป็นวันเริ่มต้นเนี่ยอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับนักศึกษาทุกคนเนี่ยเริ่มต้นฝึกการหมุนด้วยตัวนี้เลยนะล้อค้างไว้นะถ้าใครล้อเสียรีบไปซื้อตัวใหม่นะครับก็ใช้ล้อกดค้างไว้นะครับอ่ะโอเคนะแต่ถ้าอยากเร็วกว่านั้นอีกครับถ้าเรากดล้อค้างไว้พร้อมกับชิปค้างไว้ครับมันจะกลายเป็นมือครับมันดียังไงครับเราหมุนอยู่ดีๆแบบนี้เฮ้ยอยากจะเลื่อนแทนที่ต้องกดตัว H ใช่ไหมไม่ต้องกดครับกดชิปค้างไว้กับล้อจบเลยแล้วทำงานต่อได้เลยครับเอาละนี่คือการเกชันนะแบบเร็วๆนะครับโอเคตอนนี้เรานาวิเกชันแล้วนะครับต่อไปครับเราก็มาเรียนรู้หลักการการใช้งาน SketchUp นะครับนะเอาละครับ SketchUp เนี่ยนะครับมันเหมือนเกมอะต่อไปนี้นะครับเราจะเห็นผู้ชายคนนี้ยืนอยู่นะผู้ชายคนนี้มีหน้าที่อะไรครับภาษาอังกฤษเรียกว่า scale figure นะก็คือเป็นตัวกำหนดว่าขนาดชิ้นงานควรเท่าไหร่ครับและจุดนี้ครับเนี่ยเขาเรียกจุด origin ครับจุดกำเนิดครับนะทุกอย่างจะกำเนิดจากตรงนี้ครับ origin นะครับและเส้นสีแดงครับต่อไปนี้ครับเราจะเรียกว่าเส้นแกน x สีเขียวจะเรียกว่าแกน y และสีน้ำเงินจะเรียกว่าแกน z จำให้ดีนะครับ x y z แดงเขียวน้ำเงินอย่าจำสับนะครับ x y z แดงเขียวน้ำเงินนะครับต่อไปครับถ้าเรามองในแง่ของทิศทางนะครับนะในโลกใบนี้นะครับเกมนี้นะครับมันจะเป็นทิศทางตรงนี้ครับจะเป็นทิศทางที่เรียกว่าทิศตะวันออกตรงนี้ครับทิศตะวันตกตรงนี้ครับทิศเหนือแล้วตรงนี้คือทิศใต้นะครับเนี่ยจริงๆ SketchUp เนี่ยมีความละเอียดสูงมากนะครับคือ1ในล้านนะครับ1ในล้านความหมายคืออะไรนะครับละเอียดแค่ไหนลองดูนะเอาง่ายๆครับถ้าเราพูดถึงเมาส์อันนี้นะครับเมาส์อันนี้เราเขียนโมเดล3มิติเป็นเมาส์อันนี้นะครับเราสามารถจะเขียนแบคทีเรียที่อยู่ในเมาส์ตัวนี้ได้นะครับนั้นมันละเอียดมากนะครับในเรื่องของความใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึง1ล้าน1ในล้านเนี่ยความหมายคือถ้า1ล้านเมตรเนี่ยเราเอา1000หารเนี่ยความหมายคือเราเขียนระยะทางได้1000กิโลนะครับ1000กิโลเนี่ยเอาง่ายๆจากกรุงเทพเนี่ยไปเชียงรายสบายๆนะแล้วเลยเข้าพม่าได้อีกนะครับนั่นสังเกตนะครับว่า SketchUp เนี่ยมันละเอียดนะครับมากๆนะครับแต่แน่นอนครับปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่แรงพอนะครับนะเดี๋ยวว่าคอมบางคนเนี่ยนะครับของนักศึกษาทุกคนเนี่ยอาจจะไม่แรงพอดังนั้นเองเนี่ยการเขียนโมเดลใหญ่เนี่ยมันจึงไม่ได้นะครับแต่แน่นอน SketchUp มันรองรับนะครับแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่ไหวเพราะคอมพิวเตอร์นะไม่ใช่เพราะโปรแกรมไม่ไหวนะครับเอาละนั้นนะครับจำให้ดีนะ SketchUp เนี่ยประกอบด้วยนะครับนะทิศทางนะครับ x y z นะแดงเขียวน้ำเงินและมันมีความแม่นยำและละเอียดสูงนะครับเอาละเมื่อเราเข้าจากตรงนี้แล้วปุ๊บทุกคนก็พร้อมทำงานแล้วนะครับดังนั้นเองเราจะเริ่มต้นนะครับนะจากอะไรที่ง่ายๆก่อนนะ easy นะครับเราจะมาเรียนรู้เบสิกการสร้างโมเดล3มิติที่เรียกว่า surface modeling นะครับเรียกว่า surface modeling โอเคครับเราจะเริ่มต้นนะครับจากนะครับเข้าใจหลักการพื้นฐานก่อนนะครับเอาละบริเวณนี้นะครับทุกคนดูนะในเครื่องมือนะครับบริเวณนี้นี่ชุดตัวนี้

ให้ทุกคนจับตามองตรงนี้ไว้นะบริเวณนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนนะมันจะมีดินสอนะครับบริเวณนี้นะดินสอนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมเห็นไหมครับวงกลมนะครับฟรีแฮนด์อันนี้ลากฟรีแฮนด์อันนี้สี่เหลี่ยมหมุนครับอันนี้คือโพลีกอนรูปหลายเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมนะครับและส่วนสุดท้ายคืออาร์คครับนะครับตรงนี้นะครับเป็นคำสั่งพื้นฐานซึ่งมันเป็นรูปทรงเรขาคณิตธรรมดาอยู่แล้วเราเรียนมาแต่ม.4 แล้วครับเอาง่ายๆถ้าเราเรียกคำสั่งสี่เหลี่ยมครับถ้าใครกดพลาดนี่มีงอนนะมันก็โชว์อยู่แล้วถูกไหมครับให้เราแปะไปตรงนี้ครับเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้สี่เหลี่ยมนะเล็กแทงเกิลนะเล็กแทงเกิลภาษาอังกฤษคือตัว R ใช่ไหมนำหน้าอยู่ดังนั้นช็อตคัทก็คือตัว R ครับให้เราคลิกตัว R ที่แป้นพิมพ์ครับ R เสร็จละได้แล้วครับกดสเปซบาร์ select กด R เรียบร้อยครับโอเคเบสิกก่อนนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะเริ่มต้นจากการสร้างสี่เหลี่ยมก่อนวิธีการนะครับให้เรานะครับคลิก1ครั้งครับตรงไหนก็ได้ครับเพื่อเริ่มต้นสร้างสี่เหลี่ยมครับคลิกจากนั้นตรงนี้สำคัญมากนะครับเราจะลากออกไปครับโดยที่คลิกแล้วปล่อยมือนะครับไม่ใช่ drag นะไม่ใช่ลากนะครับคลิกแล้วปล่อยมือเมื่อปล่อยมือแล้วเลื่อนเมาส์ครับไปซูมด้วยแล้วคลิกไปเรื่อยๆครับนะไม่ใช่คลิกเลื่อนไปเรื่อยๆยังไม่คลิกนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆก่อนนะถ้าคลิกเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะสร้างทันทีแต่ตอนนี้ถ้าคนสังเกตนะครับว่าในขณะเลื่อนสี่เหลี่ยมไปครับมันจะมีคำว่า dimension อยู่บริเวณนี้ dimension คืออะไรครับมันคือนะครับกำหนดนะครับขนาดระยะทางตามแนวแกน x และ y ครับจำได้ไหม x คือสีอะไรครับ x สีแดงใช่ไหมแล้ว y สีอะไรครับสีเขียวดังนั้นเองนะครับถ้าเราต้องการขนาดเท่าไหร่ครับเรานะครับสามารถพิมพ์ได้เลยไม่ต้องไปเล็งเองนะสมมติอาจารย์ป้อมต้องการที่จะได้สี่เหลี่ยมขนาด 8x8 โอ้โหกว่าจะเล็งได้เนี่ยคงจะเป็นวันนะเพราะว่ามันดูดีครับมันละเอียดถึง2ตำแหน่งอะวิธีการคือคลิกวางครับปึ๊บจากนั้นพิมพ์เลยครับ8.8แล้วก็ enter ครับเมื่อพิมพ์8.8แล้ว enter เนี่ยมันจะสร้างสี่เหลี่ยมขนาด 8x8 ทันทีครับลองดูอีกทีครับคลิกวาง5.5 enter คลิกวาง4.4 enter คลิกยังไม่วางก็ได้นะครับยังไม่ต้องวางก็ได้ลากไปเรื่อยๆอยากได้6x6ก็พิมพ์6x6แล้วก็ enter และนี่คือเบสิกง่ายๆครับเราสามารถสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมได้แบบนี้ครับอ่ะกดสเปซบาร์หนึ่งทีกลับมา select ครับนี่คือพื้นฐานง่ายๆของโปรแกรม SketchUp ครับSketchUp เนี่ยมันมีการล็อกแกนด้วยแกนนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับก็จะมีแดงเขียวน้ำเงินลองดูใหม่ครับกด R สี่เหลี่ยมครับและคราวนี้ล็อกแกนครับดูนะให้เรากดคีย์บอร์ดครับคือในโปรแกรม SketchUp เนี่ยนะครับคีย์บอร์ดสำคัญมากนะครับให้ทุกคนดูที่คีย์บอร์ดของตัวเองนะมันจะมีลูกศรเล่นเกมนะครับซ้ายขวาบนล่างนะครับลูกศร นะถ้าเรากดลูกศรของคีย์บอร์ดไปทางซ้ายครับมันจะสร้างระนาบเขียวถ้ากดนะครับลูกศรไปทางขวาคีย์บอร์ดนะครับมันจะสร้างในระนาบสีแดงตรงนี้ครับแล้วถ้ากดน้ำเงินนะครับนะแกนน้ำเงินนะครับคือลูกศรขึ้นมันจะล็อกระนาบสีน้ำเงินครับดูอีกทีนะอาร์ซีเลียมคลิกแบบนี้ครับอันนี้คือระนาบอะไรครับ XY ถูกไหมแดงเขียวกดทางซ้ายครับคีย์บอร์ดทางซ้ายลากตามแนวนี้ครับนี่คือระนาบอะไรครับแดงน้ำเงินถูกไหมครับ x z คลิกนะครับกดทางขวามันคือระนาบอะไรครับเขียวแล้วก็น้ำเงินใช่ไหมคณิตศาสตร์ง่ายๆครับวงกลมก็ได้ครับคลิกวงกลมนี่วงกลมครับโพลีกอนคลิกโพลีกอนนี่คือเบสิกง่ายๆครับในการทำงานครับถ้าเราไปวงกลมเนี่ยเราก็กดวงกลมปุ๊บแล้วก็พิมพ์รัศมีครับคลิกแล้วก็พิมพ์รัศมีต้องการรัศมีเท่าไหร่6 enter กดคลิกต้องการรัศมีเท่าไหร่5 enter นะครับโพลีกอนก็เหมือนกันง่ายมากนะครับกดโพลีกอนต้องการกี่ขอบครับต้องการ8ขอบกด8 enter จากนั้นมาลากครับกำหนดระยะเห็นไหมครับต้องการสามเหลี่ยมกดโพลีกอนกด3 enterแล้วก็สร้างสามเหลี่ยมอันนี้แหละครับก็คือเบสิกง่ายๆครับ
แต่ในโปรแกรมสกิลแอปครับมีเฟซอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่3มิติครับการสร้าง3มิติง่ายมากนะครับทันทีที่เราสร้างพื้นผิวนะครับต่อไปเนี้ยตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าเซอร์เฟซหรือเฟซนะครับขอย้ำนะครับศัพท์ตรงนี้ภาษาอังกฤษต้องรู้ไว้นะครับเพราะว่าณวันนี้เราต้องอยู่ในโลกที่ต้องเจอคนต่างประเทศเยอะนะครับโอกาสได้เปลี่ยน

อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เลยนะ push and pull ช็อตคัทคือตัว p ครับตัว p อ่ะคลิกเลยนี่ดูนะ push and pull กด p หรือ push and pull ช็อตคัทคือตัว p นะครับจากนั้นเอาปลายลูกศรสีแดงนะครับมาคลิกที่ผิวของสี่เหลี่ยมตัวนี้ครับจากนั้นก็ปล่อยมือนะคลิกแล้วปล่อยมือแล้วก็ยกขึ้นครับคลิกยกขึ้นแล้วก็คลิกครั้งที่2นะคลิกยกขึ้นแล้วก็คลิกต่อคลิกและนี่แหละครับคือการสร้างรูปทรง3มิติในโปรแกรม SketchUp ครับง่ายมากๆเลยครับหลักการง่ายๆครับโอเคนะครับทุกคนพอนึกภาพออกเนาะอันนี้คือทำให้ดูนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักการซึ่งจะต้องเจาะด้วยโอเคถ้าใครอยากสร้างบ้านได้จริงจังนะครับแล้วไม่อยากพลาดนะดูตอนนี้ให้ดีนะครับนะดูชัดๆนะเอาละเดี๋ยวอาจารย์จะทำ new file ครับก็คือจะสร้างไฟล์ใหม่ครับไปที่คำสั่ง file แล้วก็ new นะครับเมื่อกด new ปุ๊บนะครับมันก็จะไปเลือก template ที่เรากดหัวใจไว้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันถามว่า save change นะครับ to untitled ไหมในกรณีนี้ไม่อยาก save ถูกไหมก็ say no ครับเพราะเราไม่ใช้ครับจากนั้นมันก็จะเปิดมา template ตัวนี้นะครับซึ่งเรา in love ไว้ใช่ไหมแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยน template ล่ะทำยังไงทำได้ครับดูนะให้เราไปที่คำสั่ง file แล้วกด new from template file new from template ครับจากนั้นเลือก template อื่นครับตัวนี้เห็นไหมครับ template อื่นมาแล้ว file new from template เลือกตัวนี้เรียบร้อยครับแต่ถ้าเราต้องการกลับไป template ที่เรา in love ไว้นะครับกดหัวใจไว้เราก็แค่กด file แล้วก็ new ตอนนี้ครับมันก็กลับมานะครับเป็นนะครับเทมเพลตที่เราเลือกไว้แล้วนะครับเอาล่ะนะครับเราจะมาทำความเข้าใจหลักการเขาเรียกว่า surface modeling ตรงนี้แหละครับนะอย่าลืมนะจำให้ดีครับ surface modeling ก็คือตัวเมื่อกี้แหละที่พี่สอนเมื่อกี้แหละอาจารย์สอนเมื่อกี้แล้วครับนะโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาดูกฎนะเอาปากกามาจดนะหัวข้อนะครับต่างๆนะกฎข้อที่1ครับนะจริงๆไม่เรียกกฎก็ได้เรียกว่าข้อจำข้อที่1แล้วกันครับข้อที่1คือถ้าเรานะครับสร้างสี่เหลี่ยมหรืออะไรก็ได้ครับสี่เหลี่ยมหรือวงกลมหรือพอลีกอนนะครับหรืออะไรก็ได้อ่ะนะครับโปรแกรมนะครับ SketchUp เนี่ยมันจะสร้างหน่วยพื้นฐานขึ้นมาครับ2 ส่วนครับหน่วยแรกนะครับเราจะเรียกว่าขอบครับซึ่งต่อไปนี้เราจะเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าขอบนะแต่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า ed ครับ e d g e สี่เหลี่ยมจะมีกี่ขอบครับทุกคนก็4ขอบถูกไหมไอ้4ขอบนี้ถ้าอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า surface หรือ face เอาง่ายๆถ้ามีเส้น4เส้นอยู่ในระนาบเดียวกันมันก็จะสร้างระนาบถูกไหมครับอันนี้คณิตศาสตร์ที่เราเรียนแต่คราวนี้เราเรียกว่ามันสร้างเป็น face ละกันนะครับต่อไปครับสามเหลี่ยมก็เหมือนกันครับมันก็มีขอบ3ขอบที่อยู่ในระนาบเดียวกันจากนั้นก็จะเกิดเฟสวงกลมก็เหมือนกันครับมีเส้นรอบรูปนะครับจากนั้นมาก็มีเฟสครับและจำให้ดีครับนี่คือหลักการครับขอบที่อยู่ในระนาบเดียวกันเมื่อมาต่อกันเป็นวงปิดมันจะสร้างเฟสและนี่คือกฎข้อที่1ครับเสมอนะครับเสมอถ้าเราสร้างเส้นขึ้นมาแล้วหรือสร้างเอ็ดขึ้นมาแล้วมันไม่เกิดเฟสจำให้ว่ามันมีเหตุผลง่ายๆคือเส้นทั้งหมดไม่อยู่ในระนาบเดียวกันหรือนะครับหรือเส้นใดเส้นหนึ่งมันหายไปครับอย่างกรณีนี้ครับอาจารย์ป้อมใช้คำสั่งอย่างลบครับบริเวณนี้ eraser อย่างลบนะช็อตคัทคือตัว e ให้เรากดซ้ายค้างไว้นะครับนะคลิกซ้ายค้างไว้คลิกซ้ายถูครับปุ๊บมันจะลบนะครับเส้นที่เรามีอยู่ไปเมื่อเส้นเดิมหายไปปุ๊บเนี่ยเฟสจะหายไปด้วยครับอ่ะกดตัวนี้ครับลบแต่พอลีกอนครับมันถือว่าเป็นตัวเดียวกันหมดเลยเวลาลบปุ๊บมันลบทั้งก้อนเลยครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับปึ๊บหายไปหมดเลยครับและตรงนี้แหละครับก็เรียก surface modeling ครับอันดูก่อนนะนี่อันดูดูอีกทีนะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมครับเราลบเส้นนี้คลิกซ้ายค้างไว้แล้วถูนะครับสามเหลี่ยมมันหายไปครับและถ้าเราอยากจะเติมมันกลับมาทำยังไง face ครับเราก็กดดินสอครับนี่ครับดินสอคือตัว L นะครับคลิก1ครั้งปล่อยมือแล้วก็คลิกตัวที่2ตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะได้เฟสกลับมานะครับ

ับเห็นไหมครับเส้น4เส้นรวมเป็นเฟสเส้นหนึ่งหายไปเฟสก็หายไปด้วยและนี่แหละครับคือหลักการของ surface modeling เส้นอยู่ในระนาบเดียวกันรวมกันจะเกิดเป็นเฟสและถ้าเส้นใดเส้นหนึ่งหายไปเฟสนั้นก็จะหายไปด้วยครับหลักการง่ายครับในกรณีที่เป็นพอลีกอนครับหรือวงกลมนะครับเราลองดูนะมันอย่างนี้ครับเอ็ดทั้งหมดเนี่ยมันจะเชื่อมต่อเป็นตัวเดียวกันครับถ้าเราลบขอบไปครับอีเลเซอร์ตัว e นะมันจะลบไปด้วยครับนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับวิธีการนะครับเราอาจทำแบบนี้ครับให้เราคลิกขวาครับที่ขอบนะครับจากนั้นมันจะมีคำว่า explode curve คลิกขวาครับ explode curve นะครับเมื่อเรา explode curve แล้วครับมันเอ็ดเนี่ยจะแตกออกมาครับเป็นเส้นย่อยครับและตอนนี้เวลาเรากดยังลบลบครับเราก็จะลบขอบได้แล้วเข้าใจไหมครับจากนั้นมากดดีสอครับแล้วก็ลากเส้นแปะแบบนี้ครับและนี่แหละครับหลักการง่ายๆครับของ surface modeling นะครับต่อไปครับเรามาดูรูปทรงก่อนนะผมขอลบนะการลบเนี่ยนะครับเรามีวิธีการคือใช้ยังลบนะนี่ครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วถูผ่านขอบนะครับแบบนี้ครับแต่เนื่องจากว่าการถูผ่านขอบเนี่ยบางครั้งขอบมันเยอะก็ไม่ไหวเหมือนกันถูกไหมครับถ้ามันเยอะเราก็ใช้วิธีการเบสิกเหมือนโปรแกรมทั่วไปเลยครับกดสเปซบาร์ครับเลือก select คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ครอบครับแค่นี้แหละจากนั้นกด delete ที่แป้นพิมพ์ครับอันนี้เป็นเบสิกง่ายๆของทุกโปรแกรมนะครับกด deleteหรือนะครับคลิกซ้ายครอบไว้ครับจากนั้นออกคำสั่งคลิกขวานะครับแล้วออกคำสั่งที่ชื่อว่า erase อันดูอีกทีนะครอบนะครับคลิกซ้ายครอบไว้แบบนี้ปุ๊บคลิกขวาแล้วก็ erase นะครับนี่เรียบร้อยครับเสร็จละโอเคต่อไปครับเรามาดูหลักการนะครับในการทำงานนะครับเรายังสามารถที่จะนะครับแบ่งเส้นได้ด้วยครับแล้วกดสี่เหลี่ยมแล้วใช่ไหมแล้วกดดีสอ L นะครับช็อตคัทคือดีสอนะ L นะครับลากเส้นทแยงมุมครับแบบนี้มุมนี้มาตัดมุมนี้มุมนี้มาตัดมุมนี้หรือเราลากเส้นตรงนี้มาตัดตรงนี้ครับหรือลากตรงนี้มาตัดตรงนี้ลากตรงนี้มาตัดตรงนี้สังเกตนะครับว่าทันทีที่เราลากเส้นนะครับมาตัดกันแบบนี้ครับสเก็ตอัพมันจะแบ่งเฟสออกเป็นช่วงๆด้วยครับดังนั้นกดข้อที่2ครับข้อควรจำข้อที่2นะครับคือเราสามารถแบ่งเซอร์เฟสหรือเฟสออกไปจนละเอียดมากๆได้โดยการลากเส้นตัดเฟสข้อหมายคือถ้าเรามีเส้นอยู่กลายเป็นเฟสแล้วเราอยากแบ่งเฟสนั้นนะครับย่อยออกไปเราก็เพียงลากเส้นตัดครับเหมือนกับลากมีดกรีดครับเฟสมันก็จะแบ่งกันแบบนี้ครับอยากลากเส้นเท่าไหร่ครับแล้วก็ลากไปเลยครับมันก็ละเอียดเท่านั้นครับนี่แบบนี้ครับโอเคนะครับจากนั้นมาแน่นอนครับเราก็ใช้คำสั่งพุทพูดึงได้ครับนี่ดึงนะครับกดพิมพ์พุทพูครับดึงเห็นไหมครับและนี่แหละครับคือการขึ้นโมเดลนะครับแบบ surface modeling นะครับแหมอีซี่จริงๆนะครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับนะครับนี่เลยซึ่งปกติแล้วการขึ้นรูปทรงแบบนี้ยากนะในโปรแกรมอื่นครับเห็นไหมครับทุกคนดังนั้นเองจำไม่ดีนะครับเอากดข้อที่1ข้อที่2นะไปใช้งานนะครับทุกคนสามารถสร้างโมเดลอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบครับต่อไปครับเรามาดูข้อที่3ครับเฟสมี2หน้าครับเฟสมี2หน้ามีหน้าเทากับหน้าขาวครับดูนะในกรณีนี้ครับถ้าเรากดยังลบๆครับ eraser ตัว e เส้นนี้หายไปครับเฮ้ยมันกลวงครับดูนะกดตัวนี้ปุ๊บเฮ้ยมันกลวงนะครับกดตัวนี้ปุ๊บมันกลวงและสังเกตนะครับด้านในเป็นสีเทาด้วยครับเห็นไหมครับดังนั้นจำให้ดีนะครับว่าเวลาเราเขียนโมเดลนะครับด้านขาวต้องออกข้างนอกเสมอส่วนด้านเทานะครับต้องอยู่ด้านในเสมอครับหลายคนบอกว่ามันมีด้วยเหรอที่เทาออกมาด้านนอกมีครับทุกคนลองดูนะครับกดสี่เหลี่ยมนะครับกดพีพุทพูนะจากนั้นดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นนะครับดันไปไม่ใช่ปัญหาครับแต่ถ้าเราดันกลับด้านเมื่อไหร่ครับมันพลิกทันทีครับมันเหมือนกับถอดเสื้อถ้าเราถอดเสื้อเร็วๆนะครับเสื้อด้านในจะออกมาด้านนอกเสมอหลักการเดียวกันครับถ้าเราดันขึ้นแบบนี้ไม่ใช่ปัญหาครับทางเดิมครับแต่ถ้าเราดันสวนทางเมื่อไหร่ครับงานเข้าทันทีครับแล้วมันก็จะกลายเป็นสีเทาขึ้นมาแบบนี้ครับคำถามคือถ้าเรามีสีเทาขึ้นมาแล้วทำยังไงสมมติเราทำพลาดอ่ะมันมีสีเทาขึ้นมาทำยังไง
วิธีการนะครับก็คือ

ือว่าให้เรานะครับแบบนี้ดูนะครับช้านะให้เราคลิกขวาครับออกคำสั่งนะครับเรียกว่านะครับนะ revert faces นะครับ revert face revert ก็คือกลับด้านนะครับ face ก็คือผิวกลับ face คลิกขวาคลิกขวา revert face คลิกขวา revert face คลิกขวา revert face คลิกขวา revert face แล้วก็คลิกขวา revert face แค่นี้แหละครับมันก็จะกลับด้านกันมันมีเหตุผล2 อย่างนะครับที่เรานะจะต้องแบบเอาเฟซด้านขาวออกมาด้านหน้าเสมอนะครับเหตุผลนะข้อที่1คือเวลาเราเอาไปนะครับเขียนดออิ้งนะครับแล้วปรับมาในโหมดเล่นโมโนโครมเดี๋ยวในกรณีนี้ผมไม่ได้สอนเล่นดออิ้งนะแต่บอกไว้ก่อนว่ามันจำเป็นนะเพราะว่าสกราฟเนี่ยเอาไปเขียนแบบได้เดี๋ยวมีโอกาสคราวหน้านะถ้ามีโอกาสจะมาสอนนะครับตอนนี้เราสร้างโมเดลอย่างเดียวนะแต่รู้ไว้ว่าการทำดออิ้งนะครับนะ 2D CAD นี่แหละมันจำเป็นจะต้องเอาหน้าขาวออกมาเพื่อเป็นความมืออาชีพอะไม่งั้นภาพจะเกิดด่างๆดำๆนะครับประการที่2คือเวลาเราไปเรนเดอร์ต่อนะครับเวลาเราเอาสกราฟไปเข้าโปรแกรมเรนเดอร์อย่างเช่น V-Ray อย่างเงี้ยถ้าใครเคยสายเรนเดอร์ก็คือเอาไปทำภาพเหมือนจริงอย่างเงี้ยหรือไปใส่ Enscape นะครับหรือ Lumion อย่างเงี้ยนะครับมันจะไปต้องเอาเฟซสีขาวออกนะไม่งั้นการเรนเดอร์มันจะไม่ได้นะครับเอาละนี่คือเบสิกนะครับต่อไปครับมูฟทั้งหมดทำยังไงคืออยากจะย้ายเก้าอี้ตัวเนี้ยทั้งหมดเลยทำยังไงวิธีการนะครับ SketchUp เนี่ยก่อนที่เราจะ move ทั้งหมดเนี่ยเราต้องเรียนรู้หลักการของการ select ก่อนนะครับ select ก่อนวิธีการ select นะครับคือแบบนี้ครับให้เราคลิกแบบนี้ครับคลิก1ครั้งที่ชิ้นงานที่ face ติด face ติด face นะครับถ้าคลิก2ครั้ง1 2มันติด face กับขอบคลิก3ครั้งหรือคลิกรัวๆครับติดทั้งหมดครับดูอีกทีครับ1 1 2 1 2 3ดังนั้นจำให้ดีครับถ้าเหล็กทั้งหมดครับให้เราคลิก3ครั้งบนชิ้นงานครับมันจะเลือกทั้งหมดครับจากนั้นให้เราออกคำสั่ง move ครับแล้วก็จับชิ้นงานตรงไหนก็ได้ครับ1ครั้งแล้วก็ move ครับจับชิ้นงาน1ครั้ง move จับ move จับ move จับ move เสร็จแล้วกด space bar คลิกที่ว่า1ครั้งยกเลิกการเสร็จ1 2 3 M move คลิกวางคลิกวางกด space bar 1ครั้งคลิกที่ว่าง1ครั้งเพื่อยกเลิกการ select คลิกรัวครับ M move แต่คราวนี้ครับเราไม่ต้องจับชิ้นงานก็ได้คลิกตรงอื่นก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้กดที่หัวก็ได้ลากไม่จำเป็นต้องกดชิ้นงานนะครับและถ้าเรา move ไปเรื่อยๆครับแล้วเราอยากจะได้เพิ่มโดยที่เราไม่อยากจะ move อ่ะคือเราอยากได้เพิ่ม1ตัวคืออยาก copy ครับง่ายๆทำยังไงในขณะที่เรา move ครับให้เรากด control 1ครั้งmove กด control 1ครั้ง move กด control 1ครั้ง move กด control 1ครั้งมันจะกลายเป็น copy ครับ move control move control และนี่แหละครับคือพื้นฐาน SketchUp นะครับแล้วก็หลักการ surface modeling นะครับแล้วบอกได้เลยนะว่าพื้นฐานตรงนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็เราจะเรียนการทำบ้านละเอียดในบทต่อไปนะครับแล้วนำไปต่อยอดทำมากินได้จริงนะครับใครเอาหลักสูตรนี้นะครับไปใช้ในการทำงานนะครับเรียนจบแล้วนะครับบอกเลยว่าเงินเดือนขึ้นทุกคนแน่นอนครับเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับในบทต่อไปครับสวัสดีครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่าง

ดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้า

ไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการ

วัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพรุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมัน
อุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: เลยอยากให้พี่ติงกับพี่บองเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นครับกรณีอะไรบ้างคร
3: ับอันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชยสามอย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
3: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
4: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
3: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
1: ฟกช้ำ
4: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
3: ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
3: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
1: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
3: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่จิ๊กมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานที่อยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
1: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
4: ้
1: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะส จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

สวัสดีครับนักเรียนนะครับครูชื่อครูวิทยาจันทร์สิรินะครับนะสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับวิทยาลัยการชีพนวินทราชูทิศนะครับก็เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในส่วนของ EP ที่2นะครับที่จบจาก EP ที่แล้วนะครับในส่วนของ EP ที่1ที่เราเรียนรู้ในส่วนของเครื่องมืองานเครื่องปรับอากาศไปแล้วนะครับนะในส่วนของ EP ที่2เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับว่าเราจะสามารถที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับก็มาเข้าสู่ในส่วนของเครื่องมือกันเลยนะครับนักเรียนนะครับและในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเราต้องแบ่งออกมาเป็นสองส่วนสองงานนะครับอันแรกคืองานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับในส่วนหนึ่งของงานอะไรครับงานไฟฟ้าและงานตรวจสอบงานวัดและงานตรวจสอบนะครับนะในส่วนของงานติดตั้งนะเครื่องมือชิ้นแรกนะครับถ้าลองมองนะแรกนะในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทํางานนะครับอันแรกก็คืออะไรครับสว่านนะครับนะในส่วนของครูเนี่ยเห็นไหมครับครูมีสว่านอยู่หลายตัวมากนะมีสว่านอยู่2 ตัวนะสว่านตัวนี้